0: จุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนเริ่มเยอะจะตกในหลายพื้นที่ที่สุราษฎร์ธานีนครราชสีมาพัทลุงสงขลาและยะลาแต่ไม่เป็นฝนหนักทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะกว่าฝั่งอื่นๆตกได้ 60% ของพื้นที่เน้นที่พังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรภูเก็ตลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า2เมตรได้ค่ะช่วงนี้ขอให้ติดตามข้อมูลตรงจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถานีอากาศ NBT ไว้ค่ะจะได้รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนไม่ต้องรอข่าวลือค่ะ
1: เตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวภาคภาษาอังกฤษ NBT World Brief ครับ
3: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Kritika Kluwat. Bangkok has been pumping out flood water throughout the night to clear water from major roads today. The Bangkok governor says rising water from the north has not affected Bangkok so far.Bangkok Governor Chacha Sittipan says the city is focusing on lowering water levels in four main canals, which are Prem Prachakorn, Lat Phrao, San Saeb, and Prawet Burirom canals. Water levels in most of the canals are already falling. Once the main canals are lowered, water can be drained from communities and major roads. The city expects most flooded main roads to be dry today, except areas near Prawet Burirom canal.Along the Japraya River, water levels remain below the flood barriers. At the Bang Yikan pumping station, pumps are running continuously to move water into the river. Crew members are also clearing rubbish, water hyacinths, and other blockages. Bangkok is also preparing sandbag barriers near Rama 8th Hell Park to protect the area against rising river levels.For flood assistance, Bangkok will use criteria from the Department of Disaster Prevention and Mitigation, or DDPM, to assess home repair costs. The city also plans to cover actual rental costs, subject to approval by the Bangkok Metropolitan Council. High clearance vehicles are available through the 1555 hotline, while residents who can work from home are encouraged to do so, as some roads remain blocked by parked vehicles. Thai Airways is clearing more than 8,000 bags left behind after recent flight disruptions. Operations have now returned to around 90% with extra military support helping move the baggage.After visiting the Suvarnabhumi Airport yesterday, Deputy Prime Minister and Transport Minister Pipat Rashakit Prakan revealed that around 8,000 bags are still waiting to be processed by Thai Airways. The airline can sort about 2,000 bags a day and expects to clear the backlog within 3 to 4 days.The Royal Thai Air Force is now providing an additional 100 personnel to help move the baggage, along with 12 more sets of transport equipment. However, Thai Airways staff with specialist knowledge are still needed to sort and identify the bags. Passengers will be contacted once their bags are identified. They can either pick them up themselves or ask the airline to deliver them to their destination.Thai Airways will handle lost or damaged baggage under its existing conditions.
4: ที่ตกค้างอยู่ประมาณสัก 8,000 นะครับด้วยความสามารถจริงๆแล้วเนี่ยเราเคลียร์ได้ประมาณวันนึงไม่น่าจะเกิน 2,000 มันควรจะอีกประมาณสัก 3-4 วันแต่ก็จะขอกำลังขนาดนี้เราก็มีขอกำลังเสริมจากทางกองทัพอากาศวันนี้เพิ่มมาอีก100นายนะครับซึ่งก็น่าจะทำให้เราสามารถทำให้การขับเคลื่อนเร็วขึ้นแต่ว่าการคัดแยกกระเป๋าโดยทั้งหมดเนี่ยมันต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของการบินไทยที่มีความรู้มีความเข้าใจ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: ข่าวต่างประเทศนะคะเริ่มกันที่สหประชาชาติค่ะเรียกร้องให้รัฐบาลมาเลเซียยุติการส่งตัวผู้ลี้ภัยกลับเมียนมาเพราะว่ากองทัพเมียนมายังโจมตีกลุ่มชาติพันธุ์อย่างต่อเนื่องนายสเตฟานดูชาริโคศกสหประชาชาติออกมาแถลงเรียกร้องให้รัฐบาลมาเลเซียยุติการส่งตัวผู้ลี้ภัยกลับเมียนมาโดยให้เหตุผลว่ายังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ปลอดภัยสำหรับผู้ลี้ภัยแม้เมียนมาจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วแต่กองทัพเมียนมายังคงเดินหน้าปฏิบัติการโจมตีกลุ่มชาติพันธุ์อย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็เพิ่งมีรายงานว่ากองทัพเมียนมาได้ทิ้งระเบิดใส่ตลาดในเมืองจ๊อกตอรัฐยะไข่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50คนและบาดเจ็บอีก58คนทางนี้ทางการมาเลเซียเริ่มส่งกลับผู้ลี้ภัยชุดแรกจำนวน 1,500 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวโรฮิงญากลับเมียนมาเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาซึ่งตามข้อตกลงของ2ประเทศเมียนมาจะรับผู้ลี้ภัยกลับรวม 5,000 คนและทางการมาเลเซียอ้างว่าเป็นการส่งกลับโดยสมัครใจไม่ใช่การบังคับโดยนับตั้งแต่กองทัพเมียนมาดำเนินการปราบปรามกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์เมื่อปี2564มีผู้ลี้ภัยจากเมียนมาล่องเรือไปขอลี้ภัยอยู่ในมาเลเซียประมาณ 190,000 คนโดยในจำนวนนี้2ใน3เป็นชาวโรฮิงญา
1: เอกสารงานวิจัยระบุว่า AI ทดลองหรือว่า AI agent ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีของจีนเรียนรู้ที่จะหลอกลวงหลบเลี่ยงข้อจำกัดและปกปิดความล้มเหลวซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของระบบ AI อัตโนมัติในแบบที่สร้างความกังวลไปทั่วโลกโดยในกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นในปีนี้ AI agent ที่ขับเคลื่อนโดยโมเดลจากบริษัทอาลีบาบา DeepSeek และ Moonshotโกหกเกี่ยวกับขีดความสามารถในการพยายามชนะการประมูลทางธุรกิจแบบจำลองและยืนยันพฤติกรรมการหลอกลวงดังกล่าวแม้ได้รับคำสั่งให้ลองใหม่อีกครั้งก็ตามส่วนอีกกรณีพบว่า AI agent ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้โมเดล AI และเครื่องมือคอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินงานที่ซับซ้อนโดยแทบไม่ต้องอาศัยการควบคุมจากมนุษย์ปกปิดความล้มเหลวของการทำงานในสภาพแวดล้อมทดสอบด้วยการสร้างผลลัพธ์และไฟล์ที่ไม่มีอยู่จริงขณะที่ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าพฤติกรรมเหล่านี้เป็นสัญญาณเริ่มต้นที่อาจจะนำไปสู่การหลุดจากการควบคุมและอาจทำให้มนุษย์ควบคุม AI ได้ยากขึ้นเมื่อระบบมีความก้าวหน้ามากขึ้น
0: สำนักข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้หรือ NIS ประเมินสุขภาพของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือว่าอยู่ในภาวะอ้วนขั้นรุนแรงโดยเขามีน้ำหนักตัวกว่า140กิโลกรัมและอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างไรก็ตามนายคิมยังสามารถทำกิจกรรมทางกายได้ตามปกติรวมถึงการวิ่งขึ้นบันไดระหว่างตรวจเยี่ยมเรือพิฆาตและไม่พบอาการผิดปกติในการเคลื่อนไหวโดยนายคิมได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์ประจำตัวและจากการติดตามสุขภาพอย่างต่อเนื่องยังไม่พบสัญญาณความผิดปกติด้านสุขภาพที่ชัดเจนทั้งนี้ในคิมเป็นผู้ที่สูบบุหรี่จัดและมีภาวะน้ำหนักเกินมาเป็นเวลานานทำให้สุขภาพของเขาเป็นประเด็นที่นานาชาติจับตาเนื่องจากการเสียชีวิตอย่างกระทันหันอาจนำไปสู่คำถามเกี่ยวกับการสืบทอดอำนาจและเสถียรภาพของเกาหลีเหนือซึ่งเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ขณะที่นายคิมจองอิลผู้เป็นบิดาและนายคิมอิลซงผู้เป็นปู่ของเขาต่างก็มีภาวะอ้วนและสูบบุหรี่จัดโดยทั้งคู่เสียชีวิตจากอาการหัวใจวาย
1: ยังมีข่าวต่างประเทศข่าวอื่นๆให้ติดตามกันอีกนะครับเริ่มกันที่ฝนที่มีอากาศตกหนักนะครับในเมืองบาร์เซโลนาของสเปนส่งผลให้น้ำท่วมถนนแล้วก็ไหลทะลักเข้าสถานีรถไฟใต้ดินหลายแห่งครับ
2: สื่อในสเปนรายงานว่าเกิดฝนตกหนักในเมืองบาร์เซโลนาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมไหลทะลักเข้าสถานีรถไฟใต้ดินหลายแห่งทำให้รถไฟใต้ดินหลายสายต้องหยุดทำการหรือลดช่วงเวลาให้บริการขณะที่การจราจรถูกปิดชั่วคราวเนื่องจากน้ำท่วมขังบนถนนหลายสายส่วนที่เมืองดูเบในจังหวัดเอสเมอรันดาสของเอกวาดอร์ฝนที่ตกหนักหลายวันทำให้น้ำในแม่น้ำเอ่อล้นไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชาวบ้านต้องฝ่าน้ำท่วมออกมาสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประกาศให้ประชาชนติดตามข้อมูลและจับตาพายุโซนร้อนกำลังแรงสุริแกอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเส้นทางของพายุยังมีความไม่แน่นอนโดยคาดว่าพายุอาจเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะอิสุทางตอนใต้ของกรุงโตเกียว นายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐชี้ว่าบุคคลหรือหน่วยงานต่างชาติมีความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับแผนก่อการร้ายที่ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในสหราชอาณาจักรซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานโจมตีอิหร่านโดยเกี่ยวกับแผนก่อการร้ายดังกล่าวสืบเนื่องมาจากตำรวจสหราชอาณาจักรได้จับกุมชายผู้ต้องสงสัย5คนใกล้ฐานทัพดังกล่าวเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่สถานทูตอิหร่านในกรุงลอนดอนปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้พร้อมประนามการกล่าวหาดังกล่าวว่าเป็นการคาดเดาที่ไม่มีหลักฐานและมุ่งร้ายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดทำเนียบขาวต้อนรับบรรดาผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำโดยหลังการหารือทรัมป์ได้กล่าวว่าบรรดาผู้บริหารเห็นชอบจัดทำมาตรฐานความปลอดภัย AI โดยความสมัครใจและสนับสนุนการขยายศูนย์ข้อมูลเพื่อรองรับการพัฒนา AI อย่างรวดเร็วด้วยการบรรลุข้อตกลงซึ่งจะกำหนดให้บริษัทเทคโนโลยีร่วมมือกับผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อประเมินว่าระบบ AI ทำงานตามที่ผู้พัฒนาออกแบบไว้หรือไม่และป้องกันไม่ให้ AI เจาะระบบหรือเข้าถึงระบบทางเทคนิคโดยไม่ได้รับอนุญาตท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของ AI ขั้นสูงประธานาธิบดีวโลดิเมียร์ซิเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่าเกาหลีเหนือเตรียมส่งทหารอีก 10,000 นายไปประจำการเพิ่มในรัสเซียเพื่อสนับสนุนรัสเซียในการสู้รบกับยูเครนโดยขณะนี้กำลังคัดเลือกทหารเข้ารับการฝึกก่อนส่งไปประจำการทั้งนี้การประเมินของยูเครนและเกาหลีใต้คาดว่าเกาหลีเหนือได้ส่งทหารประมาณ 14,000 นายถึง 15,000 นายไปช่วยรัสเซียสู้รบกับยูเครนตั้งแต่ปี2567ซึ่งส่วนใหญ่ประจำการอยู่ในภูมิภาคเคิร์สนอกจากนี้เกาหลีเหนือยังได้จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่รัสเซียจำนวนมากจากกรณีเหตุการณ์ทหารเกาหลีใต้เหยียบทุ่นระเบิดระหว่างลาดตระเวนภายในเขตปลอดทหารหรือ DMC ได้รับบาดเจ็บ3นายเกาหลีใต้ได้กล่าวหาว่าเป็นทุ่นระเบิดที่กองทัพเกาหลีเหนือได้นำมาฝังไว้พร้อมเรียกร้องให้เกาหลีเหนือนั้นขอโทษด้านนางสาวคิมโยจองน้องสาวที่ทรงอิทธิพลของผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือได้ออกมาตอบโต้ว่าเกาหลีใต้สร้างหลักฐานเท็จส่วนกองบัญชาการสหประชาชาติก็แถลงว่าเกาหลีเหนือละเมิดข้อตกลงสงบศึกหลังคณะเจ้าหน้าที่พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลของเกาหลีเหนือลูกหนึ่งในฝั่งเกาหลีใต้ระหว่างร่วมกับกองทัพเกาหลีใต้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวเบนจามินแดเนียลหรือที่รู้จักกันในนามเบนแดนเซอร์นักเต้นชาวไนจีเรียวัย33ปีปิดฉากการเต้นรำมาราธอนนาน7วันหรือ168ชั่วโมงในเมืองลากอสแล้วด้วยหวังสร้างสถิติโลกใหม่เต้นต่อเนื่องยาวนานที่สุดในโลกโดยแดเนียลต้องการทำลายสถิติเดิมเมื่อปี2566ที่สรุติสุทธีชักตับนักเต้นชาวอินเดียซึ่งขณะนั้นอายุเพียง16ปีได้ทำไว้ที่127ชั่วโมงอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังต้องรอ Guinness World Record ตรวจสอบและรับรองผลอย่างเป็นทางการ
0: ประเทศโคโซโวบนคาบสมุทรบอลข่านมีเมืองเล็กๆอยู่เมืองนึงนะคะที่ประชากรที่นั่นป่วยเป็นมะเร็งกันมากเป็นเพราะอะไรติดตามจากรายงานค่ะ
3: ในเมืองเล็กๆอย่างโอบิลิสเมืองที่ถูกบดบังด้วยเงาทะมึนของปล่องควันจากโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดในโคโซโวชาวบ้านท้องถิ่นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเรื่องยากที่ครอบครัวไหนในเมืองนี้จะไม่เคยสูญเสียสมาชิกให้แก่โรคมะเร็งโยวาซีวิสเจ้าของร้านกาแฟริมถนนใกล้โรงไฟฟ้าคือหนึ่งในผู้แบกรับความสูญเสียนั้นเขาสูญเสียลูกชายวัยรุ่นไปด้วยโรคมะเร็งในปี2010และอีก14ปีต่อมามะเร็งก็พรากภรรยาของเขาไปอีกคนลูกค้าหลายคนที่แวะเวียนมาที่ร้านต่างก็มีเรื่องเล่าที่จบลงด้วยความสูญเสียไม่ต่างกันเมืองโอบิลิสตั้งอยู่ห่างจากกรุงพิสตินาเมืองหลวงของประเทศเพียงระยะขับรถสั้นๆที่นี่ถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำทางพลังงานที่ผลิตกระแสไฟฟ้าเกือบทั้งหมดให้แก่ประเทศทว่ามันต้องแลกมาด้วยการเผาไหม้ถ่านหินลิกไนต์ซึ่งเป็นถ่านหินคุณภาพต่ำที่สุดและสกปรกที่สุดโดยถูกขุดขึ้นมาจากเหมืองเปิดในบริเวณใกล้เคียงความรุนแรงของมลพิษที่ตกค้างยาวนานทำให้รัฐสภาโคโซโวต้องประกาศให้โอบิลิสเมืองที่ถูกขนาบข้างด้วยโรงไฟฟ้า2แห่งเป็นเขตวิกฤตทางสิ่งแวดล้อมแม้ชาวบ้านจะเผชิญกับปัญหาสุขภาพนับไม่ถ้วนแต่ข้อจำกัดด้านระบบข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งที่ขาดหายและไม่ต่อเนื่องกลับทำให้ยากที่จะระบุได้ว่าอัตราการป่วยเป็นมะเร็งของคนที่นี่สูงกว่าพื้นที่อื่นของประเทศมากน้อยเพียงใดซาเฟตฮาซีรีวัย63ปีใช้ชีวิตเกือบทั้งหมดทำงานในโรงไฟฟ้าของบริษัทพลังงานโคโซโวหรือ KEK ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาหน้าที่ของเขาคือการควบคุมสายพันธุ์ลำเลียงถ่านหินเพื่อป้อนเข้าสู่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขาต้องสูดดมฝุ่นละอองและแก๊สพิษอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเขาบอกว่าเขากลืนฝุ่นเข้าไปมากกว่ากินข้าวเสียอีกและเวลานี้สุขภาพของเขาก็เสื่อมโทรมจนต้องพกอุปกรณ์พยุงชีพติดตัวตลอดชีวิตข้อมูลจากสหภาพแรงงานโรงไฟฟ้าพบว่าอาการเจ็บป่วยเรื้อรังกลายเป็นเรื่องปกติในหมู่เพื่อนร่วมงานของหาดซิรีโดยเน็กซัสลุมนิการองประธานสหภาพแรงงานระบุว่าคนงานของ KEK คือกลุ่มเสี่ยงที่สุดในยุโรปหรืออาจจะที่สุดในโลกด้วยซ้ำเขายังอ้างอิงข้อมูลล่าสุดที่นายจ้างเปิดเผยเมื่อ5ปีก่อนว่าในปีนั้นมีคนงานเสียชีวิต35คนจากทั้งหมด 3,300 คนและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากโรคมะเร็งจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างเป็นทางการพบว่าความเข้มข้นเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศของเมืองโอบิลิสสูงกว่าเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกแนะนำกว่า2เท่าฝุ่นพิษขนาดจิ๋วเหล่านี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ปอดเข้าสู่กระแสเลือดและนำไปสู่โรคระบบหัวใจและหลอดเลือดโรคระบบทางเดินหายใจมะเร็งปอดไปจนถึงการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรยิ่งไปกว่านั้นค่าฝุ่นละอองขนาดใหญ่ก็ยังพุ่งสูงเกินขีดจำกัดทางกฎหมายของโคโซโวแม้ว่ากลุ่มผู้บริจาคระหว่างประเทศและรัฐบาลจะทุ่มงบประมาณหลายสิบล้านยูโรเพื่อลดมลพิษรวมถึงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าให้ทันสมัยเพื่อลดการปล่อยควันพิษแต่สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของโคโซโวระบุว่ามาตรการเหล่านี้ยังคงไม่ทันท่วงทีและยังจำเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อควบคุมมลพิษจากโรงไฟฟ้าถ่านหินพร้อมเตือนว่าหากยังไม่มีการจัดการอย่างจริงจังตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและระบบทางเดินหายใจในเมืองนี้ก็จะยิ่งพุ่งสูงขึ้น
1: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬากันแล้วนะครับวันนี้เจอกับพี่ท็อปและพี่กิตาครับสวัสดีทั้งสองท่าน
0: ครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: ครับวันนี้มีอะไรมาฝากกันครับ
5: เรื่องของเอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้กีฬากอล์ฟซึ่งเป็นชนิดกีฬาที่เราลุ้นเหรียญทองเนี่ยเริ่มแข่งขันวันแรกละ
4: นะคะตอนนี้เราเป็นอันดับที่2ร่วมอยู่นะคะส่วนเมื่อวานนี้เรามีเหรียญรางวัลเพิ่มมาเป็น1เหรียญเงินจากกีฬาเรือใบนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวก็ยังมีแข่งอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ
1: ครับเลยครับ
4: ค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: ถ่ายกีฬาวันนี้เริ่มที่ผลงานของนักกีฬาไทยในกีฬาเอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้เรือแคนูหญิงเราได้เหรียญรางวัลเพิ่มเติมนะครับเป็นเหรียญเงินนะ
4: ใช่นะคะก็จากอัชราพรดวงละว่านะคะคว้าเหรียญรางวัลเพิ่มให้กับทัพนักกีฬาไทยเมื่อวานนี้เพิ่มมาอีก1เหรียญนะคะแล้วเป็นเหรียญเงินอย่างที่บอกไปนะคะนี่เป็นแคนูสลาลอมคอร์สค่ะรอบชิงชนะเลิศนักกีฬาไทยส่งแข่งขัน1คนก็คือน้องใหม่อัชราพรดวงละว่านะคะเป็นนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทยโดยการแข่งขันต้องอาศัยทั้งความแข็งแกร่งแม่นยำแล้วก็การควบคุมเรือผ่านประตูตามเส้นทางที่กำหนดท่ามกลางการแข่งขันของนักกีฬาชั้นนำทั่วเอเชียเลย
5: นะครับก็ฝีพายสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมช่วงพายเต็มกำลังผ่าน23

0: การแข่งขันด้วยอันดับที่4แล้วก็เอเชียนเกมครั้งที่18ที่จาการ์ตา
1: เงินนะคะยังคงมีลุ้นกันอีกหลายวันนะคะ
0: ครับ
1: สำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะนี่คือการแข่งขันประเภทคันธนูทดกำลังทีมผสมรอบรองชนะเลิศค่ะทีมชาติไทยก็จะมีกนกนภัสแก้วชมพูกับพีรวัตรรัตนพงษ์เกียรติลงสนามพบกับอินเดียก่อนอันนี้ในรอบรองชนะเลิศนะคะ
0: ตอนเจอกับอินเดียเน
1: ี่ย
0: อินเดียชนะเราไปบุดวิดนะครับแค่แต้มเดียวนะ
1: ใช่
0: อินเดียชนะไป156-155
1: ก็คือถ้าผ่านอินเดียไปได้เราจะเข้ารอบชิงแล้วการันตีเหรียญเงินนะคะแต่ว่าแพ้ไปเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นก็เลยเป็นอินเดียนะคะที่เข้ารอบชิงไปเจอกับเจ้าแห่งกีฬาชนิดนี้ก็คือเกาหลีใต้นะคะส่วนทีมไทยต้องไปชิงเหรียญทองแดงกับทีมชาติจีนค่ะแต่ว่าก็ทำเต็มที่แล้วนะคะก็แพ้คู่ของจีนไป154-158นะคะจบอันดับที่4ของการแข่งขันจีนคว้าเหรียญทองแดงเหรียญทองนี่เป็นอินเดียนะคะที่เอาชนะเกาหลีใต้ในรอบชิงชนะเลิศมาได
0: ้ชนะเกาหลีใต้ได้ไม่ธรรมดานะครับเกาหลีใต้นี่เก่งยิงธนูมากๆเลย
1: โอลิมปิกนี่เกาหลีใต้แทบจะกวาดนะคะก็ทั้งคู่พอใจกับผลงานนะคะบอกว่ามาถึงรอบนี้ได้ก็ถือว่ามาไกลมากๆแต่ว่ายังไม่ถึงความฝันที่คว้าเหรียญรางวัลได้แต่ว่าก็ภูมิใจในตัวเองนะคะ
0: ขณะที่การแข่งขันตะกร้อ4คนหญิงนะครับรายการนี้จริงๆเราก็หวังถึงเหรียญทองเหมือนกันน
1: ะคร
0: ับแต่เมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นศึกหนักเหมือนกับเป็นคู่ชิงกันครั้งที่แล้วนะครับเราแพ้เวียดนามไปก่อนแต่ว่ายังเป็นเกมแรกเรายังมีลุ้นเข้ารอบอยู่
1: ยังเป็นรอบแบ่งกลุ่มอยู่นะคะก็เมื่อวานนี้รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกในกลุ่ม A นะคะทีมตะกร้อ4คนสาวไทยในชุดน้ำเงินเป็นรองแชมป์เก่าด้วยเจอกับเวียดนามแชมป์เก่านะคะทีมตะกร้อ4คนนี้ก็จะมีรัศมีทองโสดมีวิภาดาจิตพรวนสมบูรณ์ปรือปักแล้วก็มาสยาม
0: เซตแรกเนี่ยเวียดนามออกสตาร์ทได้ดีกว่านะครับเป็นฝ่ายทำคะแนนทิ้งไป3-1แต่ว่าสาวไทยเล่นเครื่องกลับมาตีเสมอแล้วก็มีเสมอกัน14-14ต้องเล่นดิวส์นะครับก่อนที่จะเป็นสาวเวียดนามชนะไป17-14ขึ้นนำก่อน1-0เซต
1: ค่ะเซตที่2นี้สาวไทยเล่นผิดพลาดกันเองบ่อยนะคะแล้วก็มีนักกีฬามีปัญหาอาการบาดเจ็บจนแพทย์เนี่ยต้องเข้าไปดูอาการหลายครั้งนะคะแล้วก็ยังคงเป็นเวียดนามที่ก็ยังทำได้ดีกว่าเอาชนะไป15-12นะคะก็เป็นสาวเวียดนามค่ะเอาชนะไป2-0เซตค่ะแม้ว่าจะประเดิมสนามด้วยผลงานไม่เป็นใจแต่ว่าทีมตะกร้อ4คนสาวไทยนะคะยังมีโอกาสแก้ตัวแล้วก็ลุ้นผ่านเข้ารอบในฐานะทีมอันดับที่2ของกลุ่มนะคะเดี๋ยวเกมต่อไปเนี่ยในนัดที่2ของรอบแบ่งกลุ่มเราจะเจอกับฟิลิปปินส์วันนี
0: ้
1: 7:00 นนะคะแล้วก็อีกคู่นึงนะคะในกลุ่ม A ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาชนะอินเดียมา2-1เซตวันนี้เราเจอฟิลิปปินส์นะคะส่วนกลุ่ม B อินโดนีเซียลงเล่น2นัดวันเดียวนะคะชนะสปป.ลาวไป2-0แล้วก็ชนะญี่ปุ่น2-0นะคะแล้วก็มาเลเซียลงเล่นนัดแรกชนะสปป.ลาวไป2-0เซตค่ะ
0: ครับขณะที่ทีมฮอกกี้หญิงไทยนะครับช่วงนี้ในการแข่งเอเชียนเกมก็แข่งในรอบจัดอันดับ 5-8 เมื่อวานนี้เจอกับไชนีสไทเปนะครับเฉือนชนะไป 2-1 นะครับก็นี่เป็นฮอกกี้หญิงรอบจัดอันดับ 5-8 นะครับเจอกับไชนีสไทเปสำหรับทีมชาติไทยของเราเกมนี้สาวไทยออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับกดดันคู่แข่งในช่วงควอเตอร์แรกแล้วก็ขึ้นนำ 1-0 ได้เปรียบในช่วงต้นเกมนะครับควอเตอร์ที่2เนี่ยสาวไทยยังรักษาจังหวะการเล่นได้ดีคุมเกมแล้วก็เกมรับเหนียวแน่นนะครับจบครึ่งแรกเนี่ยทีมชาติไทยนำอยู่1-0แต่ว่าครึ่งหลังไชนีสไทเปมาตีเสมอได้เป็น1-1นะครับจนถึงควอเตอร์ที่4เรามาได้ประตูสำคัญ
1: นะคะก็ใส่ความมุ่งมั่นแล้วก็เล่นกันเป็นทีมนะคะจนได้ประตูขึ้นนำ2-1นะคะแล้วก็ยังช่วยกันรักษาสกอร์กันอย่างเดียวแน่นจนหมดเวลานะคะก็เป็นทีมฮอกกี้หญิงไทยค่ะเอาชนะไป2-1ก็ทำให้ฮอกกี้สาวไทยนะคะเดินหน้าต่อไปในรอบจัดอันดับ 5-8 นะคะเดี๋ยวนัดต่อไปเนี่ยจะลงแข่งขันเพื่อทำอันดับที่ดีที่สุดในการแข่งเอชเกมครั้งนี้นะคะ
0: ครับขณะที่กีฬากอล์ฟนะครับซึ่งเป็นกีฬาความหวังของทัพนักกีฬาไทยแล้วรุ้นถึงเหรียญทองกันนะ
1: ใช่ครับครั้งที่แล้วเราเป็นแชมป์เก่าในประเภทบุคคลหญิงแล้วก็ทีมหญิงนะคะ
0: ครับก็แข่งทั้งชายและหญิงแข่งทั้งหมด4วันนะครับเมื่อวานนี้แข่งวันแรกผลงานของทีมหญิงยังอยู่ในกลุ่มนำอยู
1: ่ค่ะนะคะก็ปรากฏว่าโปรเปียโนอภิชยายุบลนะคะเป็นแชมป์เก่าเป็นเจ้าของ2เหรียญทองครั้งที่แล้วทั้งประเภททีมแล้วก็ประเภทเดี่ยวนะคะก็ทำผลงานดีที่สุดของสาวไทยตี เข้ามา3อันเดอร์พาร์รั้งอันดับที่3ร่วมกับเบียงก้าบักดานกานานจากฟิลิปปินส์เหวยซื่อหลิงจากไต้หวันแล้วก็

0: อินวอร์นิงจากจีนนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนโปรไปล์พัชรจุฑาคงกพันธ์วันแรกตีไป1อันเดอร์พานะคะรั้งอันดับที่9ร่วมโปรอีกคนหนึ่งโปรซิมนะคะณัฐกฤตตาวงทวีลาภวันแรกหดเกินไปถึง4โอเวอร์พาค่ะแต่ว่าในการแข่งขันประเภททีมเนี่ยเขาจะเอาคนที่ดีที่สุด2คนมารวมกันนะคะ
1: ครับ
0: นั่นเท่ากับว่าทีมสาวไทยเนี่ยเมื่อรวมกับทั้งโปรเปียโนแล้วก็โปรไปล์เนี่ยเราอยู่ที่3อันเดอร์พานะคะ
1: ครับ
0: ก็อยู่อันดับที่2ร่วมนะคะก็ร่วมกันกับทีมชาติเกาหลีใต้จีนแล้วก็ชนิดไทเปค่ะ
1: ครับส่วนผู้นำได้เป็นของแชนนอนตันจากสิงคโปร์นะครับวันแรกตีไป7อันเดอร์พาอันดับ2ปราณาวีชารัตเอิร์สจากอินเดียสกอร์4อันเดอร์พานะครับก็ถือว่ายังอยู่ในกลุ่มนำอยู
0: ่
1: ย
0: ัง
1: อยู่อันดับ2นะครับในประเภททีมรวมทั้งบุคคลด้วยการแข่งขันมี4วัน
0: ค่ะ
1: นะครับเริ่มวันแรกเดี๋ยวก็ลุ้นกันผลงานของนักกอล์ฟหญิงครับ
0: โอ้แต่วันแรกสิงคโปร์นี่นำไปถึง4สโตรกเลยนะคะแต่ก็อย่างที่บอกละค่ะว่ายังมีเวลานะคะให้ทำผลงานตีตื้นขึ้นมานะคะก็กอล์ฟเนี่ยจะแข่ง30ถึง3ตุลาคมค่ะ
1: ครับส่วนกอล์ฟชายวันแรกถือว่าผลงานยังไม่ค่อยดีนะครับวันแรกเนี่ยออกสตาร์ทตามผู้นำอยู่5สโตรกด้วยกันก่อนหลังจากดูผลงานของนักกีฬาไทยกอล์ฟหญิงไปแล้วนะครับของกอล์ฟประเภทบุคคลชายวันแรกในประเภทบุคคลครับโปรเพชรสดมแก้วกาญจนานักกอล์ฟไทยผลงานดีที่สุดในรอบแรกสกอร์อีเวนต์พาอยู่อันดับ18ร่วม
0: ค่ะขณะที่อีกคนหนึ่งฟีฟ่าพงศพักเหล่าพักดีนะคะหดเกิน2โอเวอร์พาอยู่อันดับที่29ร่วมแล้วก็ภูมิศักดิ์แสนสินค่ะทำไปถึง4โอเวอร์พานะคะอยู่อันดับที่37ร่วมค่ะส่วนผู้นำร่วมในรอบแรกเป็นหวังเว่ยซวนจากไต้หวันแล้วก็ฮิกะคาซึกินักกอล์ฟเจ้าถิ่นสกอร์เท่ากันที่5อันเดอร์พานะคะอันดับที่3ร่วมมี4คนค่ะสาวทักทันวาจากอินเดียมุนโดยอบจากเกาหลีใต้เจิ้งยุนเหอจากจีนแล้วก็เคอิตะนากาจิมะจากญี่ปุ่นมี4อันเดอร์พาค่ะ
1: ในประเภททีมนะครับซึ่งเอาสกอร์2คนที่ดีที่สุดจาก3คนของแต่ละชาติมารวมกันที่นำอยู่ตอนนี้เป็นญี่ปุ่นนะครับอันดับ2เป็นเกาหลีใต้ส่วนไทยอยู่อันดับ11รวบนะแต่ก็ถือว่ายังเป็นการแข่งขันวันแรกนะครับยังมีให้แก้ตัวอีก3วันด้วยกัน
0: ค่ะวันแรกอาจจะไม่เป็นใจสำหรับทีมหนุ่มไทยนะคะไปดูกันที่วอลเลย์บอลชายหาดกันบ้างค่ะก็ทีมไทยนะคะทีมไทย1ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จค่ะ
1: ครับนี่เป็นรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับในประเภททีมหญิงทีมสาวไทยนะครับก็มีธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องภพสดุตาวดีเป็นคู่มือ66ของโลกนะครับเป็นมือ4ของรายการเจอกับทางด้านของเบอร์นาเดตพอกับแอนโดรดิน่าเชอรี่คู่มือ81ของโลกและเป็นคู่มือวางอันดับ12ของรายการจากฟิลิปปินส
0: ์เจอชื่อ ของนักกีฬาทั้ง4คนเข้าไปนะคะเซตนี้นะคะก็เซตแรกเนี่ยนักตบสาวไทยเป็นฝ่ายทำแต้มนำไปก่อน21ต่อ17แต่ว่าเซตที่2นะคะถูกฟิลิปปินส์พลิกกลับมาชนะได้21ต่อ12ต้องดวลกันจนถึงเซตสุดท้ายเซตตัดสินนะคะแล้วก็สู้กันสูสีค่ะปรากฏว่าเป็นคู่ของไทยนะคะที่แซงเอาชนะไป15ต่อ13คะแนนค่ะก็จบเกมนะคะทำให้ธาราวดีกับวรพีรัชยากรนะคะเฉือนเอาชนะไป2ต่อ1เซตเข้ารอบรองชนะเลิศนะคะเดี๋ยวไปพบกับอีกคู่หนึ่งของฟิลิปปินส์ก็คือฮาโปเจล่าคานนะคะกับชานายปาการ่าโซฟีอาคู่มือ90ของโลกต่อไปค่ะ
1: อีกคู่ในรอบเดียวกันนะครับสลินดามงคลกับพัชรพรศรีหวงเป็นคู่มือ158ของโลกแล้วก็คู่มือ6ของรายการเจอกับคู่จากจีนเถาชูถิงกับตงเจียคู่จอมเก่านะครับมืออันดับ119ของโลก
0: ค่ะก็ปรากฏว่าสลินดานะคะกับพัชราพรนี่ต้านความแข็งแกร่งของคู่อันดับ5ของเอเชียไม่ไหวนะคะก็แพ้ไป2เซตรวดค่ะ18ต่อ21แล้วก็13ต่อ21นะคะยุติเส้นทางเอาไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายส่วนคู่ของจีนค่ะก็ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเดี๋ยวไปพบเพื่อนร่วมชาติอีกคู่หนึ่งนะคะก็คือเซียซินยี่กับหยานซูคู่มือ14ของโลกแล้วก็คู่รองแชมป์เอเชียปีล่าสุดด้วยนะคะ
1: ส่วนผลการแข่งขันของทีมชายนะครับในรอบก่อนรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตะวะโตเอาชนะคู่ของโบกาตูเซอร์เก้แล้วก็กูรินคีริลจากคาซัคสถานไป2ต่อ0เซตนะครับ21ต่อ19แล้วก็21ต่อ13ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศจะไปเจอกับคู่จากกาตาคือซัมบ้าเชริฟกับจังโก้อาเมดก็ดีกรีเหรียญทองเอเชียนบีช เมื่อปี2026ที่สัญญาด้วยก็ถือว่าเจอศึกหนักในรอบต่อไปเลย
0: ค่ะรอบรองเราผ่านเข้ามาทั้งทีมหญิงแล้วก็ทีมชายนะคะทีมชายเจอหนักหน่อยเจอแชมป์เก่านะคะ
1: ครับส่วนจักรยานนะครับจักรยานสปรินต์เอเชียนเกมครั้งนี้ทางจายอังสุธาสาวิทย์ก็ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้นะครับนี่เป็นการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ก็แข่งกันในประเภทสปรินต์บุคคลชายมีนักปั่นทีมชาติไทยลงแข่ง2คนนะครับก็มีจายอังสุธาสาวิทย์กับนรเศรษฐาดาบุญมา
0: ค่ะรอบแรกแข่งขันในระบบแพ้คัดออกนะคะจายเนี่ยต้องเจอกับเจซอกโอจากเกาหลีใต้ก่อนแล้วก็จายเป็นฝ่ายชนะเข้าสู่รอบที่2ไปพบกับฉือเฟิงคังจากไต้หวันจายก็โชว์ฟอร์มแข็งแกร่งนะคะชนะผ่านไปได้เข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบ8คนสุดท้ายได้สำเร็จนะคะจายจะไปพบกับฮานซีนักปั่นจากจีนแข่งกันวันนี
1: ้ นะคะ
0: ในรอบ8นะคะซึ่งจะแข่งขันกันระบบชนะ3ใน2รอบค่ะ
1: ครับขณะที่นรเศรษฐาดารอบแรกแพ้กับคาอิยะโอตะนักปั่นญี่ปุ่นที่ทำเวลารอบคัดเลือกมาเป็นอันดับ1 นะครับต้องไปแข่งรอบแก้ตัวเจอกับซารอมมูฮัมหมัดซาฟิดดาวจากมาเลเซียแต่ว่านรเศรษฐาดายังทำความเร็วสู้นักปั่นจากมาเลเซียไม่ได้ก็เลยตกรอบไปอย่างน่าเสียดายครับ
2: สวัสดีครับวันนี้ดีใจครับอันแรกไปวันที่2 for sprint มีแรงครับ I think ได้สู้ได้ครับเต็มที่ชัว
3: ร์ไทยเยอะครับ
2: โอเค and I hope คนไทยอ่ะชีมีอาร์ลอตไงที่บ้านไง and I hope everyone safe back home ด้วยมีน้ำท่วมเยอะ I hope everyone safe จริง
0: ไทยนะคะเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะคะ
1: สังเกตคุณดีมาก
0: ค่ะ
1: ครับแปลได้ด้วย
0: เขาพูดสั้นนะคะสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่กีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะคะก็เดี๋ยวแข่งกันวันนี้นะคะมีนักปั่นไทยลงแข่งขัน2เหรียญทองก็จะมีวรุษแปะกระโทกรายการออมเนียมชายนะคะรวมถึงจายอังสุธาสาวิทนะคะในรายการสปรินต์บุคคลชายรอบ8คนนะคะก็เดี๋ยวเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกาตามเวลาบ้านเราเลยค่ะ
1: ครับขณะที่กีฬาคริกเก็ตถือว่ามีปัญหาหนักนะครับในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเพราะว่าเป็นกีฬาที่ต้องดูจากสภาพอากาศเป็นหลักนะครับถึงจะแข่งขันกันได้ในเอเชียนเกมครั้งนี้ต้องยกเลิกเกมรอบก่อนรองชนะเลิศไปนะครับมีฝนตกหนักและก็เลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบรองโดยการดูจากอันดับโลกแทน
0: ก็คือยกเลิก
1: ไม่ต้องแข่ง
0: ไม่ได้แข่งนะคะก็4ทีมที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเนี่ยหรือว่ารอบ4ทีมสุดท้ายเนี่ยก็คือไม่เสียเหงื่อสักหยดเดียวนะคะเพราะว่ามันเล่นไม่ได้จริงๆนะคะคือกีฬาบางชนิดกีฬาเนี่ยอาจจะลงเล่นในสภาพที่ฝนตกกรีธงกรีธาเราก็เห็นมาแล้วแต่คริกเก็ตเนี่ยด้วยอุปกรณ์ที่เวลาโดนน้ำเนี่ยเขาจะอุ้มน้ำแล้วก็มีอันตรายด้วย
1: ใช่ครับเขาบอกว่าคริกเก็ตเนี่ยเล่นกลางฝนไม่ได
0: ้
1: เพราะข้อจำกัดของอุปกรณ
0: ์
1: ที่ลูกบอลซึ่งทำจากแกนไม้ค็อกเนี่ยแล้วก็หุ้มด้วยหนังจะอมน้ำแล้วก็ขยายตัวจนหนักคุมทิศทางไม่ได้และอันตรายต่อผู้เล่นอาจทำให้มีอาการบาดเจ็บนะครับอีกทั้งบอลยังต้องกระเด้งพื้นและผู้เล่นยังเสี่ยงลื่นล้มอีกนะครับส่วนไม้ตีเนี่ยเขาบอกว่าทำจากไม้เนื้ออ่อน มีราคาค่อนข้างแพงนะครับอุปกรณ์ก็อาจจะเสียหายก็เลยสุดท้ายต้องใช้วิธีดูจากอันดับโลกหา4ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือก
0: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่า8ทีมที่เข้ามานะคะคัดเอา4ทีมก็จากอันดับโลกแล้วก็ปรากฏว่าปากีสถานอินเดียศรีลังกาบังคลาเทศมีอันดับโลกสูงที่สุดนะคะก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะคะ
1: ก็เกมรอบก่อนรองชนะเลิศระหว่างปากีสถานกับฮ่องกงแล้วก็อินเดียกับอัฟกานิสถานถูกยกเลิกไปหมดเลยนะครับก็เรียกว่าก็น่าเห็นใจสำหรับนักกีฬานะครับสรุปก็เลยไม่มีโอกาสได้แข่งขันนะ
0: ก็คือเขาก็ซ้อมมานะคะแล้วก็ทีมที่อันดับโลกลดหลั่นลงมาจาก4อันดับแรกเนี่ยเขาก็หวังใจว่าจะใช้แบบแมตช์นึงเนี่ยเป็นน็อกเอาท์เข้าไปแต่ว่าก็ไม่ได้แข่งขันนะคะแต่ว่าทางจารัตเชียร์เลอร์ผู้อำนวยการกีฬาของการแข่งขันนะคะบอกว่าผิดหวังอย่างเห็นได้ชัดหลังจากที่ใช้เวลาตลอดทั้งปีในการปรับปรุงเขาใช้สนามเบสบอลให้กลายเป็นคริกเก็ตนะคะแต่พอฝนตกหนักลงมาเนี่ยด้วยมรสุมด้วยอะไรด้วยนะคะก็เลยไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ค่ะ
1: ครับส่วนฟุตบอลชายในเอเชียนเกมครั้งนี้ก็ได้คู่ชิงชนะเลิศแล้วนะครับก็จะเป็นเกาหลีใต้เจอกับญี่ปุ่นนะนะครับเมื่อวานนี้เป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะครับคู่แรกแชมป์เกาหลีใต้ในเสื้อสีแดงพบกับจีนเริ่มเกมมานาที22นะครับเป็นหวังยู่ตงทีมชาติจีน หลุดเข้าไปทำประตูนะครับให้จีนออกนำก่อน 1-0 นี่นำก่อน 1-0 แล้วก็นาที33เกาหลีใต้ตีเสมอจากลูกมงของอียองจุนจบครึ่งแรกเสมอกันอยู่ 1-1 นะครับแล้วก็ครึ่งหลังเป็นแบจุนโฮครับมาเป็นฮีโร่ทำประตูชัยให้เกาหลีใต้แซงชนะไป 2-1 นะครับก็ผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์ได้สำเร็จนะครับโอ้โหโดนนำก่อนน
0: ะ
1: สำหรับทางเกาหลีใต้ครับแล้วก็นี่ประตูแซงนำ 2-1
0: ก็เป็นเวทีที่นักฟุตบอลชาวเกาหลีใต้นี่เน้นเป็นพิเศษนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยก็คว้าเหรียญทองมาได้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าได้เหรียญทองเอเชียนเกมเนี่ยจะไม่ต้องไปกินทหารด้วยนะคะอ่ะส่วนรอบรองชนะเลิศอีกคู่ค่ะทีมชาติญี่ปุ่นเจ้าภาพพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานนะคะเกมนี้ต้องดวลกันจนถึงยิงจุดโทษเลยค่ะก่อนจะเป็นญี่ปุ่นที่แม่นกว่านะคะก็เดี๋ยวมาดูรูปเกมนะคะเริ่มเกมมา8นาทีอุซเบกออกนำก่อนนะคะ
1: นี่จังหวะขึ้นมาแปรนะครับของซอดาแบกบาโคบอฟครึ่งแรกสกอร์อยู่ที่ 1-0 เข้าสู่ครึ่งหลังญี่ปุ่นเร่งเกมบุกหนักนะครับนี่จังหวะขึ้นนำ 1-0 แล้วก็มาได้ประตูตีเสมอนาทีที่88นะจากเซนาอิชิบาสึ
0: ต้องบอกว่าเป็นประตูต่อลมหายใจเลยนะคะจะหมดเวลาอยู่แล้วนะคะก็มายิงในช่วงท้ายเกมค่ะมงสวยๆเสียบคานไปเลยนะคะก็ตามตีเสมอได้สำเร็จประตูต่อ1
1: ต่อเวลาพิเศษไปก็ยิงกันไม่ได้นะครับต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษแล้วก็เป็นญี่ปุ่นที่แม่นกว่าชนะไป9-8
0: โอ้แล้วเขายิงจุดโทษกันแบบสูสีน่าจะบีบหัวใจเจ้าภาพมากๆนะคะก่อนที่จะเอาชนะไป9-8ประตูอย่างที่บอกไปนะคะอ่ะญี่ปุ่นผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับแชมป์เก่าเกาหลีใต้ก็ถือว่ามาตามนัดนะคะขณะที่อุซเบกิสถานค่ะต้องหล่นไปชิงเหรียญทองแดงกับจีนต่อไปค่ะ
1: สรุปเหรียญรางวัลนะครับตอนนี้จีนนำแบบห่างมากๆ151เหรียญทอง67เหรียญเงิน59เหรียญทองแดงนะครับญี่ปุ่นเจ้าภาพอยู่อันดับ2มี50เหรียญทองเกาหลีใต้อยู่อันดับ3นะครับ24เหรียญทองของไทยตอนนี้อยู่อันดับที่5 12เหรียญทอง10เหรียญเงินแล้วก็12เหรียญทองแดง
0: เราได้เพิ่มมาอีก1เหรียญเงินเมื่อวานนี้นะคะแต่ยังคงอยู่อันดับที่5ซึ่งเป็นอันดับที่ทางผู้ใหญ่ในวงการกีฬาเนี่ยตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะ
1: ก็วันนี้เดี๋ยวเชียร์กันมีวอลเลย์บอลชายไทยนะครับเดี๋ยวเจอกับจีนตอน14นาฬิกานะครับแล้วก็ลุ้นเหรียญทองจายอังสุธาด้วยนะครับ
0: ลุ้นกอล์ฟต่อด้วยวันที่2
1: เทควันโดใช่ไหมเทควันโด
0: เทควันโดแข่งวันแรกแล้ววันนี้นะคะมีน้องๆหลายคนเครียดเรื่องของรถที่จมน้ำอยู่นะคะแต่ว่าผู้ปกครองบอกว่าทำเต็มที
1: ่ครับส่วนในบ้านเราตอนนี้มีการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับเป็นรายการซีเล็กประชาชนกอหญิงก็เมื่อวานนี้เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนะครับนี่เป็นวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอหญิงรอบชิงชนะเลิศแชมป์เก่า PA ในชุดน้ำเงินเจอกับสโมสรนครนนท์ PA เนี่ยรายชื่อเนี่ยนักกีฬาทีมชาติทั้งนั้นเลยนะ
0: ค่ะก็จะมีอย่างพรพันธ์เกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งศศิภาพรจันทวิสูตรพิมพ์พิชยากกกรัมชัชชุออนโมกศรีแก้วกัลยากมุนทลาแล้วก็ปียนุชแป้นน้อยนี่ชุดเอเชียนเกมเลย
1: ใส่ชุดสีน้ำเงินคิดว่าทีมชาติไทย
0: เล่นอย่างนี้ใครจะสู้นะคะส่วนสาวนครนนท์มีนักตบดาวรุ่งเยาวชนทีมชาตินะคะก็จะมีอย่างอัมพาสนสุรัตน์ทิพสุดาบัวหลายวรัฐยากลางโสภานันทิการธัญภูสิริการดาใจดีแล้วก็รัชดาชะอ้อนโฉมค่ะ
1: ครับผลปรากฏว่านักตบสาว PA เล่นได้เหนือกว่าทุกทักษะเลยนะครับก
0: ็
1: จัดเต็มเอาชนะไป3-0เซต25-23 25-16แล้วก็25-16นะครับป้องกันแชมป์ได้สำเร็จ
0: ก็เป็นแชมป์สมัยที่12ด้วยนะคะส่วนอันดับที่3เป็น harut.com ชลบุรีค่ะราชมงคลธัญบุรี VC นะคะที่เอาชนะนครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC 3-0เซตแล้วก็คว้าอันดับที่3มาครองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันด้วยค่ะ
1: ครับไปดูเรื่องของกีฬามวยไทยกันบ้างนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานมวยไทยที่จังหวัดสงขลาครับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับมีการจัดกิจกรรมโกบอลมวยไทยสงขลาเฟสติวัลมหกรรมกีฬาเชิงวัฒนธรรมเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศประจำปีงบประมาณ2569นะครับในพิธีเปิดที่ลานกิจกรรมสนามกีฬาตินสุรานนท์นะครับก็มีการนำเสนอมวยไทยในมิติใหม่ผสมผสานกีฬาวัฒนธรรมสุขภาพและการท่องเที่ยวพร้อมต่อยอดสู่เศรษฐกิจการกีฬาระดับนานาชาติเลย
0: ค่ะนอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อ5 for the future ด้วยนะคะมวยไทยกลายเป็นเทรนด์ไลฟ์สไตล์แล้วก็แรงบันดาลใจของคนทั่วโลกนะคะมีการแลกเปลี่ยนมุมมองการนำมวยไทยไปต่อยอดกับวิถีชีวิตแล้วก็ความสนใจของคนรุ่นใหม่ระดับสากลส่วนไฮไลท์เลยก็คือกิจกรรมโกบอลมวยไทยสงขลาเฟสติวัลหรือว่า GMC นะคะการแข่งขันออกกำลังกายด้วยทักษะมวยไทยในรูปแบบสถานีเปิดให้ประชาชนนักกีฬาแล้วก็ชาวต่างชาติเข้าร่วมท้าทายสมรรถภาพทางร่างกายนะคะมีการชิงเงินรางวัลด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ทำได้ดีที่สุดนะคะโดยมีรถถังจิตเมืองนนท์ค่ะนักมวยไทยชื่อดังระดับโลกร่วมสร้างสีสันด้วยนะคะมีปีเตอร์เดนแมนนะคะ
1: เจอเขาต้องไปขอต่อยท้อง
0: ทำไมคะ
1: เดนแมนเขามีท้าทายมีชาเลนจ์ไงเวลาเจอเนี่ยเขาท้องกล้ามท้องแข็งแรงมากแลกกันคนละหมัดแต่ผมขอต่อยอย่างเดียว
0: ให้เขาก่อน
1: เวลาเขาจะต่อยคือเราวิ่งหนี
0: ให้เขาต่อยก่อนนะคะสุดแล้วก็มีปิ่นฮาไทยรัฐมีอาลีฟสอเดชพานมีรัศมีแขด้วยนะคะก็ไปร่วมงานด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการเปิดคลินิกมวยไทยมาสเตอร์คลาสนะคะให้น้องๆเยาวชนแล้วก็ประชาชนเนี่ยได้เรียนรู้ทักษะมวยไทยด้วยนะคะก
1: ็
0: เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในสงขลาด้วย
1: แล้วก็มีการแข่งขันมวยไทยนานาชาติ7คู่ระหว่างนักชกไทยกับนักชกต่างประเทศนะครับก็เป็นการนำมวยไทยมาสร้างประสบการณ์ร่วมเปลี่ยนความนิยมในมวยไทยให้ต่อยอดสู่โอกาสทางอาชีพทางธุรกิจการเดินทางและรายได้จากการท่องเที่ยวนะครับก็กระจายเม็ดเงินกลับเข้าสู่ประเทศนะครับอันนี้เป็นการสาธิตการมีชกจริงด้วยรายการนี้เป็นรายการใหญ่ครับ
0: ค่ะไปต่อกันที่สถาบันสอนว่ายน้ำ Baby Swimming นะคะก็มีการร่วมมือกันกับญี่ปุ่นค่ะยกระดับการเรียนการสอนว่ายน้ำเพื่อเป็นการพัฒนานักกีฬาไทยนะคะ
1: ครับ Baby Swimming Thailand สถาบันสอนว่ายน้ำสำหรับเด็กและทารกนะครับจับมือพันธมิตร Sakinuma Swimming Club สโมสรว่ายน้ำเก่าแก่กว่า50ปีจากจังหวัดคานากาวะที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับมีการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU เพื่อยกระดับการเรียนการสอนว่ายน้ำตามมาตรฐานญี่ปุ่นมุ่งพัฒนาศักยภาพและยกระดับเด็กไทยก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาแถวหน้าของเอเชียด้วย
0: ค่ะก็ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU เชิงยุทธศาสตร์กับบริษัทS&F จำกัดผู้บริหารของซากินุมะด้วยกันนะคะก็การผนึกกำลังครั้งนี้เนี่ยเป็นการนำองค์ความรู้แล้วก็มาตรฐานระเบียบวินัยแบบญี่ปุ่นมาถ่ายทอดให้กับเด็กไทยนะคะยกระดับการว่ายน้ำอย่างที่บอกนะคะสำหรับการฝึกซ้อมที่มีระเบียบวินัยสูงแล้วก็โปรโตคอลความปลอดภัยที่เข้มงวดทุกตารางนิ้วนะคะก็จะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านระบบเทรนเดอร์เทรนเนอร์สไตล์ญี่ปุ่นเลยค่ะเพื่อให้มีโค้ชระดับคุณภาพสูงนะคะรองรับการต่อยอดหลักสูตรพัฒนานักกีฬามืออาชีพปั้นผู้เรียนรู้สู่เส้นทางการเป็นนักกีฬาระดับโลกแล้วก็โอกาสในการแลกเปลี่ยนณประเทศญี่ปุ่นในอนาคตด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการขยายบริการสู่หลักสูตรการสอนว่ายน้ำผู้ใหญ่แล้วก็การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุด้วยนะคะก็ครอบคลุมทุกช่วงอายุเลยค่ะ
1: ครับมาที่วงการฟุตบอลในยุโรปกันบ้างนะครับมีข่าวของคริสเตียโนโรนัลโดเกมล่าสุดไม่ได้ลงสนามให้กับทีมชาติโปรตุเกสนะครับเกมที่โปรตุเกสชนะนอร์เวย์ไป 2-1 ก็เลยประกาศลาแคมป์ทีมชาติโปรตุเกสเลยให้ผมลงไปวอร์มตั้งนานไม่เรียกใช้งานคือบอกก่อนว่าเกมเจอกับนอร์เวย์เนี่ยเป็นเกมที่2เกมแรกที่ชนะเวลส์ได้เนี่ยเจ้าตัวลงสนามเป็นตัวจริงนะครับแต่ว่ายิงไม่ได
0: ้โดนเปลี่ยนออก
1: ใช่โดนเปลี่ยนออกแล้วก็มีโอกาสเยอะน
0: ะ
1: แต่ว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเกม2ก็เลยถูกดรอปเป็นตัวสำรองช่วงครึ่งหลังเหมือนกับโรนัลโดเนี่ยคุยกับโค้ชนะครับทาโคเก้เคซุสบอกว่าวันนี้เราไม่ได้เป็นตัวจริงน
0: ะ
1: แต่ว่าครึ่งหลังอาจจะใช้งาน
0: แต่
1: สุดท้ายพอดูหน้างานแล้วคือสกอร์มัน 2-1 ไงก็เลยต้องเน้นเกมรับก็เลยไม่มีการเปลี่ยนโรนัลโดลงไป
0: ใช่นะคะก็นั่นละค่ะโรนัลโดเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่คุยกับโค้ชแล้วก็มีการคุยกับประธานของสโมสรด้วยนะคะก็เลยตัดสินใจเก็บของออกจากแคมป์ซะเลยไม่ไปฝึกซ้อมด้วยนะคะเขาบอกว่าคือช่วงนี้เป็นช่วงโค้งสุดท้ายของลีกซาอุดิอาระเบียอาจจะอยากกลับไปรับใช้ต้นสังกัดมากกว่าน
1: ะครับคือจริงๆฮอเก้เคซุสซึ่งปัจจุบันเป็นโค้ชของโปรตุเกสก่อนหน้านี้ก็เป็นโค้ชอัลนาเซอร์น
0: ะ
1: ทำงานด้วยกันตอนอยู่กับอัลนาเซอร์พาทีมได้แชมป์ซาอุดิอาระเบียโปรลีกมา
0: ะ
1: นะครับแต่อย่างที่คนคาดการไว้เลยถ้าเกมไหนเห็นพี่โด้ลงมาวอร์มแล้วไม่ได้ลงเนี่ยมีปัญหาแน่นอนแล้วก็มีจริงด้วย
0: นะคะคือพี่โด้เนี่ย ก็ต้องยอมรับว่าด้วยวัยก็อายุ41ปีแล้วนะคะก็อาจจะต้องมีการโดนดรอปในบางแมชนะคะแต่ว่าหลังจากที่เขาออกจากแคมป์เนี่ยเขาก็ได้มีการโพสต์ผ่านแพลตฟอร์ม Instagram นะคะบอกว่าตอนนี้ตัดสินใจออกจากแคมป์ทีมชาติและเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านหลังจากแถลงข่าวของกุนซือทีมชาติและภายหลังได้มี

0: การพูดคุยกับประธานสหพันธ์ฟุตบอลของโปรตุเกสนะคะก็เลยตัดสินใจออกจากแคมป์เก็บตัวทีมชาติที่ทุ่มเทมาโดยตลอดตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาที่จะอวยพรให้ทีมชาติโปรตุเกสแล้วก็เพื่อนร่วมทีมให้โชคดีทุกคนแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวสักวันนึงอ่ะเขาจะมาบอกให้คนโปรตุเกสรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
1: นะจริงๆเนชั่นลีกครั้งนี้เนี่ยโปรแกรมการแข่งขันมันจะเยอะกว่าปกตินะครับเนื่องจากว่าช่วงฟีฟ่าเดย์เนี่ยเขาจะรวบเอาช่วงกันยากับตุลามารวมกันเพราะฉะนั้นเนชั่นลีกช่วงแรกเนี่ยจะเตะกัน4แมตช์เลยเราเห็นหลายทีมมีการโรเตชันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีก2เกมด้วยกันโรนัลโดใจร้อนไปหน่อยจริงๆมีอีก2นัดมีโอกาสได้ลงอยู่แล้วแต่ว่าพอไม่ลงนะครับก็เลยถอนตัวไป
0: เป็นสไตล์ของเขาด้วยนะคะจริงๆอาจจะอยากลงเพื่อที่จะทำสถิติ 1,000 ประตูหรือเปล่าอันนี้ก็เดี๋ยวต้องมาติดตามกันต่อไปนะคะขณะที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าค่ะอดีตกุนซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะยืนยันค่ะว่าตอนนี้ไม่ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะถูกตัดสินยังไงนะคะจะอยู่เคียงข้างแฟนบอลเสมอนะคะ
1: ใช่ก็อยู่กับแมนซิตี้มาอย่างยาวนานนะครับพาทีมคว้าแชมป์มาทุกรายการแมนซิตี้เนี่ยถูกตัดสินว่ามีความผิด114คดีจากทั้งหมด115คดีนะครับตอนนี้ระบุว่ามีความผิดจริงแต่ว่ายังไม่ได้บุบทลงโทษนะครับเดี๋ยวรอให้แมนซิตี้อุทธรณ์ก่อนซึ่งต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควร
0: ค่ะก็มีผลจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้มันยังมีเวลาให้ซิตี้อุทธรณ์นะคะก็หลังจากที่ได้รับคำตัดสินจากพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะคะก็มีการเปิดเผยจากเป๊ปกวาร์ดิโอล่าด้วยนะคะซึ่งอำลาตำแหน่งผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจบฤดูกาลที่แล้วไปนะคะเขาก็โพสต์ข้อความพร้อมกับถ่ายภาพร่วมกับเฟรนโซเรโนประธานของสโมสรนะคะเป๊ปบอกว่าต้องการให้แฟนบอลซิตี้ทุกคนทั่วโลกรู้ว่าตนเองจะอยู่ตรงนี้มากกว่าที่เคยเป็นมาจะอยู่เคียงข้างสโมสรเจ้าของสโมสรประธานสโมสรแล้วก็นักเตะทีมงานเอนโซมาเรสกาด้วยนะคะก็บอกว่าแฟนบอลเนี่ยไม่เหมือนใครของเราเสมอนะคะแล้วก็จะเป็นเช่นนี้ตลอดไปก็พูดได้ชัดเจนว่าจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน
1: ครับก็พาทีมได้แชมป์พรีเมียร์ลีก6สมัย FA ครับ3สมัยลีกครับ5สมัยได้ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับยูฟ่าซุปเปอร์คัพแล้วก็ชิงแชมป์สโมสรโลกเรียกว่าตั้งแต่เป๊ปมาเนี่ยแมนซิตี้ได้ทุกถ้วยเลย
0: เหมือนเป็นการยกระดับเหมือนกันนะคะแล้วก็ช่วงที่มีปัญหาเนี่ยจาก114ข้อหาเนี่ยคือเขาก็อยู่ในยุคของเขาด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เป๊ปก็อยากให้กำลังใจแฟนบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะต้องผ่านไปด้วยกันเพราะว่าข้อหาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะ
1: ส่วนวันนี้ก็เชียร์นักกีฬาไทยกันต่อนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกม
0: เดี๋ยวเช้าเลยก็จะมีตะกร้อมีจักรยานนะคะมีให้ชิงเหรียญทองตั้งแต่เช้าเลยค่ะ
2: ตั้งแต่เช้าครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับส่งท้ายข่าวเช้าของเราในวันนี้นะครับด้วยภาพของเครื่องบินขับไล่ลาฟาเร่ของฝรั่งเศสนะครับขณะบินคุ้มกันเครื่องบินของสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ระหว่างเดินทางจากเมืองลูดไปยังเมืองแมสซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการเยือนฝรั่งเศสเมื่อไม่กี่วันก่อนครับ
3: ค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

สำนักพระราชวังแจ้งเวลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวัง5ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:15 นถึง 9:15 นช่วงที่2เวลา 11:00 นถึง 13:15 นช่วงที่3เวลา 15:00 นถึง 16:00 นช่วงที่4เวลา 17:30 นถึง 18:30 นและช่วงที่5เวลา 19:30 นถึง 20:00 โดยจุดคัดกรองปิดเวลา 19:00 นสำนักพระราชวังกำ

0: พสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาแบ่งเป็น3ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงที่2เวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาช่วงที่3เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยจุดคัดกรองปิดเวลา20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT

เอเชียนเกม2026ไอจีนาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้าตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเจ้านิติภักดิ์เนี่ยเจ้าปากันในวันนี้วันพระราชบดีที่1ตุลาคม2569เจ้า
0: วันนี้เป็นวันผู้สูงอายุสากลโดย
1: แม่น
0: แต่ว่าได้ฟังได้อู้ได้จ่าในรายการตอนเจ้า
1: เจ้า
0: ผู้สูงอายุไปเดียวแข็งแรงด
1: ู
0: แลตัวเองดีขึ้นแต่ก่อนยังว่านะครับคนเกิดน้อย
1: เจ้า
0: อันนี้ก็สะท้อนหลายอย่างเหมือนกัน
1: แม่นเจ้าซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็ส่งเสริมเหมือนกันเรื่องของการมีบุตรรวมไปถึงการส่งเสริมอาชีพเพื่อกับผู้สูงอายุตัวเจ้า
0: แม่นละครับผม
1: วันนี้เป็นแฮมนึ่งวันที่หลายๆคนเข้าไปในแอปเป่าตัง
0: โอ้แม่นกะ
1: เจ้า
0: เปิดพอในโทรศัพท์กันหรือยังครับไปยืนยันตัวตนกันหรือยัง 1,000 บาทใช้ได้2เดือนเนอะ
1: แม่นเจ้าตอนนี้ก็ตอนเช้า 6:00 นอาจจะลูกกันน้อยเข้าบ่ได
0: ้แต่ตอนนี้เนี่ยเพิ่นว่ากันนะ
1: ตอนนี้ตะกี้ไอ้อู่
0: เข้าได้แล้ว
1: ได้แล้วนะเจ้าง่ายขนาดแค่เข้าไปที่แอปพลิเคชันกดไปที่ไทยช่วยไทย Plus เข้าไปปุ๊บกดลงทะเบียนเลยมั้ย
0: เนี่ยมันจะขึ้นด้านขวามือฮะก
1: ็
0: นะครับกดปุ่มมันสีน้ําเงินฮะ
1: เจ้าง่ายขนาดตอนนี้ลงทะเบียนได้แล้วเงินเข้าเรียบร้อยแล้ว
0: 1,000 บาทพร้อมใช้จนถึงเดือนพฤศจิกายน
1: เจ้าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นแหมหนึ่งนโยบายที่ดีของรัฐบาลที่มาช่วยเหลือดูแลเรื่องของเพิ่มกระตุ้นเศรษฐกิจโตยนะเจ้าแล้วก็เหมือนเขาไปซื้ออย่างก็ประหยัดขึ้น
0: ใช่แล้วลงทะเบียนนี้ต้องกำชับด้วยนะ
1: เจ้า
0: ลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังเนี่ยตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มถึงวันที่12แต่ถ้าไปที่ธนาคารถึงวันที่14นะครับ
1: เจ้าก็ดูวันให้ดีถ้าบัตรได้ลงทะเบียนก็จะมาได้ใจสิท
0: ธิ์
1: เสียดายเนาะเจ้าส่วนช่วงนี้ไปดูเรื่องของออนไลน์เจ้านี้กันก่อนเจ้า
0: ครับ
1: เจ้าออนไลน์เจ้านี
0: ้โอ้อู้ถึงเรื่องน้ำท่วมกันหน่อยดีกว
1: ่าน
0: ะฮะหลายคนคงจะติดตามข่าวสารกันอยู่นะครับบอกว่าจะเป็นทั้งช่องทางไหนก็ตามแต่โดยเฉพาะทางออนไลน
1: ์
0: ก็หันว่าแต่ละตีแต่ละตางเนี่ยเปิ้นท่วมกันขนาดบ้านเฮาถึงแม้ว่าอาจจะบ่ท่วมแต่ก็ตกอยู
1: ่แม่
0: แต่ก็ต้องป้องกันไว้เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเจอมานักครับล่าสุดนี่ทางนายกรัฐมนตรีเปิ้นก็มีการประชุมกันครับวันเปิ้นฮ้องว่าตลอดทั้งวันก็ว่าได้นะยังล่าสุดนี่ก็คือมีการไปกำชับว่าอันไหนที่มันท่วมก็ต้องไปอุดรอยรั่วอันไหนที่มันบ่ดีบ่งามก็ต้องไปเติมเต็มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับโดยคุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และก่อการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมก็มีหัวหน้าส่วนราชการครับที่เกี่ยวข้องก็ฮื้อตั้งศูนย์บัญชาการของแต่ละจังหวัดเลยฮื้อท่านผู้ว่านะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ก็จะทำฮื้อสามารถสั่งการไปยังหน่วยงานต่างๆได้แบบบูรณาการได้อย่างเต็มที่พร้อมทั้งฮื้อความสำไปสำรวจความเสียหายฟื้นฟูเยียวยาแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ต่างๆก็จะสามารถควบคุมได้โดยศูนย์กลางก็จะคลี่คลายและสิ่งสำคัญที่สุดครับการเชื่อมข้อมูลฮื้อนักที่สุดแล้วก็ฮื้อท่านผู้ว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยจัดหาสถานที่สำหรับศูนย์พักพิงพร้อมสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือบอกว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคหรือแม้แต่เงินไปเยียวยาพี่น้องประชาชนเพื่อยึดหลักอีเบนว่านะสื่อสารฉับไวดูแลประชาชนให้ทั่วถึงและเร่งฟื้นฟูเยียวยาอย่างเร็วที่สุดส่วนจังหวัดเชียงใหม่ครับคุณศิวกรบัวป้องครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็นำส่วนราชการเนี่ยประชุมตัวเหมือนกันเนอะผ่านระบบซูมนี่
1: เจ้า
0: ก็จะอู้จะแลกเป็นข้อมูลกัน
1: เจ้าก
0: ับส่วนกลางเน
1: า
0: ะ
1: ต้องบอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้พ้นช่วงหน้าฝนเตื้อก็ต้องระมัดระวังฝนก็ยังตกหนักในบางพื้นที่อยู่นะเจ้าต้องบอกว่าตอนนี้หลายๆคนอาจจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจากรถยนต
0: ์
1: ที่โดนน้ำจมน้ำนะเจ้าตอนนี้ผู้ใช้รถใช้ถนนก็ประสบปัญหากันนักขนาดตอนนี้เจ้าสคบ.เปิ้นก็ได้ออกมาแนะนำขั้นตอน6ขั้นตอนตัวการในการดูแลและฟื้นฟูรถหลังน้ำท่วมเพื่อป้องกันความปลอดภัยป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเจ้าเปิ้นมี6ข้อแนะนำอย่างที่ขึ้นมานี่เนอะเจ้าอันดับแรกห้ามสตาร์ทรถทันทีเนอะตะวะนะรถแจ่น้ำอยู่อ่ะจะไปสตาร์ทรถเพราะว่าการสตาร์ทรถจะยิ่งเนี่ยฮื้อน้ำโดนดูดเข้าสู่ระบบแล้วก็สร้างความเสียหายที่รุนแรงการแก้ไขก็คือฮื้อใจบริการรถลากเจ้าเอาไปเช็คก่อนเนาะอันดับที่2คือถ่ายภาพความเสียหายเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเคลมประกันภัยเจ้าตัดระบบไฟฟ้าตัวตัดจะใดก็คือการถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรแต่ถ้าหากเป็นรถไฟฟ้าหรือว่ารถ EV เจ้าต้องช่างไหมเนี่ยเฮอร์เนอร์จะไปเนี่ยคนเดียว
0: นะเดี๋ยวมันดู

0: มันชอบขนาด
1: มันต้องจะลุไปติกๆนะเจ้านอกจากนี้ควรตรวจเช็คเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าอย่างเช่นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เบรกสายไฟว่ามีน้ำซึมผ่านหรือเสียหายก่อนอกจากนี้ก็เพื่อไปทำความสะอาดไล่ความชื้นหมู่เบาะพรมต่างๆนะเจ้าอบแห้งให้สนิทป้องกันเชื้อราและกลิ่นอับชื้นสะสมนอกจากนี้ก่อนเอามาใช้เจ้าให้ช่างประเมินก่อนเนอร์ก่อนที่จะออกไปใช้เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนเจ้า
0: ครับถ้าบาอ่านบัตรตันฟังบัตรตันนี่ก็เอามือถือมาถ่ายหน้าจอแล้วก็ส่งต่อไปให้ญาติพี่น้องเฮาเนาะ
1: 6คำแนะนำที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งเลยนะเจ้า
0: ครับผมเอาละมีข่าวดีแห่งข่าวนึงจะแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องคนไทยได้ทราบกันนะครับเพราะว่าวันที่12ถึง18ตุลาคมที่จะถึงนี้ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพงานใหญ่แห่งงานนึงแล้ว
1: เจ้าแม่น
0: โอ้อันนี้เป็นงานมรดกทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงเวทีสนทนาระดับโลกกับการประชุม IMF World Bank Groupอันนวลมิทติ้ง2026นะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับคือเปิ้นว่าการประชุมเนี่ยเป็นผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็กลุ่มธนาคารโลกที่เปิ้นจะมานะครับมาพอกรุงเทพเฮามาประชุมกันโตยแล้วก็แน่นอนครับเวลาเปิ้นมาประชุมมันยังเฮาไปดูงานไปประชุมอ่ะ
1: เจ้า
0: เปิ้นก็จะปาไปกินไปแอลไปพอหั่นพอนี่เปิ้นก็จะได้ฮู้จักประเทศไทยผ่านวัดวาอารามครับปีนี้เปิ้นกะเอาไว้ว่าจะปาไปวัดสำคัญ5วัดด้วยกันผมว่าหลายคนที่เป็นพี่น้องคนไทยเฮาเนี่ยน่าจะไปก่อนไข่แล้วนะบอกว่าจะเป็นวัดพระแก้วอันนี้จุดหมายที่คนฮู้จักกันแน่นอนหัวใจแห่งพระนครครับวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วสร้างขึ้นในพระบรมมหาราชวังครับตั้งแต่ปี2325พร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ที่2คือวัดโพครับวัดนี้เหมือนเป็นห้องเรียนอีป่ะเพิ่นว่านะภูมิปัญญาไทยครับการขึ้นทะเบียนในโครงการ Memory of the World ของ UNESCO เรียบร้อยแล้วนะครับวัดที่3คือวัดอรุณครับอันนี้งามแต่ท่านล่องเรือไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยโอ้ถ้าบัดไทยโอ้วัดนี้เนี่ยมันตื่นมาบัดถึงบ้านเฮา
1: เจ้า
0: ขนาดอัน M วง MV น้องฮั่นน้องริซ่าเพิ่นก็ไปถ่ายกันมาม
1: ี
0: หม
1: ดนะเจ
0: ้
1: า
0: ความงดงามริมแม่น้ำเจ้าพระยาจุดเด่นที่ไผ่ๆก็จำได้โดยเฉพาะพระปรางประธานสูงกว่า80เมตรแบบพาโนรามาคิมแม่น้ำเจ้าพระยาครับวัดที่4คือวัดเบญจมบพิตรครับเมื่อศิลปะไทยพบกับโลกตะวันตกสะท้อนบรรยากาศของยุคที่สยามกำลังเปิดทับหูและก่อนแนวคิดของโลกตะวันตกเข้ามาในยุคนั้นวัดที่5คือวัดสุทัศน์ครับวัดเก่าแก่กลางเมืองแต่ไม่ด้วยเรื่องราวในต้นยุครัตนโกสินทร์ซึ่งในอดีตเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับพระราชพิธีตรียัมพวายหรือว่าตรียัมพวายแล้วก็โลชิงช้าเปิ้นเป็นการบูชาพระอิศวรที่เสด็จมายังโลกมนุษย์10วันแต่ถ้าต่อหาม5วันเป็น15วันนี้เปิ้นจะบูชาพระนารายณ์แล้วก็มีการโลชิงช้าต้อนรับพระอิศวรเปิ้นว่ากันอั้นนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงเทพในยุคแรกๆละการได้เห็นกรุงเทพผ่านห้องประชุมสถานที่ทางวัฒนธรรมประเพณีต่างๆที่เปิ้นจะเอาสอดแทรกในระหว่างการประชุมมันจะเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วโลกรู้จักประเทศไทยนักยิ่งขึ้นครับ
1: แม่นเจ้าจะบอกว่า5วัดเนี่ยเป็นวัดสำคัญแต่คนไทยบางคนยังไปบักครบเลยโดยเฉพาะวัดอรุณนี่ใครมาก็ต้องตื่นตาตื่นใจเจ้าก็จะชวนกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะเจ้าตอนรับการประชุม IMF ระหว่างที่12ถึง18ตุลาคมนี้เจ้าไปพอเรื่องของการช่วยเหลือชาวนากันพ่องเจ้าตอนนี้คณะรัฐมนตรีเปิ้นก็ได้มีการอนุมัติเงินเพื่อเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาในปีการผลิต2568และ2569ต่อยนะเจ้าโดยมีการช่วยเหลือให้ละ 1,000 บาทบ่เกิน10ให้เจ้าครัวเรือนรับสูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนเจ้าสำหรับกลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติมเกษตรกรที่มีสิทธิ์แต่ยังบ่ได้รับเงินแถม 200,000 กว่าครัวเรือนเนี่ยหลังจากมีการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนและพ่อปลูกเพิ่มเติมแล้วก็จะปะว่ามีผู้มีสิทธิ์ได้รับช่วยเหลือเพิ่มแถม 110,000 กว่าครัวเรือนเจ้าโดยทางธนาคารธกส.เปิ้นจะเป็นผู้ดำเนินการจ่ายสตางค์ให้กับเกษตรกรที่ผ่านหลักเกณฑ์และมีสิทธิ์ได้รับสตางค์โดยตรงโดยใช้สตางค์ของธกส.สำรองจ่ายไปก่อนนะเจ้าคือการช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยการเพิ่มกรอบวงเงินนี้ก็ถือว่าเกษตรกรที่มีสิทธิ์แต่ยังบ่ได้รับสตางค์ในรอบที่ผ่านมาจะได้รับความช่วยเหลืออย่างครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เจ้าและจะมีการขยายเวลาดำเนินโครงการไปจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้เลยนะเจ้า
0: โอ้โหนี่ก็ช่วยเหลือเจ้านาเนาะ
1: แม่นใครต้องการได้รับความช่วยเหลือนี่อาจจะต้องผ่านทางผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเพื่อเขาเปิ้นไปประสานกับธกส.แห่งเตือนหนึ่ง
0: ครับผม
1: เจ้า
0: ลองดูกันนะครับ แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม
1: แม่น
0: โอ้คว้าเหรียญกันเป็นว่าเล่นเลยนะนักกีฬาไทยอ่ะ
1: ลุ้นขนาดน้องวิวนัก

0: แบดมินตัน
1: โอ้โหเหรียญทอง
0: โอ้โหเก่งสุดยอดเลย
1: สุดยอดเลยนะครับผมแล้วก็แฮมกลุ่มหนึ่งที่เปิ้ลก็ไปแข่งขันเหมือนกันไม่ใช่เป็นตัวไม่ใช่เป็นเอเชียนเกมนะแต่ว่าเปิ้ลไปแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติอันนี้ก็เป็นเยาวชนไทยเหมือนกันคว้ามาแฮม14รางวัลนี่ต้องปรบมือแท้ๆเลยนะไปแข่งกันปุ้นครับที่นครเซี่ยงไฮ้จีนปุ้นครับไปกัน27คนแล้วก็คว้ารางวัลมาได้14เหรียญฮะเป็นเหรียญเงิน4เหรียญเหรียญฝีมือยอดเยี่ยม10เหรียญคว้าอันดับ12ของโลกกับการจัดอันดับแรงกิ้งของเปิ้นตวย4เหรียญเงินมีอะไรอย่างกันพ้องนะครับ1การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยโดยคนที่ได้รับรางวัลนี้ก็คือนางสาวชยานิศรีสวัสดิ์เพ็ญครับสาขาต่อมาครับเหรียญที่2นะครับเหรียญเงินนะครับประกอบอาหารโดยนครินทร์จรูญพันธ์วณิชครับสาขาที่3สาขาเทคโนโลยีสีรถยนต์โดยนายปวเรศวัวหันลึกแล้วก็เหรียญเงินเหรียญที่4ครับสาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมนายรัชชานนทิปรือชาครับนี่สุดยอดเลยคว้าเหรียญเงินมา
0: เจ้า
1: 4ท่าน4คนด้วยกันนะครับแล้วก็เหรียญฝีมือยอดเยี่ยม10เหรียญครับแมคทาทรอนิกนะฮะประเภททีมได้แก่ปิยังกูลมารัศมีครับแล้วก็ธีรพัฒน์เตชะชมภูเวศสาขาปูกระเบื้องธนพลถวินมาศสาขาบริการอาหารและเครื่องดื่มพัชรมนลิ่มทองสาขาซ่อมตรวจถังรถยนต์ธีรพงษ์บุญเรือนสาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็นนายศักดิ์สิทธิ์พิมพ์รัตน์สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคารนายอมรฤทธิ์อมรฤทธิ์ชวิรัตน์นะครับสาขาการกออิฐครับนายสุภกฤตแสงทูปสาขาอุตสาหกรรม 4.0 ประเภททีมประกอบไปด้วยนายคณาทิพย์กรสันเทียและก็นายศิรภพไกรคุปสาขาที่9ครับสาขาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์นายสรวิทย์เก่งธัญกรรมแล้วก็สาขาที่10ครับสาขาเครื่องจักรกล CNC เครื่องกลึงนายวรชาติแต่งรื่นอันนี้ก็สะท้อนฝีไม้ฝีมือของละออนไทยบะแป๊ะจากไหนในโลกครับ
0: เจ้าก็แสดงความยินดีกับผู้ท่านเลยเนาะชาติไทยบะแป๊ะชาติไหนแต้ๆหลายๆด้านเลยนะเจ้าช่วงนี้ปาไปดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ำกันพ้องเจ้าโดยทางชลประทานเจ้าเปิ้นได้เปิดเผยถึงเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่ตอนใต้ที่คลี่คลายตอนนี้ระดับน้ำแม่ปิงก็ยังปกตินะเจ้าโดยนายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเจียงใหม่เปิ้นบอกว่าตอนนี้อิทธิพลของพายุยังฮือพื้นที่ตอนใต้ของเจียงใหม่มีฝนตกหนักเจ้าโดยตี้อมก๋อยวัดได้นักกว่า100มิลลิเมตรเลยขณะที่อำเภอแม่แจ่มเจ้าฝนก็ในช่วงปลายเดือนกันยาก็180มิลลิเมตรก็มีเนอแย่งฮื้อลำน้ำหลายสายเพิ่มสูงแล้วก็ล้นตลิ่งตอนนี้ลำน้ำแม่กางก็ได้รับน้ำมาจากดอยอินทนนท์เจ้าก็มีการล้นเข้าท่วมบริเวณบ้านน้ำลัดขณะที่อำเภออมก๋อยก็มีท่วมที่พื้นที่ลุ่มต่ำประเดี๋ยวนี้เจ้าเริ่มคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติแล้วตอนนี้ที่แม่น้ำปิงตอนบนเจ้าก็ยังคงปกติอยู่อัตราการไหลต่ำนะเจ้าต่ำกว่าร้อยละ30ของความจุลำน้ำก็สบายใจได้ด้านเขื่อนของแม่กวงอุดมธาราตอนนี้ก็มีน้ำที่ระบายออกประมาณ800,000ลูกบาศก์เมตรเจ้าโดยคาดว่าวันนี้จะมีน้ำประมาณร้อยละ72ถึง75ส่วนที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั่วเชียงใหม่เจ้าปริมาณร้อยละ80ก็ยังคงเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคผลิตน้ำประปารักษาระบบนิเวศและยังสามารถบริหารจัดการได้ในฤดูแล้งนะเจ้าแต่ช่วงนี้ก็ยังคงมีพื้นที่เสี่ยงเนาะจากเอลนิโยที่ต้องเฝ้าระวังก็จะมีอำเภอจอมตองแม่แจ่มอมก๋อยบางส่วนของอำเภอดอยเต่าและเวียงแหงอันนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าดูอยู่เจ้า
1: น้ำปิงน้ำกวงประเดี๋ยวนี้ก็ยังคงทรงตัวอยู
0: ่แม่
1: แต่ถ้าเป็นลุ่มน้ำยมปกติจะมีหลายจังหวัดที่ไหลผ่านนะตั้งแต่พะเยาแปร์นะฮะสุโขทัยพิษณุโลกนะฮะพิจิตรแล้วก็ไปจุกันที่ปากน้ำโพที่นครสวรรค์ว่ะ
0: ถูกต้อง
1: ที่น้ำปิงน้ำวังน้ำยมเขาก็ไปจุกันปุ้นนะฮะที่ว่าปากน้ำโพนะแล้วก็เพื่อเลยมีการประชุมร่วมกันครับว่าจะแยกอย่างใดดีถ้าเกิดว่าน้ำเหนือมันนักแข็
0: ม
1: แต่ละจังหวัดเนี่ยจะบริหารจัดการกันยังไงแบ่งงานกันอย่างใดเราลองไปพอหน่อยครับเพื่อมีการประชุมกันนะครับแล้วก็การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันตกกลุ่มประเทศ GMS เมืองแปร์โดยคุณคุณากรคดชัยรันครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแปร์ครับเป็นประธานการประชุมย่อยอันนี้เป็นเตือนที่2แล้วนะโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำยมนะโดยมีผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชแล้วก็มีคณะกรรมการลุ่มน้ำหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนผู้แทนภาคประชาชนก็มาตัวนะมาร่วมประชุมกันครับเพื่อมาพอข้อมูลเสนอข้อมูลแนวทางการจัดทำแผนแม่บท แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำแผนบริหารจัดการในพื้นที่ครับด้วยการปรับปรุงแผนในเตือนนี้ครับเปิ้นนำกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินขีดความสามารถในการรองรับพื้นที่พิจารณาปัจจัยบอกว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมระบบนิเวศควบคู่กันไปตัวนะฮะพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนพี่น้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการออกแบบทางเลือกของการพัฒนาตั้งแต่ต้นเลยโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติวสทนชก็มอบหมายให้บริษัทดีไวท์พลัสจำกัดและก็สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังดำเนินการศึกษาเพื่อเป็นแผนแม่บทครับบริหารจัดการน้ำในเขตลุ่มน้ำยมปี66จนถึงปี80ครับแล้วก็กรอบบริหารจัดการน้ำที่มันตอบโจทย์ในพื้นที่สร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาคุณภาพชีวิตอนุรักษ์ทรัพยากรไปด้วยกันบดีละอันใดอันหนึ่งครับผม
0: แม่ละเจ้าเรื่องของน้ำก็สำคัญขนาดเนาะเพราะมันไม่ใช่แค่ช่วงหน้าแล้งเพราะต้องบริหารจัดการกันตลอดทั้งปีเลยนะเจ้าไปพอแห่งนึงเรื่องเจ้าที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างโครงการก่อสร้างสนามบินภูสันฟ้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เจ้าเหตุการณ์เริ่มขึ้นเมื่อช่วงวันที่18กันยายนที่ผ่านมาเจ้าอย่างที่หันก็จะเป็นเวทีประชาพิจารณ์แต่บรรยากาศเต็มไปด้วยความวุ่นวาย
1: เครียดนะ
0: แม่
1: เพราะหน้าแต่ละคนเนี่ยเป็นตึงๆเข่งๆทั้งนั้น
0: ตึงคนตั้งนอกตั้งในเข้ามาสังเกตการทีมงานผู้จัดเจ้าเปิ้นเกาะสังเกตเห็นความผิดปกติว่ามีประชาชนบางส่วนอ่ะเอาเอกสารที่เนี่ยสำเนาเพิ่มเติมมาจ่ายแทนเอกสารฉบับแต่เจ้าทำให้ข้อมูลบางรายเนี่ยบ่สอดคล้องและก็บ่โปร่งใสตามความถูกต้องตามธรรมาภิบาลเจ้าจนกระทั่งบริษัทเอกชนที่เปิ้นดำเนินการก็ได้ตัดสินใจประกาศยุติการจัดเวทีที่เหลือเพื่อป้องกันเหตุความวุ่นวายที่อาจลุกลามและส่งผลต่อความปลอดภัยเจ้าโดยผู้จัดงานเปิ้นออกมาย้ำแล้วเนอว่าเป็นโมฆะและก็บ่มีผลคะแนนยังเป็นทางการนอกจากนี้บริษัทที่ดำเนินการก็ได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงตึงหมดเจ้าเพื่อที่จะจัดเผ่นรายงานฉบับสมบูรณ์และก็ส่งต่อให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยรวมถึงเปิ้นจะได้ดำเนินคดีตามกฎหมายเตือนเนอร์ที่ปะว่ามีพฤติการเข้าข่ายจงใจแทรกแซงขบวนการทางด้านโครงการสนามบินภูสันฟ้าเชียงใหม่เปิ้นก็ยังคงออกมายืนยันเจตนารมณ์เดิมเจ้าว่าต้องการที่จะอยู่ร่วมกับชุมชนในพื้นที่แล้วก็หาฟังเสียงสะท้อนจากชาวบ้านอย่างแท้จริงก็คงจะมีการหาทางออกร่วมกันในอนาคตต่อไปนะเจ้า
1: ครับผม
0: เวลาการสร้างสนามบินหรืออย่างใหญ่ๆที่มันจะมีมลภาวะทางเสียงหรืออย่างต่างๆต่อสิ่งแวดล้อมมันก็ต้องช่วยกันทำประชาพิจารณ
1: ์แล้วก็คนในพื้นที่ต้องออกมาแสดงความเห็นกันนัก
0: ๆแม่น
1: ถ้าเฮาบ่มาเดี๋ยวมันจะมีสอดแทรกอังต่างอื่นเข้ามา
0: ถูกต้อง
1: แล้วสุดท้ายก่อมใจเฮาแล้วเฮาก็ไปเดือดร้อนทีหลังมันบาดาลตันแล้วนะ
0: เจ้า
1: เนาะไปพออันที่นี่หน่อยนะครับผู้ชมครับมีการส่งมอบงานร่วมแสดงความยินดีเนาะช่วงเดือนประมาณตุลาคมนี่ก็คือจะมีการเกษียณอายุราชการพ้องตำแหน่งก็ว่างมีท่านนั้นท่านนี้ก็รักษาการบางทีก็มีการโยกย้ายกันพ้องนะฮะเฮาไปพอที่ห้องแสดงNBT เชียงใหม่ครับคุณเหมือนใจวงใหญ่ท่านผู้อำนวยการงานประชาสัมพันธ์ที่3มอบรางวัลแล้วก็เกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลจากการผลิตสื่อผลงานชื่นใจนะฮะชนะรางวัลในระดับประเทศซึ่งสปท3ครับได้รับรางวัลรวมสูงสุดในประเทศครับ
0: เจ้า
1: 43ผลงานเป็นสื่อโทรทัศน์ NBT เชียงใหม่14ชิ้นงานครับสื่อวิทยุกระจายเสียง15ชิ้นงานสื่อดิจิทัลแฮม14ชิ้นงานด้วยกันทางคุณเหมือนใจวงใหญ่ครับท่านก็ได้ทำพิธีส่งมอบงานแล้วก็ภารกิจในตำแหน่งท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ให้กับคุณปัญญานิสาชัยพรมครับท่านผู้อำนวยการส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคเหนือซึ่งจะรับหน้าที่รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่3เป็นการชั่วคราวก่อน
0: เจ้า
1: โอกาสนี้ท่านก็ได้มีการมอบโอวาทให้กับผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดเพื่อยึดมั่นในความฮักความสามัคคีเป็นพลังสำคัญในการห่วมแหงห่วมใจกันทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็พี่น้องประชาชนครับทางคุณเหมือนใจวงใหญ่ก็จะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่เป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
0: เจ้าก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านอดีตเขต3นะเจ้าท่านเหมือนใจวงใหญ่ตอนนี้ก็ไปรับหน้าที่ใหญ่โตที่กรมประชาสัมพันธ์แล้วนะเจ้าก็เท่าที่ผ่านมาท่านก็ได้ดูแลภาคเหนือเป็นอย่างดีน้องๆก็ทำเป็นต้นแบบต่อไปนะเจ้า พาไปดูเรื่องของกีฬากันพ่อนี่

0: เหมือนใจเอเชียนเกมเหมือนใจกีฬาอย่างอื่นแต่เป็นกีฬาละอ่อน
1: กีฬาละอ่อน
0: กีฬาละอ่อนที่โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตเจ้าปนมีการปลูกฝังให้ละอ่อนเนี่ยได้มีน้ำใจนักกีฬาฮักการออกกำลังกายเนี่ยปวดวันจัดกีฬาสีแน่นะฮักขนาดเลยเจ้าปนจัดขึ้นที่ลานกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นี่ทัพนักกีฬาตัวน้อยมีตึงสีส้มสีฟ้าสีเขียวนะเจ้าละอ่อนแต่ละคนก็มาร่วมการแข่งขันกีฬาก่อนที่จะมีการแสดงตัวนะเจ้าเพราะว่าการแสดงชุดสู้อีว่าน่าฮักขนาดเลย
1: เป็นส่วนซัดน้อยๆอีก
0: นะเจ้าดางพันนีบุญประเสริฐเจ้าผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตก็มาพร้อมกับผู้บริหารโรงเรียนมาดูแลน้องๆเปิดกิจกรรมละอ่อนก็ตื่นเต้นกันขนาดบางคนอาจจะเป็นกีฬาสีครั้งแรกในชีวิตเลยนะเจ้า
1: เป็นอย่างกันนะ
0: ตอนนี้เปิ้ลก็มีแข่งกีฬามีอย่างพ่องมีวิ่งซอกแซกอีว่าเลี้ยงบอลกระดาษลูกบอลแอบซ่อนเร
1: ีย
0: งต
1: ั
0: วเลขอันนี้เป็นซอกแซกอีไหมเนาะซิกแซกมาซอกแซกซอกแซกอีเนาะตะไคร้ใส่รูละอ่อนก็ม่วนกันขนาดเลยนะเจ้ากล่องเชียร์กล่องเชียร์ก็ม่วนแบบแป๊กันลุ้นค่อยเปื่อนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งนะเจ้าซึ่งกิจกรรมนี้ก็ถือว่าปลูกฝังให้ละอ่อนเนาะเป็นได้มีน้ำใจในกีฬารู้จักกฎกติกาออกกำลังกายและยังได้พัฒนากล้ามเนื้อของน้องๆตอยนะเจ้าทำให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมด้านอารมณ์และก็การเข้าสังคมตอยนะเจ้า
1: บันแน่นะที่หล่นๆกันอยู่นี่นะในอนาคตจะไปติดทีมชาติไปแข่งซีเกมเอเชียนเกมไปคว้าโอลิมปิกใครจะไปโ
0: หจากนักวิ่งตัวน้อยอาจจะเป็นนักวิ่งลมกรดในอนาคต
1: เอ
0: านะฝั่งใส่รองเท้ากันล่นม่วนขนาดเนาะเปิ้ลก็ดูแลความปลอดภัยเนาะตีวิ่งก็เป็นสนามหญ้าเทียมก็มีการโรงเรียนหลายๆโรงเรียนก็จัดกิจกรรมอีก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของละอ่อนนะเจ้าน่าขนาดนี้ตะไคร่กะแต่ก่อนเขาเล่นอะไรอย่าง
1: ก็นั่นกะเขาเล่นอะไรอย่างเขาจำความมาได้แล้วน้องสมัยละอ่อน
0: เล่นอะไรอย่างเขาเ
1: ก็บแล้วไปขุดดินขุดทรายกับหุ่นใส่ใบแต่ก่อนมันมีของเล่นอย่างอีนะ
0: เขารักธรรมชาติเจ้ามาทักทายท่านผู้ชมกันพ้องโอ้ยมีแฟนคลับพี่อู๋ตอยมาตอย
1: ตอยมาตอยกะครับ
0: เจ้าน้องต้นน้ำน้องต้นน้ำบอกว่าเคยตอยพี่อู๋มาเมื่อละนะเจ้า
1: ค
0: ุณกฤษดาน้าสาวน้องอามอมรเทพสวัสดีเจ้า
1: ถ้าพอตังออนไลน์บ่ดีกดลืมกดไลค์กดแชร์กันนักๆนะครับ
0: แม่นเจ้าช่วงหน้าน่าสนใจขนาดคุณเอกนรินทร์เจ้าเปิ้นจับปามาอู้จ๋าในประเด็นเชียงใหม่เฟสติวัลซิตี้12เดือน12เทศกาลจะเป็นจะได้มาติดตามช่วงสนทนาได้ในช่วงหน้าเจ้า
1: ครับ

0: ชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า

0: เมื่อท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มานำเสนอได้ย้ำกัน
1: ทำกันแบบเข้มข้นเนาะแต่จริงๆมันมีเรื่องราวเนี่ยมาหลายปีละที่เริ่มกันทำนะครับจากนโยบายของท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านรองผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็คณะผู้บริหารของจังหวัดเนี่ยครับที่จะอยากขับเคลื่อนให้365วันของเชียงใหม่เนี่ยสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้และหนึ่งในนั้นก็คือว่าการที่จะทำให้คนมาเที่ยวได้มันต้องมีกิจกรรมมันต้องมีแม่เหล็กดึงให้คนเนี่ยเข้ามาเที่ยวที่เชียงใหม่ให้ได้นะครับแล้วก็เราก็เลยได้ทำเรื่องของการพัฒนาให้12เดือนเนี่ยอย่างน้อยให้มันมีอีเวนต์หลักๆที่สามารถดึงนักท่องเที่ยวได้ตั้งแต่มกราคมกุมภามีนาไปจนถึงธันวาคมเลยว่าคนมาเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยจะสามารถมาพบกับกิจกรรมที่เป็นแม่เหล็กได้ก็จะต่อยอดในเรื่องของ365วันให้ได้ว่ามาเที่ยวแล้วก็จะมีความสุขแล้วก็มีความไม่เหมือนกันในแต่ละเดือนประมาณอย่างเงี้ยครับ
0: นั่นหมายความว่าคือแต่ละเดือนนักท่องเที่ยวติมาแอลจะได้หันเจียงใหม่ที่ตีแตกต่างกันออกไป
1: ใช่
0: ครับมกรามาเจอแห่งแบบหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: แต่ละเดือนมันก็จะมีแบบเทศกาลมี
1: ใช
0: ่อีเวนต์ที่เราได้แอลตลอด
1: อย่างยกตัวอย่างว่ามกราเนี่ยครับมกรานี่ก็จะเป็นเดือนที่เป็นเรื่องของความสุขเปิดไปเปิดต้นปีมานะครับก็จะมีไม่ว่าจะเป็นร่มบ่อสร้างอย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเฉลิมฉลองปีใหม่ต่างๆมีการทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นต่างๆพอมาเข้ากุมภาก็มีงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับที่ยิ่งใหญ่มากๆก็จะชวนให้คนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเนี่ยมาดูพันไม้แล้วก็อากาศอันหนาวเย็นของเชียงใหม่นะครับต่อสืบเนื่องมาจากงานฤดูหนาวเมื่อมกราอะไรเงี้ยก็สืบเนื่องมาเป็นดอกไม้พอมามีนาเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาเรื่องหมอกควันเนาะแต่ว่าเราก็พยายามจะยกระดับในเรื่องของการแก้ปัญหาด้วยการจัดกิจกรรมเป็นเรื่องของอินดอร
0: ์ครับ
1: เป็นเรื่องของการเข้ามาในสวนในปาร์คในซูต่างๆที่เป็นอินดอร์แล้วก็เอ็กซิบิชันต่างๆรวมถึงในปีนี้เราจะพยายามขับเคลื่อนเรื่อง e-sport เข้ามานะครับเพื่อให้มีนาเนี่ยเดือนมีนาคมจะเป็นเดือนของ e-sport ให้นักท่องเที่ยวที่สนใจในเรื่องที่จะเข้ามาทำกิจกรรมในอินดอร์เนี่ยมาเล่นอีสปอร์ตแล้วก็จะทำเป็นระดับใหญ่เพื่อมาชิงถ้วยว่าปีหนึ่งต้องมาอีสปอร์ตที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็พอเมษามาก็สงกรานต์เมษาก็สงกรานต์นะครับสงกรานต์เสร็จก็พฤษภาก็อินทขินเตียวขึ้นดอยนะครับมิถุนาก็เข้าสู่พรายมันเป็นเดือนพรายกรกฎาเราก็จะมาเรื่องของกรีนทัวริซึมนะครับเป็นกรีนซีซั่นแล้วก็คอมมิตี้เบสทัวริซึมเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับเรื่องของชาติพันธุ์ต่างๆก็จะมาขับเคลื่อนกันในเดือนกรกฎาให้แบบเป็นภาพใหญ่ๆสิงหาเนี่ยเราพยายามคิดธีมเป็นเรื่องของเวลเนสแล้วก็สปอร์ตนะครับสิงหาก็จะมีความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยในเรื่องของการผลักดันในเรื่องของสุขภาพเวลเนสแล้วก็กิจกรรมกีฬาใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอย่างที่เราเคยจัดมาสปาร์ตันอะไรอย่างเงี้ยนะครับวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกอะไรที่มาอย่างเงี้ยก็จะเป็นประมาณช่วงเดือนสิงหาพอมากันยาเนี่ยอย่างเดือนนี้นะครับก็จะเป็นมูมันอย่างที่ท่านพิธีกรได้บอกว่าเดือนนี้ก็จะมีมูมันนะครับคเนจจตุรทีเรื่องของการบูชาวัน9เดือน9สวนพระมงคลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปีนี้เราก็มีเรื่องมูพาสปอร์ตเข้ามาด้วยในการที่จะไปตามล่าพระธาตุเพื่อสแตมป์มาแลกเหรียญมงคลต่างๆ25อำเภอ25พระธาตุนะครับแล้วก็ตุลาเนี่ยเราก็จะปรับเป็นเรื่องของม่วนมันแต่เป็นเรื่องของการม่วนการกินการเที่ยวการอะไรต่างๆเนี่ยเป็นม่วนดนตรีต่างๆแล้วก็เข้ามาพฤศจิกาก็จะเป็นไฮไลท์ก็คือยี่เป็ง
0: อัน
1: นี้ก็เป็นลอยกระทงยี่เป็งของทางเชียงใหม่ที่เป็นที่นิยมและสนใจที่ทุกคนต่างทั่วโลกเนี่ยบินมาจากนานาชาติ10กว่าชั่วโมงเพื่อมาลอยโคมนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลเนี่ยในเดือนพฤศจิกาแล้วก็ธันวาก็จะเป็นเขาเรียกว่าเราตั้งชื่อเก๋ๆว่า ABCD มันนะครับ ABCD ก็คืออาร์ตบีทดนตรีนะเซเลบเรตนะครับแล้วก็ดีก็คือไดนิ่งก็คือทานอาหารหลากหลายเรื่องราวก็จะมาอยู่ที่เป็นเรื่องราวของการเฉลิมฉลองธันวาคมเพื่อส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ไปมกราอันนี้ก็จะเป็นทั้ง12เดือนที่เราวางแผนไว้ครับ
0: อันนี้คือสำหรับปีนี้พอคณะทำงานปีต่อไปก็ต้องคิดกันบ้านใหม่แล้วว่า
1: ใช่ครับ
0: เขาจะแย่อย่างดีแต่มันแบบต้องแตกต่างจากปีก่อนๆโดยหัวหน้า
1: คือด้วยคอนเซปต์อาจจะเหมือนเดิมแต่ว่าด้วยตัวกิจกรรมครับเราอาจจะต้องเติมแต่งเข้าไปเพราะว่ามันมีบางงานที่อาจจะหมดเรื่องของสัญญานะครับไม่ว่าจะเป็นสปาร์ตันเองหรืออะไรเองเนี่ยแต่เราก็จะมีงานใหม่ๆด้วยอันนี้ก็จริงๆก็อยากอุบไว้แต่ว่าเปิดเผยหน่อยก็ได้นะครับเช่นเดี๋ยวเราจะมีการร่วมมือกับนริศในเรื่องของการทำเทศกาลดูดาวนะครับเป็นการตามล่าทางช้างเผือกที่เชียงใหม่ซึ่งเชียงใหม่เราเป็นพื้นที่ดาร์กสกายที่สวยงามมากแล้วก็จะมีจุดที่สามารถไปชมดาวแล้วก็ไปถ่ายรูปทางช้างเผือกที่สวยงามแล้วก็เรามีความร่วมมือกับทางสันผีเสื้อในเรื่องของการที่จะยกระดับเอาตัวแม่น้ำปิงนะครับที่มีเอกลักษณ์ของชาวเชียงใหม่เนี่ยมาจัดเรื่องราวของการแข่งเรือด้วยเชียงใหม่ไม่ได้จัดแข่งเรือมาหลากหลายปีแล้วก็จะกลับมาอย่างนี้ครับก็จะเป็นธีมที่จะเกิดขึ้นในปี2570

0: จะถึงครับ
1: ซึ่งปกติการดูดาวเขาก็จะต้องไปดูตีศูนย์อันของเขาแต่ตอนนี้ก็จะต้องออกไปตั้งนอก
0: ใช่ครับ
1: เป้าหมายก็คือไปที่อำเภอเชียงดาว
0: ใช่เราจะยกเชียงดาวให้เป็นเมืองหลวงแห่งดาราศาสตร
1: ์
0: นะครับเพราะว่าเชียงดาวเนี่ยเชียงแปลว่าเมืองเนาะดาวก็คือดาวนะครับเชียงดาวก็คือเมืองแห่งดาวแต่ว่าในเมืองแห่งดาวเนี่ยก็จะมีพื้นที่อย่างพร้าวอย่างแม่ออนเนี่ยซึ่งมีพื้นที่ที่เป็นดาร์กสกายเยอะมากนะครับแล้วก็ฝางอะไรเงี้ยจุดเหล่านี้ก็จะเป็นจุดที่สามารถไปถ่ายรูปทางช้างเผือกที่สวยงามมากๆเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับเรื่องของรางการดูดาวเพราะงั้นอยากเชิญชวนนักดาราศาสตร์หรือคนสนใจเรื่องดาวเนี่ยมาเชียงใหม่
1: จากเดิมเฮาไปเชียงดาวเฮาแข่คือหวังไว้ว่าถ่ายหุบที่ไหนก็ได้แต่ขอให้มีดอยหลวงอยู่ตั้งหลังแต่ตอนนี้ต่อไปก็คือไปตั้งแคมป
0: ์
1: ตั้งแคมป์กันเพื่อจะต้องแบบรอชมดาวส่องดูดาว
0: ถูกต้องเลยครับ
1: กับบรรยากาศตีเย็นสบายก็จะเป็นแฮมนึงกิจกรรมที่เพิ่มเติมเข้ามา
0: ใช่ครับใช่ครับในปีนี้ก็น่าจะเป็นไฮไลท์อีกตัวนึงที่คิดว่าจะมาเติมเต็มให้ทั้ง12เดือนเนี่ยสามารถที่จะมาเที่ยวได้แบบหลากหลายแล้วใน12เดือนเนี่ยไม่ใช่แค่มี12เทศกาลนะครับชื่ออาจจะบอก12เทศกาลจริงๆมันต้องบอกว่า12เทศกาล plus เนาะเพราะว่ามันก็จะมีกิจกรรมอื่นๆที่เป็นของชุมชนไม่ว่าจะเป็นผ้าสิ้นตีนจกแม่แจ่มสปะดอยสะเก็ดหรืองานต่างๆที่ภาคเอกชนจัดนะครับงานแข่งขันทำลาบเหนืออะไรเงี้ยที่ทุกอย่างจะมารวมรังสรรค์กันทั้ง315วันเนี่ยเพราะฉะนั้นในแต่ละเดือนเนี่ยมันจะมีมากกว่า1เฟสติวัลนะก็สามารถมาเที่ยวมาชมได้แล้วก็เชื่อว่าไม่มีที่ไหนในโลกที่มีเทศกาลได้เหมือนเชียงใหม่ขนาดนี้ครับ
1: ครับแล้วก็มาได้เฉพาะแถมอำเภอเมืองอย่างเดียวสามารถไปแอลตังอำเภอได้แล้วตอนนี้ก็คือถ้าไปแอลตังอำเภอสิงตีต้องติดตัวไปตัวนอกจากโทรศัพท์มือถือกับคนถ่ายภาพเก่งๆแล้วคือพาสปอร์ต
0: ถูกต้อง
1: ที่เรายังทำกันอยู่
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: อย่างเดือนนี้มูมันเนี่ยเราก็จะมีมูพาสปอร์ตเนาะก็สามารถไปสแตมป์ทั้ง25พระธาตุในหมู่พาสปอร์ตก็จะบอกว่ามีพระธาตุอะไรบ้างทั้ง25อำเภอละ1พระธาตุแล้วเราก็จะมีเทียร์อยู่3เทียร์สำหรับการสะสมนะครับการสะสมพระธาตุเนี่ยก็ถ้าคุณแลกจะเก็บจนถึงวันที่31ธันวาเลยเนาะสะสมครบ25พระธาตุเนี่ยก็จะได้เหรียญมงคลที่ปลุกเสกเพื่อเอาไปมูนะครับเป็นเหรียญโชคดีที่ผ่านเกจิอาจารย์มาละก็จะสามารถไปรับได้แต่ถ้าใครว่าอุ๊ยใจร้อนขอแลกเลยขอสักครึ่งหนึ่ง15สแตมป์ก็แลกแล้วก็จะได้เป็นอีกเหรียญเนื้อทองเหลืองนะครับแต่ว่าถ้าใครรีบหน่อยประมาณ9สแตมป์อะไรเงี้ย5สแตมป์อะไรเงี้ยก็ขอแลกก่อนแล้วกันก็จะได้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงอะไรเงี้ยเพราะงั้นแต่จริงๆถ้ามันมีเวลาอยู่ถึง31ธันวาเนี่ยผมอยากให้ไปให้ครบทุกที่25อำเภอนะครับสามารถเที่ยวได้ตลอดเชียงใหม่
1: เพราะว่าอย่าลืมว่าพระธาตุแต่ละอำเภอความสิริมงคลก็จะต่างกัน
0: ถูกต้องครับ
1: บางอำเภอก็จะด้านสุขภาพบางอำเภอก็จะแบบด้านความรักหรือบางตีหน้าที่การงานขอให้สอบได้อย่างเงี้ยมันก็จะแล้วแต่ก็คืออยากจะให้ไปสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลใน
0: แสดงว่าท่านพิธีกรเนี่ยก็เป็นสายมูนะครับ
1: เพราะอันนั้นคือตอนที่ปลุกเสกกันวันที่9เดือน9เนาะท่ามกลางบรรยากาศที่ตอนแรกคือแดดแซ่แร่เลยอ่ะแล้วจู่ๆกำลังจะเข้าพิธีแล้วฝนตกเนี่ยแค่
0: นี่แหละครับเมืองเชียงใหม
1: ่
0: ใช่ครับต้องมาครับ
1: แฮมยั้งหนึ่งตอนนี้ของทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีแบบตามรอยเส้นทางชากาแฟ
0: ใช่ครับเราทำด้วยก็ตอนนี้เราไปยกระดับเรื่องของเส้นทางสายชากาแฟนะครับใน4พื้นที่มีแม่อายอมก๋อยจอมทองแล้วก็เทพเสด็จดอยสะเก็ดนะครับเป็น4พื้นที่ที่จะทำจริงๆแล้วเราก็ปักหมุดไว้ว่าถ้าเกิดเส้นทางพวกนี้ได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์เนี่ยอาจจะเป็นเดือนใดเดือนหนึ่งที่จะเป็นเดือนที่มีฟอรัมเกี่ยวกับเรื่องกาแฟในเชียงใหม่ในปีนั้นนะฮะโดยเราจะตั้งใจว่าจะทำให้ทุกๆปีเนี่ยคนที่จะคุยเรื่องกาแฟเนี่ยต้องมาที่เชียงใหม
1: ่
0: ในเดือนนั้นปีละครั้งเหมือนเราไปดาวอสที่เวลาจะไปคุยเรื่องเศรษฐกิจคุยเรื่องสิ่งเทคโนโลยีบนโลกใบนี้จะเกิดขึ้นเนี่ยต้องไปที่ดาวอสใช่ไหมฮะใครจะมาคุยเรื่องกาแฟใครจะมาคุยเรื่องชาเนี่ยปีนึงต้องมาที่เชียงใหม่ตอนนี้เรากำลังพัฒนาพื้นที่ตามนโยบายของท่านผู้ว่านะครับท่านรองผู้ว่าว่าอยากจะทำให้เชียงใหม่เป็นเมืองหลวงของกาแฟแล้ววันนึงถ้าเกิดเราได้ตรงนั้นจริงๆเราอาจจะมีสักเดือนนึงเช่นยกตัวอย่างเป็นเดือนมีนาแล้วคนก็มาคุยเรื่องกาแฟกันจากทั่วโลกมาจับจ่ายซื้อกาแฟมาดีลมาแมทชิ่งเรื่องกาแฟกันอย่างเงี้ยอันนี้คือความฝันที่ทางจังหวัดอยากทำมากๆ
1: เพราะถึงเชียงใหม่เฮาตอนนี้เฮามีกาแฟเทพเสด็จที่เป็นสินค้า GI
0: ใช่
1: แล้วเฮากำลังจะประกาศรอประกาศยังเป็นทางการกาแฟดอยอินทนนท์
0: ใช่ครับ
1: ครับที่จะเป็นสินค้า GI มีจังหวัดไหนพ่องคุณผู้ชมตีมีสินค้ากาแฟแล้วเป็นสินค้า GI 2 อย่างในจังหวัดเดียวกันนะหัวหน้า
0: ไม่มี
1: จังหวัดอื่นไม่มี มีแต่นี่คือเฮาก็เลยแบบเป็นเมืองกาแฟท่องเที่ยวและกีฬากันเลยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ก็เลยแบบมี

0: เป็นรูทตามรอยกว่าจะมาเป็นกาแฟ1แก้วมันมีกระบวนการจะได้กันพอง
1: ใช่คือเราพยายามเอาเรื่องราวของกาแฟว่ากาแฟแก้วเดียวเนี่ยไม่ใช่แค่คุณไปดื่มแล้วมันจะได้รสสัมผัสอย่างเงี้ยครับแต่ถ้ากาแฟแก้วนั้นมันมีเรื่องราวมีสตอรี่เนี่ยโอ้รสชาติมันเปลี่ยนไปเลยแล้วก็ความเห็นเรื่องกาแฟมันก็จะเปลี่ยนไปเลยเพราะงั้นแต่จริงๆตัวกาแฟเองเนี่ยเราอยากเชิญชวนนะครับใน12เดือน12เทศกาลเนี่ยท่านสามารถมาทานกาแฟได้ในทุกเดือนเลยแล้วก็ในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเรายกมาแค่4นะครับแต่จริงๆทั้ง25อำเภอเนี่ยมีกาแฟเด็ดๆเนี่ยอยู่ทุกพื้นที่เลยเพราะงั้นเรื่องราวของกาแฟมันมากกว่าแค่การดื่มม
0: ัน
1: เป็นเรื่องราวของวิถีชีวิตเรื่องราวของชุมชนเรื่องราวของการที่เอากาแฟมาแทนเรื่องของยาเสพติดอะไรเงี้ยมันโอ้มันมีสตอรี่มากมายเลยเพราะงั้นก็มาเที่ยว12เดือนแล้วก็มาเทสกาแฟที่เชียงใหม่ด้วยนะครับ
0: กาแฟสายพันธุ์เดียวกันแต่ละอำเภอกลิ่นรสชาติต่างกัน
1: ไม่เหมือนกัน
0: เพราะว่าด้วยสภาพอากาศ
1: ความสูงอากาศใช่ครับ
0: หรือแม้แต่บางชุมชนการคั่ว
1: ก็
0: ต่างกันแล้ว
1: ใช่ใช่ครับ
0: ฉะนั้นแล้วคอกาแฟกับบาร์คนพลาดสำหรับการตีจะมาแอลเป็นเส้นตางกาแฟและกระชาของจังหวัดเชียงใหม่ตัวเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ครับอันนี้ก็จะเป็นแฮมหนึ่งกิจกรรมที่เขาได้บรรจุอยู่ใน
1: 12เดือนเหมือนก
0: ั
1: น
0: 12เดือนเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: จะมาร่วมกัน
0: ครับยังมีแฮมก็ครับสำหรับการจากนี้ต่อไปครับในส่วนของการตีแบบส่งเสริมนักท่องเที่ยวคือได้มาแอลนักยิ่งขึ้นนี่ครับวันน
1: ั้นก็เดี๋ยวจะมีเรื่องของการจัดนิทรรศการนะครับ ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลนะก็อยากจะมีเรื่องของการเอานิทรรศการไปโชว์ว่า12เดือนของเชียงใหม่เนี่ยในปีนี้ที่เราจะประกาศจริงๆแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเราจะมีการประชุมกันเพื่อเคาะกระดิ่งคิกออฟว่า12เดือนของ70เนี่ยเราจะสรุปฟันธงว่าในแต่ละเดือนเนี่ยธีมมันจะเป็นอย่างไรแล้วรูปแบบมันจะเป็นอย่างไรแล้วจะมีกิจกรรมอะไรที่เป็นเทียร์1ก็คือเป็นเฟสติวัลหลักอันไหนที่จะเป็นเทียร์2เป็นเฟสติวัลรองแล้วก็อันไหนที่เป็นเทียร์3เป็นเฟสติวัลของพื้นที่อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเคาะกันแล้วเราก็จะไปประกาศกันในวันในช่วงเดือนนี้นะครับในเดือนของเซ็นทรัลเฟสติวัลอยากให้ทุกคนไปดูนะครับว่าเชียงใหม่เราเนี่ยปี70เนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรบ้างมารองรับนักท่องเที่ยวครับ
0: ครับเพราะว่าบาบายาคือพอจุดหมายปลายทางคือเชียงใหม่อย่างตัวอำเภออย่างเดียวเขาอยากให้กระจายไปอำเภออื่นๆด้วยเหมือนกันนะครับเพราะอย่างน้อยคือเชียงใหม่มันตอบโจทย์ทุกอย่างน้องหัวหน้าเนาะคือทั้งธรรมชาติเรามีเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เรามีเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์
1: ใช่ครับ
0: เขาก็มี
1: ครับ
0: นะครับรวมไปถึงสายผ้าชอบลายผ้า
1: ใช
0: ่ครับ
1: จริงๆถ้ามาเที่ยวเชียงใหม่แล้วเที่ยวให้ครบรถนะครับมันต้องแบบสัมผัสหมดเลยเนาะ
0: ครับ
1: ตั้งแต่การแต่งกายเอกลักษณ์อัตลักษณ์การทานอาหารของภาคเหนือล้านนาเชียงใหม่เนี่ยก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์แต่ละเดือนก็จะมีมนต์เสน่ห์ของอาหารที่ไม่เหมือนกันอย่างเดือนนี้เขากินอันนี้กันเดือนนี้กินลาบเดือนนี้กินอะไรนะแกงขนุนใช่ไหมฮะเดือนนี้เขาทานนู่นทานนี่ทานนั่นกันแต่ละเดือนก็จะไม่เหมือนกันแม้กระทั่งอาหารตามธาตุเจ้าเรือน12ราศีเนี่ยในแต่ละราศีของแต่ละท่านก็ทานอาหารไม่เหมือนกันพอมาดูเรื่องของเวลเนสสปาในแต่ละเดือน12เดือนก็มีการบำบัดหรือใช้วิธีการในการดูแลสุขภาพประคบหรืออะไรเงี้ย12เดือนก็ไม่เหมือนกัน12ธาตุเจ้าเรือนก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องราวของเชียงใหม่เนี่ยมันจะมีทุกอย่างครับการแต่งกายอาหารนะครับการเดินทางแหล่งท่องเที่ยวและความหลากหลายที่แตกต่างสถานที่ท่องเที่ยว12เดือนไปที่เดียวกันแต่ละเดือนก็ไม่เหมือนกันบางที่เนี่ยในช่วงที่เป็นกรีนซีซั่นอย่างเงี้ยนะครับก็จะเขียวสวยแต่ในช่วงที่เป็นช่วงฤดูร้อนหน่อยก็จะเป็นใบไม้ที่มันดูสีสวยอีกสวยอีกแบบนึงนะครับแล้วก็มีมนต์เสน่ห์อีกแบบนึงเพราะฉะนั้นการมาเชียงใหม่ในแต่ละเดือนไม่เหมือนกันเพราะแล้วถ้ามาเนี่ยเราเจอเฟสติวัลที่มารองรับในแต่ละเดือนด้วยแล้วเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสจริงๆ
0: คะแนนด้วยการผู้ประกอบการมันก็จะแบบรวมตัวกันจัดโปรโมชั่นจัดเป็นรูทจัดเป็นกิจกรรมเพื่อนอกเหนือจากได้มาพักมานอนอย่างเดียวมันต้องมีกิจกรรมอื่นๆคือคนที่มาพักเนี่ยเขาห่วงได้ตัวเหมือนกันวะนะ
1: คือถ้าพูดถึงความร่วมมือของเชียงใหม่ตอนนี้ภาครัฐภาคเอกชนก็จับมือกันนะครับแล้วก็ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่พักสถานที่บริการนะครับโดยสมาคมโรงแรมภาคเหนือของเชียงใหม่เราด้วยแล้วก็สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวนะครับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับสมาคมร้านอาหารนะครับต่างๆเนี่ยก็มาร่วมมือกันแล้วก็ผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีลอนช์เรื่องของราคาพิเศษต่างๆด้วยนะครับไม่ใช่แค่ลดราคาอาจจะมีอาหารแปลกๆอาหารที่แบบน่าสนใจในแต่ละเมนูที่เราได้รังสรรค์ขึ้นมาโดยเรื่องของอาหารพื้นถิ่นล้านนายกระดับขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็พร้อมรองรับแล้วก็ตัวโรงแรมเองเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้เขาเตรียมความพร้อมในการที่จะรองรับอีกไม่กี่เดือนก็จะเข้าไฮซีซั่นแล้วเพราะฉะนั้น การที่จะมาการที่จะอะไรก็แล้วแต่ผมอยากให้จองล่วงหน้านิดนึงเพราะว่าตอนนี้เชียงใหม่กำลังกระแส

0: แล้วก็อากาศบรรยากาศดีมากๆผมอยากให้มาจริงคร
1: ับ แล้วเราตีภาคก็จะมีหลายรูปแบบ
0: ใช่ครับ
1: ตั้งแต่หลักร้อยเรื่อยๆขึ้นไป
0: ใช่ครับ
1: สังเกตได้จากรีวิวคือหลายๆคนก็บอกว่าเออมันน่าจะว่าโรงแรมในเมืองยังมีราคาหลักร้อยแล้วห้องแบบดีมากๆ
0: สะอาด
1: สะอาด
0: บริการดีคร
1: ับครับครับพอพฤศจิกาเป็นยี่เป็งละกระทง
0: ยี่เป็ง
1: อันนี้ก็แน่นอนว่าเป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่อยู่แล้วปิดท้ายธันวาสักน้อยครับหัวหน้าครับสำหรับกิจกรรมติดทรงท้ายปี69เนี่ยคร
0: ับ ธันวาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอย่างที่บอกครับ ABCD เนาะ
1: ครับ
0: มีงานอาร์ตมีงานของทางCreative Design นะครับ Design Week ตรงนั้นที่จะต้องจัดทุกๆธันวาอยู่แล้วแล้วก็จะมีเรื่องของบีทดนตรีนะครับมีเรื่องของการเตรียมเฉลิมฉลองในเรื่องของดนตรีต่างๆในเรื่องของการสิ้นปีนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเซเลบเรตนะครับรวมถึงอบจ.เองก็จะทำเรื่องของดอกไม้สวนดอกไม้นะครับเรื่องของงานดอกไม้นะครับที่สวนน้องเขียวนะ
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีเรื่องของไดนิ่งเรื่องของอาหารต่างๆที่จะมายกระดับเนี่ยที่จะพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในเรื่องเดือนธันวาเชื่อว่าถ้ามาพฤศจิกาธันวาเนี่ยมีความพร้อมมากๆแล้วก็จะสวยงามมากๆนะครับในเดือนพฤศจิกาธันวาทั้งยี่เป็งด้วยแล้วก็ในเรื่องของตัวเซเลเบตก็จะมีเรื่องของการเฉลิมฉลองอย่าง UTMB มีงานวิ่งด้วยมีงานวิ่งที่สวนสาธารณะหนองเขียวของอบจ.ที่สารกลางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นงานใหญ่ทุกปีอยู่ละเพราะฉะนั้นในช่วงธันวาเนี่ยคึกคักแน่นอนคึกคักตั้งแต่ผมว่าตุลาพฤศจิกาธันวาเพราะง
1: ั้
0: นนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับที่ตั้งใจจะมาเนี่ยต้องวางแผนแล้วก็รีบจองโรงแรมที่พักไว้เลยใช่
1: ครับก็จะได้มาม่วนมาสัมผัส ความเป็นเชียงใหม่ในมิติตีหลากหลายนะครับสำหรับ 12 เดือน 12 เทศกาลนะครับเชียงใหม่เฟสติวัลซิตี้นะครับสุดท้ายจะให้ท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ครับได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับมาแอลมาเช็คอินตามจุดต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่กันครับ
0: ครับวันนี้จังหวัดเชียงใหม่นะครับด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยเราต้องการยกระดับให้เชียงใหม่เรากลายเป็นเมืองเฟสติวัลซิตี้ก็คือเมืองแห่งเทศกาลนะครับที่จะรองรับประเด็นในเรื่องของยุทธศาสตร์ด้านไมซ์ซิตี้ของเชียงใหม่ด้วยนะครับเราก็จะบอกว่าทั้ง12เดือน12เทศกาล365วันเนี่ยท่านมาเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยท่านจะได้ความหลากหลายแล้วก็ได้ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันใน365วันนะครับแล้วก็ในทุกๆเดือนที่เชียงใหม่เตรียมพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวท่านมาท่านจะได้เจอเทศกาลหลักๆเทศกาลรองนะครับที่สามารถรองรับแล้วก็สร้างความสนุกสนานความมีความสุขให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนแล้วก็ทีมเชียงใหม่เองทั้งภาครัฐภาคเอกชนครับวันนี้เราพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวเราพูดคุยหารือกันเพื่อที่จะทำยังไงก็ได้ให้นักท่องเที่ยวมาที่เชียงใหม่ใน365วันนี้นะครับสามารถประทับใจมีความสุขมีความปลอดภัยและที่สำคัญกลับไปแล้วจะสามารถบอกต่อได้ว่ามาเชียงใหม่แล้วเขาประทับใจอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่เราตั้งใจมากๆแล้วก็เชียงใหม่พร้อมครับพร้อมมากๆในการที่จะต้อนรับทุกท่านครับ
1: แล้วอย่างหนึ่งขอมาแอลเสร็จแล้วปีกไปแล้วมาแอล
0: ซ้ำด้วย
1: ซ้ำแล้วก็รวมไปถึงการเชิญชวนคนอื่นเข้ามาแอลเพิ่มตัวนะครับการนั้นด้วยกันโมเฮาครับเจ้าต้องเป็นเจ้าบ้านดีๆนะครับในการต้อนรับนักท่องเที่ยวครับเพื่อร่วมกันสร้างความประทับใจในแต่ละพื้นที่ของต่างจังหวัดเชียงใหม่สำหรับเชียงใหม่เฟสติวัลซิตี้12เดือน12เทศกาลครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับในเพจของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่จะมีกิจกรรมอย่างกันพองเบอร์กระจะนำเสนอในเพจนี้ก็สามารถมาพอมากอยแล้วรีบจองตีพักแล้วจะได้ไม่เอากันตีจังหวัดเชียงใหม่ครับสนทนาก็ว่าอู้จ่าในวันนี้ต้องขอบพระคุณครับท่านอิทธิรักษ์ศรีนารักษ์นะครับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้มาอู้จ่ากับเฮาในวันนี้ยินดีจะนะครับ
0: ขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับ
1: ก็อยากพูดว่าอีเวนต์เชียงใหม่มีอย่างพองไปพอในเพจของหัวหน้าหรือว่าเพจของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ได้ครับเวลาเสี้ยงแห่แล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปติดตามช่วงใต้ของรายการเจ้านี่ตีพักเหนือกันต่อนะครับ

0: หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้เที่ยวเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
0: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร
1: ่เอาละทุกคนพร้อมแล้วแม่นก่อ
2: พร้อมแล้วเจ้า
1: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาให้กดลิงก์จากรถกาไฟบ้าน
3: บ้ากด
1: ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
3: บ้าโ
1: อถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
4: ต้องดูบัญชีที่โอนว่าติดแบ็คลิสต์หรือเปล่า
5: บ่โอนไวบ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
1: เก่งขนาดเลยเจ้าปุ๊ป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องเจ็บพอเฮ้
6: ออาเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือภัยไซเบอร์

0: าติดตามสภาพอากาศกันในช่วงนี้นะเจ้าช่วงนี้จะปะกับนักอุตุนิยมวิทยาจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือคุณณพรพันธ์ฤทธิ์มหันต์เจ้าเชิญรายงานได้เลยเจ้า
1: สวัสดีเจ้าพิธีกรทั้งสองท่านและผู้ชมทางบ้านทุกท่านเจ้ามาติดตามพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือกันเจ้าในระยะนี้ก่อปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณภาคเหนือฮาวก็จะลดน้อยลงเจ้าแต่ว่ายังคงมีฝนเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่เนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตอนนี้เจ้ากำลังอ่อนที่ได้พัดเข้ามาปกคลุมในภาคเหนือของฮาวก็เลยทำให้มีฝนลดน้อยลงได้ในช่วงนี้ภาพถ่ายดาวเทียมเจ้าวันนี้ก็จะเห็นว่าบริเวณภาคเหนือของฮาวเจ้าเมฆค่อนข้างน้อยเลยนะเจ้าแต่ว่าก็อาจจะมีเมฆชั้นต่ำที่ปกคลุมบริเวณภาคเหนือของฮาวก็เลยทำให้ในบางพื้นที่นี่ก็อาจจะมีลักษณะของฟ้ามัวมัวในเจ้าวันนี้นะเจ้าแล้วก็บางพื้นที่ก็มีแดดออกขึ้นมาแล้วนะเจ้าสำหรับการคาดหมายปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงต่างหน้าวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะเจ้าฝนกระจายร้อยละ20ถึง30ของพื้นที่นะเจ้าเน้นทางด้านรับลมมรสุมก็จะเป็นทางด้านตะวันตกของภาคก็อย่างเช่นทางด้านแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่นะเจ้าตากกำแพงเพชรลงไปถึงทางด้านบริเวณโซนตะวันตกของนครสวรรค์แล้วก็ทางด้านอุทัยธานีแล้วก็อีกบริเวณนึงก็จะเป็นตามแนวเขาของบริเวณทางด้านพิษณุโลกแล้วก็ทางด้านเพชรบูรณ์วันนี้กับวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นแนวโน้มเดียวกันเนอะเจ้าอุณหภูมิของภาคเหนือของฮาว24ชั่วโมงต่างหน้าภาคเหนือตอนบนสูงสุดวันนี้31ถึง34องศาเซลเซียสเจ้าเช้าวันพรุ่ง22ถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิภาคเหนือตอนล่างสูงสุดบ่ายวันนี้34ถึง37องศาเซลเซียสเจ้าก็มีอากาศร้อนในตอนกลางวันก็ได้ในหลายๆพื้นที่เลยนะเจ้าสำหรับวันพุธ24ถึง27องศาเซลเซียสเจ้าลมที่พัดปกคลุมในระยะนี้ก็เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะเจ้าความเร็ว10ถึง3กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าในระยะนี้ภาคเหนือของฮาวก็มีปริมาณและการกระจายของฝนลดน้อยลงไปแล้วนะเจ้าแต่ว่าอุณหภูมิในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงตอนเมื่อวานก็อาจจะแตกต่างกันจะได้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเจ้าดูแลรักษาสุขภาพกันไว้ตัวนะเจ้าในระยะนี้บางพื้นที่ก็ยังคงมีฝนตกเกิดขึ้นได้ฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้นะเจ้าเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ตัวเจ้าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0532779191หรือติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้เจ้า
0: เจ้าขอบคุณนักๆเจ้า
2: ขอบคุณครับโอ้อันนี้เหมาะสำหรับปอกก้าแม่ก้าเลยเนาะ
0: แม่น
2: เต็มตีเลยวันนี้ฝนน้อยขนาดเลย
0: เจ้าแต่ยังคงต้องระมัดระวังกันอยู่นอกเรื่องลมเรื่องฟ้าเรื่องฝนแล้วก็รักษาสุขภาพกันต่อยนะเจ้าส่วนช่วงนี้มีความน่าฮักของน้องๆมาฝากกันก่อน
2: หลายคนอาจจะบอกว่าเอาละฟังกำเมืองม่วนๆที่เฮาอ่านกันมาอู้กันมาอยากฟังละเอ็ดละอ่อนพ่อง
0: เจ้า
2: วันนี้กำเมืองอู้ม่วนๆเนี่ยมีกำเด็ดๆดีๆอย่างมาฝากกันไปติดตามเลยครับ
3: สวัสดีเจ้า
4: น้องจื่อเด็กหญิงวิสรุตตาจอมเรืองเจ้าจื่อเล่นจื่อน้องเอแคร์เจ้า
5: น้องจื่อเด็กหญิงอัญชยารัศังยางเจ้าจื่อเล่นจื่อน้องข้าวฟางเจ้า
4: วันนี้น้องจะมาเสนอสุภาษิตกำเมืองคำว่ากินข้าวงาแล้วนอนกินข้าวตอนแล้วแอลแอลแอลแหวงแหวงปิ๊กมากินน้ำแกงด้วยเก่าแต่ทายได้ว่าถ้าเอาแต่กินนอนเที่ยวก็ไม่มีอะไรดีขึ้น
5: กำเมืองห้าเฮามาอู้แล้วใครจะอู้ขอบคุณเจ้า
0: น่าฮักขนาดเลยนะเจ้าบางกรรมคนเมืองเฮายังบ่เคยได้ยินเลย
2: แม่น
0: เจ้า
2: แล้วละออนเอามาอู้อ่ะมันก็ได้ฮู้ว่าเอ๊ะกรรมบกรนั้นเป็นจะได้หมายความว่าอย่างไรก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะ
0: แม่แล้วเจ้าน้องๆข้อยาออทีวีจะอี้นะเจ้าส่งมาได้ที่กลุ่มไลน์กำเมืองอู้ม่วนนะเจ้าแอดมาได้ที่ QR code นี้ได้เลย1คนส่งมาได้หลายๆคลิปเลยเจ้าอู้เรื่องเป่าตังตะกี้น้องกดได้แล้วนะ
2: ไอ้ก็กดได้เหมือนกันครับ
0: เจ้า
2: พ่อแม่พี่น้องทางบ้านลุงป้าเอาอาได้กันหรือยังครับแอปเป่าตังที่เคยได้กันมาแล้วแล้วเพิ่นบอกว่าหมดแล้ว
0: เ
2: พิ่นต่อขึ้น2เดือนตุลาคมพฤศจิกาแห่งปันบาท
0: เจ้า
2: ลงทะเบียนถึงวันใดก็น้องครับ
0: ถึงวันที่15ตุลาคมน
2: ี้
0: เข้าใจไว้ๆนะเจ้าจะได้ไปใช้สิทธิ์กันนะเจ้าส่วนช่วงสนทนาพรุ่งนี้ก็น่าสนใจเช่นกันเป็นเรื่องของคณะสัตวแพทยศาสตร์มช.เจ้าเปิดโรงยาจ้างแห่งใหม่จะเป็นจะได้ห้ามพลาดติดตามวันพุธเลยนะเจ้า หลังจากนี้ก็ยังคงมีรายการที่ติดตามรับชมกันหน้าขนาดนะเจ้าในช่วงบ่ายก็จะเป็นคลิปเด่นคนเมืองข่าวดีประเทศไทยและข่าวภาคเหนือเจ้าข่าวภาคเหนือวันนี้ปะกับคุณอุ้ยธีรพงษ์โลหะวัชระและน้องอุ้มอิ่มนิชนันชนชัยก็ติดตามข่าวสารกันได้นะเจ้า
2: ครับ4โมงถึง5โมงแรงนะครับ
0: แม่และเจ้าหลังจากนี้ก็ยังคงมีรายการห้องนั่งเล่าให้ได้ติดตามและ3นาทีกับอัยการแผ่นดินส่วนช่วงนี้เวลาเสี้ยงเห็นแล้วเจ้าเอา2คนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีเจ้า
2: สวัสดีครับ

จริงหรือไม่เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถเฉียวชนกันรถทางเอกถูกเสมอในการขับขี่รถยนต์ผู้ขับขี่ต้องขับขี่รถตามเครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณจราจรที่มีกำหนดไว้บนทางในกรณีการขับขี่รถที่มีสัญญาณไฟจราจรสีเหลืองอัมพันผู้ขับขี่ต้องเตรียมหยุดและให้หยุดหลังเส้นให้หยุดกรณีไฟสัญญาณจราจรสีแดงผู้ขับขี่รถจะต้องหยุดรถหลังเส้นให้หยุดกรณีเกิดสัญญาณไฟเขียวผู้ขับขี่รถต้องขับรถผ่านไปหรือในกรณีที่เจอสัญญาณไฟแดงกระพริบในทางร่วมทางแยกผู้ขับขี่รถต้องหยุดรถหลังเส้นให้หยุดและเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงค่อยขับขี่รถผ่านไปดังกล่าวด้วยความระมัดระวังในกรณีที่เจอสัญญาณไฟเหลืองอัมพันกระพริบผู้ขับขี่รถจะต้องชะลอความเร็วของรถหรือลดความเร็วของรถลงและเห็นว่าปลอดภัยจึงขับรถผ่านไปในกรณีที่ไปสู่ทางร่วมทางแยกแล้วปรากฏว่าไม่มีสัญญาณจราจรดังกล่าวผู้ขับขี่รถจะต้องชะลอความเร็วของรถลงและเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงให้ขับขี่ผ่านทางร่วมทางแยกนั้นไปได้ทางร่วมทางแยกนะครับเมื่อไม่มีสัญญาณไฟจราจรให้รถที่ขับขี่มาตรวจสอบดูว่าข้างหน้านั้นที่เป็นทางร่วมทางแยกมีรถคันอื่นอยู่ในทางร่วมทางแยกก่อนรถของเราหรือเปล่าหากมีและเข้าถึงทางร่วมทางแยกก่อนให้รถที่ผ่านทางร่วมทางแยกนั้นก่อนผ่านไปแต่ในกรณีที่มาถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกันและรถดังกล่าวนั้นเป็นทางเอกด้วยกันทั้งคู่ให้รถที่อยู่ทางซ้ายผ่านทางร่วมทางแยกไปก่อนแต่ในกรณีที่ทางร่วมทางแยกนั้นมีทางเอกกับตัดกับทางโทจะต้องให้รถทางเอกผ่านไปก่อนรถทางเอกคืออะไรรถทางเอกคือทางที่มีป้ายกำหนดไว้เป็นทางเอกหรือในกรณีที่มีป้ายให้ทางหรือป้ายบอกให้หยุดหรือมีเส้นทึบขวางอยู่ข้างหน้าบอกให้หยุดหรือให้ทางให้ถนนที่ขวางอยู่ข้างหน้านั้นคือทางเอกในกรณีที่ไม่มีป้ายบอกเลยว่าถนนเส้นไหนเป็นทางเอกแต่ปรากฏว่ามีถนนที่มีช่องจราจรไม่เท่ากันให้ถนนที่มีช่องจราจรมากกว่านั้นเป็นทางเอกหรือในกรณีที่มีการถนนมาบรรจบกับตรอกหรือซอยให้ถนนที่ขวางอยู่หน้าตรอกหรือซอยนั้นเป็นทางเอกแต่อย่างไรก็ตามในการขับขี่รถก็ไม่ใช่ว่าทางเอกจะถูกต้องเสมอไปตลอดในกรณีที่มีการขับรถผ่านทางร่วมทางแยกหากทางเอกขับรถมาด้วยความเร็วสูงหากทางเอกขับรถมาด้วยการฝ่าฝืนสัญญาณป้ายที่จำกัดความเร็วหรือป้ายที่กำหนดว่าเป็นเขตโรงเรียนหรือระวังคนข้ามถนนทางเอกก็มีส่วนที่จะกระทำโดยประมาทด้วยเมื่อรถทางเอกมีส่วนประมาทด้วยชนกับรถทางโทที่ประมาทเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นกรณีดังกล่าวอาจจะต่างฝ่ายต่างประมาทได้และเมื่อต่างฝ่ายต่างประมาทแล้วค่าสินไหมทดแทนที่จะชดใช้กันเพียงใดบางครั้งอาจจะเป็นพับหรือบางครั้งต้องไปพิจารณาว่าฝ่ายใดเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นยิ่งหย่อนกว่ากัน

0: พิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบ
1: ลูกไอ้ยังแปลงหน้าเป็นกำกึดมีอย่าอยู่ให้แม่ฟังก่อนเนี่ย
2: ก็ลูกกำลังจะไปสอบข้าราชการนะคะเจ้าก็ไปติวข้อสอบมาละนักกรรมนี้เจ้าหน้าที่รัฐเพิ่งก็ติดต่อมาเพิ่งให้ได้เบอร์ตามที่ไปติวนะเจ้าเราบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนข้าราชการในพื้นที่บ้านเฮาเนี่ยต้องมีการดำเนินการให้เปิดนะคะ
1: อ
2: ๋
1: อแล้วมันตรายแปลงก่อ
2: แสนหนึ่ง
1: ฮะ
2: แสนหนึ่ง
1: แสนเลยจ้ะโหยแม่แสนสาหัสแน่ยี่ล้ำเหลือยี่ใดเนี่ยเอาตังไหนมาเฮือล้ำเหลือนักแต่นักว่าเพื่ออนาคตของลูกแม่ทำได้ลูกจะได้ทำงานใกล้ๆบ้านจะได้ดูแลแม่เนี่ย
2: จะดีกับเจ้าแม่เขาต้องพยายามด้วยตัวเก่าบ่น้องก็ไปติวมาแล้วเนี่ยน้าน้องจะเป็นข้าราชการที่ดีได้จะได้ก็เท่ากับน้องทุจริตนะกะเจ้า
1: เออถ้าลูกคือจะอี้มันก็ถูกต้องนะแล้วเปิ้นคิดได้อย่างไรเนี่ยเปิ้นมาเลือกเอาสตางค์กับเฮานะเปิ้นก็เป็นราชการไปจี้กะเออคนแบบเดียวแต่ไม่ยังใดดีอ่ะถ้าต่างไปเพื่อนแล้วเพื่อนจะเพื่อนผ่านก่อ
2: สอบเอาเจ้า
3: ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะหากพบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐการเรียกรับเงินหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมศูนย์ดำรงธรรมช่วยท่านได้ติดต่อด้วยตัวเองที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมหรือโทรสายด่วน1567เห็นผิดต้องบอกอย่าปล่อยผ่านมาร่วมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมด้วยกันนะคะ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: รถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่ามี
6: สาตุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต้อสาต
7: ุไหวเฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
6: โหเสียงไผ่ที่ไหนอู้นี
8: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
6: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเราออกเดินทางกันเตอะ
8: รถใหม่มันก็ลุกก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
6: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
8: แม่เตือนแล้วนะ

0: ต่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
1: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน
2: ลำพูนเมืองเล็กๆที่มีเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ศูนย์รวมแห่งศรัทธาและจิตวิญญาณของชาวลำพูนที่อยู่คู่เมืองลำพูนมานานกว่าพันปีเมืองที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติผืนป่าและสายน้ำหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนมาอย่างยาวนานศิลปะวัฒนธรรมลำพูนสะท้อนภูมิปัญญาของเมืองหริพูนชัยและดำเนินไปพร้อมกาลเวลาผ้าลำพูนคือเรื่องราวที่ถักทอจากวิถีชีวิตสะท้อนอัตลักษณ์จากรุ่นสู่รุ่นอาหารลำพูนไม่ได้ปรุงด้วยรสชาติเท่านั้นแต่ปรุงด้วยภูมิปัญญาและความผูกพันของผู้คน
3: ของกินบ้านเฮากินแล้วลืมบ่ลงแต่เจ้า
2: ลำพูนเมืองวัฒนธรรมที่มีชีวิตซอฟต์พาวเวอร์ที่สัมผัสได้จริง

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการห้องนั่งเล่านะครับเช้าวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569วันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมละลิตจันทนะมาละกะครับ
1: และดิฉันชยานีสุนทรมาลัยค่ะครับ
0: ใน1ชั่วโมงนี้ครับก็มาติดตามข้อมูลข่าวสารนโยบายภาครัฐรวมถึงประเด็นในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างครับแน่นอนว่าช่วงนี้ก็ต้องพูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเนี่ยถือว่าเริ่มที่จะวิกฤตแล้วนะครับเนื่องจากว่าทางปภ.เนี่ยก็มีการส่งเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนจังหวัดต่างๆเนาะโดยเฉพาะที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งถือว่าเป็นต้นน้ำเจ้าพยาเนี่ยครับรวมแม่น้ำปิงวังยมนาตอนนี้เนี่ยระดับน้ำนะฮะแม่น้ำปิงแม่น้ำน่ารวมถึงแม่น้ำเจ้าพยาตอนนี้เริ่มเพิ่มสูงขึ้นแล้วนะครับก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยให้เตรียมขนของขึ้นสู่ที่สูงแล้วนะครับเนื่องจากว่าโอ้ปริมาณน้ำเนี่ยวันนี้มหาศาลนะครับเนื่องจากว่าดูข่าวเมื่อวานนี้ที่ปากน้ำโพเนี่ยเขาจะมีจระเข้อยู่ใช่ไหมตรงริมน้ำตรงข้ามภาสาร
1: ตอนนี้ก็คือมองไม่เห็นจระเข้แล้วนะคะเพราะว่าบริเวณตรงนั้นเนี่ยก็คือมีบริเวณน้ำเนี่ยล้นตลิ่งแล้วนะคะคุณผู้ชมโดยในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมีการอัปเดตสถานการณ์นะคะกับท่านหัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดนครสวรรค์ค่ะเป็นการเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะในวันนี้วันที่1ตุลาคมแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีงบประมาณ2570นะของในส่วนของท่าทางภาครัฐเนาะเราก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่กับอีกหนึ่งข่าวที่เราต้องห้ามพลาดกันเลยค่ะคุณผู้ชมก็คือ1ตุลาคมนี้กดยืนยันสิทธิ์ไทยช่วยไทยพัดกันหรือยังคะ
0: มาเช้านี้อาจจะมีขัดข้องนิดนึงผม
1: เป็นยังไงบ้างคะพ
0: ี่ก่อนเจ็ดโมงกว่าเนี่ยยังกดไม่ได้นะ
1: ยังหมุนอยู่ใช่ไหมคะ
0: แต่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วประมาณสัก8โมงเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปเหมือนท่านใช้บริการนะครับเหมือนไทยช่วยใช้ไทยช่วยไทยไปสแกนร้านค้านะกดเข้าไปที่แบนเนอร์ของโครงการก็จะมีขึ้นมาว่าให้ยืนยันกดยืนยันได้เลยนะครับแค่นี้
1: เพราะว่าในส่วนนี้นะคะก็จะมีการเปิดให้เข้าไปกดยืนยันสิทธิ์เนี่ยช่วงวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้นะคะรีบไปกดยืนยันสิทธิ์กันเพราะว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้เลยค่ะคุณผู้ชมก็โดยทางภาครัฐเนี่ยจะมีการจ่ายวงเงินเนี่ยสูงสุด 1,000 บาทสามารถใช้ได้ตลอดระยะเวลาโครงการเลยนะคะโดยระยะเวลาโครงการที่มีการเพิ่มเติมนี้เนี่ยก็เป็นการเพิ่มให้2เดือนด้วยกันค่ะคือตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้นะคะเช้านี้ใครยังไม่ได้กดยืนยันสิทธิ์เน้นย้ำนะคะรวมถึงกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยค่ะที่เมื่อวานนี้มีการประกาศผลการยื่นอุทธรณ์นะคะแล้วไม่ผ่านผลการยื่นอุทธรณ์ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569นี้จะมีการไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัฒน์ได้เลยนะคะโดยรายชื่อของท่านเนี่ยเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วแนะนำนะคะนี่เลยเข้าไปทางแอปเป่าตังนะคะไปกดที่แบนเนอร์ไทยช่วยไทยพัฒน์แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมง่ายมากนิดเดียวแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าเมื่อเช้ามีนแอบไปกดยืนยันสิทธิ์มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือ ขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้เลยค่ะ
0: เข้าแล้วฮะ1,000 บาทที่หน้าจอ
1: ใช่ค่ะใช่นี่ก็คือสามารถใช้สิทธิ์ได้ 1,000 บาทตลอดระยะเวลาโครงการเลยนะคะก็เน้นย้ำกันค่ะผู้ที่ทั้งรายใหม่แล้วก็รายเดิมรวมถึงกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมไปกดยืนยันสิทธิ์กันนะคะตั้งแต่วันนี้เลย 1-15 ตุลาคมนี้จะได้ไม่พลาดสิทธิ์กับโครงการดีๆแบบนี้กันค่ะ
0: ก็มีผู้ถือบัตรรายใหม่เนี่ยประมาณ 1,750,000 คนนะครับที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ก็สามารถเข้าไปกดยืนยันตัวตนเหมือนกันนะครับก่อนที่จะใช้บริการตรงนี้นะครับเข้าไปกดยืนยันตัวตนที่แอปเป่าตังค์เหมือนกันจะมีแบนเนอร
1: ์
0: ข้างล่างไทยช่วยไทยพลัสจะมีแบนเนอร์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะครับก็ไปยืนยันตัวตนก่อนแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับก็สามารถยืนยันตัวตนได้ในเดือนนี้นะครับมีช่องทางหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นแอปทางรัฐนะฮะแอปเป่าตังค์รวมถึงธนาคารนะครับที่เข้าร่วมโครงการด้วยก็สามารถไปติดต่อก็ยืนยันลงทะเบียนตรงนี้ด้วยนะครับ
1: ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะอีกหนึ่งช่วงที่ต้องห้ามพลาดเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมก็คือช่วงสรรหามาเล่าในวันนี้ค่ะเราจะนำอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร
0: ์
1: ของในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เลยนะคะที่ต้องห้ามพลาดกลับงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำปี2569นี้ค่ะบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่เลยนะคะมีการสืบสานเนี่ยยาวนานมากว่า400ปีซึ่งงานนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะปีนี้จะจัดยิ่งใหญ่จัดใหญ่จัดเต็มอะไรแล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างให้คุณผู้ชมได้ไปร่วมงานกันต้องห้ามพลาดกับช่วงสรรหามาเล่าในวันนี้ค่ะ
0: ก่อนเข้าสู่ช่วงประเด็นเป็นข่าววันนี้ครับขอเชิญคุณผู้ชมรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินครับวันนี้นำเสนอในตอนการศึกษาครับ

0: พระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงกล่าวไว้ในพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาว่าเมื่อครั้งพระราชโอรสและพระราชธิดายังทรงพระเยาว์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอ่านหนังสือและทรงเล่านิทานพระราชทานขณะที่เสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชฐานไปประทับแรมณวังไกลกังวลก็ส่งสอนให้ราษฎรอ่านหนังสือแสดงให้เห็นถึงความสนพระราชหฤทัยเรื่องการศึกษาเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศทรงพบเห็นเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาจึงทรงส่งเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียนเช่นพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสร้างโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ที่จังหวัดเชียงใหม่สองแห่งสำหรับเด็กชาวไทยภูเขาและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนและศูนย์การเรียนต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการศึกษารวมถึงพระราชทานทุนการศึกษาและส่งรับนักเรียนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเห็นว่าการศึกษาและการอบรมด้านจริยธรรมและคุณธรรมเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นรากฐานในการดำรงชีวิตการพระราชทานทุนการศึกษาเนี่ยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นทรงขอเพียงแต่ว่าให้เขาเรียนใช้วิชาความรู้ที่ได้พระราชทานโอกาสให้เขาได้เรียนมาไปใช้ประกอบเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพสร้างตนเองเป็นที่พึ่งของตนยืนบนขาตัวเองได้เป็นที่พึ่งของครอบครัวเป็นประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติแล้วก็รับใช้ประเทศชาติเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินเกิด
0: นอกจากนี้ยังมีทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำเงินที่ธนาคารออมสินทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลด้านการศึกษาในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาในปีพุทธศักราช2547พระราชทานให้กับผู้เรียนจบปริญญาตรีมีผลการเรียนดีประพฤติดีให้ได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
1: ทุนเนี่ยเริ่มมีนักเรียนนักศึกษา21คน10รุ่นแล้วแล้วก็จบปริญญาเอกกลับมา5คนปริญญาโท1คน4คนไอ้เป็น4คนเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: ในการส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชดำริให้สร้างศาลารวมใจในท้องถิ่นต่างๆพร้อมพระราชทานหนังสือเพื่อให้ราษฎรใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองในเวลาต่อมาเกิดเป็นโครงการพระราชดำริต่างๆรวมถึงโครงการศูนย์ศิลปาชีพที่ส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีพหรือการอาชีวศึกษาตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนางานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยรวมทั้งยังทรงสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิที่ส่งเสริมการศึกษาและสถาบันการศึกษาต่างๆจำนวนมากโดยทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการศึกษาของเด็กเยาวชนและราษฎรผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างคนที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติ
2: ค่ะยังมีสิ่งที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงประเด็นเป็นข่าวค่ะย ในช่วงประเด็นเป็นข่าวนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตกันค่ะทั้งในเรื่องของนโยบายภาครัฐแล้วก็ประเด็นในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างค่ะเริ่มด้วยข่าวนี้เลยนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเลยค่ะเพราะประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพนะคะการจัดประชุม IMF World Bank 2026ค่ะที่จะจัดขึ้นช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะและอีกหนึ่งความภาคภูมิใจค่ะก็คือโลโก้ของการประชุมนั่นเองนะคะซึ่งทางโลโก้ของการประชุมค่ะเราได้มีการนำจากเหรียญพดด้วงสู่เวทีการเงินโลกนะคะไทยที่จะเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026เปิดโอกาสทางเศรษฐกิจและก็การลงทุนค่ะประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ถือเป็นการกลับมาเป็นเจ้าภาพครั้งที่2ในรอบ35ปีค่ะหลังเคยจัดมาแล้วเมื่อปี2534โดยมีผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาจากกว่า191ประเทศเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญค่ะในการหารือทิศทางเสถียรภาพทางการเงินการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมถึงการลดความยากจนการที่ไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพสะท้อนถึงความพร้อมด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมโรงแรมและสถานที่จัดประชุมระดับนานาชาติตลอดจนประสบการณ์จากการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกที่ผ่านมาค่ะสำหรับภาคธุรกิจและประชาชนไทยนะคะคาดว่าจะเกิดโอกาสทางเศรษฐกิจจากผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,000 คนค่ะทั้งในธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางและบริการท่องเที่ยวขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้เกิดการเจรจาการค้าการลงทุนและการสร้างเครือข่ายทางเศรษฐกิจในระยะยาวพร้อมนำเสนออาหารศิลปะวัฒนธรรมและผ้าไทยสู่สายตานานาชาติค่ะ
3: ในขณะที่อัตลักษณ์ของการประชุมครับได้ถ่ายทอดผ่านตราสัญลักษณ์ที่เป็นการรับแรงบันดาลใจมาจากเหรียญพดด้วงครับเป็นการผสมผสานลายประจำยามและลายพระแสงจักรสื่อถึงความเป็นมงคลความมั่นคงและการปกป้องคุ้มครองครับส่วนของงานกราฟิกเนี่ยใช้แนวคิด4ด้านด้วยกันครับได้แก่การเฉลิมฉลองความน่าเชื่อถือความสัมพันธ์และวัฒนธรรมโดยเป็นการนำลวดลายการจักสานมาสื่อถึงการถักทอถึงความร่วมมือนอกจากนี้ครับยังใช้โทนสีที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากธนบัตรและเหรียญกษาปไทยถือว่าสะท้อนบทบาทของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยในการร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งสำคัญนี้ครับ
2: ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะคนไทยทุกคนมาร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะเพื่อเป็นการต้อนรับนะคะเปิดประเทศของเราในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะจะมีการจัดประชุมครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคะเป็นบทบาทของเวทีโลกเลยค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งเพราะต้องบอกเลยว่าการประชุมในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเจรจากันบนโต๊ะแต่ยังเป็นการสร้างโอกาสนะคะทางเศรษฐกิจทางสังคมให้กับคนไทยและก็ประเทศไทยของเราค่ะ
3: ถือว่าเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยเนื่องจากว่าชาวต่างชาติกว่า 15,000 คนที่มาเข้าร่วมนะการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็จะได้มาสัมผัสกับวัฒนธรรมนะฮะอาหารการกินของไทยแน่นอนนะครับมาติดตามกันต่อครับในเรื่องของการช่วยเหลือภัยน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาครับโดยสคบหรือคุณสุภมาศก็มีการลงพื้นที่นะครับบางพลีใหญ่
2: ใช่ค่ะแล้วก็นนทบุรีด้วยค่ะ
3: จากนี้ก็มีการขอบคุณครับสำหรับทานน้ำใจที่เข้าร่วมครับย้ำครม.ตอนนี้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องแม้ว่าน้ำลดครับรวมถึงเร่งเก็บข้อมูลในการแก้ไขปัญหาครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันส่งต่อความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนสะท้อนพลังคนไทยไม่ทิ้งกันพร้อมกับยืนยันรัฐบาลยังคงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแม้ระดับน้ำในหลายพื้นที่เริ่มลดลงแล้วนางสาวสุภมาศก็กล่าวว่ารัฐนายกรัฐมนตรีครับได้กำชับกับคณะรัฐมนตรีให้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพราะสถานการณ์น้ำยังคงต้องเฝ้าระวังโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดรถประกอบอาหารจำนวน6คันเป็นรถโรงครัวกระจายไปตามจุดต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนในขณะที่กระทรวงกลาโหมได้ระดมกำลังทหารเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งในด้านของอาหารการดำรงชีพ และการเข้าถึงจุดที่มีน้ำท่วมขังครับ
2: ส่วนพื้นที่ปริมณฑลนะคะทั้งนนทบุรีสมุทรปราการและปทุมธานีระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วค่ะเหลือน้ำท่วมขังบางจุดตามหมู่บ้านแต่รถและเรือสามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นค่ะทั้งนี้นะคะรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่จะรวบรวมข้อมูลและรายงานต่อท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดทั้งการระบายน้ำการขาดแคลนอาหารหรือเรือช่วยเหลือขณะที่พื้นที่ต่างจังหวัดก็มีการประสานส.ส.และผู้บริหารในพื้นที่พร้อมแบ่งความรับผิดชอบให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะ
3: ก็เป็นการประสานงานการทำงานของรัฐบาลในการช่วยเหลือในช่วงของอุทกภัยแบบนี้ในตามจังหวัดต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นการทำงานไม่ว่าจะเป็นการส่งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลรายงานต่อครม.รายงานต่อนายกรัฐมนตรีในการที่จะแก้ไขปัญหาต่อไปรวมถึงกำลังทหารนะฮะกำลังต่างๆก็มีการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นะครับ
2: ค่ะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางท่านนายกรัฐมนตรีก็กำชับนะคะว่าให้ทางภาครัฐนะแล้วก็เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะเร่งการสำรวจของความเสียหายแล้วก็ในพื้นที่ต่างๆที่ประชาชนเนี่ยขอร้องความช่วยเหลือมากที่สุดนะคะเพื่อจะได้มีการเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาให้เร็วที่สุดค่ะอย่างในของพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างมากนะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยท่านเจเศรษฐ์ค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะลงพื้นที่ไปที่อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีค่ะเป็นการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็เร่งช่วยเหลือประชาชนและโรงพยาบาลค่ะจากสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะยังคงส่งผลกระทบในพื้นที่อำเภอสว่างอารมณ์หลังน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนและเส้นทางคมนาคมโดยเฉพาะถนนสว่างอารมณ์ทับทานค่ะแล้วก็ระยะทางประมาณ3กิโลเมตรส่งผลให้มวลน้ำไหลเข้าท่วมโรงพยาบาลสว่างอารมณ์และรถฉุกเฉินไม่สามารถใช้เส้นทางได้สาเหตุหลักเลยนะคะก็เกิดจากการที่ฝนตกสะสมมวลน้ำป่าจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรรวมถึงการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดนครสวรรค์ทำให้มวลน้ำไหลสมทบลงคลองโพและคลองตากแดดก่อนเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ตัวอำเภอและตลาดสว่างอารมณ์ค่ะแม้ฝนในพื้นที่จะหยุดตกแล้วแต่ก็ยังมีมวลน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือนะคะไหลลงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้ลงพื้นที่นะคะที่โรงพยาบาลสว่างอารมณ์เพื่อติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์พร้อมรับฟังปัญหาการดูแลผู้ป่วยโดยมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยบางส่วนไปยังโรงพยาบาลทับทันและโรงพยาบาลหนองฉางเพื่อความปลอดภัยและให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: จากนั้นครับก็มีการเข้าร่วมการประชุมกับจังหวัดนะครับหน่วยงานราชการทหารตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งเร่งช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่น้ำท่วมไปยังจุดปลอดภัยเป็นลำดับแรกนะครับพร้อมกับจัดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ดูแลในเรื่องของอาหารน้ำดื่มและความช่วยเหลือในด้านต่างๆทางนี้ครับมีการกำชับเจ้าหน้าที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดและให้การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึงตามความเดือดร้อนโดยมีการขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนครับที่ร่วมกันช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังในสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ครับ
2: ค่ะนี่ก็เป็นการติดตามนะคะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะซึ่งต้องบอกว่าในเรื่องของกลุ่มเปราะบางนะแล้วก็ผู้สูงอายุเด็กแบบนี้ค่ะ
3: คร
2: อบครัวไหนเนี่ยก็ที่มีทั้งผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางต่างๆต้องเตรียมความพร้อมรับมือกันให้ดีนะคะทั้งในเรื่องของการเคลื่อนย้ายการรักษาแล้วก็รวมถึงการเตรียมความพร้อมของยาแล้วก็เวชภัณฑ์ค่ะเรามาดูกันต่อในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์กันบ้างนะคะเพราะเมื่อวานนี้ก็มีเซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนนะคะชาวนครสวรรค์กันด้วยค่ะ
3: แน่นอนครับว่าพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ป่าน้ำโพเป็นศูนย์รวมของแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนที่จะมาบรรจบกันเนี่ยนะครับแม่น้ำสายหลักต่างๆระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะครับตอนนี้ชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับเร่งขนของขึ้นสู่ที่สูงหลังระดับน้ำทะเลน้ำทะลักเข้าชุมชนนะครับซึ่งชาวบ้านชาวเกาะยมบางปรองเขตเทศบาลนครสวรรค์เนี่ยเร่งขนของขึ้นที่สูงหลังระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งครับซึ่งสถานการณ์น้ำในจังหวัดนครสวรรค์ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับหลังระดับน้ำบริเวณต้นแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในชุมชนริมแม่น้ำครับโดยเฉพาะชุมชนเกาะยมและชุมชนบางปรองเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ส่งผลให้ชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้บนที่สูงตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาครับมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยบางจุดเนี่ยระดับน้ำสูงกว่า50เซนติเมตรซึ่งกระทบต่อการสัญจรและการดำเนินชีวิตของประชาชนครับ
2: ด้านนายประเสริฐอุไรวรนะคะอายุ50ปีชาวชุมชนเกาะโยมค่ะได้มีการเปิดเผยว่าน้ำเนี่ยเริ่มเข้าพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดก่อนเพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบนะคะต่อบ้านเรือนหลายสิบหลังคาเรือนชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายเข้าของเครื่องใช้และทรัพย์สินที่จำเป็นขึ้นไว้บนที่สูงค่ะเพื่อป้องกันความเสียหายขณะที่ชาวบ้านยังมีความกังวลเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เนื่องจากบางครอบครัวไม่มีพื้นที่ปลอดภัยรองรับค่ะจึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนเต็นท์นะคะเพื่อใช้เป็นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ที่ไม่สามารถพักอาศัยในบ้านได้ตามปกติทางนี้ค่ะทางเทศบาลนครสวรรค์ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่ชุมชนเกาะโยมและบางปรองอย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากเป็นชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณต้นแม่น้ำที่มีความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากการล้นตลิ่งแล้วก็หากระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งต้องบอกว่าในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเป็นพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยานะคะ

0: หัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดนครสวรรค์ค่ะโดยในวันนี้ท่านอยู่ในสายเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ถ้าในส่วนของสถานการณ์ของจังหวัดนะ
0: คะ
1: ตอนนี้จากตั้งแต่วันที่19มานะคะถึงวันที่30เนี่ยเราของเราได้รับผลกระทบจากบ้านเรือนได้รับความ14อำเภอค่
0: ะ
1: 85ตำบล501หมู่บ้านแล้วก็17ชุมชนจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเนี่ย 11,298 ครัวเรือนนะ
0: คะ
1: แล้วก็ได้รับบ้านจำนวนบ้านที่ได้รับผลกระทบนี่คือ 9,607 หลังนะคะและพื้นที่การเกษตรเนี่ย 107,000 กว่าไร่นะ
0: คะ
1: โดยที่ตอนนี้จังหวัดได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยไปแล้ว14อำเภอนะ
0: คะ
1: จำนวนทั้งหมดนะคือ 9,598 ครัวเรือน 8,147 หลังพื้นที่การเกษตรเราก็ได้ประกาศไปแล้ว 10,000 กว่าไร่นะคะตอนนี้กำลังจะทำเรื่องประกาศพื้นที่เกษตรเพิ่มเติมค่ะในส่วนของสถานการณ์ทั่วไปณขณะนี้ในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์นะบางอำเภอน้ำได้ลดระดับลงแล้วนะ
0: คะ
1: มีแนวโน้มที่ลดระดับลงแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้ของเราเกิดจากสถานการณ์น้ำล้นคลองค่ะอย่างเช่นคลองโพของอำเภอแม่วงแม่เปิลนะ
0: คะ
1: ซึ่งตัวนี้จะไหลมาที่ลาดยาวซึ่งส่งผลกระทบเมื่อ3วันที่แล้วเนี่ยลาดยาวน้ำจะท่วมแล้วคลองเนี้ยมันก็จะมาสู่คลองประตูวังสวัสดีตรงหนองกระโดนซึ่งเส้นเนี้ยมันจะมีมาทำให้เกิดผลกระทบในเขตของอำเภอเมืองค่ะตอนนี้ของอำเภอเมืองก็คือเส้นจากลาดยาวมาเนี่ยมาที่คลองขนมจีนซึ่งเป็นคอนเขตของตำบลบ้านแก่งนะ
0: คะ
1: บ้านแก่งอำเภอเมืองตอนนี้น้ำได้ล้นคลองแล้วชาวบ้านแถวๆนั้นนะได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งน้ำตัวเนี้ยมวลน้ำตัวเนี้ยมันจะไปสู่โกกพระแล้วก็ลงพยุหะลงสแกกังแล้วจะไปที่อุทัยธานีตอนนี้เราทางชลประทานจังหวัดก็ได้นำเครื่องสูบน้ำไปเร่งระบายแล้วก็ในส่วนของทรัพยากรน้ำภาค2ก็นำเครื่องสูบน้ำไปเร่งระบายตรงโซนของบางมะฝอกโปกพระซึ่งเป็นปลายน้ำค่ะเพื่อเร่งดึงน้ำจากต้นทางเนี่ยให้ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยเร็วที่สุดอันนี้ในส่วนของเส้นทางน้ำจากลาดยาวถ้าเกิดดูข่าวนะลาดยาวน้ำท่วมเยอะนะ
0: คะ
1: ในส่วนหนึ่งตอนนี้ในเมืองอ่ะเริ่มลดแล้วคือผลกระทบจากบ้านเรือนลดลงแต่น้ำมันยังอยู่ตามทุ่งอยู่ซึ่งทุ่งพวกนี้น้ำพวกนี้จะลงตามคลองไปตามธรรมชาติอยู่นะ
0: คะ
1: ในส่วนของสถานการณ์ที่2วันที่แล้วที่ว่ากำแพงเพชรเกิดน้ำท่วมนะ
0: คะ
1: ซึ่งทางกำแพงเพชรเนี่ยจะเป็นน้ำปิงของนครสวรรค์เนี่ยจะได้รับผลกระทบคือมาโซนตามอำเภอบันทดมันพดเก้าเลี้ยวก็จะได้รับผลกระทบก็คือน้ำปิงล้นตลิ่งนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็จะได้รับผลกระทบในส่วนของตำบลอ่างทองบ้านแดนนะ
0: คะ
1: แล้วเมื่อคืนนี้มันมีประตูระบายน้ำตรงส้มเสี้ยวของบันพดค่ะตำบลส้มเสี้ยวเขาพอดีผู้รับเหมาไปรื้อเนื่องจากว่าเขาจะสร้างใหม่แล้วพอดีว่าเขาไปรื้อจังหวะน้ำมามันก็เลยทำให้ช่วงประมาณสัก1:00-2:00ค่ะน้ำล้นขึ้นมาบนตีหนึ่งแต่ว่าผู้รับเหมาเขาก็ได้กลับลงไปทำตอนนี้ก็อยู่ในสถานการณ์ปกติแล้วในส่วนของแม่น้ำปิงตรงนี้ก็จะมาที่ก้าวเลี้ยวก็จะมีผลกระทบนิดนึงตรงเขาดินแต่ณขณะนี้น้ำจากแม่น้ำปิงได้เริ่มลดระดับลงเพราะว่ามวลน้ำจากกำแพงเพชรได้ไหลมาที่เจ้าพระยาแล้วนะ
0: คะ
1: ตอนนี้สถานการณ์โดยรวมของนครสวรรค์ก็บางแห่งยังทรงตัวบางแห่งลดลงที่จะมีเพิ่มขึ้นมาก็คือที่บอกก็คือโซนแม่น้ำปิงที่จะมาบรรทดแล้วก็จะมาสู่ตรงแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งตรงแม่น้ำเจ้าพระยาตรงภาสารของจังหวัดนครสวรรค์ที่เป็นรวมศูนย์รวมแม่น้ำอะค่
0: ะ
1: ก็เมื่อวานน้ำก็ขึ้นมาประมาณ20กว่าเซนนะ
0: คะ
1: อันเนี้ยแล้วก็มันน้ำตรงเนี้ยจะไปอยู่ตรง C2 ก็คือตรงค่ายจิรประวัติที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราทักหน้าเขื่อนของชัยนาททดน้ำไว้น้ำมันจะเอ่อกลับขึ้นมานะคะที่นครสวรรค์คือการระบายท้ายเขื่อนน้อยลงเนี่ยแต่ว่าน้ำหน้าเขื่อนเยอะเนี่ยบางทีมันจะเทอขึ้นมาถึงตรงนครสวรรค์ตรงจุดนี้ซึ่งณขณะเนี้ยตลิ่งยังสามารถที่จะรองรับได้ยังน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณเกือบ2เมตรอยู่ค่ะอันนี้ในส่วนของนครสวรรค์แต่ทางนครสวรรค์เราเองก็ทางท่านผู้ว่านะคะแล้วก็ท่านรองผู้ว่าก็ได้สั่งการระดมเครื่องจักรอะค่
0: ะ
1: ในการช่วยเหลือตอนที่ขณะน้ำท่วมนะ
0: คะ
1: โดยได้ระดมเครื่องในพื้นที่เรามีเครื่องสูบน้ำทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่นะคะ17เครื่องที่ลงตามจุดต่าง

0: ต่างๆที่ทั่วมานะคะ
1: แ
0: ล้วก็จะมีพวกเรือพายเรือท้องแบนติดเครื่องเนี่ยลงไปด้วยนะคะในส่วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยอะค่ะทางท้องถิ่นได้ดำเนินการช่วยเหลือเรื่องความเป็นอยู
1: ่
0: ก
1: ็
0: คืออาหารการกินนะคะทางท้องถิ่นดูแลทุกอย่างก็โอเคไม่มีชาวบ้านที่เรียกร้องหรือว่าร้องเรียนอะไรขึ้นมาว่าไม่ได้รับผลกระทบนะคะในส่วนของการช่วยเหลือนี้และในส่วนของจุดอพยพของนครสวรรค์นะคะนครสวรรค์เรามีจุดอพยพเนี่ย400กว่าแห่งนะคะซึ่งสามารถที่จะแบบเข้าไปอยู่ได้เลยคือเขาคัดเกรด A B C อะค่ะคือเกรด A เนี่ยคือว่าถ้าใครเข้าไปอยู่เนี่ยพร้อมได้เลยไม่ต้องเอาอะไรไปเลยอะค่ะเราก็มีส่วนนี้ซึ่งในส่วนของอบต.ลาดยาวได้มีคนอพยพมาประมาณ15คนนะคะมาอยู่ที่อบต.ลาดยาวเป็นจุดอพยพซึ่งตรงนี้มีพร้อมหมดเลยนะคะมีเครื่องปรับอากาศด้วยเพราะว่าเขาให้อยู่ที่อบต.และที่ชาวบ้านส่วนมากไม่อพยพนะคะก็ทราบกันดีเนาะว่าเวลาน้ำท่วมเนี่ยชาวบ้านมักไม่ออกจากบ้านเนาะค่ะท่านพิธีกรท
2: ่
0: านจะเขาก็จะพยายามอยู่ที่บ้านที่เป็น2ชั้นเราก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางก่อนนะคะถ้าบ้าน2ชั้นเนี่ยเขาก็ไม่ยอมออกเพราะกลุ่มเปราะบางก็คือคนแก่เด็กคนพิการอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าบางส่วนก็จะมีออกมาบ้างก็จะไปอยู่ที่จุดอพยพที่อบต.ลาดยาวที่พี่พูดไปเมื่อกี้เนี้ยนะคะอ
2: ัน
0: นี้จะเป็นกลุ่มเปราะบางไปอยู่แล้วก็ถ้าเกิดเขาไม่ออกจากบ้านทางสาธารณสุขหน่วยงานของสาธารณสุขเขาจะเข้าไปดูแลกล
1: ุ
0: ่มนี้ดูแลเรื่องความเป็นอยู่ดูแลเรื่องยาหมอไปดูถ้าเกิดกรณีไม่สบายหรือว่าเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการรักษาก็ดูแลกันเป็นรอบระยะอยู่แล้วแล้วก็ให้อสม.ค่ะเข้าไปดูตรงนี้ด้วยอันนี้ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเขานะคะส
2: ่
0: วนด้านถนนหนทางของนครสวรรค์เนี่ยก็จะมีในส่วนของที่ว่าได้รับแจ้งเข้ามาจากที่เราตรวจเนี่ยก็จะมีถนนที่มีผลกระทบเนี่ยทั้งหมด7สายนะคะแต่ในแต่ละสายเนี่ยก็สูงประมาณ 30-40 เซนนะคะ
1: ค่ะ
0: ณขณะตั้งแต่เกิดเหตุหนักสุดก็ประมาณวันที่22-23ที่ล้นถนนแต่ทางในส่วนของรับผิดชอบก็คือแขวงเขาได้ไปติดตั้งป้ายเตือนแล้วก็แจ้งหาเส้นทางเรื่องกรณีที่ไม่สามารถที่รถเล็กจะผ่านได้ตรงนี้เราก็ดูแลกันอยู่แต่ณขณะนี้รถเล็กสามารถที่จะผ่านได้ในถนนที่ว่าท่วมแล้วนะคะ
2: ครับ
0: ก็ไม่มีผลกระทบอะไรมากในส่วนของนครสวรรค์เพราะว่าบางส่วนที่ท่วมแรกๆจะอยู่โซนฝั่งตะวันออกของนครสวรรค์ก็คือโซนไผ่สาลีตะครีค่ะแต่ตอนนี้ทางฝั่งนั้นนะยุบลงไปเยอะแล้วนะคะม
1: ัน
0: ก็เลยตอนนี้ที่เหลืออยู่ที่พี่บอกว่าที่เหลืออยู่ก็คือว่าโซนลาดยาวเพราะน้ำมันมาเยอะพอมาเยอะปุ๊บมันอยู่ในทุ่งที่เยอะคืออยู่ทุ่งแล้วมันลงคลองที่จะมีผลกระทบกับอำเภอเมืองและที่เราแจ้งเซลล์บอดแคสต์ไปก็คือโซนที่พี่บอกว่าน้ำจากลาดยาวมาตรงผ่านประตูระบายน้ำวังสวัสดีหนองกระโดนแล้วมาที่คลองขนมจีนตรงนี้ซึ่งเป็นที่รับน้ำสายนี้แล้วก็จะมาที่โซนบ้านแก่งวัดไซแล้วมันจะไปบางบ่อฝ่อโขกพระพยุหะแล้วไปลงอุทัยอะค่ะตรงนี้ยังเฝ้าระวังกันอยู่บางช่วงเนื่องจากว่ามันล้นคลองแต่ทางพื้นที่อบต.ก็ได้ไปทำคันดินกั้นให้น้ำไม่ไหลออกจากคลองมากก็ตอนนี้ก็สถานการณ์ตรงช่วงนั้นก็ดีขึ้นแล้วค่ะแต่แค่ว่าน้ำมันล้นก็บ้านเรือนก็จะได้รับผลกระทบไปแต่ก็มีการดูแลอยู่แล้วก็มีเรือมีอะไรลงไปคาดว่าส่วนเนี้ยถ้าน้ำฝนไม่ลงมาเติมนะคะก็จะทำให้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงไปตามระดับค่ะ
1: อัน
0: นี้ส่วนที่รายงานหนูท่านพิธีกรจะถามอะไรอีกไหมที่จะได้ตอบที่ถูก
1: ก็ถือว่าเป็นการอัปเดตสถานการณ์ที่แบบครบถ้วนเลยค่ะท่านหัวหน้าเพราะว่าเราได้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมนะคะรับมือกับทั้งหน่วยงานในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ด้วยแล้วก็อย่างไรก็ตามชาวในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ยังคงต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่ทางปภ.เนี่ยก็ฝากสายด่วนไว้ถูกไหมคะท่านหัวหน้าสายด่วนปป1784นะคะก็ทำสำหรับในพื้นที่ใดที่ต้องการความช่วยเหลือก็สามารถแจ้งทางปปได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านหัวหน้าสำนักงานปปจังหวัดนครสวรรค์อย่างมากเลยค่ะที่มาอัปเดตสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ให้พวกเราได้รับทราบกันค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: ยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ ก็ยังคงต้องติดตามนะคะเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าอย่างในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยเป็นพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งขณะนี้ก็ต้องเตรียมความพร้อมรับมือกันทั้งในบ้านเรือนต่างๆพี่น้องประชาชนแล้วก็พี่น้องเกษตรกรกันด้วยค่ะ
2: ไปปิดท้ายที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากกันหน่อยนะครับม
1: ี
2: การเร่งช่วยเหลือประชาชนที่บ้านธงชัยครับหลังน้ำท่วมสะพานขาดไม่สามารถสัญจรออกได้นะครับโดยนายกันพงพิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดก็ได้มอบหมายให้นายรัตนกุลสังขศิลาปลัดอำเภอแม่สอดได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับที่บ้านธงชัยหมู่ที่7ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ตั้งลึกเข้าไปอยู่ในป่าบนแนวเทือกเขาถนนธงชัยนะครับทำให้ประชาชนเนี่ยไม่สามารถเดินทางสัญจรเข้าออกได้ตามปกติก็มีการนำถุงยังชีพจำนวน150ชุดน้ำดื่มอาหารแห้งเข้าไปแจกจ่ายให้กับประชาชนครับ
1: ในส่วนของการแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคมอำเภอแม่สอดได้มีการประสานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมาค่ะมีการนำเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮนะคะเข้าดำเนินการรื้อถอนสิ่งกีดขวางและซ่อมแซมสะพานที่ได้รับความเสียหายจำนวน2แห่งค่ะซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ15วันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศทั้งนี้นะคะทางอำเภอแม่สอดจะติดตามสถานการณ์และเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าในพื้นที่อำเภอแม่สอดนี้นะคะก็มีการเกิดสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงที่สุดในรอบ10ปีด้วยนะคะก็ขอให้ในทุกพื้นที่ณขณะนี้นะคะในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างหรือว่าในพื้นที่ใดๆก็แล้วแต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็รับในเรื่องของข้อมูลข่าวสารทางราชการกันอย่างใกล้ชิดจะได้เตรียมรับมือได้ทันกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นค่ะ
2: นี่คือสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับช่วงหน้าครับช่วงสรรหามาเล่านะครับจะมาพูดคุยเรื่องของประเด็นงานประเพณีอุ้มพระดันน้ำปี2569กับพี่ยิมครับเป็นไงบ้างครับวันนี
3: ้ค่ะสวัสดีสองท่านนะฮะเราติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ำกับอีกหนึ่งประเพณีนะครับที่สืบทอดสืบเนื่องกันมาเกี่ยวกับเรื่องน้ำเหมือนกันมีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกแล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวในช่วงหน้าครับเราจะกลับมาพูดคุยกันนะครับเป็นประเพณีในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่จัดกันมาต่อเนื่องทุกปีแล้วก็ได้รับความสนใจไม่ใช่เพียงแค่ในพื้นที่ประเทศไทยเท่านั้นแต่ได้รับความสนใจจากทั่วโลกเลยนะครับกับประเพณีอุ้มพระดำน้ำในปีนี้ครับเขาจะมีการกำหนดจัดงานขึ้นในวันไหนอย่างไรบ้างไฮไลท์มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันครับ
1: ค่ะก็ต้องห้ามพลาดเลยนะคะกับช่วงสรรหามาเล่าในวันนี้ค่ะแต่ช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ
4: ที่ฝุ่นเยอะจะแสบตาหายใจไม่สะดวกอยากให้ทุกประเทศช่วยกันแก้ไข
5: ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนต้องอาศัยความร่วมมือของประเทศอาเซียน
6: กลุ่มประเทศอาเซียนนะคะก็มีความตกลงเรื่องของหมอกควันข้ามแดนตั้งแต่ปี2514นะคะจะเป็นความร่วมมือในเรื่องของการเฝ้าระวังจุดความร้อนประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคนี้นะคะได้เริ่มโครงการที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ฟ้าใสคลีนสกายโดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง3ประเทศคือประเทศไทยสปป.ลาวแล้วก็เมียนมาในการเรื่องของการลดจุดความร้อนแล้วก็เรื่องของการลดการเผาเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาเรื่องของมลพิษอากาศข้ามพรมแดน
5: ความตกลงหมอกควันข้ามแดนปัจจุบันอยู่ในโรดแมปฉบับที่2ปี2566ถึง2573เราหวังว่าในอนาคตปัญหาหมอกควันจะเบาบางลงได้อาเซียนร่วมใจฟ้าใสไร้พรมแดน
7: เพลงเรือไม่ใช่แค่บทเพลงแต่คือเรื่องราวของชุมชนเสียงร้องโต้ตอบสะท้อนความเป็นไทย
8: ติบนิ้วนบจำนงก่อนจะลงนาวายกเชิญ
7: ร่วมกันอนุรักษ์ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ให้เป็นพลังสร้างสรรค์และสร้างคุณค่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่พร้อมส่งต่อสู่สายตาชาวโลก
8: นาราดเอ้าฮ่าให
7: ้เพลงเรือมรดกวัฒนธรรมไทยสืบสานวันนี้

สรรหามาเล่าในวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับประเพณีหนึ่งเดียวในโลกเลยนะครับที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ภาคเหนือตอนล่างครับกับประเพณีอุ้มพระดำน้ำ

0: ำในปี2569มีความน่าสนใจขนาดไหนงานจะจัดขึ้นวันไหนอย่างไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้ครับเราจะร่วมพูดคุยกับท่านนายกเทศมนตรีเมืองเพชรชบูรณ์ครับดร.เสกสรรนิยมเพ็งตอนนี้ท่านอยู่ในรายการกับผมกันแล้วท่านครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อย่างที่เกริ่นกันไปนะว่าเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกเลยอยากให้ท่านเล่าให้ฟังถึงความยิ่งใหญ่ของประเพณีอุ้มพระดำน้ำกันหน่อยฮะ
1: คือประเพณีอุ้มพระดำน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเรามีความศรัทธามีความสืบทอดกันมา400กว่าปี
0: 400กว่าปี
1: เป็นความเชื่อของชุมชนชาวบ้านในบริเวณวัดไตรภูมิของเราที่มีความเชื่อว่าในวันศาสตร์ไทยแรม15ค่ำเดือน10เน
0: ี่
1: ยจะต้องอัญเชิญองค์พระพุทธมหาธารมราชาเนี่ยไปประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำถ้าไม่ทำเนี่ยพระจะหายออกจากวัดนะครับเพราะนั้นความเชื่อเนี่ยก็สืบทอดกันมา400กว่าปีจากงานชุมชนงานชาวบ้านก็เป็นงานของเทศบาลงานท้องถิ่นแล้วก็ขยายวงเป็นงานของจังหวัดแล้วต่อไปก็เป็นงานของระดับประเทศเพราะทุกวันนี้เราบรรจุอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วด้วยครับ
0: ครับผมอย่างที่ผมบอกไปว่าไม่ได้ใช่แค่ได้รับความสนใจจากประชาชนคนไทยในประเทศเท่านั้นทั่วโลกเขาก็อยากที่จะมาสัมผัสอยากที่จะมาดูบรรยากาศของประเพณีโบราณเก่าแก่แบบนี้กันสักครั้งหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: สืบเนื่องมาจากว่าคนเพชรบูรณ์บ้านเราเองเนี่ยพอไปขยับขยายถิ่นฐานไปอยู่ที่ต่างประเทศด้วยอะไรด้วยก็นำประเพณีนี้ไปเผยแพร่ให้กับคนในพื้นที่ของต่างประเทศก็เลยมีความเชื่อมโยงของความศรัทธาออกไปด้วย
0: ครับผมจาก400กว่าปีที่ผ่านมาที่มีการสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับงานนี้เนี่ยยังเป็นงานที่เขาเรียกว่ารวบรวมเกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดเพชรชบูรณ์กันด้วยไม่ได้มีแค่ในเรื่องของประเพณีที่สืบทอดกันมานะครับแต่เรายังใช้โอกาสนี้เนี่ยที่อยากจะนำจังหวัดเพชรบูรณ์ใช่ไหมครับให้ทุกคนเนี่ยเป็นที่รู้จักด้วยอย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นการรวบรวมซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์มีเอกลักษณ์มากมายหลายอย่างมากๆเลยอย่างที่เรานำมาในวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับคือในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำเนี่ยเราใช้การนำเสนอผ่านขบวนวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมของอำเภอต่าง
0: ๆ
1: ที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ว่าอย่างเช่นสีเทพมรดกโลกเราจะมีขบวนของสีเทพมรดกโลกเนี่ยมันนำเสนอต่อในพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวที่มาชมงานซึ่งแล้วก็ล้มถึงการเล่นพื้นบ้านต่างๆที่เป็นที่รู้จักของจังหวัดเพชรบูรณ์ของเรานะครับก็จะนำเสนอทั้งหมด12ขบวนในการนำเสนอในปีนี้น
0: ะครับ
1: ซึ่งการจัดงานปีนี้เราเริ่มตั้งแต่วันที่8ตุลาคมถึงวันที่17ตุลาคม
0: 8ตุลาคมถึง17ตุลาคม
1: ซึ่งในตั้งแต่วันที่8เป็นต้นไปเนี่ยเราจะมีกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่ที่วัดไตรภูม
0: ิ
1: ที่เป็นวัดที่ประดิษฐานองค์พระพุทธมหาธรรมราชาแล้วก็วันที่9เนี่ยเป็นพิธีการรำถวายองค์พระพุทธมหาธรรมราชาซึ่งปีนี้ปกติเราจะรับคนรำเนี่ยอยู่ที่ตามปีพ.ศ. คือ2569ก็จะรับเพียงแค่2,169 คน
0: ครับผม
1: แต่ปีนี้ยอดผู้สมัครไปเกือบ 5,000 คนแล้วครับก็ถือว่าเป็นรู้สึกเป็นเวทีที่ทุกคนอยากแสดงออกถึงความศรัทธาเนื้อสิ่งก็ตอบถือว่าเป็นการยืนยันได้ว่าประชาชนเนี่ยให้ความตอบรับในการจัดงานประเพณีนี
0: ้นอกจากจะแสดงถึงความศรัทธากันแล้วแน่นอนสำคัญที่สุดคือการแสดงออกถึงความรักความสามัค
1: คี
0: ของคนในจังหวัดเพชรบูรณ์กันด้วยนะครับอย่างที่ท่านนายกบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรำถวายเนี่ยเนาะเราจะมีการกำหนดคือตามปีพ.ศ. อย่างปีนี้เนี่ยนะฮะ2,569ตอนแรกเรากำหนดไว้ก็คือ 2,569 คนถูกไหมนางรำแต่ปรากฏว่าณตอนนี้ที่แสดงความสนใจที่อยากจะมารำเนี่ย 5,000 กว่าแล้ว
1: 5,000 กว่าลงทะเบียนอัตโนมัติเลยครับ
0: คือทั่วทั้งจังหวัดใช่ไหมครับ
1: ต่างจังหวัดด้วยครับมีจากจังหวัดสระบุรีจากกรุงเทพแล้วก็บางคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยก็ลงทะเบียนรำแต่ว่าการรำของเขาก็จะรำผ่านระบบตอนเราไลฟ์สดเขาจะร่วมรำกับเราด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นความศรัทธาที่อยู่เชื่อมโยงไม่แบบไม่มีที่สิ้นสุดนะเป็นการสื่อสารที่เราเชื่อมโยงกันได้ ความศรัทธาไม่มีที่สิ้นสุดนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น
0: ท่านนายกครับการรำที่ท่านนายกบอกมาเนี่ยจะมีเกิดขึ้นในวันไหนนะครับ
1: วันที่9ตุลาคมครับ
0: 9ตุลาคมโอ้วันเลขสวยด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: ที่คุณผู้ชมนี่เห็นภาพอินเสิร์ตขึ้นอยู่ณขณะนี้อันนี้เป็นภาพบรรยากาศของปีก่อนๆ
1: ที่ผ่านมาครับ
0: ครับก็คือจะรำตรงนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: องค์พระใหญ่คือชาวเพชรบูรณ์จะเรียกตรงนี้ว่าองค์พระใหญ่
1: ใช่ครับ
0: นะฮะตรงนี้เลยแล้วครับแล้วก็

0: มีถ่ายทอดมีอะไรไหม
1: มีไลฟ์สดครับ
0: ไลฟ์สดเลย
1: เฟซบุ๊กประเพณีอุ้มพระดำน้ำ
0: ครับคุณผู้ชมต้องไปติดตามนะถึงความยิ่งใหญ่นะฮะของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับคือเป็นแบบนี้เลยนะฮะจะมีนางรำปีนี้เยอะมากๆครับทั่วทั้งบริเวณเลย
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ปีนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์หนึ่งที่เราเปิดงานอุ้มพระดำน้ำโดยการรำถวายซึ่งมีคนประมาณ 5,000 คน
0: ครับ
1: รวมถึงการจุดพุจุดอะไรต่างๆที่ยิ่งใหญ่อลังการมาก
0: ครับผม
1: แล้วพอวันรุ่งขึ้น
0: วันที่10ตุลา
1: คมตอนเช้าเนี่ยเป็นพิธีบวงสรวงเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ
0: ์ครับ
1: เพื่อเป็นการบอกกล่าวว่าเราจะจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำแล้วนะจะอัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชาไปประกอบพิธีอุ้มพระ
0: ครับ
1: ก็มีการบวงสรวงนะครับซึ่งการบวงสรวงเนี่ยจะมีเรื่องของการอัญเชิญเทวดาต่างๆมาทำพิธีแล้วก็สิ่งที่เป็นไฮไลท์ต่อจากการบวงสรวงก็คือเรื่องของการพิธีเสียงทายทิศการดำน้ำและเสียงทายทิศคำอธิษฐาน
0: ครับ
1: นะครับซึ่งการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำเนี่ยเราจะดำทั้งหมด6ครั้ง มีทิศเหนือกับทิศใต
0: ้ครับ
1: ซึ่งครั้งที่1จนถึงครั้งที่6เนี่ยเราไม่สามารถจะรู้เลยว่าเราจะดำทิศไหนก่อน
0: ถ้
1: าเป็นต้องเป็นการเสียงทายครับ
0: ก็คือเป็นประเพณีเขาเรียกว่าเป็นพิธีการที่มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณที่ย้อนกลับไป400กว่าปีก็เป็นลักษณะแบบนี้มีการเสียงทายเหมือนก
1: ัน มีการเสียงทายเหมือนกันเพราะว่าเพชรบูรณ์จะดำแค่2ทิศคือทิศเหนือกับทิศใต
0: ้
1: ถ้าดำทิศตะวันออกตะวันตกเนี่ยจะเกิดปัญหากับคนที่ดำน้ำนะครับเพราะว่าน้ำมันไหลแรงมากเลยมากก็จะดำทิศเหนือกับทิศใต
0: ้
1: ถ้าทั้ง2ทิศก็จะเป็นการเสียงทายพอได้การเสียงทายเสร็จแล้วในวันรุ่งขึ้นคือวันอุ้มพระดำน้ำเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดและก็กรมการเมืองทั้ง4ฝ่ายจะต้องดำตามที่การเสี่ยงทายมา
0: ครับผม
1: เพราะว่าจะดำตามความชอบของท่านผู้ว่าก็ไม่ได้ต้องดำตามคำเสี่ยงทาย
0: คือปีนี้คือเป็นวันที่
1: 11ตุลาคม
0: 11ตุลาคมนะครับ
1: เวลา10โมงเช้า
0: 10โมงเช้านะฮะเมื่อสักครู่นี้เราขึ้นภาพบรรยากาศให้ได้เห็นกันนี่ฮะคือบรรยากาศนะครับของปีที่ผ่านมานะ
1: ครับ
0: จะเห็นว่าผู้คนเนี่ยเยอะมากอุ้มพระดำน้ำครับอยู่ตรงไหนอย่างไรเผื่อคุณผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาไม่เคยไปเนี่ยนะแล้วบอกอุ้ยปีนี้เขาสนใจแล้วอยากจะไปเน
1: ี่
0: ยจะเห็นว่ามีการจับจองที่นั่งนะฮะแล้วก็ผมเห็นมีสายสินด้วยใช่ไหมฮะที่โยงเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเราจัดตรงไหนยังไงอะครับ
1: คือที่จุดที่เราทำพิธีอุ้มพระดำน้ำเนี่ยก็คือบริเวณท่าน้ำวัดโปรดชนะมาร
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นจุดที่เราเชื่อว่าเจอพระพุทธรูปตอนที่เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ
0: ้
1: นในวันแรม15ค่ำเดือน10
0: ครับ
1: นะครับก็จะทำพิธีที่ท่าน้ำวัดโปรดชนะมาร
0: ครับ
1: แต่พระเนี่ยประดิษฐานอยู่ที่วัดไตรภูม
0: ิครับผม
1: ก็เป็นท่าน้ำเหมือนกันนะครับก็เพราะตอนนั้นแต่ก่อนยังไม่มีวัดโบสถ์นะครับก็จะชาวบ้านพอเจอพระก็เอาไปวัดที่ใกล้ก็คือวัดไตรภูมินะครับก็เลยอัญเชิญจากท่าน้ำวัดไตรภูมิมาที่ท่าน้ำวัดโบสถ์ท่านจะเห็นขบวนเรือปีนี้ทั้งหมดขบวนเรือ25ลำที่จะร่วมขบวนในการอัญเชิญองค์พระมาด้วย
0: ยิ่งใหญ่มาก
1: ในเรือก็จะมีด้วยเครื่องมงคลที่เป็นความเชื่อของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มลูกโยนเป็น
0: ให้ท่านหยิบขึ้นมาให้ดูหน่อยแหละคนอาจจะไม่รู้จักข้าวต้มลูกโยนเป็นอย่างไร
1: นี่หน้าตา
0: เป็นลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้
1: ข้าวต้มจะมีหาง
0: ครับผม
1: มีหางออกมา
0: แล้วอย่างไรฮะอ๋อเป็นข้าวต้มลูกโยนก็คือเป็นหนึ่งในเครื่องประกอบ
1: หนึ่งในเครื่องประกอบเครื่องมงคล
0: ครับ
1: เมื่อคำมงคลแล้วก็
0: ความเชื่ออย่างไรครับข้าวต้มลูกโยน
1: มันเป็นเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของ ของอาหารอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีกายศาสตร์ซึ่งเป็นกายศาสตร์ที่ทางชุมชนทางวัดได้ครับ
0: ครับผมนี่
1: ทางชุมชนทางวัดที
0: ่
1: วัดโบสถ์ชนะมารของเราทำขึ้นทำเพื่อเอาเข้าพิธีที่วัดโบสถ์ชนะมารแล้วก็แจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน
0: อ๋อที่ผมเห็นว่าที่เขาจะมีการโยนให้กับพี่น้องประชาชนที่มาดูก็คือเนี่ยฮะ
1: คุ
0: ณผู้ชม2อย่างนี้นะครับที่เขาเนี่ยก็คือแบบนี้เลย
1: ทั้งหมดเลยครับมีทั้งกล้วยไข่มีทั้งอะไรครับ
0: เขาก็ถือว่าเป็นสิ่งมงคลด้วยใช่ไหมฮะที่ได้รับไปนะครับแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่ในมือของผมตรงนี้นะครับ
1: เพราะว่าเครื่องมงคลทั้งหมดเนี่ยจะเข้าอยู่ในเรือทั้ง25ลำแล้วทำพิธีพุทธาภิเษกด้วยอะไรด้วยก็จะแจกจ่ายให้กับประชาชน
0: อ๋อครับผมครับผมนี่นะฮะคุณผู้ชมครับก็ไปดูกันได้นะครับ
1: พอหลังจากที่เราทำพิธีเสียงทายแล้วเสร็จปุ๊บตอนเย็นนะครับที่เราจะต้องอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาแห่รอบเมือง
0: ครับ
1: ซึ่งปีนี้ที่ผมบอกไปว่ามีทั้งหมด11ขบวน11อำเภอ11ขบวนนะครับถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเรานะครับแล้วปีนี้เราก็จะมีความหลากหลายในการนำขบวนมาด้วยโดยเฉพาะขบวนไฮไลท์หลักของเราก็คือขบวนอัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชาขบวนเจ้าเมืองนี่แหละครับปีนี้เราได้ให้ มอบภารกิจให้กับโรงเรียนหล่มเก่าพิยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรายการชิงช้าสวรรค์
0: ทุกคนรู้จักนะตอนนี้คือเป็นโรงเรียนต้องบอกว่าโด่งดังมากๆนะของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
1: คือปีนี้ก็เลยมอบโจทย์ให้กับโรงเรียนหล่มเก่าซึ่งเขามีความรังสรรค์มากเขารังสรรค์มีการทำเพลงใหม่มีการตัดชุดใหม่อะไรอย่างใหม่เพื่อความสวยงามและอลังการ
0: อย่าพลาด
1: ผมว่า
0: ไฮไลท์วันที่แห่เนี่ยวันไหน
1: วันที่10
0: ตุลาคม
1: ตอนเย็น18นาฬิกาเป็นต้นไปใช่ครับ
0: เส้นทางขบวนที่จะผ่านตรงไหนอย่างไรกันบ้างครับ
1: เส้นทางจะอัญเชิญพระจากวัดไตรภูมินะครับผ่านถนนเพชรรัตน์แล้วก็จะมาถึง3แยกสาธารณสุขเลี้ยวซ้ายผ่านวัดมหาธาต
0: ุ
1: ตรงวัดมหาธาตุเนี่ยจะเป็นไฮไลท์ก็จะมีพิธีเปิดประเพณีอุ้มพระดำน้ำด้วยแล้วก็จะมีที่นั่งอัศจรรย์ให้พี่น้องประชาชนได้นั่งชมทั้งสองฝั่งมีการแสดงตรงนี้เป็นไฮไลท์นะครับทั้งหมดทั้ง11ขบวนจะต้องแสดงตรงนี้เป็นจุดแสดงทุกขบวนนะครับแล้วก็รวมถึงจุดที่2บริเวณสวนเพชรพุระอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นคือจะให้ประชาชนได้ชมการแสดงทั้งสองจุดเพราะเนื่องจากว่าพื้นที่เรามันไม่เพียงพอต่อจำนวนประชาชนนะครับเราต้องมีการแสดงให้ทั้ง2จุดจุด1จุดที่2จะได้ชมกันอย่างทั่วถึงนะ
0: ครับโอ้ปีนี้10แล้วก็11ตรงกับวันหยุดด้วย
1: วันหยุดด้วยครับตรงกับวันหยุด
0: เสาร์อาทิตย์นี้ด้วย
1: ก็จะถือว่ามันเป็นความบังเอิญที่ความโชคดีว่าการจัดงานอุ้มพระดำน้ำปีนี้อยู่ในช่วงวันหยุดพอดีแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่ามันขบวนปีนี้เฉพาะขบวนอย่างเดียวเกือบ2กิโลความยาวของขบวนที่ร่วมขบวนนะครับเพราะนั้นทุกขบวนเนี่ยก็จะจัดเต็มในเรื่องของการแสดงรังสรรค์ความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของแต่ละพื้นที่ออกมานะครับอย่างเช่นผีตะโม่เนี่ยก็เป็นหนึ่งของวัฒนธรรมของเพชรบูรณ์ของเราเราก็ได้นำเสนอออกมาขบวนกองยาวหัวโตซึ่งเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านของเพชรบูรณ์เนี่ยเราก็รังสรรค์ออกมาให้เห็นว่ามันยังมีสิ่งดีๆที่อยู่ในเพชรบูรณ์ของเราครับ
0: และนี่คืองานประเพณีที่ยิ่งใหญ่นะครับที่สำคัญคือเป็นงานประเพณีที่เป็นการรวมกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนที่ร่วมกันสืบสานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับท่านครับตอนนี้ความพร้อมในการจัดงานความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างไรกันบ้างฮะ
1: คือตอนนี้เราอยู่ประมาณ 90% ละก็เหลือระยะเวลาอีก10วันเนี่ยที่จัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำแต่ด้วยความที่เรามีความร่วมมือทุกฝ่ายทุกหลายๆองค์กรไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไม่ว่าจะเป็นอปท.ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนภาคเอกชนทุกคนเนี่ยมีความพร้อมมากเพราะการรันงานต่างๆก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแทบจะไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆเพราะว่าถือว่าทุกคนมีความศรัทธาต่อองค์พระพุทธมหาธรรมราชาเราจึงทำงานได้อย่างราบรื่นทุกปีแล้วแต่ละปีจะมีความยิ่งใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
0: ครับทิ้งท้ายครับอยากให้ท่านนายกได้เชิญชวนครับคุณผู้ชมที่รับชมรายการของเราอยู่ณขณะนี้ไปท่องเที่ยวงานหนึ่งเดียวในโลกเชิญได้เลยครับ
1: ครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวทุกท่านครับไปเที่ยวชมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ของเราในระหว่างวันที่8ตุลาคมถึงวันที่17ตุลาคมในงานก็จะมีทั้งกิจกรรมงานประเพณีนะครับทั้ง 4-5 วันรวมถึงกิจกรรมเรื่องของความบันเทิงในเรื่องของดนตรีคอนเสิร์ตต่างๆแล้วก็รวมถึงการแสดงแสงเสียงที่เรามีปีนี้เราจัดถึง5วันตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่15ตุลาคมด้วยทุกอย่างเนี่ยชมฟรีหมดทั้งการแสดงแสงเสียงและคอนเสิร์ตนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานจังหวัดเพชรบูรณ์ของเราครับ
0: ครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมไปสัมผัสบรรยากาศนะฮะของประเพณีโบราณเก่าแก่ของจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกอุ้มพระดำน้ำแล้วก็วันไฮไลท์สำคัญโหปีนี้โชคดีมากครับที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์และวันอาทิตย์ด้วย
1: ครับขอทิ้งท้ายครับว่าประธานในพิธีคือท่านอนุทินชาญวีรกูลครับที่จะมาวันที่11ตุลาคมนี้ครับ
0: นะฮะท่านนายกนะฮะที่ท่านส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวท้องถิ่นซอฟต์พาวเวอร์ท่านจะมาเป็นประธานกันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณท่านนายกเป็นอย่างมากเลยนะครับที่มาประสัมพันธ์ในรายการของเราครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลากันแล้วกับรายการห้องนั่งเล่าครับเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานทุกท่านต้องขอลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ET Not ช่อง11
1: ฮัลโหลเปียวขอยืมตังค์หน่อยได้ก่อเฮ้ยบ่ใจเพื่อนบ่จ้านบ่ใจเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวฮัลโหลเตอร์ขอยืมสัก 2-3 ปันได้ก่อเฮ้ยเฮ้ยบ่ใจบ่ใจอันเพื่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฟังเตื้องฟังก่อนกันเฮ้อโอ้แล้วจะเอาตังค์ไหนมาลงต่อวะเนี่ย
2: มาฟังเลยอ่ะมันยังมาฟังแม่
1: นี่แหละ TBN 888เล่นง่ายแตกไวได้ชัวจะรวยกําเนี้ย
2: เนี่ยอย่างนั้นอ่ะ
1: แม
2: ่ลูกเนี่ยอย่างฮันเล่นการพนันน่ะแม่เสียใจนะลูกฮู้กอ
1: ก็มันได้ตังค์แล้วแม่เพื่อเฮาจะรวยกับเบิ่นห้อง
2: แม่มาหันบ้านใดที่เปิ้นเล่นการพนันน่ะมันจะรวยเลยลูก
3: บ่คําบ้านเหนือต้องขายบ้านขายที่ใจนี่บ่แก้วบ้านใต้ก็โดนเงียบจนพ่อแม่พ่อบ่มีบ้านมีเงินอยู่ลูก
2: สู้เฮาอ่ะทํามาหากินแบบสุจริตถึงมันบ่ได้ทําให้เฮารวยมากมายแต่มันก็ทําให้เฮาพออยู่พอกินแล้วก็บ่เป็นหนี้สินไผ
1: ลูกขอโทษพ่อแม่ลูกจะมาแย่ละ
4: หยุดพนันออนไลน์หยุดภัยร้ายยุคโซเชียล
5: พวกแกนี่แย่จริง
6: โอ้จาน
5: ตามมาทวงพระครูเดี๋ยวนี
6: ้โอ้บัตรมาแล้ว
7: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่ว่า
6: แกว่าอาจารย์จะรอดไหม

0: าแก่มาทำอะไรที่นี
1: ่ก็อาจารย์ป่วยอ่ะก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก

0: ชียงใหม่เมืองปลอดภัยที่สุดในอาเซียน1ใน10เมืองน่าเที่ยวที่สุดในโลก2025อันดับ5 World Best Awards 2024และอันดับที่28เมืองที่ดีที่สุดในโลก2025เมืองท่องเที่ยวระดับโลกด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีท่องเที่ยวได้ทุกเดือนเราพร้อมอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวทุกคนด้วยความอบอุ่นและประทับใจทุกครั้งเมื่อได้มาเยือนเที่ยวเมืองไทยสบายใจสะดวกปลอดภัยได้มาตรฐาน
1: ไก่จังวันนี่นะเมื่อใดจะได้งานสบายอย่างเปิ่นห้องเนี่ย
2: นี่ยังหรืออีมันบ่สบายกะพี่นี่มันเนี่ยพอเนี่ยเปิ่นโรงเพจเนี่ยเปิ่นรับสมัครคนเข้าหุ้นไปเปิ่นเนี่ยแล้วเปิ่นจะมื้อรายวันตัวเนี่ยรายวันดีตัวนั้น
3: 2คนเนี่ยอย่างกันเนี่ย
2: มันก็
1: โอ้นี่กําลังเนี่ยมาพอเพจเนี่ยไอ
2: ้เปิ่นด้วยซื้อหุ้นมีค่าตอบแทนมากขนาดเลย
3: อันนี้นะมีสาชีพแน่นอนกันเดี๋ยวจะสอนวิธีการเช็คว่าเพจไหนแท้เพจไหนปลอมถ้าวิธีสังเกตเพจปลอมกูเอาไว้บ่ลงคนมีสาชีพ 1. ได้รับการยืนยันมีเครื่องหมายรับรองตัวตน 2. ดูรายละเอียดของเพจเช่นวันที่สร้างเพจ 3. ระวังโดนหลอกยอดคนถูกใจ 4. ชื่อเพจสปอตถูกต้องหรือไม่ 5.URL ของเพจเป็นคำแปลกบ่มีความหมายนั่นก็เข้าข่ายหลอกลวงคู่ข้อเลย
2: เออเกียบไปแล้วเนี่ยเกียบโดนมิจฉาชีพหลอกตายละเนี่ย
1: เออพอไปขายของเหมือนเดิมแยกย้ายกันไป
2: เออมาได้จักกะ
0: เช็คและตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเลือกรับสื่อที่มีคุณค่าน่าเชื่อถือ
4: โอ้แก้วบ่ขนาดนั้นหรอกก็แค่รถไอ้เก่าน้อยเดียวบ่ได้หรอ
5: รถเก่าบ่แว่นะไอ้ละควันดำอ่ะพอยังฝุ่น PM 2.5 เหม็นตึ้งเหม็นตึ้งเนี่ยแล้วรถไอ้อ่ะควันดำขนาดนี้เคยเอาไปตรวจสภาพรถห้องกับเจ้า
4: ฮะตรวจสภาพต้องตรวจสภาพด้วยกะ
6: ใช่แล้วครับการตรวจสอบสภาพรถและบำรุงรักษาเครื่องยนต์คือดีอยู่เสมอนั่นจะไม่ย่างคือรถมีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานบำรุงรักษาด้วยการเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องตามที่กำหนดมันทำความสะอาดกองอากาศเหมือนที่มีการอุดตันการตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์เป็นประจำปรับแต่งหัวซีดคือเครื่องยนต์เผาไหม้อย่างสมบูรณ์จำเนี่ยคือเกิดควันดำการตรวจสอบและทำความสะอาดระบบเชื้อเพลิงคือดีอยู่เสมอนะครับที่สำคัญก็คือการเอารถไปใช้นั่นยาบรรทุกเกินพิกัดแล้วก็การออกตัวรถอย่างนิ่มนวล นะครับอันนี้ก็จะเป็นการบางอย่างคือเกิดค่ามลพิษที่เกินเกณฑ์มาตรฐานครับ
4: อ๋อครับอ่านไอ้เอารถไปศูนย์ตัวสภาพรถและห้องไปเอวกันเน
5: า
4: ะ
5: อีกาหล่อตึงคนตึงรถแล้วก็ไปทำลายสิ่งแวดล้อมไปนะเจ้า
7: ตรวจสภาพรถยนต์ประจำปีลดมลพิษลด PM 2.5 เพื่ออากาศที่สะอาดขึ้น
8: รถไอ้มันบ่แห้งมันบ่กี่ซีซีรถไอ้มันบ่แป้งเหมือนดูคาตี
1: ไก่จังวันนี่นะเมื่อใดจะได้งานสบายอย่างเปิ่นห้องเนี่ย
2: นี่ยังหรืออีมันบ่สบายกะพี่นี่มันเนี่ยพอเนี่ยเปิ้นโรงเพจเนี่ยเปิ้นรับสมัครคนเข้าหุ้นไปเปิ้นเนี่ยแล้วเปิ้นจะมื้อรายวันตัวเนี่ยรายวันดีตัวนั้น
3: 2คนเนี่ยอย่างกันเนี่ย
2: มันก็
1: โอ้นี่กําลังมาพอเพจเนี่ยไอ
2: ้เปิ้นด้วยซื้อหุ้นมีค่าตอบแทนมากขนาดเลย
3: อันนี้นะมีสาชีพแน่นอนกันเดี๋ยวจะสอนวิธีการเช็คว่าเพจไหนแท้เพจไหนปลอมถ้าวิธีสังเกตเพจปลอมกูเอาไว้บ่ลงคนไม่

0: หาชีพ 1. ได้รับการยืนยันมีเครื่องหมายรับรองตัวตน 2. ดูรายละเอียดของเพจเช่นวันที่สร้างเพจ 3. ระวังโดนหลอกยอดคนถูกใจ 4. ชื่อเพจสปอตถูกต้องหรือไม่ 5. URL ของเพจเป็นคำแปลกบ่มีความหมายนั่นก็เข้าข่ายหลอกลวงคู่ข้อเลย
1: เกียบไปแล้วเนี่ยเกียบโดนมิจฉาชีพหลอกตายละเนี่ย
2: พอไปขายของเหมือนเดิมแยกย้ายกันไป
1: เออมาได้จังก่อน
3: เช็คและตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเลือกรับสื่อที่มีคุณค่าน่าเชื่อถือ
4: ขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเนื้อ
5: เรียนประชาชนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพครับวันนี้การแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยวันประจำวันที่1ตุลาคม2559ครับขออนุญาตเริ่มต้นจากการให้ข้อมูลสภาพอากาศก่อนนะครับในวันที่1ถึง3ตุลาคมนี้นะครับข้อมูลสภาพอากาศของประเทศไทยฝนตกน้อยลงนะครับทั่วประเทศโดยที่พื้นที่ภาคใต้นะครับจะมีฝนปานกลางถึงฝนตกหนักในบางพื้นที่ในส่วนนี้เนี่ยแต่ละพื้นที่ก็จะมีการเฝ้าระวังปริมาณน้ำฝนนะครับโดยละเอียดอีกครั้งนึงนะครับแต่ในส่วนของฝนเนี่ยที่มีการแจ้งเตือนว่าจะมีการเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงของวันที่4 5 6 7และ8นะครับตุลาคมซึ่งจะเป็นฝนที่มาจากลักษณะของฝนปิดฤดูนะครับไม่มีลักษณะของฝนตกแช่หรือฝนตกในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเป็นปริมาณมากในบริเวณเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับจากการพยากรณ์อากาศในประมาณช่วงวันที่6และ7นะครับตุลาคมอาจจะมีฝนที่ตกมากเล็กน้อยนะครับในปริมาณมากกว่าปกติที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดตากนะครับทางฝั่งตะวันตกส่วนที่กรุงเทพมหานครนะครับฝนเปลี่ยนฤดูก็จะเข้ามาช่วงวันที่7หรือ8ตุลาคมนะครับตรงนี้ก็จะมีการเฝ้าระวังปริมาณน้ำฝนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีการอัปเดตสถานการณ์และแจ้งเตือนต่อไปนะครับในส่วนของน้ำนะครับสถานการณ์น้ำปัจจุบันนี้ทางน้ำเหนือนะครับน้ำจากแม่น้ำปิงนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันคือระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วได้ส่งน้ำเนี่ยในช่วง2 วันที่ผ่านมาลงมาถึงจังหวัดนครสวรรค์แล้วนะครับปัจจุบันนี้จังหวัดนครสวรรค์ระดับน้ำอยู่ในจุดที่น่าจะเป็นจุดที่สูงสุดและกำลังส่งต่อไปที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับในเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก่อนที่จะถึงเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดอุทัยธานีแม่น้ำสะแกกรังนะครับปัจจุบันได้มีการหน่วงน้ำไว้เพื่อให้เข้ามาเติมแม่น้ำเจ้าพระยาให้น้อยลงนะครับตรงนี้เองนะครับในการดำเนินการปล่อยน้ำของเขื่อนเจ้าพระยานะครับเมื่อวานนะครับในช่วงเช้ามีการปล่อยน้ำอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีปริมาณน้ำนะครับเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้นก็ได้มีการบริหารจัดการครับค่อยๆทยอยปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นหลังจากการอนุมัติของคณะกรรมการน้ำแห่งชาติในช่วงเย็นนะครับก็จะมีการปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นตอนนี้เช้านี้ล่าสุดนะครับจาก 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำที่ปล่อยในปัจจุบันนี้เป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีข้อสั่งการของคณะกรรมการน้ำแห่งชาติก็คือว่าให้ดูสถานการณ์น้ำและบริหารจัดการน้ำแบบเป็นขั้นบันไดนะครับถ้าเกิดว่ามีสถานการณ์น้ำดีขึ้นก็จะมีการบริหารจัดการน้ำโดยที่มีกรอบไว้ที่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในปัจจุบันนะครับขณะนี้นะครับในเขื่อนป่าสักที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็มีระดับน้ำในเขื่อนป่าสักที่เกินระดับที่ 100% ไปแล้วก็มีการปล่อยน้ำจากเขื่อนป่าสักลงมานะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่รับน้ำจากเขื่อนป่าสักและเขื่อนเจ้าพระยาเก ็คือจังหวัดอยุธยานะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะได้มีการเฝ้าระวังและมีการแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ริมน้ำนะครับและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ราบเนี่ยได้มีการเคลื่อนย้ายและมีการอพยพรวมถึงมีการยกของขึ้นที่สูงนะครับเดี๋ยวตรงรายละเอียดเนี่ยจะมีทางผู้แทนจากสทนช.ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในส่วนของฝั่งตะวันตกครับฝั่งตะวันตกเนี่ยจากเดิมนะครับปัญหาอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับแล้วก็ไล่ลงมาจากแม่น้ำแม่กลองนะครับปัจจุบันเนี่ยเขื่อนวชิราลงกรณ์ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีระดับน้ำสูงขึ้นจากการที่เราเก็บกักน้ำไว้สองสามวันที่ผ่านมานะครับแต่ในส่วนน้ำที่ว่าเข้ามาเติมก็ไม่ได้มีกระแสน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างมากแล้วเนื่องจากว่าฝนตกน้อยลงอย่างไรก็ตามเพื่อให้ในอนาคตมีโอกาสรับน้ำได้จากฝนที่จะมาในเดือนนี้นะครับก็เลยมีการเริ่มปล่อยน้ำออกจากเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับที่ประชุมกทช.เช่นเดียวกันครับให้มีการเพิ่มการระบายน้ำออกมาอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำเหนือเขื่อนนะครับซึ่งตรงนี้เองครับเมื่อดูกับก้อนน้ำเดิมมวลน้ำเดิมที่มีการปล่อยมาออกมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยมีความห่างระยะห่างกันพอสมควรทำให้ไม่สามารถมาหนุนน้ำแล้วทำให้ทั้งสองก้อนมารวมกันได้นะครับตรงนี้รายละเอียดอาจจะเป็นทางสทช.ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกต่อไปจากนี้นะครับในส่วนของเขื่อนแม่กลองครับเขื่อนแม่กลองปัจจุบันระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับการระบายน้ำดังกล่าวนะครับเป็นการบริหารจัดการน้ำเพื่อสามารถรองรับน้ำได้และจะมีการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทั้งเหนือเขื่อนและใต้เขื่อนนะครับณตอนนี้นี่เองครับระดับน้ำที่ปล่อยลงมาเนี่ยก็จะมาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามนะครับพี่น้องที่อยู่ใน2จังหวัดดังกล่าวก็ได้มีการแจ้งเตือนแล้วก็เตือนภัยให้อพยพรวมถึงยกของให้ผลบริเวณพื้นที่น้ำท่วมแล้วนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอให้พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับก็ยังคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากว่าน้ำที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องรอรับน้ำอีกรอบนึงนะครับส่วนในส่วนของพื้นที่สมุทรสงครามนะครับปัจจุบันนี้ก็มีการระบายน้ำออกโดยการสูบน้ำออกอย่างมากนะครับแล้วก็พยายามจะมีบริหารจัดการน้ำเพื่อไม่ให้น้ำเข้ามาเติมในคราวเดียวกันนะครับณปัจจุบันนี้ก็มีการดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับขอให้ฟังประกาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะครับขึ้นมาทางฝั่งตะวันออกครับน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีนะครับและจังหวัดนครนายกในปัจจุบันนี้ทั้ง2จังหวัดในระดับน้ำทรงตัวและลดลงแล้วนะครับเนื่องจากว่าผ่านจุดสูงสุดของปริมาณน้ำที่ผ่านทั้ง2จังหวัดแล้วนะครับน้ำทั้ง2จังหวัดจะมารวมกันและเข้าสู่พื้นที่แม่น้ำบางปะกงนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับโดยอำเภอบางคล้าอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะครับก็ได้รับการแจ้งเตือนแล้วก็ขอให้ประชาชนเนี่ยได้เคลื่อนย้ายหรือว่ายกของจากพื้นที่สูงไปแล้วอย่างไรก็ตามนะครับถ้าบ้านเรือนใดที่มีผู้ป่วยติดเตียงหรือว่ามีผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุหรือการผู้ป่วยเปราะบางเนี่ยก็ให้มีการอพยพเคลื่อนย้ายไปอยู่ในจุดที่ทางจังหวัดจัดเตรียมไว้นะครับเน้นย้ำอีกครั้งนะครับในภาคกลางนะครับจังหวัดอยุธยานนทบุรีปทุมธานีนะครับที่เป็นน้ำที่มาจากเขื่อนเจ้าพระยาในวันนี้เนี่ยก็ขอให้ดูเรื่องของระดับน้ำแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ในบางพื้นที่ที่ทางจังหวัดได้ขอให้มีการอพยพก็ขอให้มีการเคลื่อนย้ายไปอยู่ในศูนย์พักพิงจะปลอดภัยกว่านะครับตรงนี้ก็เป็นรายงานสถานการณ์เบื้องต้นนะครับของสถานการณ์น้ำนะครับในส่วนของข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีจากที่ประชุมนะครับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่ประชุมเมื่อเช้านี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าหน่วยงานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับก็ได้รับฟังสถานการณ์และฟังข้อมูลแล้วก็ได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมดังนี้นะครับให้จัดลำดับความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนนะครับประชาชนที่มีความเดือดร้อนพื้นที่ที่มีความเดือดร้อนให้ต้องเข้าถึงก่อนให้หน่วยงานเข้าไปจัดการดำเนินการให้โดยการจัดลำดับความสำคัญให้ดีนะครับจัดระบบทีมปฏิบัติที่เข้าถึงประชาชนครับมีบางพื้นที่ที่มีการเข้าถึงได้ยากมีบางพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงแล้วก็อยู่ลึกขอให้ทีมแต่ละพื้นที่เนี่ยจัดทีมปฏิบัติที่ให้เข้าถึงประชาชนรวมถึงมีการส่งน้ำส่งอาหารแล้วก็ยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นให้ทั่วถึงครับให้จัดระบบสื่อสารกับประชาชนแบบ1พื้นที่1ข้อมูลครับ ให้มีข้อมูลที่มีการประสานงานกันแล้วก็ให้รวมข้อมูลรวมถึงการสื่อสารจากในพื้นที่เนี่ยเป็น1ข้อมูลใน1พื้นที่ครับให้มีการเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ฝนระลอกใหม่ในวันที่4 5ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับในการพื้นที่ที่มีการแจ้งเตือนรวมถึงในที่ประชุมได้มีการพูดถึงrisk map ที่จิสดาได้มีการคำนวณการรับน้ำปริมาณน้ำฝนและการปล่อยน้ำจากเขื่อนต่างๆนะครับและให้แต่ละจังหวัดได้ใช้ข้อมูลตรงนั้นในการพิจารณาในการสั่งการแล้วก็การช่วยเหลือนะครับให้จัดทำบัญชีทรัพยากรทั้งกำลังพลและเครื่องจักรกลที่ให้สามารถเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดได้ทันทีนะครับเพื่อให้ช่วยเหลือในพื้นที่ที่ต้องการได้นะครับโดยที่ให้พื้นที่สองฝั่งแม่น้ำสายหลักนะครับเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองนะครับให้แจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางนะครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดูแลความเป็นอยู่ดูแลการดำรงชีพของประชาชนให้ครบถ้วนทุกมิติครับแล้วก็คอยให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัดให้อยู่ในพื้นที่ตลอดครับในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วให้เร่งสูบน้ำออกโดยเร็วครับและให้ผู้ราชการจังหวัดดำเนินการให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติอย่างรวดเร็วครับนี่คือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อเช้านี้ครับต่อจากนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแล้วก็เรื่องของการสถานการณ์น้ำในพื้นที่ทั่วประเทศนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของทางผู้แทนจากสธนช.ครับครับเชิญครับ
6: ครับขออนุญาตอัปเดตนะครับข้อมูลในส่วนของสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับเป็นลำดับแรกนะครับก็ณขณะนี้ครับมวลน้ำนะครับจากทางแม่น้ำปิ่นนะครับที่มีการเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเพิ่มขึ้นในอัตราที่ค่อนข้างที่จะเป็นปริมาณมากครับประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ในส่วนนะครับมวลน้ำหรือก้อนน้ำในส่วนนะครับณขณะนี้เคลื่อนตัวมาถึงจังหวัดนครสวรรค์แล้วนะครับแล้วก็อีก1วันนะครับก็จะเคลื่อนตัวมาที่ตัวเขื่อนเจ้าพระยานะครับสำหรับสถานการณ์น้ำนะครับในลุ่มน้ำสแก่กังนะครับก็ณขณะนี้ปริมาณน้ำจากทางตอนบนนะครับได้เคลื่อนตัวนะครับลงมาผ่านเขื่อนหวังล้มเก้านะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่สูงสุดนะครับเช่นเดียวกันนะครับก็ณขณะนี้ครับเราจะมีการคงการระบายน้ำนะครับจากเขื่อนหวังล้มเก้านะครับในอัตราเดิมนะครับเพื่อที่จะชะลอน้ำนะครับในช่วงที่จะใช้พื้นที่นะครับในการชะลอน้ำนะครับในช่วงที่น้ำจากนครสวรรค์นะครับเคลื่อนตัวมาถึงนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนปริมาณน้ำณขณะนี้นะครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาครับก็จะคงอยู่นะครับในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เองนะครับก็ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำนะครับมาที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในอัตรานะครับวันละ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งของการผลของการดำเนินการนั้นนะครับก็จะส่งผลให้นะครับในส่วนของปริมาณน้ำนะครับหรือระดับน้ำนะครับทางด้านเหนือเขื่อนนั้นนะครับมีการปรับตัวนะครับเพิ่มขึ้นนะครับเล็กน้อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็จะไม่สูงกว่าแนวป้องกันนะครับของทางจังหวัดนะครับที่ได้มีการดำเนินการนะครับเตรียมความพร้อมนะครับเอาไว้ก่อนแล้วนะครับปริมาณน้ำในส่วนนี้ครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับก็จะไปรวมกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะส่งผลนะครับจากนี้ไปนะครับน้ำจะถึงเขื่อนนะครับในวันที่2นะครับจากวันที่2นะครับก็จะถึงวันที่3ถึงพระนครศรีอยุธยานะครับระดับน้ำก็จะเริ่มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับนอกจากนั้นครับก็จะมีปริมาณน้ำอีกส่วนหนึ่งนะครับจากลุ่มน้ำป่าสักนะครับซึ่งณขณะนี้ครับเขื่อนป่าสักครับก็มีการระบายน้ำนะครับประมาณ200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับจากการประเมินนะครับในช่วงเช้านะครับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนนะครับป่าสักนะครับก็เลยมีการปรับลดลงมาแล้วนะครับในอัตราประมาณ100นะครับลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ในส่วนนี้ครับแผนของการระบายน้ำของเรานะครับก็จะพยายามควบคุมการระบายน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับมิให้เกินนะครับประมาณ300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ส่งผลกระทบนะครับกับพื้นที่นะครับแม่น้ำป่าสักนะครับบริเวณตอนล่างนะครับโดยเฉพาะปริมาณน้ำส่วนนี้ครับก็จะไหลไปผ่านเขื่อนพระราม6นะครับก็จะต้องมีการเพิ่มการระบายน้ำนะครับจากเขื่อนพระราม6นะครับในลำดับถัดไปด้วยนะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณไม่เกิน300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับปริมาณน้ำส่วนนี้ครับก็จะไปรวมกันที่กับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นะครับซึ่งจากการคาดการประเมินครับภาพรวมว่าปริมาณน้ำณขณะนี้เนี่ยที่ไปรวมกันครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับปริมาณน้ำส่วนนี้ครับก็จะไปที่ผ่านจังหวัดปทุมธานีนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับไปผ่านที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ออกไปที่สมุทรปราการนะครับสำหรับการประเมินนะครับในส่วนของจุดวิกฤตนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับว่าปริมาณน้ำนะครับที่จะลงไปนะครับอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยนะครับก็จะส่งผลให้ระดับน้ำที่กรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีขยับสูงขึ้นมานะครับจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ2นะครับบวก 2.25 นะครับเมตรนะครับซึ่งก็จะต่ำกว่าคันนะครับป้องกันนะครับของทางกรุงเทพมหานครนะครับประมาณ40เซนติเมตรนะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับกับปริมาณน้ำในปี2568นะครับที่ผ่านมาครับเขื่อนเจ้าพระยาเรามีการระบายน้ำสูงสุดนะครับประมาณ 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับถ้าเปรียบเทียบกับปีนี้ครับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับก็ยังน้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับก็สถานการณ์น้ำเนี่ยนะครับก็จะประมาณนะครับไม่เกินปีที่ผ่านมานะครับถัดไปนะครับในส่วนของลุ่มน้ำแม่กลองนะครับณขณะนี้สถานการณ์น้ำนะครับก็เริ่มปรับตัวนะครับลดลงนะครับเมื่อวานนี้เองนะครับระดับน้ำโดยเฉพาะในส่วนของแม่น้ำแควน้อยครับลดลง2เมตร50เลยนะครับก็ซึ่งลดลงนะครับอย่างรวดเร็วปริมาณน้ำส่วนนี้ครับก็ไปไหลผ่านนะครับในส่วนของเขื่อนแม่กลองนะครับซึ่งณวันนี้นะครับไหลผ่านไปประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็วันนี้มีการหารือกันนะครับว่าเกณฑ์ปริมาณน้ำสูงสุดนะครับที่กำลังไหลผ่านเขื่อนแม่กลองนะครับก็อยู่ในแนวโน้มที่สามารถที่จะควบคุมนะครับในเรื่องของบานระบายได้แล้วนะครับก็จะมีแนวโน้มนะครับในการที่จะปรับนะครับบานระบายนะครับเพื่อที่จะควบคุมปริมาณน้ำนะครับให้ลดลงตามปริมาณน้ำที่กำลังไหลหลากลงมาจากทางตอนเหนือนะครับปริมาณน้ำส่วนนะครับก็นะครับเดินทางไปถึงนะครับในส่วนของจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็จังหวัดสมุทรสงครามนะครับแล้วนะครับโดยเฉพาะในส่วนของอำเภออัมพวานะครับณขณะนี้ระดับน้ำก็กำลังปรับตัวนะครับเพิ่มขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับก็ปริมาณน้ำที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่ณขณะนี้นะครับก็ในส่วนของความรุนแรงนะครับหรือในส่วนของระดับน้ำที่จะปรับเพิ่มขึ้นนั้นนะครับก็จะไม่รุนแรงนะครับมากไปกว่านี้แล้วนะครับเนื่องจากปริมาณฝนนะครับที่ตกลงมานะครับก็ไม่มากแล้วนะครับซึ่งเป็นการตกนะครับแบบปลายๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็จะมีในส่วนของการบริหารส่วนเพิ่มเติมนะครับก็คือเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับในช่วงที่ผ่านมาครับเราได้ใช้เขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับในการหน่วงน้ำนะครับก็ได้มีการปิดการระบายนะครับณขณะนี้เขื่อนวชิราลงกรณ์ครับก็มีระดับน้ำนะครับเพิ่มขึ้นไปนะครับเกือบเต็มเขื่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความจำเป็นครับว่าจะต้องมีการเริ่มนะครับระบายนะฮะนะฮะปริมาณน้ำนะครับออกมาจากเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับโดยจะมีการเริ่มระบายในวันนี้นะครับในเกณฑ์ประมาณ40ล้านนะครับหรือประมาณ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับปริมาณน้ำส่วนนี้ครับก็จะค่อยๆทยอยมาเติมนะครับบริเวณหน้าเขื่อนแม่กลองนะครับซึ่งก็จะใช้ระยะเวลานะครับ 2-3 วันนะครับก็จะเดินทางมาถึงเขื่อนแม่กลองนะครับก็จะไม่ไปเสริมนะครับหรือสมทบนะครับให้กับปริมาณน้ำนะครับที่เขื่อนแม่กลองนะครับเพิ่มสูงขึ้นนะครับจากเดิมนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ในส่วนของสถานการณ์น้ำครับขออนุญาตประมาณนี้ครับ
5: ต่อไปก็จะเป็นสถานการณ์ของกรุงเทพมหานครนะครับโดยรองโฆษกปริดาครับผม
7: ค่ะสำหรับสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครนะคะยังมีจุดที่น้ำท่วมสูงที่ประชาชนควรหลีกเลี่ยงนะคะอยู่อีก5จุดเช่นกันค่ะได้แก่ถนนกรุงเทพกรีฑาตั้งแต่ซอย9ถึง25 37ถึง55ยังมีน้ำท่วมขังสูง20ถึง30เซนติเมตรค่ะถนนหลวงแพ่งโลตัสลาดกระบังแยกวัดพลมานีถนนพหลโยธินถนนลาดกระบังแยกลาดกระบังร่มเกล้าร่อยัลกอล์ฟแยกสุขสมานถนนฉลองกรุงแยกลาดแยกเจ้าคุณทหารปัดถนนลาดกระบังแยกรถไฟเทคโนถนนสุวินทวงศ์แยกหทัยราชอุทิศค่ะในส่วนของความคืบหน้า การกู้คืนพื้นที่เคหะคลองจันทน์บางกะปิค่ะจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะโดยในส่วนแรกระดับน้ำลดลงเหลือ30เซนติเมตรระดับน้ำด้านถนนเสรีไทยลดลงเหลือ30ถึง40เซนติเมตรค่ะโดยในส่วนนี้นะคะจะมีการระดมเครื่องสูบน้ำเร่งสูบน้ำจากชุมชนลงคลองแสนแสบถนนบุร

0: น้ำภายในและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมค่ะในส่วนของ
1: ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำหนุนนะครับขอเปิดคลิปวิดีโอซึ่งเป็นคลิปวิดีโอเช้านี้เพื่อให้เห็นสถานการณ์จริงครับสำหรับการปล่อยน้ำมาอย่างที่ทราบว่ามีการเพิ่มการบริหารจัดการปล่อยน้ำมาเป็นปริมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยระดับน้ำที่คาดว่าจะสูงขึ้นจริงเนี่ยก็คือประมาณ2เมตรแล้ว

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับหมอสันดอกนะคะรายการสุขภาพประจำคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะวันนี้กลับมาจะเจอกันเหมือนเดิมนะคะพร้อมกับเรื่องราวของสุขภาพนะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับทิพย์สมัชยาหนอล่าค่ะจากงานสื่อสารองค์กรคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะแน่นอนนะคะสัปดาห์นี้มาเจอกันพร้อมกับประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยและเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆนะคะโดยเฉพาะคนที่ชอบมีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้นะคะเพราะว่าวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องส่องกล้องลำไส้ครั้งเดียวรู้อนาคต5ปีข้างหน้าเลยอันนี้จริงไหมนะคะเดี๋ยววันนี้อาจารย์หมอจะมาตอบสดๆในรายการนะคะรับชมพร้อมๆกันนะคะ2ช่องทางด้วยกันค่ะทางหน้าเพจคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมไปถึงทาง YouTube นะคะสวนดอก Channel นะคะถ้าไหนที่มีคำถามคอมเมนต์คำถามฝากคำถามเอาไว้ได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์แล้วก็ทีมงานหลังบ้านเราจะมาตอบคำถามให้ทุกคำถามเลยนะคะต้อนรับอาจารย์หมอนะคะที่จะพูดคุยในรายการวันนี้ค่ะท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ธเนศชิตาพนารักษ์นะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำหน่วยระบบทางเดินอาหารจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์ที่เป็นส่วนของลำไส้ใหญ่นะครับซึ่งเขามีเขาเรียกติ่งเนื้อหรือภาษาหมอเขาเรียก
0: ไงถึงจะตรวจได้อาจารย
1: ์การตรวจมันจะพ่อบ่งชี้แล้วเราจะไปตรวจเลยไม่ได้นะครับผมโดยปกติก็จะมีข้อบ่งชี้อยู่2กลุ่มกลุ่มหนึ่งกลุ่มคนไข้ที่มีอาการนะครับเช่นมีอาการถ่ายผิดปกติเช่นมีอาการท้องผูกหรือมีอาการท้องเสียนะครับหรือมีการท้องผูกสลับท้องเสียเป็นอยู่เป็นบ่อยๆนะครับอันที่สองคือมีอาการของลักษณะอุจจาระที่ผิดปกติเช่นมีอาการของถ่ายเป็นมูกเป็นเลือดนะครับหรืออุจจาระมีลำเล็กลงนะครับอันที่สามก็คือมีอาการปวดท้องน้ำหนักตัวลดลงนะครับไม่ทราบสาเหตุนะครับอันที่สี่ก็คือมีอาการเขาเรียกว่าซีดอ่อนเพลียนะครับที่เกิดจากการเสียโลหิตเรื้อรังนะครับนี่คือกลุ่มคนที่มีอาการถึงการมีความจำเป็นต้องไปตรวจ
0: อันนี้คือมีอาการบ่งชี้แล้วว่าผิดปกติแน่นอนต้องไปตรวจ
1: มีอาการทางระบบทางเดินอาหาร
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: แล้วอย่างคนที่ไม่มีอาการล่ะคะอาจารย์คะ
1: ก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงนะครับคือกลุ่มคนที่เรียกว่าคัดกรองความหมายคัดกรองคือไม่มีอาการทางระบบทางเดินอาหารนะครับกลุ่มคนพวกนี้ก็คือมีอายุเกินกว่า50ปีขึ้นไปเราก็จะมีความสามารถในการตรวจคัดกรองเพราะโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นโรคที่สามารถตรวจคัดกรองได้และสามารถป้องกันการเกิดโรคได้ถ้าเราเจอติ่งเนื้อเราสามารถตัดได้นะครับก็ก่อนที่ไปตรวจคัดกรองด้วยการส่องกล้องนะครับในปัจจุบันนี้เราจะตรวจด้วยอุจจาระก่อนนะครับเรียกเลือดแฝงนะครับหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าฟิตเทสนะครับรู้จักไหมครับฟิตเทส
0: เคยได้ยินนะคะอาจารย์แต่ยังไม่เคยไปตรวจ
1: อายุถึงยังครับผม
0: ค่า50นี่ยังไม่ถึงอาจารย์อาจจะยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้น

0: ได้ครับครับผมนะครับสำหรับกลุ่มที่มีอาการไม่มีอาการก็คือต้องมีการตรวจอุจจาระก่อนนะครับถ้ามีอุจจาระมีเลือดแฝงเราถึงไปตรวจด้วยการส่องตรวจลำไส้ใหญ่นะครับผม
1: อันนี้คือ2กลุ่มหลักๆที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจส่องกล้องลำไส้ได้
0: ที่สารที่เขาเรียกโคโลโนสโคปี
1: โคโลโนสโคปี
0: ครับสารส่องตรวจลำไส้ใหญ่นะครับผม
1: บางคนก็อาจจะเคยตรวจมาแล้วบางคนอาจจะอยู่ในกลุ่มที่อายุ50ปีขึ้นไปก็อาจจะได้ไปคัดกรองมาแล้วเบื้องต้นหรือบางคนก็อาจจะมีอาการแล้วเคยไปตรวจมาบ้างแต่สำหรับคนที่ไม่มีอาการยังไม่เคยก้าวเข้าสู่เลข5เอางี้ดีกว่านะคะอาจารย์ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่จะต้องไปตรวจแล้ววันดีคืนดีเนี่ยเอ้ามันมีบางสิ่งบางอย่างเกิดผิดปกติขึ้นแล้วจะต้องไปตรวจรู้สึกกังวลกลัวว่าการส่องกล้องเนี่ยมันจะเจ็บไหมเพราะถ้าภาพของเราก็คือการเอากล้องเข้าไปอะค่ะอาจารย์มันต้องเจ็บแน่ๆใช่ไหมคะ
0: ครับก็ในปัจจุบันนี้ครับการส่องกล้องก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าการส่องกล้องระหว่างที่ทำเนี่ยเราก็จะมีการให้ยานอนหลับหรือยาคลายกังวลเพื่อลดความไม่สบายของผู้ป่วยหรือผู้ที่มาตรวจนะครับเราก็สามารถที่จะลดอาการไม่พึงประสงค์ได้นะครับในบางกรณีครับส่องกล้องเสร็จไปแล้วเนี่ยนะครับคนที่มาส่องกล้องบอกว่าได้ส่องแล้วหรือยัง
1: เอ้าจบไปแล้ว
0: จบไปแล้วครับ
1: ส่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: ถูกต้องครับแต่ยังคิดว่ายังไม่ได้ส่องกล้องเลย
1: ภาษาเหนือเรียกว่ายังไม่รู้คิง
0: ยังไม่รู้คิงแต่รู้หาใช่ไหมนะครับโดยปกติกระบวนการส่องกล้องก็ใช้เวลาประมาณครึ่งถึง1ชั่วโมงนะครับผมนะครับก่อนส่องกล้องนะครับก็แพทย์ก็นัดคนไข้นะครับมาพูดคุยดูประเมินความเสี่ยงของการส่องกล้องก่อนนะครับว่ามียาอะไรทานเป็นพิเศษหรือเปล่าเช่นยาละลายเลือดนะครับถ้าอย่างยาในกลุ่มนั้นจำเป็นต้องหยุดยาก่อนส่องกล้องนะครับมีการเตรียมตัวคนไข้งดอาหารที่มีกากใยแล้วก็จัดยาระบายให้นะครับยาระบายก็มี2แบบแบบนึงก็คือกินวันที่มาส่องกล้องอีกแบบนึงคือกินแบบ2ครั้งก็คือก่อนนอนถึงครั้งอีกครั้งหนึ่งตอนเช้านะครับซึ่งปัจจุบันรสชาติของยาระบายก็ไม่ใช่แย่เหมือนสมัยก่อนนะครับพอรับประทานได้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นยาที่เตรียมลำไส้นะครับเราก็รอให้คนไข้มีอุจจาระที่ถ่ายแล้วไซส์นะครับไม่มีกากอะไรเลยถึงมาส่องกล้องนะครับ
1: ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆวันนี้อยากจะส่องแล้วมาส่องได้เลย
0: ครับผมต้องมีการเตรียมตัวก่อนนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเป็นหากการที่ปลอดภัยแต่ก็มีการเตรียมตัวโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะครับผู้สูงวัยก็จะมีอายุที่เยอะนะครับมีการใช้ยาที่อาจจะทำให้เกิดการส่องกล้องต้องหยุดก่อนนะครับผม
1: นี่นะคะอาจจะมียาบางตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการส่องกล้องนี่นะคะอาจารย
0: ์แล้วก็พอหลังจากการส่องกล้องเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้คนไข้พักฟื้นก่อนก็ประมาณ 1-2 ชั่วโมงถ้าคนไข้มีความรู้สึกดีขึ้นแล้วก็สามารถกลับบ้านได
1: ้อ๋อเราไม่จำเป็นต้องมานอนแอดมิดโรงพยาบาล
0: ไม่จำเป็นนะครับปัจจุบันนี้ครับการส่องกล้องก็ถือว่าสามารถไปกลับได้เป็นเขาเรียกว่าคนไข้นอกได้นะครับครับผม
1: ก็คือสะดวกสบายหายห่วงเลยไม่เจ็บแน่นอนนะจะมียาแล้วไม่เจ็บแน่นอนนะคะ
0: ไม่รู้สึกตัวเลยว่าได้ส่องกล้องนะครับครับผม
1: บางคนอาจารย์หมอส่องไปแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วบอกตื่นกลับบ้านได
0: ้เขาส่องอีกทีครับผมครับผม
1: ไม่แน่ใจว่าส่องให้หรือยังเนี่ยนะคะก็มีเครื่องไม้เครื่องมือรวมไปถึงแนวทางต่างๆนะคะที่จะช่วยในเรื่องของความกังวลหรือว่าความเจ็บปวดต่างๆให้มันลดลงนะคะอาจารย์ทีนี้พอเราส่องกล้องลำไส้เข้าไปแล้วลำไส้แบบไหนคะอาจารย์หน้าตาแบบไหนบ้างที่เราเรียกว่าผิดปกติแล้วเป็นหน้าตาที่ค่อนข้างน่ากลัวไม่ปลอดภัยค่ะอาจารย
0: ์ก็โดยปกตินะครับถ้าเราเจอติ่งเนื้อก็เป็นก้อนเนื้อเยื่อนะครับขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่แล้วแต่ระยะของโรคนะครับแต่ถ้าเป็นแผลบนเนื้องอกหรือเป็นติ่งเนื้อเราก็เรียกว่าน่าสงสัยเป็นไอตัวมะเร็งของลำไส้นะครับเราก็จะมีวิธีการตรวจด้วยการตรวจชิ้นเนื้อเพื่อยืนยันนะครับในกรณีที่มีติ่งเนื้อหรือโพลิปเล็กๆเราก็สามารถใช้กล้องตัดได้นะครับก็จะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นะครับผม
1: ก็มีเทคโนโลยีต่างๆมากมายนะอาจารย์
0: ครับผม
1: แม้แต่อยู่ในลำไส้หมอก็ยังสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
0: โดยการใช้กล้องเข้าไปในลำไส้ใหญ่ครับผม
1: ค่ะแล้วอย่างบางคนบอกว่ามะเร็งลำไส้เนี่ยบางทีมันไม่ค่อยแสดงอาการนะคะอาจารย์บางคนรู้ตัวอีกทีเนี่ยคือเป็นเยอะแล้วจริงไหมคะ
0: ครับถูกต้องเลยครับเพราะว่า 70% ของคนที่มาหรือเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยไม่มีอาการนะครับจะแสดงอาการเมื่อมีภาวะลุกลามหรือก็มีแพร่กระจายนะครับอาการเช่นงานที่ได้กล่าวไว้คืออาการที่เขาเรียกว่ามีอาการปวดท้องรุนแรงนะครับเดี๋ยวก็มีอาการแพร่กระจายไปที่ตับและปอดมีอาการหอบเหนื่อยแล้วก็มีอาการตัวเหลืองตาเหลืองได้นะครับต้องเน้นว่า 70% ของคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็ไงนะเริ่มแรกยังไม่มีอาการ นะครับอย่างนั้นความสำคัญของมันก็คือถ้าเรามาตรวจคัดกรองนะครับในช่วงที่ไม่มีอาการก็สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้และก็ลดการตรวจที่เป็นระยะสุดท้ายของโรคนะครับ
1: เพราะฉะนั้นการส่องกล้องลำไส้จึงสำคัญใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่แล้วครับผมเพราะเป็นสิ่งเดียวที่สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้
1: แล้วรู้อนาคต5ปีข้างหน้าเลย
0: นะครับอาจจะถึง10ปีด้วยนะครับผม
1: โอ้รู้ไปนานข้างหน้าไปอีกนะคะเป็น5ปี10ปีไปเลยเพราะฉะนั้นการตรวจครั้งนึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะคะอาจารย์กับลำไส้ของเรา
0: จะเป็นการตรวจเพื่อยืนยันว่าเป็นหรือไม่เป็นนะครับถ้าในกรณีที่ตรวจแล้ว2กล้องเป็นปกติแล้วก็ทางนัดคนไข้มาตรวจซ้ำก็จะคัดกรองอีกทีนึง 5-10 ปีแต่ถ้าตรวจพบว่าเจอติ่งเนื้ออาจจะระยะเร็วกว่านั้นคือ 1-3 ปีนะครับผมเนื่องจากมีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปนะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างบางคนอายุไม่ถึง50ปีค่ะอาจารย์อายุยังน้อยอยู่แต่ทีเนี้ยพอย้อนไปดูประวัติคนในครอบครัวปรากฏว่ามีคนเคยเป็นมะเร็งลำไส้สมมติว่าอายุสัก20ต้นๆ นะคะอาจารย์พอเรารู้ปุ๊บเราสามารถมาขอตรวจได้ไหมคะ
0: ครับใช่แล้วครับประวัติครอบครัวจะเป็นประวัติเสี่ยงของคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับผมอย่างนั้นเราจะเริ่มตรวจในคนไข้ที่มีญาติสายตรงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เมื่ออายุ40ปีขึ้นไป
1: 40ปีขึ้น
0: ไปน้อยกว่าปกติ50ปีนะครับปกติคือ50ปีนะครับงั้นก็เป็น40ปีเราจะตรวจโดยใช้การส่องกล้องไม่ตรวจอุจจาระนะครับผมเพราะคนไข้มีความเสี่ยงนะครับหรือไม่ก็ถ้าสมมติว่ามีญาติที่มีเป็นโรคแล้วเนี่ยอายุเท่าไหร่ก็จะลบไป10ปีนะครับเช่นมีอายุประมาณ35ป
1: ี
0: ก็ไม่คำนวณก่อนนะครับครับผมอย่างนั้นก็ลบไป10ปีคือ25ปีนะครับก็มีความจำเป็นก็มาส่องกล้องอย่างไรบางกรณีคนไข้มีประวัติครอบครัวเป็นพันธุกรรมนะครับที่สามารถเกิดเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้โดยอายุน้อยๆแพทย์ก็อยู่ในดุลพินิจว่าจะมาตรวจส่องกล้องก่อนที่จะถึงอายุ40ปีหรือเปล่
1: าน
0: ะคร
1: ับ พอฟังแบบนี้แล้วถ้าเป็นเรื่องของพันธุกรรมคนในครอบครัวมันดูเหมือนมันจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะอาจารย์จริงๆเรามีวิธีป้องกันได้ไหมคะว่าในอนาคตเราไม่อยากจะเป็นมะเร็งลำไส้เหมือนคนในครอบครัว
0: ครับผมครับก็ปัจจัยเสี่ยงมี2อันนะครับที่แจ้งไว้นะครับก็คือปัจจัยเสี่ยงแรกคือหลีกเลี่ยงไม่ได้และป้องกันไม่ได้นะครับก็คืออายุเพศนะครับแล้วก็พันธุกรรมนะครับอีกอันก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถป้องกันได้นะครับเช่นการลดอาหารที่เป็นปิ้งปิ้งย่างย่าง
1: หมูกระทะอะไรเงี้ยนะคะ
0: ของที่ไม่เกรียมนะครับของหมักของดองนะครับแล้วก็สุรานะครับแล้วก็บุหรี่นะครับก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับทางการแพทย์เรามีงานวิจัยพบว่าคนที่อยู่ในบริเวณที่มีมลภาวะทางอากาศที่สูงนะครับ AQI เป็นสีส้มจะมีโอกาสที่จะเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็มีโอกาสเสียชีวิตจากมะเร็งลำไส้ใหญ่มากขึ้นถึง2เท่า
1: โอ้มันลงไปถึงลำไส้เลยนะครับ
0: ลงไปถึงลำไส้เลยครับเพราะว่า PM ที่เราสูดดมทางปอดเนี่ยมันจะไปกระตุ้นนะครับเซลล์เยื่อบุของลำไส้ให้กลายพันธุ์กลายเป็นเซลล์ติ่งเนื้อมะเร็งได้นะครับผม
1: แล้วเรานอกจากการใส่แมสแล้วเราหลีกเลี่ยงได้ยังไงบ้างคะอาจารย์เพราะอาจารย์บอกว่า AQI เป็นสีส้มนี่คือ
0: ครับถ้าเชียงใหม่สีส้มบ่อยๆเลยครับ
1: สีส้มสีแดงสีม่วงนี่เลยนะคะอาจารย์
0: ไม่แน่ใจว่าต้องย้ายที่อยู่หรือเปล่าเรื่องเราครับผม
1: ก็ต้องหาวิธีป้องกันอันนี้คือมีงานวิจัยยืนยันเลย
0: ครับผมครับ
1: ว่าเกี่ยวข้องกัน
0: เกี่ยวข้องกันนะครับ
1: นอกจากเรื่องของอาหารการกินแล้วเรื่องของอากาศ
0: อากาศด้วย
1: ก็สำคัญนะคะอาจารย์
0: ช่วยการออกกำลังกายนะครับลดความอ้วนก็จะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ครับผม
1: ย้อนกลับไปเรื่องของในลำไส้ของเราค่ะอาจารย์ที่เมื่อสักครู่นี้เราคุยกันว่าถ้าเกิดในกรณีที่เจอติ่งเนื้อหรือว่าเนื้องอกพอเราตัดออกเรียบร้อยแล้วเรามีการติดตามผลไหมคะว่าเปอร์เซ็นต์ของการที่จะเกิดมะเร็งหรือว่าเปอร์เซ็นต์ที่มันจะกลายพันธุ์จากส่วนที่มันเหลืออยู่เนี้ยค่ะอาจารย์มันจะมีมากน้อยขนาดไหนคะ
0: โดยปกติถ้าตัดติ่งเนื้อแล้วเราก็จะรู้รอยโรคว่าเราตัดได้ครบไหม
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าตัดครบแล้วก็ไปดูผลพยาธิวิทยาว่าติ่งเนื้อที่ตัดไปเนี่ยเป็นชนิดไหนนะครับชนิดที่ต่างกันก็จะมีความเสี่ยงที่ต่างกันนะครับอย่างนั้นก็ขึ้นกับแพทย์ว่าเขาจะนัดมาส่องกล้องประเมินซ้ำว่าจะต้องตรวจอีกทีเมื่อไหร่นะครับผม
1: มะเร็งมีหลายชนิดนะคะอาจารย์อย่าสมมุติว่าถ้าเราเอาติ่งเนื้อไปตรวจแล้วมันเจอว่าเป็นเนื้อร้ายมันบอกเราไหมคะว่าชนิดไหน
0: ใช่แล้วครับบอกได้เลยครับครับผม
1: บอกได้เลยสามารถรู้ได้เลย
0: โรคเป็นของลำไส้ใหญ่นะคร
1: ับ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องของการส่องกล้องนะคะคนที่เคยตรวจไปแล้วแล้วก็ลำไส้ปกติทุกอย่างจำเป็นต้องมาตรวจซ้ำอีกไหมคะอาจารย์
0: เป็นคำถามที่ดีเลยครับจำเป็นอย่างยิ่งยวดเลยครับเพราะว่าโอกาสที่จะเกิดเป็นมะเร็งซ้ำนะครับก็จะเมื่อเวลาผ่านไปความเสี่ยงก็จะมากขึ้นเพราะว่าเราก็จะมีอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอายุที่มากขึ้นก็จะเพิ่มความเสี่ยงการเกิดเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับอย่างนั้นแค่ส่องกล้องไปแล้วปกติ นะครับก็แพ้กันงานมาประมาณทุก 5-10 ปีนะครับเช่นครั้งแรก50ปีครั้งที่2ก
1: ็55
0: ถึง60นะครับแต่เราคงไม่ส่งไปถึงอายุ90ปี
1: หรือจะอาจจะนานกว่านั้นได้ไหมคะอาจารย์
0: แค่75ปีเราก็พอแล้วครับผมเพราะว่าถ้าเป็น90หรือ100ปีเนี่ยเราก็อาจจะมีความเสี่ยงในการส่องกล้องมากกว่าประโยชน์นะครับนะครับอย่างนั้นเราก็จะมีการคัดกรองในช่วง50ถึง75ปีนะครับก็จะได้ประมาณกี่ครั้งแล้วครับผม
1: 50ถึง3-4
0: คร
1: ั้
0: ง
1: ครับ
0: ครับก็พอประมาณละนะคร
1: ับ แค่นั้นถ้าสมมุติว่าปกติทุกอย่าง
0: จะได้มีประสบการณ์ในการเตรียมลำไส้และการส่องกล้องนะครับครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ก็จะรู้สึกว่า
1: ชิวๆแล้วนะคะ
0: ชื่นใจนะครับผม
1: ค่ะก็ควรจะตรวจในช่วงอายุประมาณนี
0: ้ครับผม
1: แล้วถ้าเกิดว่าลำไส้ไม่ได้มีความผิดปกติหรือว่าเราไม่ได้มีอาการผิดปกติใดๆก็สัก75ก็น่าจะโอเคแล้วนะคะอาจารย์นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตรวจโดยการส่องกล้องลำไส้มีไหมคะอาจารย์เคยเจอคนที่กลัวการส่องกล้องจริงๆแบบกลัวที่สุดขอเปลี่ยนเป็นการตรวจอุจจาระแทนนี้ได้ไหมคะอาจารย
0: ์ก็มีเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยถึงแม้เราอาจจะอธิบายแต่ก็เรื่องการกระบวนการในการส่องกล้องแล้วคนไข้ก็ยังกังวลใจ
1: คนมันกลัวเงี้ยนะอาจารย์
0: ถูกต้องครับดังนั้นก็มาประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วยนะครับว่ามีความเสี่ยงมากหรือเปล่าถ้ามีความเสี่ยงปกตินะครับภาษาอังกฤษเรียก average risk นะครับคือไม่มีประวัติครอบครัวไม่มีโรคทางเดินอาหารหรืออาการของโรคระบบทางเดินอาหารนะครับแล้วก็สามารถตรวจด้วยอุจจาระได้นะครับตรวจดูเลือดแฝงได้นะครับซึ่งประเทศไทยก็แนะนำตรวจประมาณ2ปีครั้งนึงนะครับในการตรวจอุจจาระเมื่อเวลาไหนที่มีอุจจาระที่มีเลือดแฝงขึ้นมาเราก็จะได้ยืนยันกับผู้ป่วยว่าท่านมีความจำเป็นแล้วนะที่จำเป็นก็มาส่องตรวจลำไส้ใหญ่เพื่อยืนยันรอยโรคนะครับว่าทำไมมีเลือดแฝงในอุจจาระนะครับผม
1: เพราะอาจารย์พูดถึงเลือดแฝงในอุจจาระบางคนก็มีคำถามอีกว่าเป็นเลือดจากการเป็นมะเร็งหรือจากริดสีดวงเราจะแยกยังไงคะอาจารย์จะรู้ได้ยังไง
0: แยกไม่ได้ครับผมนะครับเพราะว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยเลือดแฝงที่มาจากอุจจาระอาจจะมาเกิดจากมะเร็งของลำไส้ใหญ่ติ่งเนื้อหรือริดสีดวงได้อย่างนั้นถ้ามีเลือดแฝงเราควรก็ต้องยืนยันด้วยการส่องตรวจลำไส้ใหญ่นะครับผมนะครับเพราะบางครั้งบางคราวเนี่ยคนไข้ก็มีริดสีดวงด้วยแถม plusมะเร็งลำไส
1: ้โอ้โหนะครับสองอย่างไปเลย
0: ซึ่งแต่ก่อนเราใช้วิธีการตรวจด้วยนิ้วมือทางทวารหนักนะครับซึ่งนิ้วเราก็ไม่ยาวเท่าไหร่ใช่ไหมครับ
1: มันจะเข้าไม่ถึง
0: ไม่ถึงแน่ๆครับเราถึงต้องใช้กล้องเข้าไปตรวจดูนะครับปัจจุบันนะครับเนื่องจากสมัยก่อนการส่องกล้องเนี่ยมันต้องเตรียมตัวหลายวันนะครับปัจจุบันก็เตรียมแค่1วันแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปดูดวงแล้วครับผม
1: ดูจากกล้องนี่เลยนะครับ
0: ดูลักษณะจากกล้องตรวจโรคระบบทางเดินอาหารนะครับปัจจุบันที่ไม่มีอาการแล้วก็มีอาการด้วยนะครับผม
1: ชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงนะคะ
0: ขึ้น
1: อยู่กับเนี่ยแหละค่ะ
0: ความรู
1: ้ขึ้นอยู่กับส
0: ุขภาพของเราการปฏิบัติตัวและการป้องกันที่ได้กล่าวมา
1: ใช่แล้วบางคนบอกว่าโอ้สุขภาพไม่ดีไปดูดวงหมอดูบอกว่าต้องทำแบบนี้ทำแบบนี้แต่พอหมอจริงๆบอกไม่เชื่ออีกเชื่อหมอดูอีกนะคะ
0: อย่างนั้นเราเชื่อผลกับการส่องกล้องดีกว่าครับ
1: อันนี้มาส่องกล้องให้เห็นกันเลยเห็นทั้งคุณหมอเห็นทั้งคนป่วยเลยนะคะก็ดูนะคะลองดูว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มที่ควรจะมาส่องหรือยังนะคะหรือว่าถ้ามีอาการผิดปกติก็ควรจะมาคุณหมอเคยเจอเคสที่แบบว่าตรวจอุจจาระแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วพอมาส่องกล้องครั้งแรกแล้วก็ไม่มีอะไรแต่พอผ่านไปอีกประมาณสัก5ปี10ปีกลับมาส่องอีกรอบปรากฏว่าเป็นเยอะแล้วงี้เคยมีไหมคะ
0: ก็มีครับเราถึงต้องมีการส่องตรวจประเมินอยู่เป็นช่วงนะครับเพราะว่าการส่องกล้อง1ครั้งก็จะครอบคลุมประมาณ 5-10 ปีนะครับอย่างนั้นก็คือถ้าถึงเวลาแล้วถึงแม้เราเคยทำไปแล้วเนี่ยเราจะจำเป็นก็มาทำซ้ำนะครับผมมาตรวจซ้ำนะครับอย่างก็ยืนยันว่านะครับส่วนใหญ่ของคนไข้โรคมะเร็งทางเดินอาหารหรือมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยครับนะครับไม่มีอาการค่ารอยโรคยังเป็นน้อยๆอยู่แต่ถ้ามีอาการเมื่อไหร่แสดงว่ารอยโรคเขามีระยะลุกลามและแพร่กระจายนะครับผมซึ่งยากแก่การรักษาแล้วก็ผลของการรักษาก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าผู้ป่วยมาหากันตอนระยะเริ่มแรกนะครับที่ยังไม่มีการลุกลามหรือแพร่กระจายนะครับก็สามารถมีชีวิตอยู่เกินกว่า5ปีได้ถึง 90%
1: หายขาดไหมคะอาจารย
0: ์ได้ครับถ้าอยู่ระยะแรกๆสามารถตัดติ่งเนื้อได้นะครับผม
1: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นระยะท้ายๆก็ต้องทำความเข้าใจด้วยว่ามะเร็งพอระยะท้ายๆมันก็ยากต่อการควบคุมนะคะอาจารย
0: ์ยากกับการรักษายากกับการดูแลแล้วก็มีการเสียค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าในการป้องกันนะครับเราถึงเชื่อว่าโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้นะครับจะทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา นะครับป้องกันไม่ให้เกิดโรคได้นะครับ
1: เราป้องกันดีกว่าไปรักษานะคะอาจารย์คะถ้าเราดู

0: ตัวเลขของผู้ป่วยถามอาจารย์สักนิดนึงค่ะเท่าที่อาจารย์เจอมาปัจจุบันนี้ที่โรงพยาบาลเราเนี่ยค่ะอาจารย์เยอะไหมคะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งลำไส
1: ้ปกติเนี่ยเราจะเจอโรคมะเร็งลำไส้ในคนไข้ที่สูงวัยคือประมาณเกินกว่า50ปี
0: ค่ะ
1: แต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับหลายๆครั้งเราก็เจอในคนไข้ที่อายุน้อยกว่า50ปีได้นะครับเพราะว่าการดูแลสุขภาพอาหารการกินนี่ก็เปลี่ยนไป
0: ะ
1: นะครับสมัยก่อนเรากินอาหารที่ไม่ค่อยมีปิ้งย่างเท่าไหร
0: ่
1: ปัจจุบันทุกวันศุกร์นะครับเราก็จะนัดกันไป
0: สุขันสารนะคะอาจารย
1: ์มีการกินอาหารที่ปิ้งย่างบุฟเฟ่ใช่ไหมครับดื่มสุรากันนะครับสูบบุหรี่ก็จะมีเพิ่มความเสี่ยงได้นะครับเดี๋ยวก็อยู่ในบริเวณที่มีอากาศที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็จะเพิ่มความเสี่ยงได้เหมือนกันนะครับอย่างนั้นก็จะมีโอกาส
0: เปลี่ยนไป
1: นะครับ
0: มันก็มีปัจจัยที่จะไปกระตุ้นให้มันเกิดเยอะขึ้นนะคะอาจารย์ก็เลยเจอบ่อยขึ้น
1: เจอบ่อยมากขึ้นครับ
0: ถือว่าสัดส่วนตัวเลขก็เยอะเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเราพูดแบบนี้ได้ไหมคะว่าถ้าไม่อยากเป็นมะเร็งลำไส้ต้องไม่กินของปิ้งย่างหรือเราสามารถแค่กินได้แหละ
1: ก็ครับผมก็ยังทานปิ้งย่างบ้างนะครับอย่างนั้นก็คือลดปริมาณหน่อยละกันนะครับแล้วก็อะไรที่มันเป็นของที่ไม่เกรียมนะครับแล้วก็ตัดส่วนนั้นทิ้งไปในการไอ้ส่วนที่ยังไม่เกรียมก็อย่างไม่เป็นคาร์ซิโนเจนนะครับแล้วก็สามารถทานได้นะครับอย่างนั้นอาหารการกินของเราง่ายจะเป็นอาหารที่ครบ5หมู
0: ่
1: นะครับมีข้าวแป้งโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตก็กากใยนะครับผมนะครับก็ในการช่วยทำให้ร่างกายที่จะสมบูรณ์และแข็งแรงนะครับส่วนในการปิ้งย่างที่มันไม่เกรียมมากหรืออาหารที่เป็นหมักดองนะครับของแปรรูปนะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับครับผม
0: ค่ะบางคนบอกว่า3ชั้นเวลาย่างเป็นหมูกระทะนี่โอ้อร่อยด้วยนะ
1: แล้วก็พยายามย่างไม่ให้ไม่เกรียมนะครับครับผม
0: ก็กินได้แต่ว่าต้องกินในปริมาณที่พอเหมาะนะคะอาจารย์แล้วก็ออกกำลังกายด้วย
1: ใช่แล้วครับ
0: ถ้าเกิดว่ากินเยอะเกินไปก็อาจจะไม่ดีต่อสุขภาพปัจจุบันนี้นะคะอาจารย์โดยเฉพาะในโลกออนไลน์เนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมียามีอะไรต่างๆมาขายเยอะแยะมากมายเลยมีบางตัวที่บอกว่าช่วยทำความสะอาดลำไส้ลดการเป็นมะเร็งลำไส้ได้อันนี้มันมีตัวไหนที่ช่วยได้ไหมคะอาจารย
1: ์ก็น่าจะเป็นพวกคลีนซิ่งใช่ไหมครับนะครับก็ในปัจจุบันเราเชื่อว่าคลีนซิ่งตรงนี้ก็เป็นแค่ความสะอาดลำไส้นะครับไอ้ความที่จะเปลี่ยนแปลงของเซลล์ทำให้เกิดเป็นมะเร็งเนี่ยมันอยู่ที่เซลล
0: ์
1: มันไม่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างนั้นเราก็คิดว่าแค่คลีนซิ่งก็ไม่สามารถที่จะลดโอกาสเสี่ยงที่ทำให้เกิดเป็นมะเร็งลำไส้ได้นะครับโอกาสที่ลดได้คือไม่ให้เกิดท้องผูกนะครับเดี๋ยวปัจจุบันเราก็จะมีอาหารเสริมที่เรียกว่าโปรไบโอติกส
0: ์
1: นะครับยูดีซีที่มีประโยชน์นะครับก็สามารถซัพพลีเมนต์ได้นะครับแต่ก็อาจจะมีโอกาสลดความเสี่ยงได้บ้างนะครับถ้า
0: ได้บ้างนะ
1: ครับแต่ก็ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าโปรไบโอติกส์สามารถลดการเกิดเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นะครับ
0: แต่ช่วยรักษาสมดุลในลำไส้ได้ใช่ไหมคะอาจารย์
1: เรียกว่าให้มีสมดุลที่ดีขึ้นนะครับทำให้ไม่ท้องผูกไม่ท้องเสียปรับสมดุลของระบบการขับถ่ายได้นะครับ
0: แต่จริงๆลำไส้นี่ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากๆนะคะอาจารย์
1: ใช่แล้วครับ
0: สุขภาพดีเริ่มที่ลำไส้นะคะอาจารย์
1: เพราะลำไส้ก็จะมีพื้นผิวของลำไส้นะครับพอๆกับผิวหนังของเราเลยนะครับก็จะเป็นอวัยวะที่มีพื้นผิวที่ใหญ่โตนะครับครับผม
0: เพราะฉะนั้นถ้าลำไส้ดีลำไส้ปลอดภัยเนี่ยสุขภาพก็จะด
1: ี
0: แข็งแรงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาสมดุลของลำไส้แล้วก็หมั่นมาตรวจดูสุขภาพของลำไส้ด้วยถ้าเกิดว่าอยู่ในเกณฑ์อายุที่จะต้องมาตรวจนะคะอาจารย์บางคนบอกว่าเราไม่มีอาการอะไรเลยต่อให้จะอายุ50ปีแล้วก็ตามเข้าห้องน้ำปกติลำไส้ก็ดูปกติทุกอย่างอันนี้ไม่ไปส่องได้ไหมคะ
1: อย่าชะล่าใจนะครับผมนะครับเพราะว่าถ้าถึงเกณฑ์แล้วจะมีความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่สูงขึ้นนะครับถึงแม้จะไม่มีอาการนะครับอย่างนั้นเราก็อาจจะตรวจคัดกรองด้วยการตรวจอุจจาระเบื้องต้นนะครับถ้ามีผลการตรวจอุจจาระผิดปกติก็คงจำเป็นก็มาส่องกล้องนะครับดีกว่าปล่อยทิ้งไว้ให้มันมีระยะที่ลุกลามแพร่กระจายทำให้การรักษาลำบากมากขึ้นนะครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถึงช่วงอายุที่จะต้องมาตรวจก็ควรมาตรวจต่อให้เราจะรู้สึกว่าลำไส้เราดีก็ตามนะอาจารย
1: ์ถึงแม้จะไม่มีอาการเลยขับถ่ายทุกวันก็คงจะต้องมาตรวจคัดกรองซะหน่อยนะครับครับผมถ้าไม่อยากจะมาเตรียมลำไส้เพื่อการส่องกล้องก็ตรวจอุจจาระนะครับครับผม
0: วันนี้เราคุยกันเรื่องของการส่องกล้องลำไส้คุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการอยู่วันนี้นะคะท่านไหนที่เคยมีประสบการณ์อยู่ค่ะอาจารย์ให้คุณผู้ชมแชร์ได้นะคะคอมเมนต์เข้ามาแชร์ได้ใครเคยมีประสบการณ์การส่องกล้องลำไส้ เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าปีก่อนยังไม่เคยมีประสบการณ์นะ
1: ถ้าใครเคยมีประสบการณ์ว่าส่องกล้องแล้วมันสบายก็จะยืนยันกับคนอื่น
0: หรือใครที่เป็นเหมือนอาจารย์บอกว่าตื่นมาแล้วเอ๊ะส่องไปหรือยังเล่าให้ฟังหน่อยมันเป็นยังไงนะคะเผื่อบางท่านกำลังจะก้าวเข้าสู่วงการของการส่องกล้องลำไส้เป็นครั้งแรกในชีวิตไงนะคะอาจารย์ก็จะได้เป็นการ
1: แชร์ลิงก์กันนะครับ
0: ว่าไม่ได้กลัวอย่างที่คิดแต่ว่าเราวันนี้ที่เรามาคุยกับอาจารย์เพราะว่าเราอยากจะให้ทุกท่านได้เห็นความสำคัญของการส่องกล้องนะอาจารย
1: ์รู้ถึงข้อบ่งชี้นะครับแล้วก็คลายกังวลเรื่องกระบวนการในการส่องกล้องไม่ยากอย่างที่คิดนะครับการส่องกล้องถ้าเราสามารถรู้ว่ามันเป็นโรคอะไรก็จะทันการรักษานะครับปัจจุบันนี้การตรวจส่องกล้องจะเป็นกุญแจที่สำคัญในการป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ
0: ่นี่การส่องกล้องลำไส้ก็ถือเป็นกุญแจสำคัญเลยเพราะว่าส่องวันนี้รู้อนาคตเลย5ปี10ปีโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะท้ายรายการวันนี้อยากจะให้อาจารย์ฝากถึงคุณผู้ชมแล้วกันค่ะสำหรับท่านไหนที่กำลังจะมาตรวจแล้วยังมีความกังวลใจกลัวว่าเอ๊ะมันจะเจ็บหรือเปล่ามันจะอันตรายหรือเปล่ารวมไปถึงใครที่อาจจะเคยส่องมาแล้วเราจะต้องมาตรวจซ้ำหรือบางคนอาจจะเจอรอยโรคหรืออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายในช่วงท้ายรายการนี้ก็ได้ค่ะ
1: การส่องกล้องตรวจทางเดินลำไส้ใหญ่นะครับก็จะเป็นการป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นะครับอย่างนั้นถ้าเรามีข้อบ่งชี้การมาทำมาตรวจก็ไม่ต้องกังวลใจนะครับปัจจุบันการแพทย์ก็สามารถมีวิธีการเตรียมตัวคนไข้นะครับให้รู้สึกสบายในการส่องกล้องนะครับไม่ต้องกังวลอย่างที่คิดว่าการส่องกล้องจะทำให้เกิดความไม่สบายหรือปวดได้นะครับผม
0: ค่ะนี่นะคะก็มั่นใจได้เลยนะคะวันนี้อาจารย์บอกว่าส่องกล้องแป๊บเดียวเองไม่เจ็บด้วยนะคะบางคนหลับยังไม่ถึงไหนก็อ้าวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เป็นผลดีต่อสุขภาพเราด้วยเพราะอย่างที่บอกว่ามะเร็งลำไส้เนี่ยบางคนรู้ตัวอีกทีมันเป็นเยอะแล้ว
1: ถึงแม้จะไม่มีอาการนะครับ
0: มันก็ไม่คุ้มนะคะอาจารย์คะอีกหนึ่งคำถามค่ะอาการหรือสัญญาณเตือนแบบไหนที่คนมักจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยมันไม่น่าจะเป็นมะเร็งลำไส้
1: ก็มีคนไข้หลายรายนะครับที่มีแค่อาการอืดแน่นท้องนะครับโดยไม่ได้มีอาการทับถ่ายที่ผิดปกติไม่มีอาการท้องผูกหรือท้องเสียหรือรักษาอุจจาระที่ผิดปกติก็สามารถที่จะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นะครับอย่างนั้นถ้ามีข้อบ่งชี้นะครับมีอุจจาระที่ผิดปกติไปเช่นการตรวจอุจจาระมีเลือดแฝงนะครับเราจำเป็นต้องมาตรวจส่องกล้องนะครับผม
0: ค่ะแค่ท้องอืดก
1: ็สามารถเป็นได้นะครับ
0: บางคนอาจจะเป็นเหมือนเป็นกรดไหลย้อนเป็นกระเพาะบางทีก็อาจจะนำไปสู่การเป็นมะเร็งได้นะครับ
1: งั้นก็ถ้าสงสัยนะครับว่าตัวเองจะมีปัญหาอะไรมากหรือเปล่านะครับก็มาพบแพทย์นะครับแพทย์ก็อยู่ในดุลวินิจฉัยว่าจะสามารถวินิจฉัยโรคอะไรได้บ้างนะครับ
0: ค่ะเนี่ยค่ะวันนี้นะคะกับการส่องกล้องครั้งเดียวรู้อนาคต5ปีข้างหน้านะคะเรื่องจริงที่คนกลัวการส่องกล้องไม่เคยรู้นะคะวันนี้ฟังอาจารย์พูดแล้วนะคะก็มีหลายคำตอบที่เราก็ไม่เคยรู้เหมือนกันนะคะอาจารย์วันนี้ก็ได้รู้พร้อมๆกันในรายการวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะท่านไหนที่มีคำถามยังคงฝากคำถามเอาไว้ได้นะคะเดี๋ยวทีมงานของเรานะคะจะมาตอบทุกคำถามเลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์หมอมากๆเลยนะคะที่ได้มาพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการส่องกล้องลำไส้นะคะเพื่อจะได้รู้ทันมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะวันนี้ท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ธเนศชิตาพนารักษ์นะคะอาจารย์ประจำหน่วยระบบทางเดินอาหารภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอบพระคุณอาจารย์หมอมากๆเลยนะคะแน่นอนนะคะเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงสัปดาห์หน้านะคะรายการสุขภาพดีกับหมอสนดอกนะคะเจอกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา1ทุ่มตรงนะคะทางหน้าเพจคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ทาง YouTube สนดอก Channel นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วทิพย์พร้อมกับอาจารย์หมอแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: ดินแดนแห่งมรดกอันล้ำค่าทั้งศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนแต่ที่นี่ยังเป็นดินแดนแห่งความเอื้ออาทรเป็นบ้านของผู้คนที่เปี่ยมด้วยคุณค่าและประสบการณ์ชีวิตวันนี้เมืองน่านได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์อย่างเป็นทางการเทศบาลเมืองน่านจึงไม่นิ่งนอนใจเดินหน้าส่งเสริมและดูแลผู้สูงวัยทุกคนอย่างเต็มกำลังสวัสดีค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาเยือนที่จังหวัดน่านค่ะเมืองมรดกโลกแห่งล้านนาตะวันออกที่ซึ่งความงดงามทางธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และน้ำใจของผู้คนที่ล้อมรวมกันอย่างลงตัวและพิเศษค่ะและวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับโครงการที่งดงามโครงการหนึ่งของเทศบาลเมืองน่านค่ะนั่นก็คือโรงเรียนผู้สูงอายุที่ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมในเรื่องของความรู้สร้างสุขและก็เติมเต็มคุณค่าชีวิตของผู้สูงวัยค่ะทางเทศบาลเมืองน่านได้ดูแลผู้สูงอายุใจชุมชนอย่างไรกันบ้างวันนี้ติดตามได้จากรายการค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะท่านนายกสุรพลเทียนสูตรนะคะนายกเทศมนตรีเมืองน่านค่ะหรือที่หลายๆท่านรู้จักกันในนามว่าท่านนายกตีนะคะ
1: บางคนเรียกลุงตีแล้ว
0: ยังสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ค่ะเพราะว่าท่านนายกเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ในเรื่องของการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรทุกกลุ่มวัยในเทศบาลเมืองน่านเลยค่ะแน่นอนค่ะวันนี้ทางรายการของเราได้มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุเห็นว่าทางเทศบาลมีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุถึง4โรงเรียนด้วยกันนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาสอบถามถึงแนวทางในการพัฒนางานในเรื่องของการดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุค่ะทางเทศบาลเองมีแนวทางในการดูแลหรือดำเนินกิจกรรมอย่างไรบ้างคะ
1: เนื่องจากว่าผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเนี่ยเรามีวิสัยทัศน์ว่าเมืองแห่งคนอายุยืนความหมายของคำว่าเมืองแห่งคนอายุยืนก็คือคนที่จะอายุยืนควรจะอายุยืนด้วยสุขภาพที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญของวิสัยทัศน์หรือมุมมองในอนาคตที่เราอยากให้เป็นปัจจุบันนี้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับเด็กเกิดน้อยผู้สูงอายุยืนขึ้นนะครับปัจจุบันเรามีผู้สูงอายุที่มีอยู่ถึง 32.85% เกือบ 33% แล้วน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีมากนะครับเป็นอันดับต้นๆโดยสมบูรณ์แล้วนะครับปัญหาก็คือผู้สูงอายุเหล่านี้เนี่ยเราจะให้เขาใช้ชีวิตโดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกหรือพึ่งพาลูกหลานหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ได้นานที่สุดอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นองค์ความรู้นะครับการรับรู้ในสิ่งของการดูแลสุขภาพโภชนาการต่างๆการใช้ชีวิตที่มีความปลอดภัยนะครับหัวใจสำคัญเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะให้เขารับรู้เนี่ยบางคนเรารอให้เขาเรียนรู้เองจากที่บ้านจากไลน์จากเฟซบุ๊กอะไรอย่างนี้อาจจะไม่พอแล้วเราอยากให้เขามีสังคมของสันทนาการด้วยเพราะว่าการมีสังคมสันทนาการเองเนี่ยจะลดเรื่องของเรื่องความจำเรื่องการหลีกเลี่ยงเรื่องของปัญหาของการขาดการสนทนาการอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นหัวใจที่ยังคงจำเป็นก็คือการมีแหล่งรวมสำหรับคนที่จะเข้ามาหายังพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเรามีโรงเรียนผู้สูงอายุถึง4แห่ง
0: ค่ะ
1: เหนือกลางใต้นะครับเหนือกลางใต้เขาก็ตั้งชื่อของเขาโรงเรียนหนึ่งมีผู้สูงอายุประมาณ100คนนะครับนะครับเรามี4โรงด้วยกันนะครับที่สำคัญที่สุดคือเรามีศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยนะครับสำหรับเวลาที่เขามีเวลาว่างผู้ลูกหลานไม่อยู่มีภาระจะต้องไปทำงานต่างๆเหล่านี้ก็สามารถเอาลูกผู้สูงอายุมาฝากไว
0: ้
1: เราก็จะช่วยดูแลแต่เราไม่ได้ดูแลคนป่วยติดเตียงหรืออะไรอย่างนั้นพวกนั้นนะฮ
0: ะ
1: เพราะว่าคงต้องเป็นอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลต้องเป็นอำนาจหน้าที่ของพมจ.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ต้องดูแลในมิตินั้นแต่เราจะดูเบื้องต้นก็คือในขณะที่พ้นจากความเป็นผู้ปกติแล้วไปสู่ผู้สูงวัยแล้วเนี่ยในระยะนี้เราจะดึงระยะเวลาให้เขามีอายุมีความสุขมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ได้นานเท่าไหร่ นะครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญนะครับโภชนาการความรู้ด้านต่างๆเหล่านี
0: ้
1: เราจึงพยายามผสมผสานให้ครับ
0: ถือว่าครบองค์เลยทีเดียวนะคะถ้ามาอยู่กับโรงเรียนผู้สูงอายุที่เทศบาลเมืองน่านได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนแน่นอนว่าพ่อแม่ไม่มีทางเหงาไม่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนท่านนายกก็หน้าตาสดใสต้องบอกว่าเมืองน่านผู้คนน่ารักแล้วก็อบอุ่นนะคะตั้งแต่เข้ามาเยือนที่เมืองน่านเนี่ยพบเจอแต่รอยยิ้มไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุก็ยังเห็นว่ายังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเลยทีเดียวค่ะ
1: ใจจริง
0: ๆ
1: อยากจะมองถึงผู้สูงอายุที่จะมาเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองนะครับได้อย่างไรด้วยต่อไปเนี้ยเราก็มองเป้าหมายว่าผู้สูงอายุจะมาเที่ยวเมืองน่านเยอะขึ้นเราก็คงจะต้องมีผู้สูงอายุเนี่ยคอยดูแลผู้สูงอายุเข้าใจผู้สูงอายุด้วยกัน
0: ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นโอกาสนะครับโอกาสในการที่จะให้เขาอยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการท่องเที่ยวการแนะนำสถานที่องค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ภูมิรู้ภูมิปัญญาต่างๆเหล่านี้อาจจะเป็นตัวส่วนช่วยนะครับโดยเฉพาะประวัติศาสตร์อัตลักษณ์ของเมืองวัฒนธรรมศิลปะต่างๆเหล่านี้ที่อยู่ในองค์ความรู้ของผู้สูงอายุที่เขาอยู่มานานจนถึง 70-80 ปีเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองได้อย่างไรอันนี้ก็จะเป็นหัวใจด้วยครับ
0: ค่ะยิ่งเมืองน่านเป็นเมืองมรดกโลกแห่งล้านนาตะวันออกค่ะแน่นอนค่ะนักท่องเที่ยวก็ต้องเยอะผู้สูงวัยที่จะสามารถช่วยให้มีคุณค่าแก่ตัวเองได้เนี่ยสามารถที่จะไปเป็นปราชญ์ชุมชนก็ได้หรือว่าไปเป็นไกด์ท้องถิ่นก็ได้นะคะเขาก็จะไม่เหงาแล้วก็จะได้ไม่เป็นโรคต่างๆตามมาด้วยค่ะเห็นว่ากิจกรรมในวันนี้ก็มีตลอดทั้งวันเลยนะคะเดี๋ยวด้านในอาคารแห่งนี้ก็มีกิจกรรมเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวกิ๊ฟจะขออนุญาตเข้าไปชมการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมด้านในอาคารนะคะ
1: ดีเลยครับผู้สูงอายุเขาจะได้ดีใจว่ากิจกรรมของเขาความสนุกสนานของเขาความสุขของเขาการรับรู้ด้านองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้มีโอกาสได้เผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้สูงอายุด้วยกันได้รับรู้ได้อย่างไรครับ
0: ได้ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านนายกเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มาแนะนำแล้วก็พูดถึงแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุที่ชุมชนเมืองน่านแห่งนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวกิ๊ฟจะขออนุญาตเข้าไปด้านในเลยนะคะขอบพระคุณท่านนายกค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ่อนที่จะเริ่มเข้าเรียนเปิดรับความรู้ต่างๆก็ต้องกระตุ้นสมองและร่างกายให้ตื่นตัวค่ะเพราะว่าความสนุกสนานก็เป็นสิ่งจำเป็นต่อจิตใจผู้สูงวัยไม่แพ้กันค่ะ
1: เป็นกิจกรรมสันทนาการนะคะของรถผู้สูงอายุเส้นบอกขาวค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เริ่มต้นในแต่ละเช้าที่เราเรียนในทุกวันศุกร
2: ์มีเรียนอะไรบ้างคะ
1: ก็จะเริ่มต้นด้วยสันทนาการนะคะร้องเพลงชาติร้องเพลงอย่างเงี้ยค่ะมีสวดมนต์ไหว้พระค่ะแล้วนอกจากสันทนาการแล้วนะคะเราก็จะมีวิชาการด้วยฝึกอาชีพด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: พอได้ร่วมวงสนุกสนานไปพร้อมกับแม่ๆแล้วนะคะไม่แปลกใจเลยค่ะที่เมืองน่านน่าอยู่ขนาดผู้สูงวัยที่ใครหลายๆคนคิดว่าเป็นภาระแต่ผู้สูงวัยที่นี่กลับสดใสแข็งแรงเป็นพลังให้ชุมชนเข้มแข็งจริงๆเลยค่ะ
1: เรามีวิทยากรนะคะเป็นคุณหมอค่ะจากโรงพยาบาลน่านค่ะมาให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกันการพลัดตกหกล้ม
2: แม่ๆเขาก็จะได้มีความรู้ในเรื่องของการดูแลตัวเองในเรื่องของการป้องกันตัวเองว่าจะเดินจะเหินยังไงเห็นแม่ๆทุกคนนี้ก็ยังไม่แก่นะสนุกสนานยิ้มแย้มกันใหญ่เลยนะ
1: อายุอาจจะเยอะนะคะแต่ว่าร่างกายยังแข็งแรง
2: เพราะว่าไปเรียนที่นี่แน่เลย
1: ถูกต้อง
2: เลิกด้วยรอยยิ้มแบบนี
1: ้วันนี้เรามีวิทยากรอีกท่านนึงนะคะจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันในเรื่องของภัยจากไซเบอร์ค่ะเราเชิญวิทยากรค่ะที่เขาเป็นตำรวจนะคะค่ะเป็นตำรวจที่ทำงานด้านนี้โดยเฉพาะคดีโดยเฉพาะเลยค่ะในเรื่องของไซเบอร์ก็เลยจะมาให้ความรู้ค่ะซึ่งเราก็เห็นความสำคัญนะคะในเรื่องของภัยทางไซเบอร์ในปัจจุบันนะคะก็เลยอยากจะให้เป็นความรู้ให้กับพ่อๆแม่ๆซึ่งนักเรียนผู้สูงอายุของเราเป็นข้าราชการบำนาญด้วยก็มี
2: ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นก็คือแบบว่าอยู่บ้านอาจจะใช้โทรศัพท์
2: เนาะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังคุณตำรวจมาบอกด้วยตัวเองเนี่ยเพราะว่าแม่ๆก็จะได้เชื
1: ่อ
2: ดูน่าเชื่อถือนะคะ
1: ค่ะ
2: มีกิจกรรมตลอดทั้งวันเลยไหมคะ
1: มีกิจกรรมทั้งวันค่ะช่วงบ่ายนะคะก็จะพาเยี่ยมชมค่ะโรงเรียนผู้สูงอายุอีก3แห่งเทศบาลเมืองน่านเรามีผู้สูงอายุอยู่4แห่งที่นี่คือโรงเรียนผู้สูงอายุเที่ยวดอกขันค่ะแล้วก็จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุภูมินโรงเรียนผู้สูงอายุนางเหนือแล้วก็โรงเรียนผู้สูงอายุเวียงกลางสามสุขเทศบาลเมืองน่าน
0: หัวใจสำคัญของโรงเรียนผู้สูงอายุคือการเสริมความรู้ด้านสุขภาพนะคะเพราะเมื่อผู้สูงวัยมีสุขภาพดีก็ย่อมมีความสุขในชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งทางเทศบาลเมืองน่านได้เชิญคุณหมอจากโรงพยาบาลมาให้ความรู้เรื่องสุขภาพค่ะทั้งการดูแลตนเองการออกกำลังกายและการกินอาหารให้เหมาะสมนอกจากการดูแลสุขภาพกายแล้วยังต้องดูแลสุขภาพใจควบคู่ไปด้วยและการสังเกตสัญญาณอันตรายเบื้องต้นค่ะ
3: แข็งแรงทุกวันนะโอเคไหม
0: ในยุคดิจิทัลภัยออนไลน์กลายเป็นภัยใกล้ตัวที่น่ากลัวไม่แพ้โรคภัยนะคะโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้สูงวัยที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับโซเชียลมีเดียและมิจฉาชีพออนไลน์ทางเทศบาลเมืองน่านจึงเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจมาให้ความรู้เพื่อเป็นเกราะป้องกันภัยให้กับผู้สูงอายุค่ะ
4: วัยนี้โลกอยากได้เงินเพื่อใครลูกหลานเขาอยู่มาถึงปูนนี่แล้วเนาะมันก็ครับมีเงินใจไปถึงวันสุดท้ายของชีวิตอยู่แล้วตอนนี้แค่นั่นก็เพียงพอแล้วแต่สิ่งที่ห่วงที่อยากได้เพิ่มคือภัยครับแหมคนที่มันจะอยู่ตั้งหลังเฮาหลังจากที่เฮาบ่อยู่แล้วนี่ครับนี่ครับมันจะเอาพวกนี้มาหลอกเรา
0: พอถึงช่วงบ่ายคณะของเราออกเดินทางไปยังหัวใจของชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองน่านเพื่อสัมผัสกับกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุแต่ละแห่งอย่างใกล้ชิดเลยค่ะวัดภูมินเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อายุกว่า400ปีที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากภาพจิตรกรรมฝาผนังปู่ม่านย่าม่านอันเรื่องลือวันนี้ที่ศาลาวัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่รวมใจของผู้สูงอายุชุมชนภูมินที่มารวมตัวกันทำกิจกรรมด้วยรอยยิ้มและน้ำใจค่ะ
2: วัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะหัวหน้าอ้อนะคะ
5: เรียกพี่อ้อก็ได
2: ้พี่อ้อเป็นหัวหน้าพัฒนาชุมชนที่ดูแลในเรื่องของโครงการผู้สูงอายุของทางเทศบาลเมืองน่านใช่ไหม
5: คะ
2: เห็นเมื่อเช้าน้องแนทบอกว่าช่วงบ่ายวันนี้พี่อ้อจะเป็นผู้นำชมในเรื่องของกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ
5: ค่ะใช่ค่ะวันนี้ก็จะอยากจะแนะนำคุณกิฟต์นะคะเพื่อให้มาเยี่ยมชมเกี่ยวกับโรงเรียนผู้สูงอายุของเราสถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่ทางชมรมผู้สูงอายุน
2: ะ
5: ท่านได้ใช้ในการทำกิจกรรมน
2: ะ
5: แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะที่เข้ามาเยี่ยมชมนอกจากจะมากราบสักการะนะฮ
2: ะ
5: ทางวัดภูมินแล้วมาลอดซุ้มพญานาคแล้วก็ยังมาเยี่ยมชมกลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุ
2: ค่ะซึ่งวันนี้มีกิจกรรมน่ารักน่ารัก
5: ใช่แล้ว
2: ก
5: ิ
2: จกรรมอะไรคะ
5: อ
2: ัน
5: นี้เลยค่ะอันนี้เลยนะคะน้องกิ๊ฟเห็นไหม
2: ที่พี่อ้อมถืออยู่นี่เลยใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วนี
2: ่อะไรคะเนี่ย
5: อันนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าการทำงูนวดนิ้วงานภูมิปัญญาท้องถิ่นนี่
2: นวดนิ้วด้วย
5: ใช่แล้ว
2: นวดนิ้ว
5: ใช่แล้วแล้วรายละเอียดนะคะก็จะพาน้องกิฟต์ไปคุยกับทางผู้สูงอายุที่น่ารักน่ารักของเรา
2: ซึ่งแม่ๆเขากำลังทำอยู่เลย
5: ถูกต้องค่ะ
2: งั้นแสดงว่ากิฟต์จะได้ทำไปด้วย
5: ถูกต้อง
2: แล้วก็จะได้นวดนิ้วด้วยใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วค่ะ
2: งั้นเราไปดูแม่ๆกันเลย
5: ได้เลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปพี่อยากจะแนะนำให้น้องกิฟต์รู้จักกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนท่านสรศักดิ์นะคะ
6: สวัสดีค
2: ่
6: ะครับเพราะวันนี้ก็มีกิจกรรมที่มาสอนผู้สูงอายุ
2: ของ
6: ต
2: ั
6: วก็มากัน
2: นี่เลยแม่ๆกำลังนั่งทำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขออนุญาตมาเรียนรู้การทำงูนวดนิ้วด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเหมือนภูมิปัญญา
7: ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2: เป็นยังไงคะแม
7: ่งูนวดนิ้วนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราจะไว้ฝึกให้นักเรียนนะคะได้เรียนและสาธิตมันเป็นงานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้กับมาจากวัสดุไม้ไผ่ไผ่ข้าวหลามนะคะถ้าไผ่อื่นมันจะเป็นเสี้ยนแล้วก็มันจะบาดมือเราอะค่ะ
2: แต่ว่ามันดูเหมือนทำยากจังเลยทำยากไหมคะทำไมแม่ดูหน้ายุ่งๆอ่ะหน้าต้องยากแน่ๆเลยค่ะอ๋อต้องใช้สมาธิ
5: ใช่ค่ะ
2: พี่อ้อคะ
7: แล้วต้องใช้เวลา
2: หนูให้พี่อ้อก่อนเลย
7: ค่ะ
5: แล้วที่สำคัญนี่ไม้ไผ่เนี่ยก็จะต้องเป็นไม้ไผ่ที่ในจังหวัดเราด้วย
7: จังหวัดเราค่ะข้าวเราขึ้นชื่อกับข้าวหลาม
2: ข้าวหลามเท่านั้น
7: ค่ะ
5: คือนอกจากว่าจะได้ข้าวหลามกินแล้วก
2: ็
5: ยังได้ผลิตภัณฑ์นวดนิ้วได้อีก
2: นวดนิ้วด้วย
7: ในอดีตก็คือคนแก่คนเฒ่าที่ไปเสร็จจากงานไร่พืชสวนอะไรนะคะคนก็จะกลับมาทำแล้วก็จะเอามายืดเส้นยืดอะไรกันนะคะถ้าหนุ่มสาวก็เอามาจุงแขนกันเขามาจับมือเขาก็จุงกัน
2: อ๋อเมื่อก่อน
7: ในอดีต
2: นะจับมือกันไม่ได
5: ้
2: ถ้าคนเหนือบ้านเฮาก็จะพิษผีแล้วต้องแบบจับกันอย่างนี้ทีนี้พอแม่ทำได้สำเร็จแบบนี้เอาไปใช้ที่บ้าน
7: ใช้ที่บ้านค่ะแล้วก็ต่อยอดเป็นรายได้ของครอบครัว
2: เอาไปขายได้ด้วยเหรอคะขายที่ไหนเลย
7: ปกติก็ขายที่วัดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าแม่เป็นจิตอาสาอยู่ที่วัดภูมินทร์

0: ากวัดภูมินเราเดินทางต่อมายังชุมชนมหาโพธิ์ชุมชนเล็กๆที่แฝงไปด้วยรอยยิ้มและไมตรีจิตที่นี่คือที่ตั้งของโรงเรียนผู้สูงอายุเวียงเหนือซึ่งวันนี้มีกิจกรรมพิเศษค่ะนั่นก็คือการทำพวงมาลัยจากใบเตยและใบตองภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนล้านนาที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
1: ตอนนี้ก็จะพาน้องกิฟต์แวบมาที่โรงเรียนผู้สูงอายุเวียงเหนือซึ่งอยู่ในชุมชนบ้านมหาโพธ
0: ิ
1: ์เป็นหนึ่งในชุมชนที่เด่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการขยะในชุมชนด้วยตัวของชุมชนเองและก็อีกหนึ่งกิจกรรมที่จะพาไปชมกันในวันนี้ก็คือกิจกรรมที่มาจากใบเตยน
0: ี
1: ่ค่ะ
2: สวัสดีแม่ๆทุกท่านค่ะ
1: หนึ่งในนั้นก็คือคุณแม่อิงออน
2: ชิน
1: วงศ์นะคะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุเวียงเหนือค่ะ
2: ซึ่งวันนี้แม่ๆทุกท่านได้มาร่วมกันทำกิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมอะไรกันบ้างคะเนี่ย
3: กิจกรรมที่จะเสนอในวันนี้นะคะเป็นการทำพวงมาลัยซึ่งเราใช้ในการบูชาพระซ
2: ึ่
3: งการสอนทำพวงมาลัยในโรงเรียนเวียงเหนือเรานะคะเรียนเวียงเหนือเป็นโรงเรียนที่อยู่ในโซนเหนือนะคะมีโรงเรียนที่ร่วมก็มีน้ำร่องเชียงแข็งรอบๆไม่เฉพาะบ้านมหาโพธิ์ที่เดียวนะ
2: คะ
3: มีนักเรียนประมาณ100คนนะคะ
1: อ
3: ันนี้เป็นการทำพวงมาลัยจากเศษใบไม้ที่อยู่ในชุมชน
2: อย่างเช่นมะกรูดก็อยู่มีมะกรูดด้วย
3: เลยถ้าปลูกทิ้งไว้มันก็ไม่มีประโยชน์นะคะโรงเรียนก็เลยนำเอาตัวนี้มาให้มาทำเป็นเนี่ยเผื่อไว้วันพระนักเรียนเราเป็นผู้สูงอายุไปไหว้พระก็ไม่ต้องไปซื้ออ
1: ันนี้เป็นพวงแขวนรถได้ด้วยใช่ไหมคะ
3: นี่เสร็จแล้ว
1: ไม่ธรรมดานะคะ
3: น้องเด็กก็สามารถไปประกอบอาชีพของเราในชุมชนเราจะมีตลาดสีเขียวบ้านเชียงแข็งซึ่งนักเรียนเราก็อยู่ในโซนนั้นสามารถไปประกอบอาชีพได
2: ้นอกจากได้มารวมกลุ่มพบปะพูดคุยกันแล้วแม่ๆคลายเหงาแล้วได้รายได้ด้วยแน่นอนแม่ๆต้องมีความสุขแล้วก็ภูมิใจแน่ๆเลยนะคะ
1: จะสังเกตได้โดยง่ายเลยนะว่าชุมชนของเราเนี่ยที่เราผ่านมาไปเยี่ยมชมมาเนี่ยวิทยากรเราไม่เคยใช้บุคลากรจากข้างนอกเลยนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นวิทยากรปราชญ์ชาวบ้านนะในชุมชนของเราเองทั้งนั้น
2: คือแต่ละท่านก็มีองค์ความรู
1: ้
2: ใครเก่งด้านไหนก็มาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนกันนั่นเองนะคะในชุมชน
1: ใช่ค่ะ
4: แม่ก็มาเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุมาเป็นปีที่2แล้วอ่ะโรงเรียนผู้สูงอายุเวียงเหนือของเรานี่ก็สอนให้เราทำหลายอย่างทำดอกไม้ทำตัดตุงทำอะไรหลายอย่างค่ะแล้วก็แม่ก็อยากจะสืบทอดเมื่อก่อนคือทำสวยดอกไม้ไปวัดไปเลยพวกนี้ก็ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันทำสวยดอกไม้พอเราทำสวยดอกไม้เอาดอกไม้ใบตองมาทำเสร็จแล้วเราก็มาวัดมาทำบุญเพราะว่าสวยดอกไม้นี่เขาจะใช้ในงานเอาว่ามงคลและงานมงคลต่างๆเขาจะต้องทำสวยดอกไม้คืออาจจะเอามาทำเป็นกลวยอย่างนี้แล้วก็ใส่ธูปใส่เทียนแล้วก็เอาไปทำในกิจกรรมเป็นเครื่องสักการะอย่างหนึ่งของคนในสมัยล้านนาโบราณนะแม่ก็อยากจะสืบทอดอันนี้พอเราสืบทอดเป็นแล้วแล้วก็มาเข้าโรงเรียนอีกเขาก็สอนให้เราทำหลายๆอย่างแล้วก็มาต่อยอดบ้างทีนี้พอเราไปวัดอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วก็มาต่อยอดแม่จะต่อยอดเราก็จะทำเป็นพวงมาลัยบ้างคือต่อยอดก็คือไปทำเป็นการค้าขายด้วยแล้วก็มันก็ทำให้พวกเราก็มีความสุขกันเรามาได้มาเจอกันไอ้บ่อยๆพวกเราก็มีความสุขค่ะ
1: และช่วงนี้นะคะก็จะถือว่าเป็นโอกาสพิเศษเลยนะของชุมชนบ้านมหาโพธิ์เพราะเราจะมีรถรางนะ
2: คะ
1: เพื่อพาพวกเราเนี่ยไปเยี่ยมชมอีกหนึ่งชุมชนหนึ่งก็คือชุมชนบ้านดอนแก้วซึ่งรถรางนี้ก็จะเป็นรถรางของชุมชนบ้านมหาโพธิ์เองนะคะ
2: จะไปส่งเราวันนี
1: ้ถูกต้อง
2: แสดงว่ารอบนี้พิเศษคือเราจะขึ้นรถรางไป
1: ใช่ค่ะ
2: จะได้ชมเมืองด้วยใช่ไหมคะ
1: แน่นอนค่ะ
2: แล้วแม่ก็จะได้ไปชมกับเราด้วย
1: ถูกต้องค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยอีกหนึ่งชุมชนที่เหลือนั่นเองค่ะ
1: โอเคค่ะเชิญเลยค่ะ
0: รถรางเมืองน่านพาเราแล่นผ่านถนนสายเล็กที่ปกคลุมด้วยแมกไม้ร่มรื่นสู่ชุมชนดอนแก้วค่ะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนผู้สูงอายุเวียงกลางสารสุขเทศบาลเมืองน่านซึ่งวันนี้นะคะมีกิจกรรมการทำจักสานงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่ฝึกทั้งสมาธิความคิดสร้างสรรค์และยังช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนาไว้อีกด้วยนอกจากเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วได้ฝึกสมาธิยังมีรายได้จากฝีมือการทำจักสานด้วยตนเองมีคุณค่ามีความภาคภูมิใจ
2: ถึงแล้วเหรอคะ
1: ถึงแล้วค่ะน้องกิฟต์และตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โรงเรียนผู้สูงอายุเวียงกลางสารสุขนะคะซึ่งอยู่ในชุมชนบ้านดอนแก้วและเรายืนอยู่กับผู้นำชุมชนที่เป็นทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนเซี่ยวดอกขาวแล้วก็ยังเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนกลางเวียงเวียงกลางสารส่งอีกโอ้โหเพราะหลายโรงมากพี่ก็เลยแบบ
2: เป็นสองที่เลยนะคะ
1: สองที่
2: สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ๆทุกท่านนะคะ
5: วันนี้นะก็ต่อยอดมาจากหลักสูตรในโรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งเราต่อยอดในเรื่องของอาชีพให้กับผู้สูงอายุแล้วก็ในชุมชนของเราก็มีไม้ไผ่เนา
2: ะ
5: ก็เลยได้ดึงซอฟต์แวร์ตัวนี้ออกมาให้กับนักเรียนได้ทำแล้วก็กิจกรรมก็ต่อยอดไปเรื่อยๆนะเพราะว่าให้ผู้สูงอายุสนใจมากมีสมาธิมีความรักความสามัคคีกันเนา
2: ะ
5: ทำด้วยการสนุกสนาน
2: ค่ะ
5: เจ
2: ้
5: าค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ทำเป็นและสามารถที่จะ
1: จำหน่ายด้วย
2: นี่เลยผลิตภัณฑ์ฝีมือแม่ๆเหรอคะจริงเหรอเนี่ยไหนเดี๋ยวดูหน่อยซิว่าเป็นทำโอ้โห
3: อ
2: ัน
3: นี้ตอนนี้อ่ะ
2: นี่ประณีตมากเลยนะคะเนี่ยอันนี้คือสารกันเองเลยเหรอคะ
5: ตรงนี้แหละค่ะ
1: โอ้โห
2: คือกระเป๋าก็ทำได้ดอกไม้ก็ทำได้แสดงว่ามีผลิตภัณฑ์เยอะมากเลย
5: โคมก็ทำ
2: โคมก็ได
5: ้
2: โอ้โหสวยงามมากๆอันนี้ก็นอกจากเป็นการใช้เวลาว่างของเรามาพบปะพูดคุยกันเป็นประโยชน์แล้วก็จำหน่ายได้ด้วยใช่ไหมคะนี่
5: ครับมีการเปิดบูธที่บัญชาถ้าเราก็ไปบูธที่งานชุมชน
2: อ๋อค่ะ
5: มาเลยโลก
2: ก็เวลามีงานเราก็เอาไปขายเป็นการพรีเซนต์กลุ่มแล้วด้วยนะคะ
5: มีผู้สูงอายุ
2: ค่ะโอ้ยสวยจริงๆเลยค่ะเมื่อกี้หนูสะพายแล้วเหมาะไหมคะ
5: เหมาะมาก
2: นี่อ่ะโพสท่าสักหน่อย
1: ยังสวย

0: เหมาะไหม
1: ยังสวยยังสวยมาก
2: เจ้ากับวันนี้นักเรียนโรงเรียนเลี้ยงกลางสารสุขได้มารวมมือกันทำดอกไม้จากตอกค่ะตอกนี่เขากัดทั้งมาจากชุมชนของเขานะคะเขากับมารวมกลุ่มกันมาทำดอกไม้เพื่อจะเอาไปจำหน่ายมีรายได้เข้ามาในกลุ่มของเขานะคะและนอกจากนี้เขาก็ยังมีกิจกรรมล้ำไม่พ้องฟ้อนล้ำสอนฟ้อนล้ำอย่างต่างๆค่ะเพื่อจะไปออกงานยังเปิดขอไม้เขาก็ได้ไปออกงานเพื่อจะมีรายได้ที่เสริมมือเขามาตัวเองค่ะแต่วันนี้คุณนี่แม่ม่วนก็เจ้าวันนี้เขาดอกทำดอกไม้ทำดอกไม้จากตอกนอเขาก็จะได้นั่นนอเพื่อเป็นอยู่บ้านก็งอมวันนี้เขามาม่วนตัวกันแล้วก็ได้หารายได้เข้ากลุ่มตัวเองนะเจ้าเจ้าขอบคุณเจ้ามีความสุขหายจากอัลไซเมอร์เนาะอัลไซเมอร
3: ์ความเจริญร่วมใจสูญสมไว้เกิดในชุมชน
4: เมื่อแสงตะวันยามเย็นเริ่มอ่อนลงผู้สูงอายุในชุมชนก็ออกมาพบกันอีกครั้งค่ะคราวนี้เพื่อออกกำลังกายด้วยการรำไทยเก๊กศิลปะการเคลื่อนไหวร่างกายที่อ่อนช้อยงดงามช่วยเสริมความสมดุลเพิ่มความยืดหยุ่นและผ่อนคลายจิตใจได้อย่างวิเศษภาพของผู้สูงอายุที่เคลื่อนไหวพร้อมเพรียงกันในยามเย็นราวกับภาษาที่ไม่ต้องใช้คำพูดมันสื่อถึงชีวิตที่มีพลังมีสุขและมีคุณค่าแม้ในวัยทองของชีวิต

คุณผู้ชมคะสิ่งที่เราได้เห็นตลอดทั้งวันในวันนี้นะคะมีค่ามากกว่าทองคำนั่นก็คือรอยยิ้มและพลังชีวิตของผู้สูงอายุค่ะซึ่งทางเทศบาลเมืองน่านได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วค่ะว่าผู้สูงวัยไม่ใช่ภาระแต่คือทรัพยากร

0: โลกกลมกลมบอกเราเสมอหนึ่งพลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ19
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: อย 35-55 ซึ่งมีน้ำท่วมสูง 20-30 เซนติเมตรรวมถึงถนนหลวงแพ่งโลตัสลาดกระบังแยกวัดพลมานีถนนผลโยธินถนนลาดกระบังแยกลาดกระบังร่มเกล้ารอยัลกอล์ฟแยกสุขสมานถนนฉลองกรุงเชื่อมต่อสุวินทวงศ์ขณะที่ทางด้านนายปริญญาจันทคุปจากสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครก็ได้นำเสนอข้อมูลสถานการณ์น้ำย้อนหลังเพื่อที่จะคลายข้อกังวลเรื่องสภาวะน้ำทะเลหนุนพร้อมกับยืนยันว่าการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในระดับปัจจุบันจะไม่ส่งผลกระทบจนล้นแนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอน
1: พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูสถานการณ์ภาพรวมน้ำในกรุงเทพมหานครกันครับ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันนะครับเริ่มต้นที่บริเวณแฟลตคลองจันทน์กับที่ภาพรวมตอนนี้ระดับน้ำนั้นเริ่มลดลงแล้วจนรถกระบะสามารถสัญจรผ่านได้หลังจากที่มีการระดมกำลังของเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ขณะที่กรุงเทพมหานครกับเตรียมนำเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาเสริมการทำงานเพิ่มเติมโดยคาดการว่าภายในวันนี้จะสามารถควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดได้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าหลังจากการระดมเครื่องสูบน้ำเข้าดำเนินการในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์อย่างต่อเนื่องเพราะว่าระดับน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัดบางจุดนั้นประชาชนสามารถเดินเท้าและรถกระบะสามารถสัญจรเข้าออกพื้นที่ได้แล้วทีมช่วยเหลือจึงมีการปรับแผนการทำงานเปลี่ยนจากการใช้เรือเป็นการใช้รถกระบะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แทนช่วยให้การทำงานนั้นมีความสะดวกและก็รวดเร็วขึ้นปัจจัยที่ทำให้ระดับน้ำลดลงช้าในช่วงก่อนหน้านี้ก็เนื่องจากมีน้ำจากคลองลำพังพวยไหลเข้ามาเพิ่มเติมในระบบอย่างต่อเนื่องประกอบกับท่อและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 15-18 นิ้วที่นำมาใช้ปฏิบัติการนั้นเริ่มสูบน้ำได้ยากขึ้นเมื่อระดับน้ำลดลงเหลือประมาณ50เซนติเมตรทั้งนี้กรุงเทพมหานครก็เตรียมนำเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาระดม
1: ได้อย่างรวดเร็วสถานการณ์นั้นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเกือบที่จะเข้าสู่ภาวะปกติว่าช่างกอล์ฟชอการช่างฝ่ายประสานงานและสนับสนุนท่อสูบน้ำพญานาคก็เล่าให้ฟังนะคะว่าได้ขนย้ายท่อซิ่งมาจากต่างจังหวัดเพื่อที่จะมาช่วยสูบน้ำตั้งแต่วันที่29กันยายนที่ผ่านมาจากเดิมที่น้ำเคยท่วมสูงมิดหลังคารถจนล่าสุดขาน้ำที่แฟลตคลองจันทน์คลี่คลายไปแล้วเกือบ 100% เหลือเพียงน้ำขังจุดเล็กจุดน้อยซึ่งก็จะใช้ปั๊มจุ่มหรือว่าไดโว่ขนาดเล็กสูบเก็บรายละเอียดเพื่อที่จะเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการทำความสะอาดพื้นที่ก่อนที่จะเตรียมย้ายเครื่องจักรไปช่วยเร่งระบายน้ำที่สถานีเคหะร่มเกล้าเป็นจุดต่อไปค่ะ
2: เราทำงานร่วมกับทางกทม.แล้วก็ทางสำนักระบายน้ำเนี่ยเพื่อดูจุดน้ำลงแล้วก็สถานีหลักที่สูบน้ำที่เราออกจากแฟลตเนี่ยเพื่อให้ลงคลองให้เร็วที่สุดแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยเราต้องดูแลแล้วก็เรื่องน้ำในคลองด้วยถ้าเกิดน้ำในคลองเนี่ยเต็มหรือหนุนจากน้ำทะเลเนี่ยเราก็ไม่สามารถดูดน้ำลงคลองได้ครับ
3: บอกอีกทีนี่ตรงนี้คลี่คลายดีขึ้นแล้วนะ
2: คลี่คลายดีขึ้นเกือบ 100% แล้วครับที่ภารกิจที่เราจะไปต่อก็คือสถานีเคหะร่มเกล้าครับคาดว่าปฏิบัติการเนี่ยจะช่วงเย็นนี้
1: ขณะที่ทางด้านนางฟองคำชัยคำประชาชนในแฟลตคลองจันทน์นะคะบอกว่าแม้ตอนนี้ระดับน้ำจะลดลงจนเริ่มสบายใจขึ้นบ้างแล้วแต่ว่าก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเสียหายก็มีทั้งกลิ่นเหม็นเน่ายุงแล้วก็โรคกัดเท้าน้ำกัดเท้าค่ะจึงขอให้หน่วยงานภาครัฐให้เร่งส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยกันทำความสะอาดฉีดพ่นยากำจัดเชื้อโรคแจกจ่ายยารวมไปถึงวางแนวทางในการเยียวยาความเสียหายหลังน้ำลดต่อไป
4: ตอนนี้สบายใจขึ้นเยอะกว่าตอนนั้นเพราะตอนนั้นนี่แบบไม่รู้เลยว่ามันจะอยู่ในทิศทางไหนเราจะอยู่กี่วันเราจะอยู่รอดกันไหมกว่าหน่วยงานที่เขาจะเข้ามาช่วยเรานี่ยากมากที่จะเข้าขนาดเราอยู่ข้างหน้านะยังเข้าถึงยากเลยต้องช่วยเหลือตัวเองทำครัวเองอะไรเองเนี่ยพ่อครัวเนี่ยเต็มไปหมดแล้วเรื่องน้ำกัดเท้าเอ่ยอะไรเอ่ยเงี้ยหลังจากนี้ไปเนี่ยค่าใช้จ่ายอีกเยอะแยะเนี่ยเราจะทำยังไงกันหน่วยงานราชการจะทำจะช่วยแบบไหนใช่แล้วอย่างกทม.เนี่ยจะช่วยมาทำความสะอาดไหมหรือจะเข้าวันไหนหรือยังไงพวกเราจะได้เตรียมตัวได้
0: และเริ่มแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ครับสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติที่รัฐบาล นั้นจัดทำให้สำหรับประชาชนคุ้มครองน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหวครอบคลุมใน30หลังคาเรือนทั่วประเทศวงเงินรวมกว่า 15,500 ล้านบาทครับนายกรัฐมนตรีก็ย้ำกับผู้ว่าและก็นายอำเภอครับมีการศึกษากรมธรรม์อย่างละเอียดเพื่อสื่อสารให้ประชาชนได้เข้าใจและเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับยืนยันไม่มีตกหล่นอย่างแน่นอนสำหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายสินไหมทดแทนตามระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเบื้องต้นนั้นกำหนดคุ้มครองอยู่ อยู่ที่นะครับเรื่องของที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยจ่ายเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวหลังคาเรือนละ 5,000 บาทต่อครั้งซึ่งจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนการกรณีที่มีการเสียชีวิตครับก็จะมีการจ่ายเงินผลประโยชน์ให้รายละ2ล้านบาท
1: สำหรับช่องทางการแจ้งเคลมค่ะมี4ช่องทางด้วยกันช่องทางที่1นะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.thainetcat.org หรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ก็ได้@thainetcat หรือว่าที่ศูนย์บริการลูกค้านะคะหมายเลขโทร

0: โทรศัพท์020125555ตรงนี้มีรองรับอยู่300คู่สายแล้วก็อีก1จุดค่ะจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เกิดเหตุโดยผู้ประสบภัยหรือว่าผู้
1: คม2569ถึง1ตุลาคม2570แต่ไม่ได้ทำเพียงแค่ปีเดียวจะทำปีต่อปีและขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์และเข้าถึงการชดเชยอย่างรวดเร็ว
2: ท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอท่านนายกท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายก็ศึกษาข้อมูลให้ละเอียดแล้วถ้าท่านสามารถทำให้มันสั้นยิ่งกว่านั้นได้ก็นำไปแจ้งกับพี่น้องประชาชนให้เขาได้รับทราบอย่างไรก็ตามถ้ามันเกิดเหตุภัยเหล่านี้ขึ้นแล้วทางภาครัฐโดยกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองกรมปกครองท้องถิ่นแล้วก็กรมป้องกันภัยเราก็จะเข้าไปช่วยดำเนินการในการสำรวจความเสียหายแล้วก็แจ้งให้พี่น้องประชาชนนะครับได้รับทราบถึงสิทธิ์ของเขาที่จะเข้าถึงเงินประกันภัยเหล่านี้อย่างเต็มที่เพราะนั้นไม่มีตกหล่นแน่นอนนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเราทำแค่ปีเดียวนะคือเราก็ต้องทำปีต่อปีปีหน้าถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่มันร้ายแรงกว่านี้นะครับแล้วก็อาจจะได้ลดค่าเบี้ยประกันถ้าเหตุการณ์มันร้ายแรงเพิ่มมากขึ้นเราก็อาจจะต้องเพิ่มค่าเบี้ยประกันแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นจะไม่ครบสิทธิ์ใดๆของพี่น้องประชาชนในเรื่องของเงินที่จะไปจ่ายค่ากรมธรรม์ประกันภัยค่าเอาประกันทั้งหลายก็เป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดำเนินการขอให้พวกเราทุกคนได้สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเดียวว่าณขณะนี้พวกเขาทั้งหลายนะครับได้รับการคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยพิบัตินะครับที่รัฐบาลได้จัดทำเพื่อประชาชนเพื่อให้พวกเขาได้รับความคุ้มครอง
1: เป็นการยืนยันจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่าทำปีต่อปีนะครับวันนี้เริ่ม1ตุลาคม69ไปจนถึง1ตุลาคม70นะครับเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมถึง30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับทั้งกรณีน้ำท่วมวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวครับ
0: มาดูความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะใช้โดรนพระราชทานค่ะระดมส่งอาหารสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นช่วยประชาชนในพื้นที่แฟลตคลองจันรวมไปถึงล่มเกล้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นำโดรนพระราชทานซึ่งเป็นโดรนกู้ภัยและก็ลำเลียงทางอากาศค่ะเข้าสนับสนุนภารกิจตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งความช่วยเหลือในพื้นที่เคหะร่มเกล้าในจุดที่น้ำท่วมสูงและก็เข้าถึงได้ยากประกอบไปด้วยโดรนฟลายคาร์ด30จำนวน2ลำบินลำเลียงสิ่งของทั้งเข้ากล่องน้ำดื่มช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การเคหะร่มเกล้ามากกว่า200ครัวเรือนโดยจุดส่งมอบสิ่งของก็คือบริเวณสน.ร่มเกล้าแล้วก็ที่บริเวณสำนักงานเขตที่ดินซึ่งประชาชนเดินทางมารับเองแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ใช้โดรนในการส่งสิ่งของเหล่านี้ส่งถึงหลังคาบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนอกจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ใช้โดรน M4T จำนวน3ลำบินสำรวจแล้วก็ประเมินสภาพพื้นที่เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการตรวจการในช่วงกลางคืนพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องหากประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมได้รับความเดือดร้อนหรือว่าต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลข191หรือว่า1599ส่วนข้อมูลด้านการจราจรสามารถสอบถามได้ที่1197ค่ะ
1: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันต่อครับ

0: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือ

0: โลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกรักแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: ชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกนิกร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: ดูประเด็นเศรษฐกิจในช่วงนี้กันนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยติดตามผลกระทบน้ำท่วมยังไม่สรุปความเสียหายแต่พบว่าภาคบริการและการขนส่งได้รับผลกระทบเร่งให้สถาบันการเงิน16แห่งออกมาตรการช่วยลูกหนี้ทั้งพักหนี้และเติมสภาพคล่องพร้อมกับยืนยันว่ากรุงเทพชั้นในยังไม่กระทบกับการประชุม IMF World Bankนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติก็บอกนะครับว่าขณะนี้แบงก์ชาติเองยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและยังไม่สามารถสรุปความเสียหายทางเศรษฐกิจได้เนื่องจากยังมีสถานการณ์อยู่เบื้องต้นพบว่าผลกระทบส่วนใหญ่อยู่ในภาคบริการโดยเฉพาะภาคการขนส่งการกระจายสินค้าร้านค้าปลีกร้านค้าส่งและพื้นที่ก่อสร้างบางแห่งที่ต้องหยุดชะงักชั่วคราวส่วนภาคการท่องเที่ยวยังได้รับผลกระทบในวงจำกัดแต่หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอาจขยายวงกว้างมากขึ้นขณะที่ภาคการผลิตโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมยังไม่พบความเสียหายรุนแรงในภาพรวมส่วนจะส่งผลกระทบต่อ GDP เท่าใดนั้นนางสาวชยาวดีก็ระบุว่าต้องประเมินความเสียหายของทรัพย์สินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตามมาโดยภาคการบริโภคอาจมีการเร่งตุนสินค้าในระยะสั้นและตามมาด้วยกิจกรรมของการซ่อมแซมบูรณะฟื้นฟูซึ่งก็จะช่วยชดเชยความเสียหายทางเศรษฐกิจได้ในบางส่วนสำหรับปัญหาหนี้สินนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำชับให้สถาบันการเงินเร่งช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยรวบรวมมาตรการจากสถาบันการเงิน16แห่งครอบคลุมทั้งการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้ลดอัตราดอกเบี้ยรวมถึงสินเชื่อฉุกเฉินสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและสินเชื่อหมุนเวียนสำหรับ SMEส่วนการเป็นเจ้าภาพการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั้นยืนยันว่าได้จะทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินไว้แล้วและจากการประเมินพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในโดยเฉพาะในรัศมี5กิโลเมตรรอบสถานที่การจัดงานและที่พักนั้นยังไม่ได้รับผลกระทบ
4: มาล่าสุดที่พูดคุยนะคะก็มีการจัดทำแผนฉุกเฉินนะคะแต่ว่าเราประเมินแล้วว่ากรุงเทพชั้นในเนี่ยถ้าเกิดว่าบริหารจัดการน้ำเหนือได้แล้วฝนไม่ได้ตกเพิ่มขึ้นเยอะเกินไปเนี่ยก็ไม่น่าจะได้รับผลกระทบนะคะในช่วงการประชุมนะคะแต่อย่างไรก็ดีแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็พูดคุยกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแง่ของการติดตามสถานการณ์ด้วยค่ะก็คงต้องมี BCP เพื่อแสดงสะท้อนความมั่นใจแล้วก็จะต้องเผยแพร่ภาพข่าวที่มีความแห้งออกไปให้ประชาคมโลกได้ทราบด้วยเพราะว่าตอนนี้ที่เห็นอาจจะเห็นว่าน้ำท่วมเมืองไทยค่อนข้างเยอะแต่ต้องเน้นว่าในพื้นที่การประชุมและ5กิโลเมตรที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะอยู่ในรัศมี5กิโลเมตรเนี่ยยังไม่ได้รับผลกระทบค่ะ
5: วันนี้เป็นวันแรกของการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะเพิ่มวงเงิน 1,000 บาทมีเวลาใช้สิทธิ์นาน2เดือนค่ะประชาชนก็เริ่มทยอยใช้สิทธิ์เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนค่ะวันนี้เป็นวันแรกค่ะที่รัฐบาลเริ่มโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เพิ่มวงเงินสนับสนุน 1,000 บาทต่อคนใช้จ่ายผ่านระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันตลอดระยะเวลาโครงการ2เดือนก็คือตุลาคมถึงพฤศจิกายนทางนี้ประชาชนที่มีสิทธิ์นะคะจะต้องเข้าไปกดยืนยันการรับสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้จนถึง15ตุลาคม2569ค่ะโดยบรรยากาศที่จังหวัดยะลาเช้าวันนี้ประชา าชนจำนวนมากก็เดินทางออกมาเลือกซื้ออาหารนะคะอย่างไรก็ตามบางส่วนยังเกิดปัญหาระบบขัดข้องไม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ได้ทำให้ต้องสำรองจ่ายด้วยเงินสดหรือว่าการโอนเงินในระบบไปก่อนแต่ส่วนใหญ่ยืนยันพร้อมใช้สิทธิ์ในโครงการตามมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล
6: ครั้งแรกนั้นรู้สึกว่าจะง่ายกว่านี้ค่ะแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวก็จะพยายามทำต่อไปนะคะค่ะซื้อเงินสดค่ะซื้อเกือบทุกวันค่ะซื้อเกี่ยวกับข้าวนะคะขอบคุณมากนะคะที่มีไทยช่วยไทย
5: และวันนี้ยังเป็นวันแรกนะคะของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กระทรวงการคลังค่ะย้ำเตือนผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่กว่า 11,250,000 คนทำรายการยืนยันตัวตนได้หลากหลายช่องทางนะคะทั้งทางธนาคารออมสินธกส.ทอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้หรือว่าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าธนาคารกรุงไทยได้จนถึงวันที่12มกราคม2570เมื่อยืนยันตัวตนแล้วต้องเช็คสถานะก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ผู้ที่ยืนยันตัวตนที่ธนาคารแนะนำนะคะให้ตรวจสอบผลกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารก่อนกลับบ้านนะคะส่วนผู้ที่ต้องการติดตามผลภายหลังสามารถตรวจสอบได้ในวันถัดไปผ่านเว็บไซต์ของโครงการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์02109-2345หรือว่าที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาโดยกระทรวงการคลังค่ะย้ำต้องมีสถานะยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะคะจึงจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้และไม่มีการทบสิทธิ์ย้อนหลังหากดำเนินการล่าช้าค่ะ
3: กระทรวงการต่างประเทศก็ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยมอบป้ายมาตรฐานยิมมวยไทยให้กับค่ายมวยในกรุงปารีสนะครับของฝรั่งเศสเพื่อยกระดับการเผยแพร่ศิลปะมวยไทยในต่างแดนกระทรวงการต่างประเทศโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสได้ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยครับหรือว่ากกท.เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์การจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและวัฒนธรรมมวยไทยในประเทศฝรั่งเศสคณะผู้แทนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมค่ายฟินิกมวยไทยปารีสพร้อมกับมอบป้ายมาตรฐานยิมมวยไทยยกระดับการเรียนการสอนมวยไทยในต่างแดนพร้อมกับนำทัพแชมป์และก็ครูมวยไทยเปิดคลินิกถ่ายทอดทักษะแม่ไม้มวยไทยให้แก่ชาวฝรั่งเศสอย่างใกล้ชิด
7: ที่กรุงปารีสนะครับมีผู้สนใจเรียนมวยไทยเยอะที่สุดในโลกนะครับเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยที่ได้คุยกับท่านเลขาธิการสมาคมมวยไทยฝรั่งเศสรัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชนเยาวชนนะครับมาเรียนกีฬามวยไทยนะครับเพื่อเป็นทักษะในการใช้ชีวิตทักษะในการต่อสู้นอกจากนี้ยังต่อยอดไปถึงอาชีพได้นอกจากเพื่อสุขภาพอะไรเงี้ยครับผม
3: นอกจากนี้กกท.ยังร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกด้านหนังสือรับรองการขอวีซ่ามวยไทยและพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนในประเทศไทยซึ่งก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้กว่า 5,000 คนต่อปีโดยเฉพาะจากฝรั่งเศสจีนและสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังส่งเสริมโครงการมวยไทย First Fight เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนั้นได้สัมผัสประสบการณ์ต่อสู้จริงพร้อมกับชูจุดขายด้านวัฒนธรรมการไหว้ครูซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมวยไทย
5: คุณผู้ชมคะ 2-3 วันนี้ฝนยังคงน้อยอยู่นะคะส่วนสัปดาห์หน้า 5-8 ตุลาคมจะมีฝนมารอบใหม่เรื่องนี้ไม่ใช่ข่าวลือนะคะแต่ว่ารอบนี้จะไม่ตกแช่ยาวอย่างที่ผ่านมาติดตามพร้อมกันในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
8: สวัสดีค่ะมาเกาะติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBTเกาะติดสถานการณ์ฝนรอบใหม่ขอให้ติดและสถานีอากาศ NBT จะได้รู้ก่อนเตรียมตัวทันไม่ต้องรอข่าวลือค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ฟันธงแล้ว 1-3 ตุลาคมนี้ฝนยังน้อยอยากเคลียร์บ้านหลังน้ำลดไม่ต้องลังเลใช้จังหวะนี้รีบจัดการกันก่อนค่ะ 5-8 ตุลาคมมีฝนรอบใหม่จริงการเกิดฝนจะมีตกหนักบางจุดตกแล้วหยุดไม่ได้ตกแช่ส่วนวันนี้ภาคใต้ฝนมากกว่าภาคอื่นๆทั่วไทยไม่มีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักค่ะ วันนี้ภาคเหนือฝนไม่เยอะมีตกได้ที่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนก็น้อยโอกาสตกมีที่หนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนบางพื้นที่ของกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝนยังน้อย 30% ของพื้นที่ตกบาง

0: For more stories, simply scan the QR code on your screen to access our full coverage.
1: เอเชียนเกม2026ไอจินาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
2: มหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
3: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

ข่าวต่างประเทศเที่ยงนี้เริ่มที่เหตุระทึกกลางอากาศนะคะบนเที่ยวบินของสายการบินFly Dubaiจากเหตุที่นักบินค่ะเกิดการต่อสู้กันซึ่งเป็นการยับยั้งนักบินที่1ให้พยายามนำเครื่องดิ่งสู่พื้นโดยเหตุเกิดบนเที่ยวบินที่ FZ1073ค่ะสายการบินFly Dubaiซึ่งเป็นเครื่อง Boeing 737 Max 8นะคะเที่ยวบินจากดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีปลายทางอยู่ที่กรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลโดยในขณะที่เครื่องอยู่กลางอากาศแล้วก็กำลังพ้นน่านฟ้าจอร์แดนนักบินชาวอินเดียซึ่งเป็นกัปตันนะคะได้ถูกนักบินผู้ช่วยซึ่งเป็นนักบินชาวโอมานแทงได้รับบาดเจ็บขณะที่ทำการต่อสู้กันทำให้ลูกเรือแล้วก็นักบินอีกชุดหนึ่งที่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินต่อไปที่อยู่ในเที่ยวบินนั้นด้วยต้องบุกเข้าไปในห้องนักบินเพื่อที่จะช่วยกันระงับเหตุรายงานข่าวค่ะยังได้ระบุว่าระหว่างเกิดเหตุการณ์การต่อสู้ของนักบินทั้งสองได้ทำให้ตัวเครื่องนั้นลดเพดานบินอย่างรุนแรงในลักษณะไร้การควบคุมจากที่เพดานบินอยู่ที่ 34,000 ฟุตลงมาอยู่ที่ 17,000 ฟุตในเวลาเพียง1นาทีเท่านั้นซึ่งเป็นช่วงที่โกลาหลและเกิดความโอลหม่านเป็นอย่างมากภายในห้องผู้โดยสารก่อนที่เครื่องบินจะรักษาระดับการบินได้ในช่วงที่นักบินอีกชุดหนึ่งได้เข้าทำการบินบังคับเครื่องบินแทนจนกระทั่งสามารถนำเครื่องขับไปลงจอดฉุกเฉินอย่างท่าอากาศยานในเมืองตาบูของซาอุดิอาระเบียโดยไม่มีผู้โดยสารคนใดได้รับอันตรายสำหรับผู้โดยสารในเที่ยวบินดังกล่าวเกือบทั้งหมดเป็นชาวอิสราเอลแล้วก็มีจุดหมายปลายทางอยู่ที่กรุงเทลอาวีฟจึงสร้างความเป็นกังวลแก่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูซึ่งเขาก็ได้ออกมาระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นการก่อการร้ายและสมควรถูกยกระดับเป็นภัยความมั่นคงขณะเดียวกันเขาก็ได้กล่าวชื่นชมผู้ที่ช่วยกันระงับเหตุซึ่งนำไปสู่การป้องกันความสูญเสียครั้งใหญ่ในครั้งนี้เอาไว้ได้โดยหลังจากเครื่องลงสู่สนามบินซาอุดิอาระเบียค่ะทางการได้เข้าจับกลุ่มนักบินผู้ช่วยที่ก่อเหตุโดยจะมีการสอบสวนที่ครอบคลุมหลากหลายด้านทั้งเรื่องของการก่อการร้ายการวินาศกรรมรวมไปถึงประเด็นส่วนตัวอย่างเช่นการพยายามฆ่าตัวตายและความเกลียดชังซึ่งก็มีแหล่งข่าวบางแห่งนะคะชี้ว่านักบินผู้ช่วยรายนี้หวังนำเครื่องหม่งโลกโดยข้ออ้างการทำสงครามศักดิ์สิทธิ์ส่วนผู้โดยสารเที่ยวบินนี้ได้รับการเปลี่ยนเที่ยวบินไปถึงจุดหมายปลายทางยังกรุงเทลอาวีฟแล้วโดยมีนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลไปรอรับอยู่ที่สนามบินด้วยอย่างไรก็ตามค่ะหลัง

0: เหตุการณ์ยุติลงสื่อต่างๆยังรายงานเกี่ยวกับสัญชาติของนักบินอย่างสับสนบางก็รายงานกันว่านักบินที่ถูกแทงนั้นเป็นชาวยูเครนบางก็ว่าเป็นชาว UAE แต่ว่าสื่อในอินเดียค่ะได้เสนอข่าวชื่นชมนักบินที่เป็นสัญชาติของตัวเองนะคะเป็นสัญชาติของอินเดียชื่นชมเป็นการใหญ่ไปแล้วค่ะ
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศยุติภารกิจทางทหารในอิรักอย่างเป็นทางการหลังดำเนินมายาวนานกว่า20ปีนับตั้งแต่ที่กองทัพสหรัฐได้ยกพลขึ้นบกที่อิรักเมื่อปี2546พร้อมรายงานว่าขณะนี้ทหารอเมริกันชุดสุดท้ายได้เดินทางออกจากอิรักแล้วซึ่งเขาถือว่านี่คือวันอันยิ่งใหญ่สำหรับสหรัฐพร้อมกับวิจารณ์รัฐบาลสหรัฐในสมัยนั้นที่ตัดสินใจทำสงครามอิรักด้วยว่าเป็นการดำเนินนโยบายที่เลวร้ายแต่เมื่อสถานการณ์ผ่านมาถึงวันนี้เขาก็จะถือว่าเป็นเพียงหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์นอกจากนี้ทรัมป์ยังได้กล่าวชื่นชมนายอาลีอัลไซดีนายกรัฐมนตรีของอิรักคนใหม่ด้วยว่าเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและเขาก็ให้การสนับสนุนมาตั้งแต่แรก
0: ติดตามข่าวกีฬากันต่อเลยนะคะวันนี้พบกับ2คนนี้คุณแบงค์คุณปามสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ครับคงมีความเคลื่อนไหวเอเชียนเกมกันอยู
3: ่ใช่ครับ
1: เชิญครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับมาติดตามข่าวกีฬากันในช่วงนี้นะครับมาเริ่มวันที่1ชนิดกีฬาที่เรามีลุ้นเหรียญทองนะครับสาวไทยครับทะลุชิงเหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาดในเอเชียนเกมส์ครับก็ถือว่าฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดานะฮะสำหรับผลงานของนักกีฬาไทยโดยเฉพาะในรายการวอลเลย์บอลชายหาดหญิงอันนี้ที่เห็นนี่เป็นรอบรองชนะเลิศ นะครับทางไบรท์ธารวดีกับเบสวอนพีระชัยกรนะครับคู่สาวไทยพบกับทางโปรเกล่ากับปาการ่าจากฟิลิปปินส์เกมสูสีกันมากนะครับโดยเฉพาะในเซตแรกต้องสู้กันเกิน21แต้มแต่สาวไทยได้นิ่งกว่าแล้วก็ใช้จังหวะสำคัญก่อนปิดแมตช์สำเร็จครับแล้วก็ชนะไปได้2-0เซต23-21แล้วก็21-18ครับก็ส่งผลให้ทางไบรท์แล้วก็เบสเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวอลเลย์บอลชายหาดหญิงเอเชียนเกมการันตีเหรียญเงินแน่ๆแล้วนะครับโดยไบรท์กับเบสจะไปพบคู่จากจีนในรอบชิงเหรียญทองในวันพรุ่งนี
5: ้มาตอนที่ตะกร้อ4คนทีมหญิงไทยครับซึ่งนัดแรกเนี่ยพ่ายให้กับเวียดนามมานะครับลงสนามนัดที่2ในรอบแบ่งกลุ่มเจอกับฟิลิปปินส์ผลปรากฏว่าไทยคว้าชัยนัดแรกได้สำเร็จในการแข่งขันเซปักตะกร้อทีม4คนหญิงรอบแบ่งกลุ่มชนะฟิลิปปินส์ไป2เซตรวดครับ15-7และ15-6เก็บชัยนัดแรกได้สำเร็จนะครับยังมีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไปอยู่ทีมตะกร้อสาวไทยครับยังเหลือโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มอีก1นัดนะครับโดยจะพบกับทางอินเดียในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 7:00 นตามเวลาประเทศไทยซึ่งถ้าหากว่าชนะได้เนี่ยก็จะมีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปซึ่งจะแข่งขันวันเดียวกันครับเวลา 12:00 นตรง
6: พาคุณผู้ชมไปดูกอล์ฟหญิงกันบ้างครับประเดิมเอเชียนเกมรั้งอันดับที่2ร่วมครับเปียโนทำผลงานดีสุดของนักกอล์ฟไทยกอล์ฟในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับมีนักกีฬาแข่งขันกัน21ชาติชิงชัยทั้งหมด4เหรียญทองครับแข่งขันกันที่สนามคาซุกะอิคันทรีคลับอีสคอร์ทจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นการเปิดฉากรอบแรกครับในประเภทบุคคลหญิงและทีมหญิงปรากฏว่าโปรเปียโนอภิชยายุบลครับเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวทำผลงานได้ดีที่สุดของไทยนะครับหลังตีเข้ามา3อันเดอร์พาร์รั้งอันดับ3ร่วมกับเบียงก้าปักจานกานานจากฟิลิปปินส์นะครับเหวยเสื้อหลิงจากไต้หวันและหยินรั่วหนิงจากจีนขณะที่ทางโปรปลายครับพัชรจุฑาคงกระพันวันแรกเนี่ยตีไป1อันเดอร์พาร์รั้งอันดับ9ร่วมส่วนโปรซิมครับณัฐกฤตตาวงชวีลาภหวดวันแรกครับตีเกินไปถึง4โอเวอร์พาร์รั้งอยู่อันดับที่33
2: ส่วนผู้นำเนี่ยเป็นของชั้นตันจากสิงคโปร์นะครับวันแรกเนี่ยตีได้ถึง7อันเดอร์พาร์ครับแล้วก็อันดับ2เป็นปราณาวีชารัตเอิร์สจากอินเดียครับที่4อันเดอร์พาร์ตามหลังถึง3สโตรกเลยนะครับในขณะที่ประเภททีมที่เอาสกอร์ทั้ง2คนที่ดีที่สุดจาก3คนของแต่ละชาติมารวมกันปรากฏว่าสาวไทยขึ้นมารั้งอันดับ2ร่วมกับเกาหลีใต้จีนไชนีสไทเปสกอร์อยู่ที่136ครับมากันที่ทีมฮอกกี้หญิงไทยครับโชว์หัวใจเรียกว่าพลังฮึดในควอเตอร์สุดท้ายยิงประตูชัยได้สำเร็จครับก็การแข่งขันฮอกกี้หญิงครับเอเชียนเกมที่สนามกิฟูกรีนสเตเดียมนะครับในประเทศญี่ปุ่นรอบจัดระดับ5ถึง8ครับทีมฮอกกี้หญิงทีมชาติไทยลงสนามพบกับไชนีสไทเปเกมนี้สาวไทยออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมครับเดินหน้ากดดันคู่แข่งตั้งแต่ช่วงต้นเกมในควอเตอร์แรกทีมชาติไทย

0: ไทยเนี่ยเปิดเกมรุกอย่างมั่นใจแล้วก็เจาะแนวรับไชนีสไทเปขึ้นนำไปก่อน1-0นะครับควอเตอร์ที่2เนี่ยสาวไทยยังรักษาจังหวะการเล่นได้ดีเรื่องของเกมรับที่เหนียวแน่นไม่เปิดพื้นที่กับคู่แข่งสร้างโอกาสได้ง่ายๆครับทำให้จบครึ่งแรกเนี่ยทีมชาติไทยยังคงนำด้วยสกอร์1-0อย่างไรก็ตามครับเกมกลับมาเข้มข้นในควอเตอร์ที่3ครับไชนีสไทเปมาเร่งแล้วก็ตีเสมอได้สำเร็จเป็น1-1ทำให้สถานการณ์เนี่ยกลับมาเปิดกว้างจนควอเตอร์ที่4ครับทีมชาติไทยรวมพลังกันเดินหน้าสู้ต่อแล้วก็อาศัยความมุ่งมั่นแล้วก็การเล่นเป็นทีมบุกนํา 2-1 แล้วก็ช่วยรักษาสกอร์เอาไว้ได้ก็จบที่ 2-1 ทำให้ฮอกกี้สาวไทยครับเดินหน้าต่อในรอบจัดอันดับ 5-8 พร้อมเตรียมลงสนามนัดต่อไปเพื่อทำอันดับให้ดีที่สุดในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับ
1: คุณผู้ชมไปติดตามผลงานของนักกีฬาปีนผาทีมชาติไทยนะครับในกีฬาเอเชียนเกมได้จากรายงานชิ้นนี้ครับ

0: กีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20กีฬาปีนผาทีมชาติไทยยังไม่ได้เหรียญรางวัลกลับบ้านขณะเดียวกันสมาคมเตรียมตั้งโค้ชต่างชาติเพื่อช่วยพัฒนาทีมไปสู่การแข่งขันโอลิมปิก2028ครับกีฬาปีนผาในประเภทโบลเดอร์บรรจุชิงชัยในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกนักกีฬาไทยได้มาร่วมแข่งขัน1คนออสซี่อัศวินเอื้ออารีกิจวัย18ปีผ่านการควอลิฟายมาจากการคว้าเหรียญทองกีฬาซีเกม2025ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปลายปีที่แล้วและในครั้งนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศแม้ว่าในรอบชิงชนะเลิศจะไม่ประสบความสำเร็จแต่เจ้าตัวก็ยังจบอันดับที่7ดีที่สุดในบรรดานักปีนผาจากอาเซียนออสซี่อัศวินเอื้ออารีกิจยังไม่พอใจผลงานของตัวเองคิดว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้ความยากของกีฬาเอเชียนเกมคือการได้เจอกับนักกีฬาเก่งๆด่านที่ยากขึ้นหลังจากนี้เจ้าตัวตั้งเป้าเก็บคะแนนเพื่อไปโอลิมปิกเกมส์ให้ได้สักครั้ง
1: คิดว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้นิดหน่อยครับแต่ก
2: ็มีอะไรต้องปรับ
1: ก็หลายๆอย่างครับแต่ว่าน่าจะต้องคุมอารมณ์ตอนแข่งให้ดีกว่านี้แล้วก็ครับ
2: พูดจริง
1: ก็คิดว่าที่นี่ยากกว่าเยอะครับเพราะว่ามีแบบว่ากีฬานักกีฬาหลายๆประเทศมากกว่าแล้วก็เขาทำให้มันยากขึ้นด้วยก็คิดว่าต้องพยายามซ้อมให้หนักขึ้นมากกว่านี้ครับแล้วก็พยายามอ่านรู้ให้ดีขึ้นนะก็ขอบคุณทุกคนครับก็ขอบคุณโค้ชพ่อผมเป็นโค้ชครับแล้วก็ขอบคุณสมาคมแล้วก็สปอนเซอร์ทุกคนด้วย
2: โอลิมปิกเกม
1: ครับก็คิดว่าน่าจะพยายามซ้อมสำหรับโอลิมปิกครับแล้วก็พยายามซ้อมให้หนักขึ้นนะ
2: เป้าหมายอยากไปโอลิมปิก
1: ใช่ครับใช่เป้าหมายอยากไปครับ
0: ด้านสมาคมกีฬาปีนผาแห่งประเทศไทยภายใต้การนำของบิ๊กแมนพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์นายกสมาคมที่เข้ามาชมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ด้วยได้เตรียมวางแผนเตรียมนักกีฬาปีนผาทีมชาติไทยเพื่อควอลิฟายไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาให้ได้ซึ่งบิ๊กแมนจะหาโค้ชชาวต่างชาติระดับโลกเช่นเดียวกับสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยที่มีโค้ชจีเจนทีแบดลี่ที่พาทีมกรีธาประสบความสำเร็จโดยตอนนี้ในประเภทโบลเดอร์สมาคมกีฬาปีนผาแห่งประเทศไทยได้เล็งไปที่โค้ชชาวญี่ปุ่นที่พานักกีฬาเจ้าภาพคว้าเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี
3: ้ผมมาวันนี้นะครับผมว่าที่ดีเลยเนี่ยคือผมจะได้ต้องไปพัฒนาเนื่องจากผมคิดว่าของเราเนี่ยยังต้องใช้โค้ชต่างประเทศนะครับเหมือนสมาคมกีฬาที่เขาไปโค้ชต่างประเทศมานะครับของเราเนี่ยยังไม่เคยมีโค้ชต่างประเทศตอนนี้ผมเอาสปีดเนี่ยผมใช้โค้ชอัลเบิร์ตผมมาจากอเมริกาจากของเราไม่เคยต่ำ5วิผู้ชายเปาเนี่ยเมื่อตอนเช้ารอบคอดิฟายต่ำ5วินะครับแต่ว่าผมก็ยังว่ากล้ามเนื้อของเรายังต้องสร้างกันอีกเยอะนะครับตอนนี้ซึ่งอัลเบิร์ตเนี่ยที่โค้ชสปีดเนี่ยเขาบอกว่าการสร้างกล้ามเนื้อเดี๋ยวเขาก็ต้องพัฒนากล้ามเนื้อแต่ส่วนโบเดอร์กับลีดเนี่ยเรายังไม่มีโค้ชต่างชาตินะครับเดี๋ยวผมคงต้องอาจจะต้องจีบคนญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งเขาเก่งมาก
0: สำหรับปีนผาทีมชาติไทยยังมีลุ้นคว้าเหรียญรางวัลกลับบ้านโดยวันนี้จะเป็นการแข่งขันในประเภทสปีดรอบชิงชนะเลิศซึ่งเป่าอภิวิทย์ลิ้มพานิชพักดีผ่านเข้ามาชิงด้วยทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
4: ขอบคุณทีมข่าวกีฬา NBT ด้วยนะครับมาดูที่ฟุตบอลในเอเชียนเกมบ้าง นะครับเกาหลีใต้ครับแซงเอาชนะจีนผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์เจอกับญี่ปุ่นครับก็ถือว่าเป็น2ทีมเต็งอยู่แล้วนะครับฟุตบอลชายในรอบรองชนะเลิศที่โอซาก้าครับแชมป์เก่าเกาหลีใต้พบกับจีนก็ผ่านไทยมานะครับก็เริ่มเกมมา22นาทีครับก็จีนเนี่ยนำก่อน 1-0 นะครับเสียงเฮเนี่ยอาจจะเป็นแฟนญี่ปุ่นด้วยอยากให้จีนเข้าแต่ว่าหลังจากนั้นแค่10นาทีครับเกาหลีใต้มาตีเสมอได้จากอียองจุนนะครับก็ครึ่งแรกเนี่ยเสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อ1นี่จังหวะประตูตีเสมอ 1-1ครึ่งหลังเนี่ยกลายเป็นว่าเกาหลีใต้ครับแบจุนโฮเป็นฮีโร่ครับหม่งพังประตูใช้เกาหลีใต้ครับแซงชนะจีน 2-1 ผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์ได้สำเร็จครับมาดูรอบรองชนะเลิศอีก1คู่ครับทีมชาติญี่ปุ่นเจ้าภาพพบกับอุซเบกิสถานนะครับโดยเกมนี้เนี่ยต้องดวลกันถึงการยิงจุดโทษ ก่อนที่จะเป็นญี่ปุ่นครับเอาชนะไปได้9ประตูต่อ8ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จนะครับมาดูรายละเอียดกันหน่อยครับเริ่มเกมเพียง8นาทีเนี่ยอุซเบกิสถานเป็นฝ่ายออกนำก่อน1ประตูต่อ0จากการทำประตูของบาคูมอฟนะครับก่อนจะรักษาสกอร์1-0 เนี่ยเอาไว้จนจบครึ่งแรกเข้าสู่ครึ่งหลังครับญี่ปุ่นเร่งเกมบุกอย่างหนักนะครับเพื่อที่จะทวงประตูคืนก่อนที่จะประสบความสำเร็จท้ายเกมครับนาทีที่88จากลูกยิงของทางเซนาอิชิบาชินะฮะส่งบอลเข้าไปก้นตาข่ายช่วยให้เจ้าภาพเนี่ยตีเสมอ1-1จบ90นาทีเสมอกันครับต้องต่อเวลาพิเศษ30นาทีแล้วก็ยังไม่สามารถทำประตูเพิ่มได้ครบ120นาทีต้องตัดสินกันด้วยการดวลจุดโทษครับแล้วก็เป็นญี่ปุ่นนะครับเอาชนะไปได้9ประตูต่อ8ผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปพบกับแชมป์เก่าเกาหลีใต้ขณะที่อุซเบกิสถานต้องไปชิงเหรียญทองแดงกับจีนครับ
5: ดูสรุปเหรียญหน่อยครับของทางเอเชียนเกมส์นะจีนนำโด่งเลยครับ152เหรียญทองครับตามมาด้วยญี่ปุ่นครับ51เหรียญทองก็1ใน3เลยนะครับเกาหลีใต้24เหรียญทองอุซเบกิสถานครับอันดับที่4 16เหรียญทองส่วนของไทยเนี่ยอันดับที่5อยู่ที่12เหรียญทองครับ
4: และนี่คือทั้งหมดของข่าวกีฬาช่วงเที่ยงประจำวันนี้ครับบ่าย2โมงวันนี้นะครับวอลเลย์บอลชายเจอกับจีนรอบรองชนะเลิศครับ
6: ครับขอบคุณครับ
7: ส่งท้ายข่าวเที่ยง NBT วันนี้กันด้วยภาพงานศิลปะลายจุดค่ะบนวัสดุต่างๆซึ่งก็เป็นผลงานของยาโยอิคุซามะศิลปินร่วมสมัยชาวญี่ปุ่นที่ได้รับฉายาว่าราชินีลายจุดผลงานของเธอค่ะจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ในกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์หลังจากที่เธอเสียชีวิตเมื่อเดือนที่แล้วค่ะ
6: ทั้งหมดคือข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับทีมข่าว NBT ลาไปก่อนสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ

0: พบกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านเพื่อให้คุณรู้ทันข่าวกับผู้ดำเนินรายการผู้ใหม่ตถาพรเกื้อสกุลและติรวิทย์ไทยเกษมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.ทางช่อง NBT2HD เริ่ม1ตุลาคมนี
1: ้ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานน้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างฮะ
2: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
1: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อจะทำให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
2: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย
3: ดื่มน้ำมากเกิน 6-7 ลิตรต่อวันทำให้เกิดภาวะน้ำเกินหรือน้ำเป็นพิษร่างกายเสียสมดุลน้ำระดับเกลือโซเดียมในร่างกายต่ำน้ำจะเข้าไปข้างในเซลล์หัวใจปอดทำงานหนักเกิดภาวะสมองบวมจนเสียชีวิตได้ใน1

0: วันควรดื่มน้ำสะอาดให้ได้ประมาณ 8-10 แก้วก็เพียงพอและถ้าหากดื่มน้ำน้อยเกินไปก็อาจเกิดภาวะขาดน้ำถึงขั้นเสียชีวิตได้เช่นกันระยะเวลาที่ควรดื่มน้ำใน1วันตื่นนอนดื่มน้ำ1แก้วหรือ250ซีซี9โมงถึง10โมงดื่มน้ำ2แก้วบ่ายโมงถึงบ่าย2ดื่มน้ำ2แก้ว1ทุ่มถึง2ทุ่มดื่มน้ำ2แก้วก่อนเข้านอนดื่มน้ำ1แก้วเพื่อให้ตลอดทั้งวันร่างกายได้รับสารน้ำเพียงพอให้น้ำที่ดื่มไหลเวียนฉลังสิ่งตกค้างในลำไส้กระเพาะอาหารและถ้าเป็นน้ำอุ่นจะช่วยให้หลับสบายขึ้น
1: กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติขอเชิญชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20 Aichi Nagoya 2026ประเทศญี่ปุ่น

ดวงดาราประดับอยู่คู่เวหาถึงเพลาล่วงลับดับสิ้นสูญผสกไทยทั่วล่าโศกอาดูลความอาลัยเพิ่มพูนมิเสื่อมคลายแสนโศกาเจ้าฟ้าหญิงมิ่งขวัญชาติพระปีชาสามารถจะหาไหนเพื่อนพึ่งพาช่วยเหลือเอื้อราไทยสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่ฉันทำฟาร์มตัวอย่างขึ้นเนี่ยเพื่อสอนชาวบ้านให้สะสมอาหารเพิ่มขึ้นจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องอาหารการกินและทำโครงการฟาร์มตัวอย่างที่สองก็คือต้องการให้ทุกๆคนที่ข้าพเจ้าพบปะนี่ได้มีอาชีพได้มีทางทำมาหากินคือรับเขาเข้ามาแล้วก็จ่ายเงินให้เขาเป็นลูกจ้างในฟาร์มตัวอย่างนึงในเวลาเดียวกันเขาก็เห็นวิธีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงแกะเลี้ยงอะไรทั้งหลายแหล่ชาวบ้านก็ได้เห็นแล้วก็ได้เงินทุกวันเพราะได้ค่าจ้างทุกวันข้าพเจ้าก็บอกว่าต้องการคนงานมากๆเพราะเพื่อให้ชาวเขาเหล่านี้ได้มีงานทำ
1: วันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2545หน้าศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชดำรัสที่ทำให้ปวงชนชาวไทยได้มีโอกาสรับรู้ถึงเรื่องราวความสำเร็จผลของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่สำคัญได้นำมาสู่พระราชดำรัสอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินตามแนวทางที่ได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2540ปีนั้นมีราษฎรชาวไทยภูเขาจากอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่กว่า300คนได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานงานทำจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องจากพวกเขาได้รับการบำบัดและเลิกยาเสพติดแล้วแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีใครกล้าจ้างไปทำงานด้วยพระราชฤทัยห่วงใยในปัญหาทุกร้อนของราษฎรประกอบกับทรงตระหนักถึงข้อดีในการช่วยเหลือราษฎรเลิกยาเสพติดให้มีงานทำเพื่อไม่หวนกลับไปเสพยาจึงได้มีพระราชดำริจัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นเป็นพื้นที่ที่ถูกทิ้งร้างไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์จำนวนกว่า167ไร่ในหมู่บ้านขุนแตะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกโดยมีเป้าหมายสำคัญคือบรรเทาความยากจนของราษฎรเป็นแหล่งจ้างงานของชุมชนช่วยให้ราษฎรในพื้นที่มีรายได้เลี้ยงครอบครัวรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรจากการลงมือปฏิบัติจริงโดยไม่มีข้อแม้ว่าจะเป็นใครหรือมีภูมิหลังอย่างไรโดยมุ่งเน้นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรซึ่งจะแตกต่างกันไปแต่ละท้องถิ่นเสริมสร้างกำลังใจสร้างชีวิตใหม่ในการดำรงชีวิตสะท้อนแนวพระราชดำริขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินได้อย่างชัดเจนถัดมาในเดือนมีนาคมปีเดียวกันณบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่ซาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่นี่รวมตัวกันพิทักษ์ป่าได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนต่อพระองค์ว่าจะยุติการบุกรุกทำลายป่าและเลิกล่าสัตว์ป่าทรงตอบแทนในน้ำใจของราษฎรพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริให้ราษฎรบ้านแม่ตุงติงได้มีงานทำภายในฟาร์มตัวอย่างและการเรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบต่างในขณะที่ภาคกลางด้วยพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างแห่งแรกที่บ้านหนองระหารจีนตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองและฟาร์มตัวอย่างบ้านยางกลางตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองให้เป็นแหล่งจ้างงานให้แก่ชาวนาซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยปีพุทธศักราช2549ปัจจุบันเป็นธนาคารพันธุ์ข้าวและศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรแบบใหม่เพื่อให้เกษตรกรชาวอ่างทองได้พบหนทางสร้างชีวิตที่ดีขึ้นภาคอีสานทรงสร้างเส้นทางอาชีพสร้างสุขให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาไม่มีงานทำขาดรายได้จากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจได้มีงานทำในฟาร์มตัวอย่างหนองหมักเท่าตำบลห้วยยางจังหวัดสกลนครด้วยหลักการฟาร์มตัวอย่างนั่นคือเป็นแหล่งจ้างงานแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษวันนี้ได้ขยายในหลายพื้นที่ของแผ่นดินอีสาน กิจกรรมในฟาร์มเกษตรกรรมตัวอย่างและโครงการเกษตรกรรมตามพระราชดำริแบบต่างๆก็เกิดแหล่งอาหารและเป็นรายได้หลักให้กับราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างทั่วถึงภาคใต้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้ช่วยสร้างแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษให้กับราษฎร3จังหวัดชายแดนใต้ดังเช่นโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านรอตันบาตูตำบลกะลุวออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส
0: ก็หวังว่าที่นี้จะช่วยประชาชนอย่างฟาร์มตัวอย่างจะได้รู้วิธีเลี้ยงสัตว์ต่าง
1: เช่นเดียวกับที่ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริอีกหลายแห่งในภาคใต้ได้ดำเนินการตามพระราชดำริเพื่อเป็นแหล่งจ้างงานของชุมชนผลผลิตที่ได้จากฟาร์มตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงบทบาทในฐานะแหล่งผลิตอาหารของชุมชนเช่นโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดพัทลุงส่งพลิกฟื้นนาร้างให้เป็นแหล่งปลูกข้าวพันธุ์สังหยดกลายเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุงปัจจุบันโครงการ

็นตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั่วประเทศได้เป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาหารช่วยให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสร้างสังคมไทยให้มั่นคงและยั่งยืนและด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ตกงานไม่มีอาชีพเดินทางกลับภูมิลำเนาขาดรายได้ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด-19 พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำที่ดินในโครงการฟาร์มตัวอย่างจำนวน30ฟาร์มจาก61ฟาร์มทั่วประเทศมาสนับสนุนการจ้างงานได้มีอาชีพมีรายได้สร้างแหล่งอาหารปลอดภัยแก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนจึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้ทรงวางรากฐานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติอย่าง

0: ัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้าแน่นอนป้ากับเฮาถึง2คนแล้วมาพร้อมกับความม่วนงันเหมือนเดิมเจ้าจากคลิปหลังบ้านที่คุณผู้ชมส่งมันเข้ามานั่นเองเจ้
0: า
1: วันนี้ป้ากับน้องวิมีรอยยิ้มพริ้มหัวใจเจ้าก
0: ับข้าเจ้าอารตาแชร์ต่อเจ้า
1: ป้าเฮาถึง2คนจะอี้จะไปดีลืมเนาะฟังกดส่งคลิปกันเข้ามาได้เลยผ่านเพจ
0: NBT ภาคเหนือจ้า
1: แมนเจ้าแล้วก็ติดตามภาพชมได้จากทีวีโทรทัศน์ช่อง 11ได้เหมือนกันคุณผู้ชมเนาะสะดวกทางไหนก็พอทางนั้นได้เลยนะเจ้า
0: วันนี้มีอยากมาฝากคุณผู้ชมพ้องเจ้า
1: โบทูสปาสเปกโกเต็ดมะละกอแอร์ก็จะมีคลิปเรื่องของการแสดงล้านนาเนาะที่เฮาหาชมได้ยากแล้วมั้งคือพอตัวอันเนี้ยพอแล้วรู้สึกขนลุกมันรู้สึกคลั่งมันรู้สึกมีพลังคุณผู้ชมมันเข้าถึงเน
0: า
1: ะคนเมืองมันพอแล้วมันรู้สึกว่าอันเนี้ยการแสดงของคนเมืองขนาด
0: แม่นเจ้านอกจากนั้นก็ยังมีในเรื่องของอาหารการกิน
1: แม่น
0: เน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็มีเรื่องของที่แอลมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ห่อตัวเพราะว่าช่วงนี้ก็อยากจะสนับสนุนเรื่องการแอลกันขึ้นบรรยากาศเชียงใหม่กำลังดีพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอื่นถ้าดีก็สามารถส่งกันเข้ามาได้เน
0: า
1: ะเพราะว่าที่ไหนค่ะก็อยากจุดประชาสัมพันธ์มาเจ้าว่าที่นี่ก็ม่วนเหมือนกันสวยงามเหมือนกันเหมาะที่จะไปเที่ยวกับครอบครัวอีเหมือนกันนะเจ้า
0: แม่นเจ้า
1: แน่นอนคลิปเดียววันนี้จะพาไปพอเรื่องของการแสดงที่เขาได้มาเมินเมินละเรื่องของการแสดงกิงกะราที่เฮาบอกกันไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเฮาจะหันว่าเป็นแม่หญิงแสดงแต่รอบนี้คุณผู้ชมเป็นป้าจายมาแสดงกิงกะรามันจะมีความแตกต่างมันจะมีความขลังขนาดไหนลองไปติดตามในคลิปนี้เลยเจ้า

0: งดงามขนาดตัวแม่เจ้า
1: ต้นแสดงได้แบบดูแข็งแรงขนาดเลยอ่ะเพราะว่าที่ข้าเจ้าเคยหันอ่ะจะเป็นไม่ยิงแสดงเนาะก็จะมีความอ่อนช้อยมีความนุ่มนวลกว่านี้แต่ว่าอันนี้ดูแข็งแรงดูแบบ
2: ธรรมะทะแมง
1: ธรรมะทะแมงขึงขังอ่ะดูมีพลังอ่ะคุณผู้ชม
2: โอ
1: ้กล้าหาเคยหันเหมือนกันเนาะแบบคนใส่หน้ากากกันตัวเองปกติแบบก็จะเป็นหน้าล้นๆของผู้หญิง
2: ของผู้หญิง
1: ถ้าใครมีการแสดงมาเก่าที่อยากจะเอามานำเสนอฮึ่มพอกันต่อก็สามารถส่งคลิปกันมาได้เนอะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาเปิดทุกๆอย่างเปิดทุกช่องทางคุณผู้ชมเนี่ยส่งคลิปหลากหลายเข้ามาอยากจะฮึ่มมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่รุ่นเก่าส่งมาได้น้องมาแนะนำรุ่นใหม่กันว่าคลิปจะอีกกว่ามีเนอร์มาผลิตแน่ย่าน้องคุณผู้ชมส่งเสริมกันไปเจ้า
2: แม่เจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอเพิ่นบอกว่าละอ่อนเนาะละอ่อนซิปขวบฟ้อนดาบ
1: ฮะ
2: ฟ้อนดาบ
1: ละอ่อนซิปขวบฟ้อนดาบคุณผู้ชม
2: แปลว่าเพิ่นซ้อมมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่เลยกับฮูเนอร์
1: เออนั่นค่ะคุณผู้ชมพอละอ่อนบ้านเฮานี่บ่ธรรมดาแต่ไปพอเลยเจ้า

0: ปมมือให้เลยปมมือให้เลยเก่งขนาดเลยเจ้าก็เป็นความสามารถแห่งรูปแบบหนึ่งเหมือนกันโอ้ยสุดยอดข้าเจ้านี่หวัดเสียวแตนเลยนะกับหนีบเอาหมีดยองบนหัวหนีบที่ขาแห่งคุณผู้ชม
1: อุ้ย
0: แสดงว่ามันต้องฝึ
1: ก
0: ความ
1: มอนมาอย่างดีเจ้าย
0: อมใส่แต่เลยเนาะก็แสดงว่าสิบขวบมีปอปอ
1: ประมาณปอสี่
0: ปอห้าปอสี่ปอห้าโดฮัลโหลคุณผู้ชมสามารถส่งคลิปบุหรี่ตุ๊กเก่าเข้ามาได้เนอะคุณผู้ชมเจ้านอกจากได้ค่ะก็ยังส่งคลิปกันเข้ามาอยู่ดีมาเป็นสีสันในรายการมาห่วมกันนะเจ้
1: า
0: ไปพอเห็นคลิปกันเลยคุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศกันพองจากเรื่องของการแสดงที่มีความขลังไปพอเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีของคนเมืองกันพองพูดถึงว่าชีวิตเป็นอยู่ของคนเมืองอะวิถีชีวิตละกันอ้อคุณผู้ชมว่าคนเมืองเนี่ยเพื่อนบอกว่าก่อนจะเก็บเข้านึ่งชาวเหนือเนี่ยต้องทำสิ่งนี
1: ้
0: คือสิ่งอย่างไปพ่อจ้า
1: ไปพ่อจ้าน
2: วัตกรรมชาวเหนือทำให้เขาแจกและนี่คือกัวมีอายุ80กว่าปีแล้วเจ้าก่อนโกนเขาต้องเอาน้ำมาพรมก่อนพรมมาให้เข้ามันติดกัวอันนี้ข้าวนึ่งใหม่ๆเอายองเลยฮ้อนคือถ้าข้าวฮ้อนนะทุกคนเขาบ่สามารถเอาลงกระติกตึงอย่างอี้ได้เลยเพราะว่าข้าวมันจะแจ๊มันจะแฉะกินแล้วมันติดมืออ่ะนี่ภูมิปัญญาชาวบ้านนี่จ้อยอุ้ยมาตั้งมันละอ่อนแล้วนี่นี่หันก็ทุกคนไอ้น้ำมันจะหน้าขนาดเพราะฉะนั้นข้าวก็ต้องเอาไม้พายเนี่ยปืดข้าวเอาไอ้น้ำมันออกก่อนเนี่ยขี่แบนย้ายก่อนนี่แล้วข้าวก็เอาไม้พายเนี่ยปืดข้าวโกนไปโกนมาเพื่อไอ้มันออกจากข้าวก่อนเจ้า
3: โอเคซอกปนหูไรอ้อโอ้ฉลาดล้ำเลิศแต่คนอีสานด้วยกับใจกันก็หาให้มาแน่ใจเผื่อมีคนอีสานเนาะจุดคอมเมนต์นะเจ้า
2: ก็โกนไปโกนมาสักกามนะเจ้าคือมองรู้สึกว่าไอ้น้ำมันแบบลดลงอย่างข้าวใหม่ๆนี่แบบหอม Amazing ข้าวมันเริ่มไอ้น้ำมันเริ่มหายละโอเคสักกามก็ใส่กะทิได้แบ่งๆกันเนาะไปหวานแต่เดียวไปได้นะแต่เดียวมันจะฮ้อน
4: เรียบร้อย
0: เออข้าเจ้ายังลูกเจ้าตันมาช่วยยายแปลงอยู่เนอะข้
1: า
0: เจ
1: ้
0: าเออแน่นอนเก่งแน่นอนข้าเจ้าอยากเป็นอันก็หลานที่น่ารักที่สุดเด้อช่วงหันติดยายแล้วก็เลยลูกเจ้าไปตัวยายอันนึ่งข้าวหันเปิ้นนึ่งข้าวหอบก็รอจังหวะละจะได้อยู่กับกัวละจะได้กลืนข้าวกับยิบกิน
1: แม่เจ้าแล้วยายตึงลำเน
0: า
1: ะ
0: เออแล้วมันมีความเสื่อนะว่าถ้าเกินเฮากินข้าวกับกัวเลยอ่ะคุณผู้ชมมันจะลึ่ง
1: เอ้ากะ
0: เออ
1: เพราะมันเหมือนกินเตื้ออี
0: กมันนี่กินข้าวอันขนาดมันอยู่ในกัวอยู่เออมันจะลึ่งนี่ว่ะอาจจะเป็นกุสโลบายก็ได
1: ้แม่
0: เจ้าผมมาลึ่งนะ
1: แม่ก็หา
0: บางคนก็บอกว่าบัตรละเออคุณผู้ชมเจ
1: ้า
0: อันนี้ก็จะเป็นแหมนึ่งวิถีชีวิตของคนเมืองที่ต้องทำเพราะว่ามันทำให้เข้าแบบติดมือบัตรแจ๊ะนอทำให้เข้าแบบสวยอ่ะเออข้าวนึ่งมันแบบติดมือเม็ดมันงามนะคุณผู้ชมเจ้าอ่ะก็เป็นแหมนึ่งวิธีละกันเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอเมื่อคนเหนือปะกับคนใต้กิจวัตรนี่เหมือนกันนะจ้า
0: อุ้ยนอกแค่แบบแต่ละภูมิภาคต่างกันแล้ว
1: การอู้การจานก็เหมือนกันละ
0: เออแลกเปลี่ยนกันว่ามันจะต่างกันขนาดไหนไปพอเลยจ้า
5: ใต้ค่ะ
6: ครับเหนือจ้า
5: ตื่นนอนคนใต้เนี่ยจะตื่นนอนตั้งแต่3-4เพื่อไปกรีดยาง
6: คนเหนือก็ตื่นเช้าเหมือนกันต้องรีบไปนาข้าว
5: เอาข้าวไปให้บรรพบุรุษแบบผู้วัยชนอะไรอย่างเงี้ย
6: และทุกวันเลยเหรอ
5: มึงรักเขาไปละรักเขาก็ไปบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ย
6: อ่ะและอ่างเช้าที่นิยมนะของภาคใต้เนี่ยจะเป็นปลาท่องโกทาเย็นไก่ทอดติ่มซำมาตอนเช้าแล้วขึ้นมากรุงเทพงงมากคนกินติ่มซำกันตอนกลางคืน
5: ครับเชียงใหม่เขาลาบกันตั้งแต่เช้าแล้วก็กินแล้วเลยลาบ
6: แล้วตอนเที่ยงกินอะไร
5: ภาคเหนือเนี่ยก็อันที่มันเหลือมันเช้า
6: ของภาคใต้ก็จะกินแกงที่เหลือจากเมื่อวาน
5: แล้วทำไมไม่เก็บไปกินตอนเช้าเลย
6: ไม่รู้เหมือนกันตอนเช้ามันต้องได้กินของใหม่แม่ก็จะแกงอยู่แค่แกงคั่วแกงส้มสมมติว่าวันนี้แกงส้มกุ้งกินกุ้งหมดแล้วอุ้ยตายน้ำแกงส้มยังเหลือแม่ก็เติมน้ำแล้วก็ใส่หมูไปวันนี้เป็นแกง
4: ภาคเหนือก็แกงโฮแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าจะทำแกงโฮอ่ะวันก่อนหน้าต้องทำแกงฮังเลทำทีอ่ะก็ทำแบบใหญ่ๆเลยมันก็เลยต้องแบบทรานส์ฟอร์มเป็นแกงโฮเอามารวมๆกัน
6: ก่อนกินข้าวเย็นอ่ะภาคใต้อ่ะจะจับกลุ่มนินทามันจะมีบ้านที่เป็นเซ็นเตอร์ตก 4:00 นก็คือแหมนั่งมอเตอร์ไซค์มาแล้วจอดที่นี่แล้วก็นั่งเมากัน
4: ที่ภาคเหนือถือว่าเป็นที่ตลาดนะเพราะว่ามื้อเช้าเนี่ยฉันจะค่อมไปเที่ยงแล้วพอกินมื้อเที่ยงเสร็จจะไปตลาดละ
6: แล้วไปเมากันที่ตลาด
4: อ่ะย่าฉันไปตลาดก็เที่ยงกลับมาแบบ 4:00 5:00 ได้ผักมากำเดียวอย่าง
6: แล้วตอนเย็นภาคใต้เขาจะนิยมแบบว่ากินข้าวกันพร้อมหน้าของกินมันจะเยอะเป็นพิเศษทำกับข้าวก็จะ 4-5-6 อย่างโอ้ยชอบกินแบบวาไรตี้คนภาคเหนือเขากินแบบวาไรตี้ป่ะ
4: จริงๆก็วาไรตี้นะเพราะว่าถ้าแบบเราเห็นนะเซตออเดอร์ผันโตกับพอร์ชั่นไม่ได้ใหญ่มากอาจจะไม่ได้กินเยอะเท่าคนใต้แต่ว่าความหลากหลายต้องมีเหมือนกัน
6: แล้วคนเหนืออยากรู้ว่ากินเผ็ดป่ะคนใต้ได้กินเผ็ดกินรสจัด
4: นี่พริกลาบก็เผ็ดนะเคยกินหรือเปล่าคุณล่ะ
6: อาจจะยังไม่เก็ตเดี๋ยวต้องไปรอแล้วเวลานอนของคนภาคใต้นี่ก็คือปิดไฟนอน
4: ภาคเหนือเปิดไฟนอน
6: มึงอยากแตกต่างป่ะเคสกันฟังเพลงเพลงของภาคใต้จะเป็นเพลงแบบตัดพ้อชีวิตฉันติดอยู่ในคุกติดในราง
4: ของเหนืออาจจะแบบว่ามีความสุขกับชีวิตที่แบบเราเป็นอยู่ทุกวันนี้อย่างเช่นแบบบ้านบนดอยบะหมี่แสงสีบะหมี่ทีวีบะหมี่น้ำประปาแต่อีกหนึ่งอย่างที่ชอบมากคือเป็นเพลงคำเมืองที่แบบมันจะตอดแทรกละครตรงกลางอย่างเช่นคุณเผื่อนฟ้าอันนี้คนเหนือต้องรู้จัก
6: ไม่แล้วเมื่อกี้เปิดฟังอ่ะคือแบบเพลงมาปุ๊บแล้วเป็นละครยาวเลยยาวเลยกูจะได้ฟังเพลงอีกรอบตอนไหนก็ไม่รู
7: ้มีคำถามก็คือภาคเหนือเขาจะมีหน้าหนาวใช่ป่ะเขาจะดังไฟกันข้าวหลามเนาะภาคใต้มีหน้าหนาวแล้วดังไฟทำอะไรหรือไม
6: ่เมื่อเข้าใจเขาว่าฝน8แดด4มั้ยโยมีหมอกแต่มันไม่ได้หนาวไง
4: อยากรู้อีกอันนึงคุณใส่เสื้อกันหนาวโรงเรียนหรือเปล่า
6: คือมันจะร้อนแค่ไหนแต่เด็กภาคใต้นี่เขาเสื้อกันหนาวอยู่แล้วและโดนรีดโดยอาจารย์ทุก
0: เออน่าทานดีมันก็แบบความแตกต่างก็มาแลกเปลี่ยนกันเนาะคุณผู้ชมอาไผ่มีกิจวัตรอย่างที่เป็นของคนเหนือที่ต่างจากนี่ก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้หรือว่าใครเป็นคนภาคอื่นๆอยากจะมาแสดงความคิดเห็นก็ได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมเจ้ามาแชร์ต่อกันได้เจ้า
1: เจ้าเดี๋ยวเฮายั้งกันคำเดียวนะเจ้าช่วงหน้าเฮามาติดตามกันต่อเนาะกับคลิปเด่นคนเมืองเจ้า

ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลาย

0: ติดตามกันต่อนะเจ้ากับรายการคลิปเด่นคนเมืองในช่วงที่2เจ้า
1: แมนเจ้าในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปพอเรื่องของร้านอาหารเจ้าแต่บัดได้ร้านอาหารจะอ่านคือเห็นคนมารีวิวอาหาร5อย่าง
0: ห้า
1: อย่างของคนที่กำลังจะเริ่มต้นแล้วกันว่าเอ๊มาภาคเหนือแล้วจะกินเมนูอะไรอย่างดีนะลองไปพอรีวิวอันนี้กันเลยเจ้าร
2: ีวิวอาหารเหนือเลือก5อย่างอย่างสุดท้ายดิบขนาด
3: ที่กินในแถบอ่ะค่ะคุณแคป
2: จานแรกแคปควายสแน็คคนเหนือ
3: แคปชั่นไม่รู้แคปควายแน่นอนขอไม่ชิมหน่อยนะคะ
4: ไม่เห็นต่างจากแคปอู่เลยอ่ะกรอบกรอบเพลินๆกินกับน้ำพริกน่าจะอร่อยนะคะ
3: I love มากแต่คะแนนความลึกให้แค่หนึ่งนะคะธรรมดาไปโอ้ยแขนคอ
2: ต่อมาตำเตายำสะไหล่ทั้งจืด
3: อันนี้เขียวมากลิ้นไม่ขอกินได้ไหมคะ
2: ก็เหมือนซุปมิโซะนั่นแหละ
4: อร่อยมากลองไห
3: มก็ได
4: ้วัตถุดิบหาได้ตามคลองแถวบ้าน
3: แถวบ้านคุณแคทมีคลองด้วยเหรอคะหนูไม่รู้จักคลองเลยค่ะติดแขวไปหน่อยค่ะแต่คะแนนความลึกให้ไปเลย100ค่ะพอลึกมาก
4: อันนี้ลึกแล้วเหรอเขาก็หากันตื้นๆนะ
2: อันที่3ยำหนังควายค่ะ
3: คนเหนือเป็นอะไรมากไหมคะกับควายเนี่ย
4: เหมือนขนมจีนน้ำเนียวว่าตัวหนังควายอ่ะเหมือนกินคอลลาเจนหนึบๆเด้ง
3: ๆก็ได้ค่ะยังไม่รู้รสขออีกช้อนนะคะ
4: อยากจะไม่ฉันกินเลย
3: ความอร่อยให้5ความลึกให้10

0: ฉันเอาไหมคะ
1: เอาเธอจ่าเห็นขนาดนี้แล้ว
2: ต่อด้วยน้ำพริกน้ำปูค่ะ
3: พี่สีเอาแคบควายมาหน่อย
4: สีดำกลิ่นแรงมาก
1: ฉันได้กลิ่นหลังบ้านแรงกว่านี้ที่เธอกินทุกวันแต่อันนี้ฉันไม่ค่อยรอดอ่ะลอง
4: ผมตีเลยค่ะอันนี้ลิ้นไม่ค่อยชอบ
1: อ่ะให้ความลึกเท่าไหร่เมนูนี
4: ้ให้10ให้10ให้10ค่ะ
3: 10อีกแล้ว
4: ทะเลมาม่าแทน
5: สุดท้ายซาจิ้นสดๆเจ้าเป็นเนื้อดิบเด้อเจ้าทานคู่กับเฮกาเป็นแก้มเด้อเจ้าแต่ตอนนี้ข้าเจ้าท้องอยู่กินบ่ได้อ่ะ
4: ผีกะมาแล้วเจ้าของมากของชอบ
1: นี่เลือกชิมเนี่ยฉันนึกว่ากินเอาอิ่มรสชาติเป็นไง
4: หยาบเจ้า
1: คะแนนความลึกล่ะ
4: ให้5เจ้าชาวบ้านก็มีค่ะ
1: คนเนี่ยเขากินกันอย่างนี้จริงๆเหรอคะรอบหน้าอาหารลึกภาคไหนดี
3: สำหรับคนที่เริ่มต้นจะหาเมนูอาหารเมืองกินแล้วกันนะคุณผู้ชมเจ้าแต่มาฮู้ว่าจะหาได้ก่อนถ้าบ่ได้มาที่ภาคเหนือบ้านเราแล
4: ้
3: วรสชาติก็จะบ่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละท้องที่ก็จะเมนูหรือว่ารสชาติต่างกันออกไปนะจ๊ะก
4: ็
3: ลองไปหากินกันดูได้นะจ๊ะ
6: แม่เจ้าคลิปต่อไปยังอยู่ที่เรื่องของอาหารการกินกันอยู่เจ้าน้องอุ้มอิ่มเจ้าเมนูลาบซัดน้ำมอมอดีกว่า
3: เมนูลาบซัดน้ำจำขึ้นได้อยู่อย่างเดียวคือ
6: ปลาบ
3: อลาบปลาไม่ก
6: ็ปลา
3: ก็จะเป็นปลาอย่างนั้นจะลำขนาดไหนพอเจ้า
7: ลาบปลาดุกปิงจะนี่หอมวะเถอะครับกินปูสุนบุญไว้นะครับพอเนาะกินกับอันเขานึงพักกับหลายๆนะสุดยอดวะน่ะถ้าจะซื้อปลาดุกปิงติการมาเนี่ยก็ได้ครับผมสูตรนี่เนี่ยง่ายขนาดเลยครับออกใจอยากกินลาบไปนะผมก็ซอยสมุนไพรแจ่น้ำมันไว้เลยครับผมเป็นใบมะกรูดตะไคร้หอมแดงหอมขาวซอยมะม่วงแล้วก็เจียวหอมๆนี่ครับเนี่ยได้สีเหลืองๆจะอีกก็พักละไว้กันครับไปกาดจะซื้อปลาดุกสำเร็จติการมาเลยหรือว่าจะเอามาปิ้งคนเดียวอย่างผมนี่ก็ได้ครับผมนี่ลวดปิ้งมะเขือด้วยเนอะสัก 2-3 แกนส่วนหัวปลาก้างปลานี่ผมจะเอามาต้มเป็นน้ำอมครับเอาไว้ซุปไปเอาไปลาบกันเลยครับใส่ทั้งมดทั้งม้วนนี่เนาะใส่กลางเรียบร้อยแล้วเฮาก็ลาบหมกหม้อเนี่ยครับนี่จิ้นปูสุนบุญมันขั้นตอนการซุปนี่ผมจะใส่พริกลาบเกลือผงนัวตัวเอี้ยครับ3อย่างกลนในน้ำอมที่เราต้มเมื่อกี้นะเทลงไปได้เลยครับผมสักกรรมมันก็ดูดน้ำแห้งมันพอกันจิ้นมันก็จะปูขึ้นมาจะเนี่ยครับเสร็จแล้วเนาะเฮาก็เอาไปจาวครับหอมๆเลยนี่ใจน้ำมันที่เฮาถอดสมุนไพรตะกี้นี่พอเรากินมันตึงออกจ้อเนาะใส่ผักครับผมเป็นอันผัก3หอมเนี่ยผักไผ่ใบดวนผักป่อมใบหอมครับพอผักสดแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยครับอุ่ยอันของเจียวที่เฮาเจียวละไว้ตั้งแต่แรกนั่นก็เสร็จแล้วครับผมซุปเข้าไปจิ้มพอถ้ามันจับแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยครับผมใจปลาสัก2ตัวมันตึงได้เป็นคาบบุญนะครับแต่บัดนี้ลืมผักกั๊บเนอะมันจะจางเนอะกินบะล้ำหนาเอาละครับบัดนี้ลืมแชร์กันจิ้มเนอะ
3: ลาบปลาก็มาคุณผู้ชมแม่นก
4: ็
3: สามารถทำกินกันได้สำหรับคนที่เพิ่นมักลาบเนี่ยเพิ่นจะหูละเน
4: า
3: ะว่ามีลาบนอกจากลาบหมูลาบควายก็จะมีลาบปลาอันนี้ก็กินได้เหมือนกันมันจะมีก็ลาบปลาเน
4: น
3: ปลาดุกก็กินได
4: ้
3: บางคนเพิ่นก็เอาไปแป้งปลาดุกฟูก็มีม
4: ัน
3: หลากหลายเมนูอ่ะคุณผู้ชมเจ้าอันนี้เป็นแถมหนึ่งเมนูแล้วกันเนาะเอาเป็นช้อยในการที่จะเลือกกินแมลงนี่มีกำกินและยางถ้ายางก็ลองเลือกเมนูนี้ไปกินกันได้นะเจ้าง่ายๆเลยและแถมเมนูที่ง่ายที่สุดกว่าหันคุณผู้ชมถ้าบอกว่าจะกินอะไรอย่างแล้ว
6: อะอย่างดี
3: น้ำพริก
6: เออ
3: ง่ายที่สุดคุณผู้ชม
6: มีที่บ้านนั้นเนาะ
3: เออถึงแม้จะง่ายแค่ไหนข้าเจ้าก็สามารถแบ่งคนเดียวได
6: ้
3: ซื้อกินเอาตาอ่านไปพอว่าจะเป็นน้ำพริกอะอย่างก็แปลว่าเป็นน้ำพริกง่ายๆที่หากินได้ทุกวี่ทุกวันไปพอเจ้า
8: เมนูนี้ก็เป็นสวรรค์ของบ้านเฮาแห่มหนึ่งอย่างเลยเจ้าน้ำพริก5ตาแดงกับผักนึ่งกินกับจิ้นหอดอุ่นๆฮ้อนๆมันตึงเหมาะแต่เจ้าเด็ดสุดมันมีก็มีบะฟักแก้วนึ่งมาตวยนะเจ้าเอามาล้างทำความสะอาดปาดหมอกพอดีคำกระป๋อนะเจ้าผักนึ่งวันนี้มีตึงบะเขือหม่วงน้อยๆดีขาดบะได้ก็คือผักละวันนี้มีเฮ็ดนางฟ้าสดๆตวยเจ้ามาล้างทำความสะอาดมากินกู่กับน้ำพริกตาแดงมันเหมาะขนาดนะเจ้าล้างผักกับเฮ็ดเสร็จแล้วก็ได้เวลาเอามานึ่งแล้วเจ้าฟักทองกับมะเขือหม่วงลงไปเลยเจ้าด้วยเฮ็ดนางฟ้าได้ก็เอาผักละใส่ลงไปเลยเจ้าวางรอผักนึ่งบัดดี้ปอยฮื้อหว่างเจ้าไปทกตองหลังบ้านเอามาห่อห้าไม่จีไฟฮ้อนห่อถี่คนเมืองบ้านเฮามันก็ต้องจะอี้เลยเจ้าหอมตองไม่ไฟมันตึงจะล้ำขนาดวัตถุดิบน้ำพริก5ของเฮาวันนี้ก็จะมีหอมเตรียมกับหอมแดงนะเจ้าจะเอามาแกะได้ใบตองมาแล้วเฮาก็เอาใบตองมาห่อห้าห่อนานๆสัก2จันนะเจ้าเวลาเอาไปจีไฟมันจะได้หอมๆเจ้าเอาจะมาซอยจิ้นหมูมักละอ้อยเลยเจ้าอ้อยเป็นตีนหมอกพอดีคำผสมวันนี้มีแป้งทอดกรอบน้ำปลาแล้วก็ปลามันเข้าจี้เอาหอมเตรียมกับหอมแดงลงมาคว้าในกระทะเลยเจ้าใส่พริกแห้งลงไปตวยนะเจ้าว่าจนมันซาบตึกซาบตึงเลยนะเจ้าเสร็จแล้วเฮาก็จะเอาห่ากับมะเขือส้มมาหนาบกระทะเลยนะเจ้าจนมันซาบกินไม่เลยนะเจ้าเปิดฝาหม้อมาใจพักนึ่งเลยนะเจ้าพักนึ่งก็ซุปได้ตีแล้วนะเจ้าพอควันจุ้งๆฮันลูกเฮาก็จะเอามาจัดเรียงใส่ถาดรอไว้นะเจ้าบะฟักแก้วสีเหลืองหม้อ หมาะกับบะเขือม่วงผักละแล้วก็เฮ็ดนางฟ้าแต่ตีฟ้าประทานมาเลยเจ้าผักหนึ่งกับน้ำพริกนี่นะเวลามาตำน้ำพริกกันแล้วได้ตีแล้วเฮาก็มาเตะห่าออกจากใบตองตีจีหอมๆตะกี้ลงไปเลยเจ้าพริกของเฮาวันนี้เฮาจะปรุงรสด้วยผงชูรสเตาอั้นนะเจ้าก็ทอกบะเขือส้มจีลงไปเหนือด้วยหอมป้อมลงไปเลยเจ้าคลุกเข้าเข้ากันแห่งเมนูนี่เมื่อใดขาบนั่นตึงจะกัดต้องขนาดนะเจ้าตำน้ำพริกเสร็จละก็ตั้งหม้อกระทะน้ำมันฮ้อนๆจิ้นหมูลงไปถอดเลยเจ้าเฮือแป้งมันเหลืองกรอบเลยนะเจ้าจิ้นหมูกรอบนอกหนุ่มในมันหมูเยิ่มๆกับน้ำพริก5ตาแดงแล้วก็ผักนึ่งมันตึงลำกิ่มจนปอกกัดต้องขนาดนะเจ้าเจ้าจัดใส่ถาดเรียบร้อยพอการกุ้ยน้ำพริกฮันเตอร์ยังเปิ้นกุ้ยหลาบตาเพชรตึงลำกิ่มจนปอย่างบ่ได้เจ้าเพชรจนปอเหือออกกะเดียวว่าเปิ้นไปอาบน้ำมาใหม่อี
3: อันนี้ก็เป็นที่มาว่าคนเมืองมักกินเพชร
6: แม่
3: จริงๆมันก็แล้วแต่บ้านเนาะอันนี้ประการมักเพชรกันก็เลยใส่พริกนักไปหน่อยนะจ๊ะเป็นน้ำพริกฮะตาแดงอีโอ้หม้อขนาดเลยคุณผู้ชมหันแล้วขยักแล้วเหรอเฮ้ย
6: ไปใหม่ตาอันเองก็ข้าวนึ่งกับอันหมูทอดป่ะนะคะ
3: อันหมูทอดถ้าเดี๋ยวเสี่ยงก่อนเนาะเขานึ่งนี่ลาไว้ฮะมาให้กินเอาปลาปุ้ยกับน้ำพริกกับปอแล้ว
6: อันแถม
3: เนาะเจ้าคนมักกินเนาะว่า
6: เจ้ายังอยู่กันที่เรื่องอาหารการกินเจ้าคุณผู้ชมเจ้าขนมเส้นเมืองแป
3: ะ
6: แต่ว่าคนเนี่ยเนี่ยเป็นคนเจียงไฮ
3: ้ไปสืบทอดเคล็ดลับวิชาจากไหนมา
6: น้อง
3: หน้าตาจะเป็นจะได้เอาไปพอกันเจ้า
0: น้ำใสเมืองแปะแต่คนเจียงไฮ้เนี่ยถูกสูตรกอบหูแต่หูหวานล้ำขนาดวันนี้ชวนทุกคนมาแปะขนมเส้นน้ำใสเมืองแปะกันเจ้าต้มกระดูกใส่รากผักชีขาจะไข่ใส่ไปสัก3ซีแว่นเจียวกระเทียมหือหอมใส่หมูซับลงไปพัดปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าผงปรุงรสพัดจนหมูซับได้ที่แล้วก็ใส่ลงไปในน้ำต้มกระดูกใส่ดอกงิ้วเลือดก้อนบะขอส้มเคี่ยวจนทุกอย่างเปื่อยดีๆเลยเจ้าจิ้มพอปรุงรสได้ตามใจชอบเลยเนอถ้าเปิ้งใส่แล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยวิธีทำก็ง่ายขนาดลองไปทำกันพอเตอร์เหมาะขนาดเลยเจ้าตักใส่ขนมเส้นกินคู่กับน้ำพริกน้ำย้อยเมืองแป้ล้ำขนาดเลยเจ้า
3: เอาเต้าคุณผู้ชมเจ้าหน้าตาน่ากินค่ะแต่ว่าข้าเจ้าเรายังไม่เคยกินเลยนะขนมเส้นน้ำใสยังไม่เคยกินอ่ะลองชี้พี่กัดกันได้คอมเมนต์กันไว้ว่าตั้นใดน้ำขนมเส้นน้ำใสน่ากิน
6: นะ
3: ชี้พี่กัดกันมาเลยคุณผู้ชมแล้วข้าเจ้าจะตวยไปกินนะเจ้
6: า
3: เออคุณผู้ชมเจ้าในช่วงต่อไปค่ะจะพาคุณผู้ชมไปวัดสกิลกันเป็นคนเมืองของกันต่อในช่วงของคนเมืองแต่ก่อ
9: คนเมืองแต่ก่อ
3: คนเมืองแต่ก่อนในวันนี้ขอเสนอกับว่า
6: ดูตั้งเจ้า
3: ดูตั้งที่แปลว่า
6: สะดวกสบาย
3: โอ้มันประมาณว่าโอ้เป็นดูตั้งตะ
6: เออประมาณนั้น
3: เธอดูสะดวกสบายเธอดูแบบชิวๆ
6: ด
3: ู
6: ตั้งเนาะ
3: ดูแบบเออดูแบบเขาเรียกว่าดูไม่ยากเนาะอะไรม
6: ัน
3: ยากอะเวลาแปลเป็นไทยกะ
6: ก็คือสะดวกสบายนั่นเนาะเจ้า
3: เจ้าใครมีกำเมืองอยากจะช่วยกันอนุรักษ์ไว้หรือว่าอยากจะเอามาออกในรายการก็สามารถเสนอกำเมืองมาได้นะเจ้ารวมไปถึงส่งคลิปกำเมืองอู้ม่วนจะอี้เข้ามาได้เหมือนกันนะเจ้าผ่านไลน์กำเมืองอู้ม่วนนะคุณผู้ชมเจ้
6: า
3: และที่สำคัญเวลาหมดเวลาเสี่ยงเห็นแล้วจะได้ขนาดเลยยังมีแถมหลากหลายคลิปอยากให้ติดตามกันต่อนอกติดตามได้คู่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีไปมงเป็นต้นไปนะเจ้าผ่าน NBT ภาคเหนือเนอร์กับรายการกับช่องดิจิทัลหมายเลข11นะเจ้าจะไปดีลืมติดตามกันเนอร์สำหรับวันนี้น้องอุ้มอิ่มมีหอยยิ้มพริ้มหัวใจ
6: กับข้าเจ้าอารัตแชร์ต่อเจ้า
3: ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีเจ้า
6: สวัสดีเจ้า

0: MBT Not ช่อง11
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: ับบรรยากาศท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีแบบบ้านๆแบบ Exclusive และที่นี่นะคะเขามีกิจกรรมที่ต้องบอกว่าเป็นที่นิยมแล้วก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากๆส่วนจะมีกิจกรรมอะไรนั้นตามเก๋ๆมาเลยค่ะก่อนอื่น ขอขับรถอีแต๊กก่อนนะคะไปค่ะจะรอดไหมเนี่ยรอดไหมไปได้แล้วค่ะคุณผู้ชม
1: มีอะไร
0: ไปกันเลยค่ะ
1: ลึกในมิติที่มันลึกล
0: ้ำ
1: มองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามล้วนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นตัวร้าย
0: ล
1: ุ
0: งอ้วนที่หรือเปล่าคะลุงอ้วนใช่ไหมคะลุงอ้วนใช่ไหม
2: ที่อยู่นี่ครับลุงอ้วนอยู่นี่ครับผมลุงอ้วนอยู่นี่ครับผมเป็นตัวเองครับ
0: ลุงอ้วนเหรอคะ
2: ครับผมจะไปไหนไปด้วยเนี่ย
0: ได้ค่ะแต่ว่าเบรกยังไงคะเนี่ย
3: พิธีกรจะขับรถอีแต๊กไม่รุ่งค่ะขอมุ่งไปที่พาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับการท่องเที่ยวแบบชุมชนยนต์วิถีที่บ้านหลวงลงขอดอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ชุมชนบ้านหลวงแห่งนี้เป็นชุมชนแห่งการท่องเที่ยวที่ดึงเอาศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์มาเป็นจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวโดยในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเริ่มกันที่จุดแรกกันก่อนที่วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคลหรือที่รู้จักอีกชื่อนึงว่าพระมหาธาตุเจดีย์บารมี19ยอดมีอายุกว่า700ปีตั้งอยู่บนดอยเวียงอันเป็นที่ตั้งของกำแพงเมืองโบราณในยุคพญามังรายมหาราชกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนาซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนแห่งนี้ค่ะ
0: มาถึงแล้วค่ะที่นี่คือวัดพระธาตุดอยชัยมงคล
4: วัดพระธาตุดอยเวียง
0: ดอยเวียงชัยมงคล
4: ถูกต้องครับถ
0: ู
4: กต้องครับซึ่งเป็นวัดพระธาตุเก่าแก่อายุ700กว่าปีครับผม
0: ทำไมถึงมีที่มาที่ไปของชื่อนี้คะ
4: จริงๆแล้วเนี่ยชัยก็คือชัยภูมิเป็นเพราะวัดนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นที่ตั้งทัพของท่านพญามังรายด้วยสมัยเมื่อ700กว่าปี
0: ค
4: ่
0: ะ
4: ก็คือชัยมงคลก็คือเป็นชัยภูมิที่ดีเดี๋ยวเราจะไปชมที่จุดชมวิวเราก็จะเห็นว่าเป็นชัยภูมิที่ดีตั้งอยู่บนเนินเขานะครับแล้วก็จะมีคูเมืองล้อมรอบมีแม่น้ำล้อมรอบประมาณนี้ครับผม
0: ค่ะไปดูกันเลยค่ะ
4: ได้เลยครับเชิญเลยครับ
0: คุณผู้ชมดูแบบวิวสวยมากมากเลยค่ะ
4: จุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่สามารถมองเห็นในชุมชนได้ทั้งหมดแล้วก็เป็นจุดชมวิวแล้วก็จะบอกได้เลยว่าเป็นชัยภูมิที่ดีก
0: ็
4: คือเราจะอยู่บนเนินนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก
0: ็จะสุดยอดเลย
4: นี่ก็คือเป็นจุดที่เป็นชื่อของวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคลดอยก็คือเนินเขาเล็กๆนะครับเนาะก็ชัยมงคลก็คือเป็นชัยภูมิที่ดีเป็นที่เหมาะสำหรับการตั้งทัพในสมัยนั้นนะครับสมัยพญามังราย
0: ใช่ค่ะดูแล้วเนี่ยคุณผู้ชม คือนอกจากบรรยากาศดีเนี่ยศิลปะวัฒนธรรมต้องบอกว่างานประติมากรรมด้านพระพุทธศาสนาก็มีความสวยสดงดงามมากจริงๆค่ะ
4: จริงแล้วหมู่บ้านเราอ่ะเป็นหมู่บ้านเรื่องของเราทำการท่องเที่ยวเรามีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านหลวงนะครับซึ่งเราก็จะมีการกระจายรายได้สำหรับกลุ่มแล้วหลักๆเลยเนี่ยนักท่องเที่ยวมาเนี่ยเราก็จะพาขึ้นมานมัสการหลวงพ่อเศรษฐีพระมหาจักรพรรดิดับภัยชัยมงคลซึ่งอยู่ในวิหารนะครับเป็นพระประธาน
0: แค่ชื่อก็เอาใจสายมูมากเลย
4: แล้วก็เราก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเดี๋ยวนะครับเราก็จะพาไปชม
0: แต่ก่อนอื่นไปสักการะ
4: ใช่ครับหลวงพ่อเศรษฐีพระมหาจักรพรรดิดับภัยชัยมงคลครับในวิหารทรงล้านนาครับผมเชิญเลยครับด้านนี้เลยครับ

0: ลุงอ้วนคะอย่างที่ลุงอ้วนได้เล่าเมื่อสักครู่นี้ค่ะว่าชุมชนแห่งนี้เนี่ยเราทำเรื่องของท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีลุงอ้วนลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยมันทำได้ยังไงหรือมีการรวมกลุ่มกันยังไงเพราะว่าพูดกันตามตรงว่าในส่วนของพื้นที่เนี่ยค่อนข้างว่าจะเป็นพื้นที่นอกสายตานักท่องเที่ยวที่จะไม่ได้ค่อยมาเยือนกันสักเท่าไหร
1: ่ครับก็ย้อนไปเมื่อประมาณสัก9ปีที่แล้วนะครับก็มันก็มีหน่วยงานของภาครัฐหน่วยงานหนึ่งก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนแบบมีส่วนร่วมกรณีบ้าน

0: หลวง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาก็จะมาเขาเรียกว่าสอบถามความคิดเห็นว่าพี่น้องชาวบ้านอยากจะมีอาชีพเสริมนอกจากภาคเกษตรกรรมอะไรที่จะเป็นอาชีพเสริมได้แล้วก็ชาวบ้านก็คิดกันรวมกันว่าเอ๊ะน่าจะทำในเรื่องของท่องเที่ยวเพราะเราอ่ะโอเคเราอาจจะอยู่นอกสายตาแต่เรามีเรื่องของทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของป่าชุมชนวัดพระธาตุเวียงชัยมงคลแห่งนี้ซึ่งเป็นวัดพระธาตุเก่าแก
1: ่
0: เป็นที่สักการะของคนในชุมชนอยู่แล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นจุดแข็งของเราเลยก็คือวิถีชีวิตของเราก็ยังเป็นแบบตั้งเดิมของเราอยู
1: ่
0: แล้วเรายังมีเขาเรียกว่าขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งสืบทอดกันมาเราก็เลยเอาจุดนี้เนี่ยเป็นจุดแข็งแล้วเราก็เริ่มทำเรื่องการท่องเที่ยวมาเริ่มจากลุงอ้วนก่อนเจ้าเดียวคนกระดินโฮมสเตย
1: ์
0: นี้เนี่ยเราก็รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวบ้านหลวงซึ่งมีสมาชิกทั้งหมดอยู่เนี่ยประมาณ100 กว่าลายแต่ทำในเรื่องของที่พักจริงๆเนี่ย8 ลายนอกนั้นก็จะมีกลุ่มจักรยานกลุ่มอีแท็กกลุ่มนวดก็จะมีหลายๆกลุ่มอยู่ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวอีกทีนึงแล้วก็มีการเขาเรียกว่ากระจายรายได้นะครับคนในชุมชนในสมาชิกทุกคนประมาณนี้ครับผม
1: ต้นถามกลับไปก่อนจู่ๆแล้วลุงอ้วนจะมาทำเลยหรอหรือว่าก่อนหน้านี้เคยมีอาชีพอื่นยังไงบ้างคะถ
0: ึ
1: งว่าได้ผันตัวเองมาอยู่ในพื้นที
0: ่ครับจุดนี้ขอย้อนความไปก็คือเมื่อก่อนตัวลุงอ้วนเองก็เป็นมนุษย์เงินเดือนคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในเมืองแล้วก็แล้วก็อยากตอนที่จะกลับมาอยู่บ้านเนี่ยแล้วก็อยากจะให้พี่น้องในชุมชนเนี่ยมีรายได้เสริมรายได้เพิ่มเติมจากภาคการเกษตรและอีกอันหนึ่งที่มองไกลไปกว่านั้นก็คืออยากจะให้ลูกหลานของคนในชุมชนเนี่ยที่อาจจะเข้าไปทำงานในเมืองแล้วตอนที่อาจจะเบื่องานในเมืองแล้วอยากจะกลับมาอยู่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับครอบครัวแล้วเขาจะทำมาหากินอะไรยังไงครับลุงอ้วนก็เลยใช้จุดเนี้ยครับเป็นจุดที่ปูพื้นฐานให้เขาเผื่อวันข้างหน้าเนี่ยเขาก็สานต่
1: อ
0: ของเรื่องท่องเที่ยวได้เลย
2: จากมนุษย์เงินเดือนผันตัวเองมุ่งสู่การพัฒนาบ้านเกิดโดยหยิบเอาเสน่ห์พื้นบ้านของดีภายในชุมชนนำมาพัฒนาต่อยอดให้มีความน่าสนใจทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายอย่างเช่นกิจกรรมการปลูกต้นกล้วยไม้เพื่อรักษาระบบนิเวศในพื้นที่กิจกรรมนี้เรียกว่ากิจกรรมการปลูกกล้วยไม
0: ้ครับจริงๆแล้วก็คือเราจะเป็นในการสร้างระบบนิเวศแล้วก็คืนกล้วยไม้สู่ภัยพฤกษ
1: ์
0: แล้วก็จะทำให้สถานที่แห่งนี้ก็คือวัดพระธาตุเวียงชัยมงคลแห่งนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยในเรื่องของกล้วยไม้ซึ่งมันจะมีฤดูกาลที่ออกดอกของเขาก็จะบานสะพรั่งไปตามเขาเรียกว่าสายพันธุ์แต่ละสายพันธ
1: ุ์ก็ให้คุณผู้ชมสังเกตเลยว่าบรรยากาศตรงนี้เนี่ยคือจะเต็มไปด้วยกล้วยไม
0: ้ถูกต้องเลยคร
1: ับ ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: คือจะมีการปลูกกันเกิดขึ้นแล้วแบบคือถ้าลองนึกภาพตอนถึงฤดูกาลที่เขาผลิดอกออกมาเนี่ยม
0: ัน
1: จะสวยมากแล้วเต็มทุ่งตรงนี้หมดเลยทุกต้นก็จะมีกล้วยไม้หมดเลยว
0: ัน
1: นี้ขอลองหน่อยละกัน
0: เป็นส่วนหนึ่ง
1: เป็นส่วนหนึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการปลูกกล้วยไม้นะคะนี่มีคนปลูกไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วต้นนี้ติดไปแล้วนะติดไปแล้วเราก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการปลูกต้นกล้วยไม้
0: ปลูกง่ายๆเลยครับเพราะกล้วยไม้พวกนี้เนี่ยเป็นกล้วยไม้ของที่มันขึ้นในชุมชนเราอยู่แล้วซึ่งเราขยายนะครับสามารถแบบนั้นเลยครับแล้วเดี๋ยว

0: คุณผู้ชมคะได้เวลาของกิจกรรมซีดบอม
1: ใช่ครับวันนี้นะครับเราก็จะมีในเรื่องของเมล็ดมะขาม
0: เมล็ดมะขาม
1: ครับซึ่งก็จะเป็นการจริงๆแล้วผืนป่าเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับทั้งหมดอยู่ 187,000 ไร่แต่เราก็อยากจะให้ป่าของเราเนี่ยมีหลากหลายขึ้นอย่างเม็ดมะขามเนี่ยถ้ามันขึ้นมาเนี่ยแล้วก็คนในชุมชนก็สามารถที่จะเก็บฝักของมะขามเนี่ยครับไปทำในเรื่องของฝักของมะขามเนี่ยไปใส่จอผักกาดเราก็จะได้มีหลากหลายมีทั้งผืนป่าที่เป็นไม้ป่าจริงแล้วก็เป็นไม้ที่มีผลแล้วทานได้อะไรประมาณนี
0: ้นอกเหนือจากเม็ดมะขามแล้วเราให้เมล็ดพืชชนิดอื่นอีกบ้าง
1: ได้ครับ
0: เหมือนกัน

0: มดครับได้หมดเลยเราเคยใช้เม็ดมะละกอแต่เม็ดมะละกอมันเล็กเราก็จะเอาดินเหนียวมา
1: ปั้น
0: อ๋อใช่ครับเอาเม็ดมะละกออยู่ข้างในแล้วก็ปั้นดินเหนียวหุ้มไว้แล้วก็ยิงไปมันก็จะเกิดเป็นลูกแล้วก็นอกจากคนจะได้กินแล้วก็จะมีจากประสบการณ์ที่เห็นจริงๆนะครับก็จะมีพวกนกพวกกระรอกมากินด้วยอะไรเงี้ยครับ
1: อันนี้ก็คือเป็นแบบสิ่งแวดล้อม
0: ใช่ครับ
1: สร้างป่าใกล้ชุมชนด้วยนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของกิจกรรมซีดบอมเนี่ยก่อนหน้านี้มีเรื่องของการโปรยเมล็ดพันธุ์ตามพื้นที่ป่าต่างๆก็คือกิจกรรมเดียวกันนั่นแหละ
0: ก็คือคล้ายๆกัน
1: ใช่แต่นี่คือให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนท่องเที่ยววิถีชุมชนที่บ้านโหลกขอดเนี่ยเขาได้
0: มีส่วนร่วม
1: มีส่วนร่วมไปด้วยกันถ้างั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะ
0: ได้เลย
1: วิธีการยิงก็ง่ายมาก
0: ก็คือเอาเม็ดใส่ลงไป
1: นี่ใส่รอเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: แล้วก็ดึงมาแล้วครับยิงไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะได้ครับ
1: โอ้ยสนุกค่ะคุณผู้ชมกิจกรรมนี้สนุกบอกเลยเหมือนเป็นการได้ปลดปล่อยเอาค่ะดูลองดู
0: สองโอ้ยต้องบอกอีกอย่างนึงนะครับว่าหนังสติ๊กเนี่ยบางชุมชนจะอาจจะเรียกยังไม่เหมือนกันก็ได้นะครับแต่ทางบ้านหลวงเนี่ยคือบ้านหลวงเนี่ยจะฮ้องว่าก
1: ง
0: ครับ
1: กงถ้าเป็นภาษาพื้นเมืองหลายๆพื้นที่ก็เรียกว่ากงเหมือนก
0: ัน
1: แล้วเวลาถ้าแบบเรากางแขนยื่นออกมาก็คือการยิงกง
0: ถูกต้องครับ
1: ใช่มั้ยคะ
0: ครับยิงไปทางโน้นจะยิง
1: ปลูกปลานะ
0: ก็ไม่ได้ยิงปลาชุมชนนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่หนึ่งมันก่อเกิดทั้งประโยชน์ต่อชุมชนแล้วก็เหมือนกับว่าจะเป็นความภาคภูมิใจของนักท่องเที่ยวที่ได้มาปลูกป่าที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับได้มาช่วยเหลือในเรื่องของในการสร้างระบบนิเวศต่างๆครับ
1: โอ้โห
0: ก็จะเป็นความรักความผูกพันกันอีก
1: ฝีมือการยิงกงเป็นยังไงบ้างคะน้องให้คะแนนเต็ม10
0: เอาไปเลยครับ8ครับโอ้
1: ทำไมเหลืออีก2คะแนนไม่ให้ล่ะคะ
0: เพราะอีก2คะแนนไม่ให้ไม่ให้ไม่ได้คือมันยังแบบอะไรนะทิศทางยังไม่ได
1: ้อ๋อทิศทางยังไม่ได้
0: ทิศทาง
1: อ๋อเหมือนมาอย่างนี้ใช่ไหมไม่ได้นะ
0: ทิศทางมหาปราชญ์ก็เลยโดนหักไป2คะแน
1: น
0: ก็โอเคครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรร
1: ม
0: เดี๋ยวเราไปเริ่มกิจกรรม
1: อีกหนึ่งกิจกรรมยังไม่หมดนะ
0: ยังไม่หมดแต่กิจกรรมที่เราจะไปต่อไปเนี่ยก
1: ็
0: จะเป็นในเรื่องของสปาเท้า
1: อุ้ย
0: ข้างลำธารด้วยบรรยากาศจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวลองไปดูกัน
1: สุดยอดพาคุณผู้ชมไปเลยค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมตามมาเดี๋ยวขอยิงก่อน
0: อีกเม็ดหนึ่งเอาให้หมด
1: เดี๋ยวไปเจอกันที่สปา
0: ไทย
1: เดี๋ยวไปเจอกันเลย
2: บ้านหลวงโหลงขอดขึ้นชื่อด้านการท่องเที่ยวที่ได้สัมผัสบรรยากาศทางธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งแน่นอนนะคะว่าทางที่เรากำลังจะไปทำกิจกรรมกันต่อก็ต้องแอดเวนเจอร์กันสักหน่อยค่ะกับรถอีแท็กคู่ใจสำหรับทริปการเดินทางในครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดมากเรามาท่องเที่ยวแบบเส้นทางธรรมชาติจริงๆรับรองว่าถูกอกถูกใจสายที่แบบชื่นชอบการมาท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างแน่นอน
0: ถูกต้องครับ
1: มาถึงในจุดนี้ค่ะคุณผู้ชมจะสังเกตได้เลยว่าจะเห็นลำธารอันนี้คือลำธารจากแม่น้ำธรรมชาติจริงๆ
0: ถ
1: ู
0: กต้องเลยคร
1: ับ ในชุมชนของเรามีแบ่งเป็นกี่สายอะไรยังไงไหมคะ
0: ในชุมชนบ้านหลวงตำบลหลวงขอดอำเภอพระเท้าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจะมีลำน้ำสองเส้นสองสายหลักๆครับไอ้ตรงที่เราเห็นนี่ก็คือแม่แต่ละแล้วก็อีกเส้นหนึ่งคือแม่ขอด
1: คร
0: ับทุกสายนี่ก็จะรวมกันแล้วก็ไหลลงสู่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชน
1: ค่ะโอ้โหถือว่าอุดมสมบูรณ์มากๆเลยตลอดเส้นทางที่เรามาถึงแม้ว่าจะมีบางช่วงที่แบบขรุขระบ้างนะ
0: เส้นทางธรรมชาติ
1: ตกหลุมบ้างแต่ว่ามันได้ฟิลธรรมชาติจริงๆซึ่งถูกใจมากๆแน่นอนสำหรับคนที่ชื่นชอบทางธรรมชาตินะคะทีนี้ถ้ามาถึงจุดนี้ค่ะลุงอ้วนเราจะมาทำกิจกรรมอะไรกันบ้าง
0: ตอนนี้เนี่ยกิจกรรมตรงข้างลำธารเราจะมี2อย่างคือ1ก็คือจะเป็นการปล่อยปูซ
1: ึ่
0: งก็จะเป็นปูนาที่เราร่วมกันอนุรักษ์เพื่อที่จะให้เขามีการขยายพันธุ์เพิ่มเพราะในนาเนี่ยมันจะช่วงนี้เนี่ยมันน้ำจะแห้งแล้วก็เรากลับมาสู่ลำน้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อจะเป็นการขยายพันธ
1: ุ์
0: ของเขานะครับแล้วที่เป็นไฮไลท์อันหนึ่งก็คือจะเป็นการสปาเท้าโดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยวบ้านหลวงเนี่ยเรามีกลุ่มนวดกลุ่มสปาอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งรองรับนักท่องเที่ยวในเรื่องของการผ่อนคลายต่างๆ
1: โอ้ธรรมชาติด้วยสปาก็เฮลตี้เรื่องของสุขภาพด้วยตอบโจทย์สุด
0: ๆ
1: ไม่รอช้าแล้วคุณผู้ชมงั้นเราไปลองเลย
0: ดี
1: กว่า
0: แต่ก่อนอื่น
1: เราไปปล่อยปูกันก่อนที่เราจะไปนวดสปาเท้ากันไปเลยค่ะ
0: เชิญเลยครับผมเชิญเลยครับ

0: ับแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวบ้านหลวงเนี่ยได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวค่อนข้างจะเยอะมากเลยก็เป็นในเรื่องของการสปาเท้าแต่มันมีข้อแม้ว่าสปาเท้าเราไม่ธรรมดาตรงที่เรามาสปากลางลำน้ำลำแบบลำห้วยแบบนี้เลย
1: อย่างนี้เลย
0: ครับอ
1: ย่างนี้เลยส
0: ุ
1: ดเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆไม่ได้หาที่ไหนได้ง่ายๆต้องมาที่นี่เลย
0: ใช่ครับผม
1: โอ้โหนวดเป็นไงบ้างคะสบายไหมคะ
0: ดูหน้าก็รู
1: ้ฟินมากจริงๆแล้วก็หาที่ไหนไม่ได้นะเพราะว่า
0: บรรยากาศด้วย
1: ของบรรยากาศกลางลำธารลำน้ำอะไรแบบนี
0: ้
1: ทีนี้ค่ะหลายคนคงสงสัยว่าอ
0: ้
1: าวแบบนี้มีทุกวันหรือเปล่าต้องมาแล้วเจอเลยไหม
0: อ๋อเราต้องบอกก่อนนะครับว่าในเรื่องของที่เป็นหมอนวดเนี่ยครับที่เขามีองค์ความรู้ทางด้านนี้เนี่ยจะมาเฉพาะตอนที่มีลูกค้าเราไม่ได้มีไม่ใช่พูดง่ายๆก็คือ
1: ต้องจองเพราะว่าไม่ได้มาปุ๊บแล้วได้ทันที
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าหมอนวดเนี่ยเขาคิวไม่ว่าง
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่างานรุมเยอะลูกค้าแยะ
0: ค
1: ิวไม่ได้อยู่ในพื้นที่
0: บ
1: อกก็ต้องพูดกันตรงๆยิ่งเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวไม่ต้องพูดถึงเลยแทบจะไม่เจอหมอนวดดีๆเลยว่าอย่างนั้นเถอะนี่คือเขาหมอนวดที่เขาเรียนมาเป็นศาสตร์และศิลป์เรื่องของการฟื้นฟูสุขภาพด้านการนวดด้วยนะคะใครที่สนใจค่ะไม่รู้ว่าจะติดต่อจะมายังไงต้องเริ่มจากจุดไหนติดต่อยังไงดีคะรู้ว่า
0: ก็มีช่องทางนะครับอย่างถ้าเราก็จะมีเพจของเราก็คือท่องเที่ยวบ้านหลวงโรงคอร์ดสามารถเสิร์ชเข้าไปดูได้เลยครับท่องเที่ยวบ้านหลวงหรือช่องทางหนึ่งที่ติดต่อกับทางชุมชนได้ง่ายที่สุดก็คือในเรื่องของคนกระดินโฮมสเตย์ครับซึ่งสามารถติดต่อได้เลยครับที่เข้าไปในเพจก็มีนะครับคนกระดินโฮมสเตย์นะครับซึ่งก็สามารถติดต่อช่องทางเรานั้นได้เลย
1: ได้เลยนะคะก็ถือว่าง่ายตอนนี้โลกออนไลน์มันสะดวกมากกว่านะคะแต่ว่าบอกก่อนนะว่าใครที่สนใจเนี่ยต้องรีบจองกันซะหน่อยต้องรีบติดต่อมาต้องทาบทามกันซะหน่อยเพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ
0: สอบถามได้เลย
1: ให้ความสนใจเยอะมากจริงๆนี่แหละค่ะชุมชนยนต์วิถีที่อยากจะให้คุณผู้ชมนั้นได้ลองมาสัมผัสตามคอนเซ็ปต์ของรายการเมืองไทยที่ดีในวันนี้ขอบคุณลุงอ้วนมากๆเลยวันนี้พาทัวร์ได้แบ
0: บ
1: ทุกซอกทุกมุมทั้งด้านของวัดวาอารามประวัติศาสตร
0: ์
1: วิถีชีวิตชุมชนนั่งรถอีแต๊กมาสปามาท่องเที่ยวโอ้โหวันนี้เต็มอิ่มจุใจมากๆครบเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะ
0: ด้วยความยินดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: หากมาเที่ยวที่บ้านหลวงลงคอร์ดอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่แล้วอย่าลืมแวะดูที่ศูนย์เรียนรู้เฮือนหลวงมหาวันพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านภูมิปัญญาบรรพชนแหล่งเรียนรู้เงินตราเครื่องถ้วยชามรูปเก่าผ้าทอและของเก่าโบราณอีกมากมายที่น่าศึกษาหรือว่าจะลองเปลี่ยนบรรยากาศการพักผ่อนแวะพักที่โฮมสเตย์ทานอาหารท้องถิ่นทำขนมพื้นบ้านก็ถือเป็นการพักผ่อนทั้งกายและใจได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: คุณผู้ชมคะมาที่นี่มีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่ไม่อยากให้พลาดเลยค่ะนั่นก็คือการทำขนมพื้นบ้านนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเรามีวิทยากรพิเศษมาร่วมสาธิตขนมพื้นบ้านให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยในรายการเมืองไทยดีๆวันนี้สวัสดีค่ะคุณยายมอน
3: สวัสด
1: ี
3: ค่ะ
1: วันนี้เราจะทำขนมอะไรกันคะคุณยาย
3: ขนมจอกนะคะถ้าคนไทยก็จะเรียกขนมเทียน
1: ขนมเทียนขนมเทียนเนี่ยคือเป็นขนมที่ชาวบ้านจะนิยมนำไปทำตอนที่จะมีงานมงคล
3: งานบุญด้วย
1: งานบุญด้วยใช่ไหม
3: คะ
1: กลิ่นดีมากค่ะแล้วทีนี้มาถึงตัวของวัตถุดิบหลักๆของเราที่จะทำขนมเทียนในวันนี้ต้องเตรียมอะไรบ้างนอกเหนือจากไส
3: ้มีแป้งข้าวเหนียวนะคะ
1: แป้งข้าวเหนียว
3: แป้งข้าวเหนียวก็มีน้ำเปล่า
1: ค่ะ
3: แล้วมีน้ำมีกะทิมีน้ำมันและมีน้ำตาลค่ะน
1: ้
3: ำมันนี่เอามาสำหรับเราปั้นเสร็จเราก็เอามาเทแล้วก็มาปั้นแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปแล้วเวลาห่อมันจะไม่ติดไปตองค่ะ
1: ก็คือชุบไว้
3: ใช่ชุบไว้ค่ะชุบไว้ก่อนค่ะ
1: โอเคถ้างั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะวิธีแรกเราต้องทำอะไรบ้างคะ

0: นี่นวดมาสักพักแล้วนะคะแบบนี้แป้งน่าจะได้แล้วหรือยังคะคุณยาย
1: ได้แล้วค่ะ
0: ได้แล้วนะคะ
1: คือ
0: ร่อนไม่ติดมือ
1: ใช่ไม่ติดมือไม่ติดกระมังด้วยนะคะ
0: และหลังจากนั้นเราจะทำอะไรต
1: ่
0: อ
1: ปั้นเป็นลูกๆค่ะ
0: ปั้นเป็นลูก
1: แล้วก็มาใส่ไส
0: ้ใส่ไส้นะคะอันวิธีการนี้ขอทำด้วยนะคะ
1: ทำเลยค่ะใส่ไส้ใหญ่ไป
0: ใหญ่ไปเหรอคะอ่ะเอานิดนึง
1: ได้ค่ะใช่
0: ไส้จะฉ่ำไม่ฉ่ำจะเยอะไม่เยอะก็อยู่วิธีการนี้แหละ
1: เยอะนิดนึงเอาออก
0: ใส่เยอะไป
1: ใส่เยอะไปจะแป้งกันเยอะ
0: จะเดินจะห่อไม่ได้เนาะแบบนี้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะ
1: โอ้ยหนักมือแม่ที่มือแม่ไม่
0: พอดีมือแห้งไปหน่อยถ้าเราทำไปหนูว่าพิธีกรทำไม่น่ารอดค่ะคุณผู้ชมไม่น่ารอดกับงานแบบนี้ให้คุณยายทำดีกว่านะแต่ว่าอันนี้ขออภัยนะคะเดี๋ยวขอแก้มือใหม
1: ่
0: ขอแก
1: ้
0: ม
1: ือ
0: ใหม
1: ่
0: ขอแก้มือหลังจากที่เราปั้นแป้งเรียบร้อยแล้วก็ใส่ไส้เรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปค่ะเราจะมาห่อขนมเทียนกันค่ะเริ่มเลยนะคะคุณยายวิธีการค่ะขึ้นรูปของการห่อใบตองเราต้องทำยังไงคะ
1: พับ
0: พับเราจะพับตรงสามเหลี่ยมไม่ได้หรอคะ
1: ไ
0: ม่ใช่ใช่ไหมคะต้องพับตัวตรงนี้นะคะจากที่ตัดมาแล้ว
1: ใช
0: ่โอเคพับไปแบบนี้แล้วก็ทำแบบไหนต่อคะ
1: เอาขนมใส่
0: ขนมใส่ลงไป
1: ให้เกิดน้ำมันนะ
0: ก็คือน้ำมันก็คือจะเป็นตัวช่วยทำให้
1: ไม่ให้ติดไปตองนะพับลงครับ
0: พับลงไปแบบนี้
1: พับแบบนี
0: ้ค่ะ
1: แล้วหันมาเข้าตัวเอง
0: นะคะแล้วก็พับ
1: สองมุมนี่
0: พับสองมุม
1: เข้ากันเอามาเหน็บตรงนี
0: ้โอเค
1: จะมาออกมาในรูปทรงนี
0: ้ขนมเทียนรูปทรงก็คือ
1: สามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยมคุณยายขอทำไมของคุณยายตรงแล้วทำไมของพี่คนเดียว
1: อันนี้เขาจะเรียกนมสาว
0: อ๋อนมสาว
1: ขึ้นอย่างนี้เขาจะเรียกนมสาว
0: ถ้างั้นหนูขอแก้ไขใหม่ได้ไหมคะหนูอยากเป็นนมสาวจังเลยค่ะอันนี้อาจจะเป็นนมวัยกลางคนไปสักหน่อยดูยิ่งใหญ่เหลือเกินสามารถที่จะแก้ไขได้นะคะไม่เป็นไรไม่เคยทำก็ทดลองทำ
1: ฝึกทำฝึกทำแล้วมาฝึกทำ
0: ใช่ค่ะมาฝึกทำเนี่ยถึงบอกว่าการทำขนมพื้นบ้านจริงๆแล้วมันมีเสน่ห์มากเลยนะคุณผู้ชมไม่แปลกใจว่าทำไมนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เขามาสัมผัสวิถีชีวิตของเรามาร่วมกันทำขนมหรือว่ามาดูบรรยากาศบ้านเราแล้วแบบเขาถึงติดอกติดใจนี่แหละค่ะของดีที่เราเองเนี่ยที่เป็นคนในชุมชนคนในพื้นที่ต้องร่วมกันอนุรักษ์เอาไว้ด้วยนี่ปังสวยยังคะ
1: สวยแล้ว
0: สวยแล้วนี่ภูมิใจค่ะ

และที่พลาดไม่ได้เลยต้องไปล่องเรือชมความสวยงามของต้นฉ่ำฉายักษ์กลางน้ำเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมท่องเที่ยวสุดอันซีนตั้งอยู่ในบริเวณเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่บรรยากาศยามเช้าที่ว่าสวยแล้วบรรยากาศล่องเรือชมต้นฉ่ำฉากลางน้ำยามเย็นก็สวยแปลกตาไปอีกแบบค่ะ

0: สำหรับใครที่ชื่นชอบในการท่องเที่ยวแบบชุมชนยนต์วิถีค่ะก็มาได้เลยนะคะที่บ้านหลวงตำบลเชียงใหม่ค่ะรวมไปถึงตรงนี้ค่ะอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเลยนะคะเป็นแลนด์มาร์คแห่งฉ่ำฉากลางเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาท่องเที่ยวในบรรยากาศที่ต้องบอกว่ามาตอนเช้าก็ได้มาตอนเย็นก็ดีมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติที่นี่วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเมืองไทยดีๆสวัสดีค่ะ
1: โลกกลมๆบอกเราเสมอหนึ่งพลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนตำบลนางพญาอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน11ครั้งเนื่องด้วยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลและยากลำบากส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนพระองค์ท่านจึงเสด็จพระราชดำเนินมาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
1: เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จขึ้นครองราชเป็นช่วงหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองทั่วโลกเกิดภาวะความฝืดเคืองพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้มีพระราชดำริเริ่มช่วยเหลือประสบนิกรให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทรงเริ่มเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วประเทศนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498เป็นต้นมาโดยมีพระราชประสงค์ที่จะทรงทราบความเป็นอยู่ปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปในอุตสาหะสนองงานตามของประชาชนด้วยพระองค์เอง

ภาพแห่งความทรงจำของคนไทยทั้งประเทศนั่นก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมมหาราชชนนีพันปีหลวงได้ติดตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปในทุกถิ่นที่ภาพจำที่ยังอยู่ในใจมิเคยเลือนหายไปจากใจของคนไทยทุกคน

เดียวกับชาวบ้านบ้านท่าเรือตำบลนางพญาอำเภอท่าปลาจังหวัดพันปีหลวงเสด็จมาเยี่ยมจนกลายเป็นเรื่องราวแห่งความภาค

0: นี่คือเสียงจากคุณตาสิงโตอินทจันทร์ปราชาวบ้านอำเภอท่าปลาที่ได้เล่าเรื่องราวของสมเด็จพระพันปีหลวงผ่านปลายประกาด้วยการขับร้องที่เป็นเอกลักษณ์ผ่านเรื่องเล่าข่าวห้ำคำเมือง
1: สวัสดีครับผมชื่อนายสิงโตอินทจันทร์นะครับอายุ87ปีนี้นะครับอยู่บ้านเลขที่20/1หมู่ที่2ตำบลนางพญาอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ข้าวห้ำกำเมืองที่เราคิดค้นขึ้นมาแบบอย่างเขาร้องเพลงนั่นแหละอย่างที่เขาซอหรือว่าเป็นอะไรหมอลำหรือลิเกอะไรนะ
0: ทุกอักษรที่ได้จรดเขียนคือความรู้สึกแห่งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวงที่ไม่เคยทอดทิ้งชาวอำเภอท่าปลาผู้ปิดทองหลังพระในการสร้างเขื่อนสิริกิติ์เพื่อให้ชาวไทยทั้งประเทศได้มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์จนถึงปัจจุบัน
1: พระพันปีหลวงที่ท่านในสิ้นพระชนนี่แหละก็มีเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ได้ยืดยาวอะไรเป็นเรื่องสั้น
2: ๆเขียนไว้ตั้งแต่วันที่25เดือนธันวาคม2557นะครับขอยกมือสาวันตากาบนบองค์ตันเจ้าปกครองเหนือหัวกับราชินีองค์พระแม่เจ้าปกครองประชาภัยน้อยขอกับวันตาองค์พระยอดสร้อยทหาร

ได้มาฟังนอนไทยผมนันคำสิงป่อเอียงย่อยไม่มาอ่านข่าวให้นายฟังหลอนพีดแพกปัดบ่อตัดใจกันขออย่าไปจังคำสิงมอนคา

0: เจ้าไก่มากบาบอกเคยมางานอย่างนี้หล่อนพิษผาดไหนกำไปกาวจี้ปอลดโดดถืออาภัยก่อนและนายเฮยนี่กับในหลวงขออนุญาตผู้ใหญ่
1: มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นถึงมีข่าวจ้อยเพลงนี้ขึ้นมาคะ
0: บันทึกไว้อันนี้เป็นความแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ทุกคน30กว่าปีแล้ว
1: 30กว่าปี
0: ครับ
1: นะคะเรื่องราวมันเป็นยังไงเหตุการณ์มันเป็นยังไงคะคุณลุง
0: ท่านได้เสด็จไปพักที่เชียงใหม่แล้วก็ถึงเวลาบ่ายประมาณ10:34 นาฬิกาท่านก็เสด็จขึ้นเฮลิคอปเตอร์ข้ามบ้านนี่แหละไปห้วยต้าเสียงเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์2-3 ลำไปลงที่นู่นก็อยากจะเห็นนะถึงปีที่2หรือที่3ก็ไม่รู้ผมก็จำไม่ได้ไปก็ไปอย่างว่าแหละเห็นแต่หมวกไปดูตอนวันๆไม่ได้เห็นนะอยู่ไกลเห็นแต่คนข้างล่างพอนั้นก็กลับมาอยู่บ้านใน

0: องค์ท่านที่ไหนได้พอหนึ่งทุ่มแล้วมืดแล้วท่านเสด็จลงมาก็มีทหารเลยคนประชาชนแวดล้อมหมดลงมาก็เลยเดี๋ยวพอท่านขึ้นเฮลิคอปเตอร์ก็ท่านก็กลับตอนกลับเนี่ยสงสัยจะไปนอนที่เขื่อนไม่ได้กลับเชียงใหม
1: ่
0: ภูมิใจดีใจครับ แล้วก็สู้เราอยู่บ้านดูทีวีดีกว่า ได้เห็นชัดเจนดีแต่ก็อยากเห็นพระองค์ด้วยตาได้สดสดรูปสดสดอย่างพระเทพเนี่ยไปต้อนรับที่ตำบลลมจิตเลยเห็นโอ้ท่านยืนอยู่ใกล้เนี้ยสัก3เมตรประมาณ3เมตรอ่ะภูมิใจดีใจนั่นมาผ่านมาผ่านมาก็มาไอ้ตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างมาตอนนั้นน่ะอาจารย์ดนัยให้ผมไปอ่านข่าวห้ำนี่แหละข่าวห้ำเรื่องยกย้ายบ้านเนี่ยเอาหลานไป2คนไอ้อ่านข่าวคนละตอนท่านก็มายืนฟังยินฟังพออ่านข่าวห้ามกำเมืองจบก็พากันกราบกราบแล้วท่านก็เดินออกไปที่ชุมต่างๆผ่านไปชุมนักเรียนชุมประชาชนไป
1: โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมีขึ้นด้วยความต้องการพื้นฐานที่แท้จริงของประชาชนและเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนผ่านโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
2: ผมนายติดตาเทพอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลนางพญาตั้งแต่ปี2535มาเกษียณ2559ครับรวมนี่ว่าก็20กว่าปีจากนั้นสมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จผมก็จำวันที่ไม่ได้เนาะเมื่อปี37ถึง49ครับก็ทั้งหมดก็11ครั้งก็ประมาณ10ครั้งครับผมขาดครั้งพระองค์ท่านเป็นห่วงเพราะว่าเป็นหมู่บ้านที่ติดเกาะไม่มีถนนเข้าไปสู่หมู่บ้านท่านก็

0: ให้ทางชาวบ้านเฮต้านั้นมีการทอผ้าพื้นเมืองแล้วก็ปลูกต้นไม้อะไรหลายอย่างผมก็จำทั้งหมดไม่ค่อยได้นะผมก็ไปชมงานท่านก็เป็นห่วงชาวตำบลนางพญาที่ว่าติดเกาะอยู่นะท่านก็มาทุกปีติดตามงานที่ท่านดำริไว้ดำรัสไว้ก็ท่านก็เป็นห่วงทุกหมู่บ้านเช่นเดียวกันท่านก็มาจากนั้นมาก็ทางหมู่บ้านเฮต้าก็ท่านก็มีอาชีพเสริมขึ้นได้หลายอย่างยุคนั้นที่ตำบลนางพญาก่อนนั้นมันขึ้นอยู่กับตำบลหาดล่าเดิมก็เดินทางจากตำบลหาดล่ามานางพญาก็เป็นวันนะครับกว่าจะถึงตำบลนางพญาก็เดินข้ามบกตกน้ำมาก็โอ้แย่ต้องมีการเสี่ยงลงดงเสือเหมือนกันนะครับผมก็ตอนนั้นเป็นเด็กก็เคยเดินจนถึงนู่นเลยทะปาเลยไม่มีแม้แต่เกวียนก็ไม่มีก็อยู่ในหุบเขาอยู่แบบคนป่าเลยความประทับใจคือว่าท่านสั่งงานทุกด้านเลยที่ว่าให้ทางหน่วยเหนือมาดูแลจะเอาใจใส่และใกล้ชิดทุกกรณียกิจที่ท่านราชดำริมาก็ดีขึ้นเสมอเรื่อยๆมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ประทับใจมากเลย
1: โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าตามแนวพระราชดำริคนอยู่ร่วมกับป่าเริ่มตั้งแต่โครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่โครงการสวนป่าและโครงการศึกษาพันธุ์ไม้โครงการราษฎรอาสาพิทักษ์ป่าโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โครงการสวนพฤกษศาสตร์และโครงการต่างๆอีกมากมายเพื่อให้ประเทศไทยมีพื้นที่สีเขียวลูกหลานไทยได้มีป่ามีน้ำและมีชีวิตที่ดีจนถึงปัจจุบัน
2: ผมผู้ใหญ่ฟองหมู่5ตำบลนาพญาอดีตผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่อยู่22ปีก็ท่านพระองค์ท่านเสด็จเมื่อไหร่ก็มารับเสด็จทุกครั้งสมัยก่อนนั้นเนาะพ่อก่อนที่ท่านจะเสด็จมาพ่อเขาก็ไม่รู้เขาตัดป่าปลูกป่าปลูกพืชเลื่อนลอยพอหลังจากที่ท่านเสด็จมาปุ๊บทีนี้ก็หยุดเลยหยุดเพราะว่าท่านพระองค์ท่านเขาฝากไว้ให้ดูแลป่าไม่ให้เพี้ยวถางรักษาป่าให้สมบูรณ์เป็นเพราะตำบลนางพญาเป็นต้นน้ำลำธารตั้งแต่นั้นมาก็เลิกการปลูกพืชเลื่อนลอยมาปลูกพืชยืนต้นแต่ก็ทางป่าไม้เขาก็มาจัดเขตจัดแนวให้ปลูกในเขตแนวของป่าของป่าไม้และอุทยานตอนนี้ก็เขียวสวมไปหมดเลยครับไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมีแต่ป่าหญ้าคาป่าปงเต็มไปหมดตั้งแต่นั้นมาก็เลิกตัดไม้ทำลายป่าก็ป่าก็ลุกขึ้นมาเขียวสวมหมดทั้งตำบลเลยภูมิใจครับภูมิใจที่ชาวบ้านร่วมไม้ร่วมมือกันช่วยกันดูแลป่าตอนนี้ก็ไฟป่าก็ไม่มีละช่วยกันดูแลเพราะว่ารักษาเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ปลูกไม้ยืนต้นปลูกทุเรียนกันก็ช่วยกันดูแลกันเขตกันแนวไว้ไม่ให้ไฟลุกลามเข้ามายิ่งปีนี้ยิ่งสบายเลยไม่มีไฟเข้าเลยป่าก็เขียวหมดตลอดปีนึกถึงพระองค์ท่านนะครับเพราะว่าท่านมากำชับไว้ว่าให้ต้องดูแลให้ราษฎรในหมู่บ้านในตำบลช่วยกันดูแลเกี่ยวกับไฟป่าช่วยกันปลูกป่าที่ไหนมันไม่มีป่าไม่มีต้นไม้ก็ช่วยกันหาไปปลูกแล้วก็ป่าไม้นี่ก็ลำน้ำน่านฝั่งขวานี่เขาก็สนับสนุนกล้ามาให้ปลูกกันก็เลยทำปลูกป่าชุมชนกันทุกหมู่ก็ได้จากไม้ในเขตป่าชุมชนนะมาทำบ้านทำอะไรกันในหมู่บ้านในตำบลเนี่ยครับพระองค์ท่านกำชับนักหนาเลย ช่วยกันดูแลป่าเพราะว่าป่านี่มันก็เกี่ยวกับปากท้องของประชาชนถ้ามีป่าแล้วก็ทุกอย่างของป่าเนี่ยเอามากินได้มาใช้ได้สมัยก่อนนี่ไม่มีทุกปีไฟไหม้เกี้ยงตลอดมีแต่ป่ายาคาทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ครับสิ้นสมมากเลยบอกว่ายินดีที่ประชาชนในหมู่บ้านช่วยกันดูแลรักษาป่าประชุมทีก็ต้องเอาคำสั่งของพระองค์ท่านไปชี้แจงให้ชาวบ้านเขาเข้าใจว่าท่านเป็นห่วงประชาชนอยากให้ประชาชนมีกินมีอยู่มีใช้ช่วยกันดูแลป่ารักษาป่าจะประชุมครั้งไหนก็ต้องเอาเรื่องนี้แทรกเข้าทุกครั้งจนชาวบ้านเขาเข้าใจตอนนี้ก็เข้าใจกันดีช่วยกันปลูกป่าดูแลป่าอู้รมสมบูรณ์มากเลยชาวบ้านก็ดีใจภูมิใจที่เขาได้ทำ
1: เรื่องเล่าแห่งความภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่งเคยได้รับเสด็จสมเด็จพระพันปีหลวงทุกความรู้สึกถูกถ่ายทอดออกมาด้วยความปลื้มปิติและแววตาแห่งความอาลัยที่ทุกเรื่องราวในวันนั้นจะกลายเป็นเพียงครั้งหนึ่งแห่งความทรงจำ
3: ภูมิใจดีใจครับเขาท่านได้คิดเห็นว่าประชาชนบ้านนี้มันเดือดร้อนท่านเสด็จมาให้ประชาชนได้มีความได้รับความเจริญรุ่งเรืองเขาจะได้มาพัฒนาบ้านเมืองให้เราถ้าท่านไม่ได้เสด็จมาเจ้านายเขาก็ไม่ได้สนใจไม่ได้มาพัฒนาบ้านเมืองเขาให้เราพอรู้ว่าเจ้าใหญ่นายใหญ่จะมาอย่างนั้นก็เขาก็มาพัฒนาเนี่ยอย่างที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนี่ยท่านเสด็จมาปี2534พอท่านเสด็จมาปุ๊บก็สั่งงานให้เขาทําถนนเลยปีเดียวทําเสร็จรถวิ่งตลอดถึงนางพญาเลยพอถนนเสร็จปี2136ท่านก็เสด็จมาอีกครั้งหนึ่งมาทีแรกก็มาลงโน้นที่ทุ่งนาที่หมู่สองพอมาอีกรอบหนึ่งก็มาลงที่เนินเนี่ยขุนห้วยเนี่ยท่านก็มาบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนให้ประชาชนบ้านเรามีความเจริญรุ่งเรืองทุกคนอยู่ในเขตตำบลนางพญาก็ดีใจภูมิใจทุกคนนะครับเหมือนดวงใจของเราเองเหมือนพ่อเหมือนแม่จริงๆนะครับเหมือนกับเป็นพระมีบุญคุณมาก
2: ตอนเสด็จห้วยต้าผมไปนอนช่วยงานของห้วยต้าตอนนั้นเป็นผู้ใหญ่อยู่พอมีรถของในหมู่บ้านเขาอยู่คันหนึ่งไม่มีใครขับได้เลยกลัวพ่อเบรกไม่ดีก็ขนจากของท่าเรือขึ้นไปบนโรงเรียน15วันช่วยโอ้โหทำแบบความภูมิใจร้อนก็ร้อนเหงื่อเต็มหมดรถก็แอร์ก็ไม่มีเนาะเปิดฝาเปิดกระจกไม่มีใครขับเลยขับคนเดียวขนของขึ้นบนโรงเรียนผลที่เขาไปรับเสด็จเตรียมรับเสด็จจนกว่าท่านจะมาเสด็จต้องนอนรออยู่งั้นน่ะช่วยกันเที่ยวถังทำความสะอาดขนของทางประมงเขาก็เอาของไปส่งก็เอารถมารับเอาขึ้นบนโรงเรียนไปเตรียมที่รับเสด็จลำบากมากครับเพราะว่าทางไม่ดีรถไม่ดีคนที่พร้อมนะไม่ดียังไงก็ต้องทำกันนะครับก็ดีใจที่ท่านมาเสด็จมาเยี่ยมถ้าท่านไม่เสด็จก็คงเหมือนเดิมแล้วครับชาวบ้านลำบากมากเลยถนนก็ไม่มีพอหลังจากที่ท่านเสด็จมาถนนก็มามีลาดยางลาดอะไรประชาชนก็ดีใจที่ท่านมาช่วย

0: แนะนำภูมิใจมากเลยชาวบ้านเขาดีใจที่ได้เห็นบางคนนี่อายุ70-80ยังไม่เคยเข้าเฝ้าเคยเห็นแต่ทีวีแต่สมัยก่อนมีครับแต่พระองค์มาได้พอหลังจากนั้นมาก็ร่มเย็นไม่มีอะไรเกิดคือจะเปรียบเป็นพระก็ได้ครับจะเป็นพ่อก็เกินไปละเพราะว่าท่านช่วยทุกอย่างแล้วก็กราบไหว้บูชาตอนนี้ก็จะมีแต่ละบ้านต้องมีพระบรมสัญลักษณ์ไว้ทุกบ้านนะครับไว้กราบไหว้บูชาขอให้พระองค์ท่านมีความสุขในบนสวรรค์เพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านประชาชนในหมู่บ้านภูมิใจที่ท่านได้ให้มาทุกอย่างชาวบ้านเขาก็ตามรอยทุกท่านแล้วครับทุกคนตามรอยท่านภูมิใจอย่างที่สุดที่หาไม่ได้เลยครับ
1: เหมือนแม่ดูแลเราเลยครับท่านดูแลแบบใกล้ชิดแบบเป็นลูกเป็นหลานกันแบบโอ้พูดไปก็ตันใจเลยนะครับเข้ามาถึงตัวประชาชนดูแลโดยไม่ถือตัวอะไรสักอย่างเลยโอ้ประทับใจพูดไปก็แน่นอกเลยเพราะท่านมาดูแลความทุกข์ยากอะไรท่านก็แก้ไขปัญหาให้ประชาชนให้มีความอบอุ่นกินอิ่มก็ท่านก็เป็นห่วงประชาชนอย่างบางครั้งเลยผมก็คิดแล้วก็ตื่นตันใจเพราะว่าท่านก็ได้จากเราไปผมก็ยังคิดถึงปัจจุบันนี้เพราะว่าท่านปีหลวงนี่ท่านดีที่สุดเลยไม่มีที่ใดที่เปรียบเทียบได้เลยพระองค์ที่ได้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ทรงดูมนุษย์สากลในโลกแต่ในประเทศไทยที่ว่าปกปักรักษาแล้วขอให้องค์ไปอยู่เป็นเทวดานางฟ้าคอยปกปักรักษาทางประชาชนหมู่บ้านและในทุกคนแห่งของประเทศไทยนี่อยู่ดีมีสุขขอให้เจริญและมีกินมีใช้โดยไม่ขาดขอให้ท่านได้โปรดเมตตาและผมก็ขอให้ท่านเป็นเทวดาที่สูงส่งที่สุดปกปักรักษาทุกคนทุกแห่งคนทั่วไปครับสาธุ
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมมหาราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงต่อประสบนิกรโดยพระราชทานชีวิตใหม่ให้ราษฎรอยู่ดีมีสุขทรัพยากรธรรมชาติผืนป่าของแผ่นดินไทยที่คืนฟื้นฟูสู่ความอุดมสมบูรณ์นี่คือพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระพันปีหลวงแม่หลวงของปวงไทย
3: องค์พระแม่เจ้าปกครองประชาภัยน้อยขอกราบวันตาองค์พระยอดสร้อยทหารเอกาเมืองไทยเป็นหัวหน้าทัพรีบเร็วตั้งใจไล่สัตว์ถูไปดับหักสาบ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ
1: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

สวัสดีคุณผู้ชมครับนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยครับรายการตีจะพาคุณผู้ชมนะครับมาติดตามข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลตึงสาวกระทรวงครับนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามพอก้อยกันเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันละ2เตอครับบ่าย2โมงเกิงและ4ทุ่มเกิงทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันนี้อยู่ด้วยกันกับผมเอกนรินทร์ใจมโนครับมีข่าวดีจากหลายๆกระทรวงตีจะได้มานำเสนอมาอู้มาจากกันครับพร้อมกับการนำเสนอคลิปดีๆนะครับจากด้านของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเป็นประจำกุติดครับติดนี่เปิ้นจะปาเฮาไปเอาติอุทยานหลวงติอุทยานหลวงมีอะหยังน่าสนใจกันพ่องเดี๋ยวเฮามาติดตามกันนะครับข่าวดีข่าวแรกจะได้เอามาอู้จากกันในวันนี้คุณผู้ชมครับตอนนี้ตางธนาคารออมสินครับเปิ้นมีโครงการใหม่มีโครงการดีครับที่จะมาบอกกับพี่น้องประชาชนและก็ผู้ประกอบการครับเป็นการตอบสนองนโยบายของตางรัฐบาลนะครับที่มีนโยบายช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและก็ประคับประคองด้านของกำลังซื้อและกิจกรรมตางเศรษฐกิจครับเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดยกระทรวงการคลังนะครับได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อAI นกกระซิบเพื่อนำข้อมูลยอดขายตีแต้เนี่ยนะครับมา

เจือแหมไมครับใครที่สนใจสามารถสอบถามได้นะครับติธนาคารออมสินว่าธนาคารออมสินและธนาคารอื่นๆยังคงยืนหยัดนโยบายเดิมติบ่มีการโทรหาลูก้าและก็บ่มีการส่ง SMS คือเขากดลิงก์แล้วก็กรอกข้อมูลถ้าหากว่าได้รับสายหรือได้รับ SMS นั่นคือมิจฉาชีพของปลอมแน่นอนนะครับแถมหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับเดือนตุลาคมแล้วครับที่ประเทศไทยเฮาจะได้เป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank นะครับซึ่งเป็นการเป็นเจ้าภาพเตือนที่2ของประเทศไทยครับการประชุมเตือนนี้นะครับก็จะมีรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนักการเงินและนักธุรกิจจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมประชุมครับโดยตอนนี้กระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะเตรียมนำสินค้าไทยจากทุกภูมิภาคมาจัดแสดงแห่มตวยนะครับด้านการท่องเที่ยวเตอร์นี่ครับคาดว่าจะมีนักเดินทางเข้ามาประเทศไทยเพิ่มขึ้นในช่วงการประชุมและอาจต่อยอดสู่การกลับมาเยือนประเทศไทยในอนาคตแห่มตวยขณะที่ศิลปวัฒนธรรมผ้าไทยและมวยไทยก็จะได้รับการนำเสนอผ่านกิจกรรมระดับนานาชาติแห่มตวยนะครับแห่มหนึ่งไฮไลท์สำคัญครับคือวันที่13ตุลาคม13ตุลาคมเขาจะมีกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงและเชิดชูเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรรัชกาลที่9พร้อมกับนำเสนอแนวพระราชดำริในการพัฒนาตีฮือประชาชนเป็นศูนย์กลางรวมถึงโครงการพระราชดำริต่างๆตีได้รับการสืบสานทักษะและต่อยอดในรัชกาลปัจจุบันแห่มตวยนะครับ12ถึง18ตุลาคมนี้กับการเป็นเจ้าภาพการประชุมเตอที่2ของประเทศไทยกับการประชุม IMF World Bank ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านตีดีครับถึงแม้ว่าเปิ้นจะจัดประชุมกันตีกรุงเทพนะครับแต่มั่นใจได้ครับว่าผู้สื่อข่าวหรือผู้ติดตามหรือแม้แต่ผู้ที่มาร่วมประชุมเตอนี้ก็จะต้องออกกระจายแอลยังพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยรวมถึงแม่แอลตั้งเหนือบ้านเฮาตวยเหมือนกันนะครับเรื่องของตั้งด้านกยศคุณผู้ชมครับที่มันมีข้อมูลมาว่ากยศเทอมแรกอาจจะจ่ายเงินลาจ้างให้กับตังมหาวิทยาลัยนะครับเรื่องนี้ทางด้านของนายพรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงกรณีที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาก็ว่ากยศลาจ้างในการโอนเงินให้กับตังมหาวิทยาลัยในช่วงเทอมแรกจนเนี่ยนักศึกษาถูกตัดสิทธิ์สอบนะครับว่าตอนนี้ครับได้นำปัญหาไปหารือกับนายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ปัญหาหลักของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาก็คือคนตีกู้ยืมในระบบจำนวนอยู่ที่3ล้าน6แสนคนแต่มีประมาณล้านคนต่ออันครับที่เป็นลูกหนี้ดีก็คือชำระตามกฎหมายส่วนคนตีผิดชำระนัดแหม2ล้าน6แสนคนเนี่ยนะครับคิดเป็นร้อยละ60เป็นผู้ตีผิดชำระหนี้ครับตอนนี้ก็เลยต้องมาอันติดตามนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือครับสำหรับปีแหม2ล้าน6แสนคนด้วยกันนะครับที่จะต้องเอาสตังค์คืนเพื่อจะฮื้อส่งต่อไปยังน้องๆเป็นโอกาสในการเรียนการศึกษาแห่มตวยนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีการเพิ่มสภาพคล่องฮื้อตังกยศก็คือเหมือนกับเพิ่มวงเงินให้กยศตวยนะครับแห่มประมาณ 9,000 ล้านบาทนะครับเพื่อจะเอาไปฮื้อกับตังมหาวิทยาลัยและก็ส่งต่อไปยังนักศึกษาที่ทำการกู้ยืมกับกยศครับตอนนี้ก็เลยต้องฝากถึงนะครับว่าเพราะตัวเลขมัน 60% เลยครับ2ล้านปลายตีกู้กยศมาแล้วแล้วก็มาได้ชำระฮือกับตังกยศกยศก็เลยมาได้มีสตังหมุนนักตัวใดติจะเอาไปส่งต่อยังหลุนน่องเนาะก็คิดถึงตอนที่เขาต้องการการเทิงเหมือนกันกยศก็จ่อยเขาก็มาจากสตังของหลุนปีตีเฮียนจบไปแล้วมีงานทำแล้วก็ส่งคืนกันไปตามขั้นตอนแบบนี้นะครับเรื่องของหน้าฝนยังอีครับเฮ็ดตอนนี้คือหน้าคณะเลยครับเป็นเรื่องที่เฮาต้องเตือนกันเป็นประจำสำหรับความอร่อยที่มาพร้อมกับสายฝนครับซึ่งตอนนี้อธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับก็เลยต้องออกมาแจ้งเตือนนะครับว่าระมัดระวังการกินเฮ็ดปลาในช่วงหน้าฝนจะอีครับข้อมูลตั้งแต่1มกราคมถึง23กันยายนครับปีนี้เฮาปะผู้ป่วยสะสม 3,296 รายคุณผู้ชมถือว่านักเลยครับขณะเดียวกันมีเสียชีวิตอยู่ที่11รายถ้าหากว่าอยู่จากกลุ่มก็จะอันดับ1ก็คือ60ปีขึ้นไปรองลงมา50ถึง59ปีอันดับที่3กลุ่มอายุ40ถึง49ปีครับถ้าหากว่านักที่สุดก็จะเป็นทางด้านของเขต10เขต8เขต9เขต7แล้วก็เขต1ตามลำดับนะครับก็อย่างที่บอกแล้วครับว่า

0: ื้อเฮ็ดกินก็ต้องคอยพอฮื้อดีเหมือนกันสังเกตว่าสีมันบ่เข้มล้ําไปมันบ่มีกลิ่นสาบล้ําไปมันบ่มียางหรือมีเหมือกเหนียวล้ําไปนะครับก็ต้องพอฮื้อแน่ใจดีกว่าสําหรับการกินเฮ็ดกินของปลาในช่วงหน้าฝนอย่างอีเพราะแค่ตัวเลข1มกราคมจนถึงตอนนี้ครับ3ปันกว่ารายตีเข้าหงยา11รายตีเสียชีวิตจากการกินเฮ็ดมีพิษสำหรับปีนี้ก็ต้องฝากกันไปตัวนะครับเพราะช่วงนี้คือฝนตกตึงวันแต่ขณะเดียวกันมันก็จะมีเฮ็ดมีพักอย่างออกมาหน้าขนาดเหมือนกันก็ต้องพอก่อยเฮือดีตัวเหมือนกันวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นตีเคยสัมผัสคุณหมอคาร์บอนนะครับตีเฮากินตอนเฮารู้ต้องนะครับอันนั้นก็สามารถจ่อยได้เหมือนกันระหว่างนั้นนะครับก็คือต้องฟังทรงมาตีหงยานะครับเพื่อทำการรักษาดีกว่าเนาะเพราะอย่างน้อยคือมันแบบมาถึง10นาทีครับมันก็จะเริ่มมีอาการเมาหัวแล้วครับฉะนั้นแล้วตอนนี้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันรวมไปถึงต้องใช้เวลาฮื้อไว้ติสุดในการส่งมาจากบ้านเฮาจนถึงรพ.สต.หรือส่งมาติหงยาประจำอำเภอหรือประจำจังหวัดนะครับแต่ขณะเดียวกันก็ต้องไปพอตั้งแต่เบื้องต้นก่อนที่จะซื้อเฮ็ดหรือว่าไปเก็บเฮ็ดมาต้องดูให้ดีต้องพอให้ดีนะครับว่ามันเป็นเฮ็ดกินได้ก็วันเป็นเฮ็ดมีพิษนะครับเดี๋ยวย่างกันคุณผู้ชมช่องหน้ามีหลายคลิปที่จะเอามานำเสนอครับเพราะอย่างที่บอกว่าสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจะปาไปแอลอุทยานหลวงแล้วตำนวดไซเบอร์ครับเปิ้นเอาหูมือเฮาพอแล้วมือเฮาลองเดากันที่บ้านว่าอันไหนของแต้อันไหน AI ผมร้องพอแล้วครับตอบผิดไปอยู่1ข้อเหมือนกันเดี๋ยวเฮาไปพอคลิปนี้พร้อมๆกันในช่วงหน้ากับรายการข่าวดีประเทศไทยครับ
1: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
0: คุณผู้ชมกำลังติดตามครับชมรายการข่าวดีประเทศไทยครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11ในแต่ละติดครับผมก็จะมีคลิปจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงพาคุณผู้ชมไปแอลครับไปพอการส่งเสริมการปลูกผลไม้การปลูกผักส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่กันพองนะครับวันนี้ครับทางด้านของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงครับจะพาเฮาไปแอลตีอุทยานหลวงที่นี่มีอะไรอย่างน่าสนใจกันพองไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ

วันนี้คุณกำลังเหนื่อยๆอยากหาที่ฮีลใจแบบง่ายๆเราขอพามาที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์เพราะที่นี่เต็มไปด้วยดอกไม้หลากพันในบรรยากาศที่ดีๆพร้อมกับความงดงามของหอคำหลวงที่ร้อยทุกคนมาสัมผัสด้วยตาของคุณเองสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาสูดอากาศดีๆท่ามกลางดอกไม้มากมาย 25,000 ชนิดจากทั่วทุกดอยของเมืองไทยนะครับท่านผู้ชมอยากรู้ใช่ไหมครับว่าผมอยู่ที่ไหนแน่นอนครับสถานที่แห่งนี้จะเป็นที่ไหนไม่ได้เพราะที่นี่คืออุทยานหลวง

0: ที่นี่อากาศบริสุทธิ์ดีมากๆเลยครับที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ที่นี่นะครับเรามีดอกไม้ที่บานสะพรั่งสวยงามตลอดทั้งปีเลยครับท่านผู้ชมครับ
1: วันนี้สวนสวยมากเลยครับพี่ปองสีสันเต็มไปหมดเรียกได้ว่าเป็นแฟชั่นวีคของดอกไม้เลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเรามีดาวเด่นดอกไม้ที่สวยงามในแต่ละเดือนเนี่ยบานไม่พร้อมกันครับแต่ที่สำคัญนะครับดอกไม้ที่นี่เราจะมีความสวยงามตลอดทั้งปีครับผมแต่ว่าเอ๊ะเสียงใครเนี่ยเสียงใครเมื่อตะกี้เนี่ยใช่น้องหรือเปล่าเอ๊ะเสียงใครนะ
1: เสียงผมเองครับพี่ปอง
0: เอ้าน้องคุณสวัสดีครับ
1: พี่ปองครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่ปองไปเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ไปด้วยกันเลยนะครับ
0: ครับโอเค

0: ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สกายวอล์กอุทยานหลวงราชพฤกษ์ของผมซึ่งบริเวณด้านหน้านี้นะครับก็จะมีดอกประดู่สีแดงครับผมสีสันสดใสสวยงามมากนะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังผมนี่นะครับก็จะมีต้นดอกกัลปะพฤกษ์ครับผมที่มีช่อสีขาวผสมกับสีชมพูสวยงามอีกเช่นกันครับผมนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังจะมีดอกกุหลาบหลากหลายสายพันธุ์ครับที่แสดงให้ท่านผู้ชมได้มาชมในอุทยานนะครับแล้วก็มีต้นสนเกรวิเลียที่น่าสนใจให้ท่านผู้ชมได้มาสัมผัสอีกเช่นเดียวกันครับผมแต่ตอนนี้นะครับผมรู้สึกว่า
1: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนตากแดดทั้งวัน
2: พี่ปองเจ้า
0: เจ้า
2: ช่วงนี้อุทยานหลวงราชพฤกษ์มีกิจกรรมชิปแอนด์ซิดวิทเดอะพิกบู
0: ม
2: จิบกาแฟปูเสือชมกัลปะพฤกษ์พี่ปองสนใจมานั่งด้วยกันไหมคะ
0: สนใจเจ้า
3: พี่ปองครับพี่ปองครับทรัมเป็ตสายพันธุ์ใหม่เห็นสิหลายคนคงอยากรู้ว่าเบื้องหลังของการดูแลต้นไม้กว่าหมื่นต้นให้บานพร้อมกันขนาดนี้ต้องใช้พลังงานขนาดไหน
4: นี่มันต้องใช้เวทมนต์ด้วยหรือเปล่าเนี่ย
3: ไม่ต้องครับไม่ต้องครับที่นี่ไม่มีเวทมนต์มีแต่ทีมงานคุณภาพครับ
4: จริงอ่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับทีมงานที่อยู่เบื้องหลังงานคุณภาพชิ้นนี้ทั้งหมดนะครับป่ะเราไปติดตามชมกัน
0: ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังอยู่กับผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับสวัสดีครับพี่แจงครับ
5: สวัสดีครับน้องปอง
0: พี่แจงครับดอกไม้สวยๆที่อยู่หน้าผมเนี่ยเขาเรียกว่าดอกอะไรครับมันสวยอย่างนี้ครับ
5: อ๋อเป็นดอกไม้สายพันธุ์ใหม่เลยค่ะ
0: ครับผม
5: ทำเป็ดโกลเด้นอะเมทิส
0: ทำเป็ดโกลเด้นอะเมทิส
5: ที่อุทยานเราปรับปรุงพันธุ์กันเองเลยค่ะเนื่องจากว่าเราต้องการมีต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ประจำของอุทยานหลวงราชพฤกษ์นอกจากราชพฤกษ์นะคะ
0: ครับผม
5: ค่ะ
0: มันสำคัญหรือมันโดดเด่นยังไงบ้างครับแชมเป็ดโกลเด้นอะเมทิส
5: มันมีความสำคัญอยู่3อย่างนะคะดอกแชมเป็ดเนี่ยค่ะเขาจะออกช่วง 10-15 วันในช่วงนี
0: ้
5: แล้วก็อยู่ตรงบริเวณลานหอคำหลวงจะสวยงามเลยนะคะช่วงนี้เชิญชวนทุกคนมาความสำคัญที่2คือเกิดจากเรื่องของงานวิจัยเราในการเป็นการทำเรื่องของศึกษาพันธุกรรมนะคะของดอกไม้ต่างๆโดยตอนนี้มีการวิเคราะห์พันธุกรรมออกมาเป็นเหลืองอินเดียกับชมพูพันระยะค่ะตอนนี้ก็เลยมีการรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรแล้วค่ะเขาจะค่อยๆบานจากสีขาวเป็นสีเหลืองแล้วก็สีม่วงน่าสนใจไหม
0: โอ้น่าสนใจมากเลยครับท่านผู้ชมครับพี่แจงครับนอกจากไอ้ตัวพิงค์ทำเป็ดโกลเด้นอะเมทิสตัวนี้แล้วมีดอกไม้ตัวอื่นที่แนะนำให้ท่านผู้ชมเข้ามาชม
5: โอ้ได้เลยน้องปอง
0: สะพึกไหมครับ
5: ได้เลยที่นี่เราจัดเทศกาลชมสวนฤดูร้อน
0: ครับผม
5: นะคะช่วงนี้ถ้าเกิดเรามาช่วงนี้เราจะเห็นดอกไม
0: ้
5: บานไม้ยืนต้นนะคะว่าจะเป็นประดู่แดงนะคะกัลปะพฤกษ์แถวเรือนร่มไม้เรือนไม้ดอกนะคะโอเคแล้วก็จะมีทำเป็ดนี่แหละค่ะที่บานที่นี่แล้วก็จะมีเหลืองอินเดียตอนนี้บานแล้วนะคะ
0: ครับผม
5: เชิญชวนทุกคนที่สนใจเรื่องของไม้กลุ่มสี
0: มาตอนนี้ทันอยู่ใช่ไหมครับ
5: ทันค่ะเชิญชวนทุกคนก็คือตั้งแต่เดือนกุมภามีนาเมษาพฤษภา
0: ครับผม
5: นะคะเราจะมีไม้กลุ่มสีนะคะที่จะบานอยู่ในช่วงประมาณเดือนถึง2เดือนนอกจากไม้กลุ่มสีแล้วเราก็จะมีสถานที่ที่เราจัดนะคะเป็นจุดโดดเด่นนะคะไม่ว่าจะเป็นสวนกล้วยไม้เรือนกล้วยไม้ดอกไม้แกน

0: ะคะแม้กระทั่งพรมบุปผาตรงนี้จะมีน้องคูนยืนตั้งงานอยู่เลยควรมาค่ะควรมาค่ะ
1: อยากจะให้พี่แจงฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับ
0: ก็เชิญชวนทุกคนนะคะมาที่นี่มาชื่นชมความสวยงามของดอกไม้นะคะแล้วก็เห็นความสีเขียวสมบูรณ์ของดอกไม้ที่เรามีการจัดการอย่างดีนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้สัมผัสความสมบูรณ์ความสวยงามทั้งปีแล้วก็เรามีกิจกรรมที่จัดทุกเดือนนะคะก็ติดตามผ่านเพจของอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะคะ
1: โอเคเรียกว่าสวนสวยๆเนี่ยพร้อมให้ท่านผู้ชมทางบ้านมาชมกันตลอดทั้งปีเลย
0: ใช่เลยค่ะ
1: โอ้เยี่ยม
0: เยี่ยมเลยครับ
1: สุดยอดเลยครับผอ.ครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมล่ะครับว่าความสวยงามของพันไม้ดอกกลุ่มสีต่างๆในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญครับแต่เกิดจากความตั้งใจและความใส่ใจของเจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่อยู่ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์แห่งนี้ครับยังพอมีเวลานะครับในช่วงนี้ที่จะเข้ามาชมความสวยงามของพันไม้ดอกหลากสีและในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องคุณนี่นะครับที่ได้มาเป็นเพื่อนผมนะครับในการชมพันไม้ดอกกลุ่มสีต่างๆที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์สำหรับในวันนี้นะครับต้องขอบคุณน้องคุณนี่มากๆเลย
2: คร
1: ับ
2: ยินดีมากๆเลยครับ
1: ขอบคุณครับโดดอีกแล้วและนี่ก็คือเสน่ห์ของฤดูกาลที่ทุกท่านจะต้องมาสัมผัสด้วยตาเนื้อของท่านเองที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์แห่งนี้ครับผมใครที่กำลังต้องการสถานที่สำหรับการพักผ่อนในบรรยากาศที่ดีๆสวนสวยๆภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์แห่งนี้เรามีกิจกรรมดีๆที่ให้ทุกคนได้เข้ามาสัมผัสและได้เข้ามาเรียนรู้ครับผมท่านผู้ชมจะประทับใจไม่ลืมเลยพบกันใหม่ใน EP ต่อไปขอให้ทุกคนมีความสุขสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ

0: ช่วงของฝากนักช็อป
1: เดินชมความงดงามของไม้ดอกบนพื้นที่สูงกันจนเต็มอิ่มแล้วอีกหนึ่งมุมที่ไม่อยากให้พลาดก็คือร้านจำหน่ายของที่ระลึกภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์แห่งนี้ครับที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงร้านขายของฝากทั่วไปแต่เป็นพื้นที่ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรบนพื้นที่สูงมาไว้ในที่เดียวทั้งต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายชนิดที่คุณสามารถเลือกซื้อกลับไปเติมสีสันที่บ้านได้เหมือนได้พบความสดชื่นจากสวนกลับไปด้วยเลยนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชผลทางการเกษตรล้วนผ่านการดูแลและตั้งใจผลิตจากชุมชนบนพื้นที่สูงอีกมุมหนึ่งที่สะดุดตาก็คือโซนงานหัตถกรรมงานฝีมือที่สะท้อนเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนแต่ละชิ้นมีรายละเอียดและความปราณีตที่บอกเล่าเรื่องราวได้อย่างงดงามการอุดหนุนสินค้าทุกชิ้นจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่การซื้อของฝากแต่คือการสนับสนุนรายได้ให้กับเกษตรกรไทยโดยตรงมาเที่ยวชมสวนแล้วอย่าลืมแวะเลือกของดีๆติดไม้ติดมือกลับบ้านเพื่อให้ความประทับใจแบบอุทยานหลวงราชพฤกษ์อยู่กับคุณไปนานๆยิ่งขึ้นนะครับ
2: แต่ละช่วงแต่ละฤดูดอกงามก็จะแตกต่างกันไปครับหน้าหนาวก็จะเป็นแฮมยางหน้าร้อนอย่างตะกี้ก็จะมีดอกไม้ในช่วงหน้าร้อนก็งามไปแฮมยางหนึ่งครับแต่ช่วงนี้ฝนตกตลอดทั้งวันก็จะมีความงามในช่วงของดอกไม้หน้าฝนจะอีงามไปแฮมแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับก็สามารถไปแอลกันได้ติดหน้าครับทางด้านของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจะปาไปแอลไหนติดตามพอก้อยกันได้กับรายการข่าวดีประเทศไทยครับอย่างตะเอกบอกไปนะว่าตำนวนไซเบอร์ประลองเฮาอยู่บ้านเล่นเกมพอแล้วครับว่าหูบอันไหนเป็นของแต้ก็ว่าเป็นของ AI ลองพอแล้วครับว่าเฮาจะหูตันกันก็อย่างที่บอกนะครับว่าผมพิดไปคะแนนเดียวนะครับพิดต้องภาพไหนจะได้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
3: แยกออกไหมครับว่าอันไหนคนจริงหรืออันไหน AI มาดูกันครับว่าเราจะรู้ทันหรือเปล่าว่ามันคือ AI ไหมรูปที่1อันนี้คนจริงหรือ AI ครับเฉลยภาพนี้เป็นคนจริงๆครับไม่ใช่ AI ภาพที่2 อันนี้คนจริงหรือ AI ครับเฉลยนะครับอันนี้คือ AI ครับภาพที่3นะครับอันนี้เป็นภาพปลาวาฬครับอันนี้วาฬจริงหรือ AI เฉลยนะครับนี่คือวาฬ AI นะฮะเห็นไหมครับว่ามันเหมือนจริงมากๆเลยผมเชื่อว่าไม่น่าจะตอบถูกไปหรอกนะภาพที่4นะครับคนจริงหรือ AI เฉลยนะครับคือคนจริงครับ

0: นี่คือภาพผมเองนะครับนี่คือภาพจริงหรือ AI ครับคำตอบคือ AI นะครับใน5ภาพนี้นะครับมีใครตอบถูกมีใครตอบผิดบ้างนะครับในโลกในปัจจุบันนะครับ AI เนี่ยนะครับมีความสมจริงมากนะครับคนร้ายเนี่ยนะครับก็จะอาจจะใช้เอารูปเราเอาวิดีโอเราเนี่ยนะครับมาสวมรอยหรือปั่นข่าวต่างๆสร้างความโกลาหลความน่าตกใจโดยการใช้ภาพ AI พวกนี้แหละครับ3วิธีเช็คนะครับว่าภาพนั้นเป็น AI หรือเปล่าครับข้อที่1นะครับเราลองซูมดูครับว่านิ้วมือเนี่ยนะครับหรือหน้าหรือผิวหรือเส้นผมเนี่ยนะฮะมันมีความผิดเพี้ยนไปหรือเปล่าครับข้อที่2นะครับตัวหนังสือครับในปัจจุบันครับ AI ครับค่อนข้างจะมีตัวหนังสือหรือตัวอักษรในที่ผิดเพี้ยนนะครับและอย่างที่3นะครับเราอย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อนะครับภาพเดียวหรือคลิปเดียวนะครับดูจากแหล่งที่มาหลายๆที่นะครับว่าเฮ้ยไอ้ภาพเนี้ยนะฮะมันออกข่าวช่องหลักหรือเปล่านะฮะ AI นะครับสามารถที่จะสร้างเรื่องหลอกลวงของเราได้ในโลกอินเทอร์เน็ตครับดังนั้นนะครับอยากให้พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะครับในสิ่งที่ตาเห็นนะครับด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจไซเบอร์ครับ
1: ผู้ชมทายถูกกันก็ครับหรือว่ามีภาพในตีท้ายกันพิษห้องนะครับสำหรับอันไหนของแต้ครับอันไหน AI เหมือนที่ตำรวจไปแนะนำไว้แล้วครับว่า AI เนี่ยครับตรงเล็บตรงนิ้วมันจะแบบชัดเจนตัวหนังสือมันจะแบบมันจะเป็นแฮมฟรอนหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวหนังสือมันก็แบบเป็นไม่ได้เป็นภาษาไทยเป็น 100% ตัวเหมือนกันต้องคือแบบเจนหลายรอบก็แล้วแต่อันนี้ก็ต้องพอคือดีเหมือนกันสำหรับการตีเล่นหรือฮู้จักไผ่ในโลกออนไลน์คุณผู้ชมครับมักจะใจ AI มาจุมาหลอกเขาอันนี้เขาก็ปะเขาก็เจอมาแล้วหลายคดีหลายตีเหมือนกันนะครับเรื่องของการเป็นเจ้าภาพครับการประชุม IMF World Bank เพราะอย่างที่บอกนะครับว่าเขาเคยเป็นเจ้าภาพเตือแรกย้อนไปเมื่อ35ปีก่อนก็คือปี2534ครับปีนี้12ถึง18ตุลาคม2569ครับตอนนี้ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมด้านไหนจะได้กันพองสำหรับการประชุมเตือนี้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
2: ใกล้เข้ามาแล้ว12ถึง18ตุลาคมนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting ที่ผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและบุคคลสำคัญด้านนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของโลกจะมาประชุมอยู่ร่วมกันซึ่งไทยถือเป็นหนึ่งใน3ประเทศนอกจากตุรกีญี่ปุ่นที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นครั้งที่2นับแต่เริ่มมีการประชุมในปี2490โดยไทยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในปี2534หรือเมื่อ35ปีที่แล้วถือเป็นการเปิดประเทศครั้งแรกกับภารกิจระดับโลกอย่างเต็มภาคภูมิจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งปีนี้ศูนย์สิริกิติ์จะได้เป็นสถานที่จัดการประชุมอีกครั้งความทรงจำยังตราตรึงขณะนั้นนายอนันต์ปัญญารชุนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต้อนรับแขกผู้มาเยือนสร้างความประทับใจและมีคำชมอย่างกว้างขวางมีการบริหารจัดการประชุมอย่างเรียบร้อยตั้งแต่จัดขบวนรถเตรียมความพร้อมทั้งการประชุมและที่พักต่างๆด้วยศิลปะการต้อนรับแบบสากลผสมผสานความเป็นไทยมีการจัดแสดงศิลปะไทยอาหารไทยเลิศรสอย่างต้มยำกุ้งและแกงเขียวหวานรอยยิ้มและการไหว้ทักทายด้วยความจริงใจสุภาพอ่อนโยนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ผู้เข้าร่วมประชุมพูดถึงนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเล่าว่าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการประชุมครั้งแรกเมื่อ35ปีที่แล้วขณะนี้ได้ปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเพื่อการเป็นเจ้าภาพอีกครั้งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของกรุงเทพและประเทศไทยสู่โลกยุคใหม
3: ่แอร์ไทม์ครั้งนี้เป็นแอร์ไทม์สำคัญแล้วในวันที่ผู้สื่อข่าวทั่วโลกสามารถถ่ายทอดข้อความเรื่องราวออกไปได้อย่างรวดเร็วเนี่ยผมว่าจะเกิดอิมแพคสำคัญนะครับแล้วก็แน่นอนครับหลายคนเห็นภาพเก่าๆของประเทศไทยเมื่อ35ปีที่แล้วนะครับศูนย์ประชุมก็บังเอิญนะครับครั้งแรกที่มีศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจก็เพื่อการประชุมนี้เมื่อปี1991นะครับ35ปีผ่านไปศูนย์ประชุมก็ได้มีการเปลี่ยนนะครับมีการรีโนเวทมีการทำใหม่หมดเลยเพราะนั้นเนี่ยหลายคนที่เกี่ยวข้องที่ทางเจ้าหน้าที่ฝั่ง IMF World Bank ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็มาคุยกับผมเหมือนกันว่าโอ้นี่เป็นโอกาสที่บังเอิญมากแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่เนี่ยผมว่าเมืองไทยก็เช่นกัน35ปีเราผ่านอะไรมาเยอะ รุงเทพก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับความเป็นประเทศไทยก็เปลี่ยนไปเยอะผมว่าโอกาสนี้สำคัญ
2: การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในปี2534ของไทยเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านหลังสิ้นสุดสงครามเย็นขณะที่ปีนี้2569เป็นช่วงหลังวิกฤตพลังงานครั้งนี้ไทยในฐานะเจ้าภาพจะชูแนวคิดหลักภายใต้นิยามที่นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าประเทศไทยบนขอบฟ้าใหม่สร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงพร้อมชวนชาวไทยร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้ร่วมประชุมจาก191ประเทศกว่า 15,000 คนโอกาสของไทยที่จะได้แสดงศักยภาพด้านการเงินและการคลังสู่นานาชาติพิญญรัตน์นาคเสวีวงศ์สำนักข่าวไทยรายงาน
1: ครับคุณผู้ชม 12 ถึง 18 ตุลาคมนี้ครับเตอร์ที่2นะครับติดประเทศไทยเฮาได้เป็นเจ้าภาพนะครับในการประชุม IMF World Bank ครับก็ยังตีย้ำกันนะครับว่าตอนนี้พร้อมกันทุกด้านแล้วครับสิ่งหนึ่งที่เฮาจะได้ก็คือคงจะเป็นเรื่องของด้านการท่องเที่ยวนะครับเม็ดเงินก็คงจะสะพัดกันแล้วครับเพราะว่าก็จะมีทั้งผู้สื่อข่าวผู้ติดตามจากหลายๆประเทศนะครับกว่า90ประเทศด้วยกันที่จะเดินทางมาประชุมที่กรุงเทพแล้วก็จะมาแอลต่างบ้านเฮากันตวยนะครับวันนี้เวลาเสี้ยงให้แล้วครับข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้เฮาจะปะกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันนี้ผมเองนรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: climb to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า
4: เอาละทุกคนพร้อมแล้วแม่นก่อ
5: พร้อมแล้วเจ้า
4: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาให้กดลิงก์จะลดก้าไฟบ้าน
6: บ้ากด
4: ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
6: บ้าโ
4: อถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องแยกแต่ใด
7: ต้องดูบัญชีที่โอนว่าติดแบ็คลิสต์หรือเปล่า
8: บ่โอนไวบ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอตต้องเช็คก่อนโอน
4: เก่งขนาดเลยเจ้าปุ๊ป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องเจ็บพอเฮ
9: ้ออาเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือภัยไซเบอร์
10: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโชว์เหนือรายการที่จะพาทุกท่านไปสำรวจซอฟต์พาวเวอร์ที่ซ่อนตัวตามสถานที่ต่างๆในเมืองไทยค่ะและวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดตากค่ะเราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับรำวงพื้นบ้านบ้านตากค่ะเป็นศิลปะการแสดงที่สืบทอดมาอย่างยาวนานค่ะการแสดงจะสวยงามเพียงใดท่วงทำนองจังหวะจะเร้าใจแค่ไหนเราไปติดตามรับชมกันในโชว์เหนือวันนี้ค่ะ

0: ค่ะแล้วตอนนี้ฝ้ายก็อยู่กับแม่ครูบังออนอินจันนะคะศิลปินพื้นบ้านผู้สืบทอดและถ่ายทอดศิลปะแขนงนี้ค่ะสวัสดีค่ะแม่ครูแม่ครูเนี่ยได้สัมผัสกับรำวงพื้นบ้านบ้านป่าครั้งแรกเมื่ออายุเท่าไหร่แล้วความรู้สึกแรกเรารู้สึกยังไงบ้างคะ
1: ค่ะตอนนั้นเป็นครูใหม่ๆอายุ18นะคะก็ชอบร้องรำทำเพลงก็สอนเด็กนักเรียนร้องเพลงก็ไปเจอเพลงของลูกเสือชาวบ้านบ้างเพลงง่ายๆแล้วก็นำมาสอนเด็กพอมาร้องเล่นที่บ้านคุณแม
0: ่
1: ท่านก็บอกว่ามีเพลงที่เก่ากว่านี้แล้วก็เพราะท่านก็ร้องให้ฟังก็เราเลยได้สัมผัสกับเพลงประวงบ้านมาเกิดความรู้สึกชอบแล้วก็มีความสุขที่ได้ร้องร่วมกับผู้เฒ่าผู้แก่นะคะตอนนั้นนะคะ
0: ก็เท่ากับว่าคุณแม่ของแม่ครูนี้เป็นครูคนแรกเลยไหมคะที่ทำให้เปิดโลกให้แม่ครูได้รู้จักลำวงพื้นบ้านเนี่ยค่ะ
1: ถ้าว่าจะใช่ก็ใช่ค่ะเพราะว่าผู้เฒ่าผู้แก่แถวนั้นแม่ครูรู้จักเยอะแต่เขาไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังแต่แม่เนี่ยเป็นคนร้องรำทำเพลงเหมือนกันก็ร้องให้ฟังแล้วเราก็เกิดถามว่ามีใครบ้างอะไรอย่างนี้ก็เกิดเป็นครั้งแรกในการที่เราจะรวบรวมเนื้อเพลงก่อนว่าเขาร้องรำเพลงอะไรกันบ้างพอรวบรวมเนื้อเพลงแล้วเราก็มารวมภูมิปัญญานำภูมิปัญญาที่เราอยู่บริเวณใกล้ๆมารวมกันแล้วให้เขาร้องแล้วเขาให้เขาทำท่าให้กับเรานี่ก็คือการที่ได้รับจากคุณแม่ก่อนแล้วก็มาเป็นภูมิปัญญาอีกที
0: ซึ่งก่อนหน้านี้ยังไม่มีผู้รวบรวม
1: ไม่มี
0: ใช่ไหมคะ
1: อ๋
0: อก็เป็นแม่ครูมาเป็นผู้รวบรวมเอง
1: ใช่ไห
0: มแล้วรำวงพื้นบ้านบ้านป่าเนี่ยค่ะแตกต่างจากรำวงของที่อื่นยังไงบ้างคะ
1: รำวงที่อื่นเนี่ยเป็นการแสดงไปเลยนะคะแต่รำวงพื้นบ้านของบ้านตากนี่เกิดจากการที่หนุ่มสาวเสร็จจากภารกิจของการทำงานเช่นทำนาทำไร่โดยฤดูการทำนาเนี่ยเหน็ดเหนื่อยเขาก็จะมารวมตัวกันเพื่อพักผ่อนตามบริเวณบ้านที่มีบ้านกว้างๆลานบ้านก็กว้างเขาจะมารวมตัวแล้วร้องรำทำเพลงกันเขาก็ร้องไปตามภาษาตอนหลังเขาก็เริ่มรู้จักเป็นวิธีการว่าร้องให้มันเป็นเนื้อเพลงเป็นส่วนๆไปแล้วเราจะทำยังไงให้คลายก็ใส่ท่ารำลงไปตามภาษาของหนุ่มสาวสมัยนั้นนะคะ
0: เปิดรายการนี้คือการแสดงอะไรคะแล้วเขาใช้ใน
1: ของหมู่บ้านเขาก็จะขอหนุ่มสาวเหล่านี้ไปร้องรำให้ดูให้ฟังจนเป็นที่นิยมกัน

0: ู่บ้านในตำบลนะคะ
1: แล้วพูดถึงรำวงพื้นบ้านบ้านป่าเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรกับชุมชนคะ
0: ชุมชนเนี่ยจะเป็นเมื่อก่อนจะเป็นการอยู่ร่วมกันนะคะรู้จักกันหมดตั้งแต่บ้านเหนือบ้านใต้ฉะนั้นบางทีเขาก็ใช้วิธีว่าเมื่อไม่ส่วนหนึ่งก็เป็นการแสดงไปคนที่เขาไม่ได้รำเป็นอาชีพเขาก็ร้องรำได้เขาก็จะมาช่วยงานอะไรต่างๆเขาก็จะร้องรำกันไปนี่ทำให้เกิดว่าในชุมชนมีความผูกพันกันด้านวัฒนธรรมเลยรู้ว่านี่คือศิลปะอย่างนึงแล้วก็ต่อไปก็เกิดการคิดเนื้อเพลงขึ้นมาแต่ว่าเป็นการใช้ร้องไม่ใช้รำก็มีนะคะก็เป็นการเรื่องราวที่บอกเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านตากได้ก็มีค่ะ
1: แล้วในอนาคตค่ะแม่ครูมองว่าระมงบ้านตากเนี่ยจะไปอยู่จุดไหนในอนาคตคะ
0: อันนี้คิดว่ายังคาดเดาไม่ได้นะคะแต่ว่าหวังว่าถ้าทางวัฒนธรรมจังหวัดประสานมือกับทางวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นแม่คิดว่ามันสามารถส่งไปถึงได้หลายที่และทางแม่เองบอกเลยว่านำไปใช้ได้เลยคือเราไม่อยากให้อยู่แค่ตรงจุดจังหวัดตากหรือบ้านตากเท่านั้นถ้านำไปเผยแพร่ให้ไปทุกจังหวัดในทางภาคเหนือได้หรือว่าที่อื่นเขาอยากดูเราก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือถ้าตราบใดทางวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นอยากขอความช่วยเหลือทางแม่มาก็ยินดีที่อยากจะร่วมมือถ้ายังมีกำลังอยู่นะคะ
1: ค่ะแล้วสุดท้ายนี้คุณแม่อยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านหรือเยาวชนคนรุ่นใหม่บ้างไหมคะ
0: ก็อันดับแรกเลยคือผู้ที่กำลังนำลำวงพื้นบ้านออกไปสู่สายตาตอนนี้อย่าท้ออย่าหมดกำลังใจนะคะขอให้มีความตั้งใจและมีความภูมิใจในสิ่งเหล่านี้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นการละเล่นของจังหวัดตากอย่างหนึ่งนะคะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่เราร้องเพลงประกอบเสียงตอนนี้รู้สึกว่าจะใช้จังหวะกลองอย่างเดียวอยากจะให้สอดแทรกเป็นเรื่องของดนตรีชิ้นอื่นบ้างโดยอาจจะมาเขียนตัวโน้ตตามทำนองร้องเพื่อให้คงอยู่รุ่นต่อรุ่นเขาจะได้จำเนื้อและทำนองเพลงได้และอีกอย่างหนึ่งคือการส่งเสริมให้ได้ไปแสดงต่อสู่สายตาที่อื่นให้มากกว่านี้นะคะ
1: แล้ววันนี้นะคะต้องขอบพระคุณแม่ครูบังออนมากเลยค่ะที่มาช่วยแชร์ประสบการณ์ดีๆให้ฟังกันในวันนี้นะคะแล้วก็เชื่อว่าด้วยความรักความทุ่มเทของแม่ครูบังออนค่ะจะยังคงสืบทอดนะคะแล้วก็ถ่ายทอดศิลปะแขนงนี้ให้อยู่คู่กับผู้คนในชุมชนบ้านตากอีกยาวนานค่ะ
2: ของอำเภอบ้านตากนะคะมีเนื้อหาของเพลงนะคะที่เกี่ยวข้องกับการชื่นชมธรรมชาตินะคะการเกี่ยวพาราสีการบอกความในใจได้อย่างมี

นะคะบทเพลงนะคะสู่กับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะโดยผสมผสานกับดนตรีร่วมสมัยการแต่งกายร่วมสมัยนะคะเป็น

พื้นบ้านของบ้านตากนี้นะคะผ่านการเรียนรู้นะคะการร่วมกิจกรรมและช่วยกันเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์นะคะซึ่งก็จะเป็นการสร้างการรับรู้โดยแพร่หลายและกว้างขวางนะคะทำให้ระบงพื้นบ้านของอำเภอบ้านตากเนี่ยนะคะได้รับการอนุรักษ์สืบสานให้คงอยู่อย่างยั่งยืนค่ะ

0: ศิลปะพื้นบ้านจะไม่มีวันสูญหายไปค่ะถ้าอยู่ในมือกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ค่ะเรามาดูกันว่าอะไรที่ทำให้เขาเลือกที่จะสืบทอดแล้วก็อนุรักษ์ศิลปะแขนงนี้ไว้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อยากให้น้องทั้งสองแนะนำตนเองหน่อยค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องเพชรนะคะเป็นตัวแทนนักศึกษาค่ะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงค่ะ
3: สวัสดีค่ะชื่อบีนะคะเป็นเด็กชาติพันธุ์เหมือนกันนะคะเป็นเพื่อนกัน
0: อะไรทำให้เราเริ่มหัดรำวงพื้นบ้านบ้านตากนี่คะแล้วใครเป็นแรงบันดาลใจของเรา
2: ของหนูนะคะก็เนื่องจากทางวิทยาลัยได้เดินขบวนในงานขึ้นประเพณีขึ้นพระธาตุเดือน9ค่ะแล้วก็ได้เจอกับแม่ครูบางออนแล้วก็ได้มีโอกาสฟังแม่ครูบางออนร้องเพลงประมงพื้นบ้านค่ะแล้วส่วนตัวพวกหนูอ่ะก็ชอบในการแสดงอะไรพวกนี้อยู่แล้วค่ะแล้วก็มีความสนใจในระมงพื้นบ้านเป็นอย่างมากเลยค่ะก็เลยทางวัฒนธรรมจังหวัดก็เลยเชิญชวนให้ทางวิไลร่วมกับชุมชนอะไรประมาณนี้แล้วก็มีการสนับสนุนจากทางอธิการบดีค่ะแล้วก็ให้แบบร่วมมือกับชุมชนแล้วก็เอามาต่อยอดค่ะ
3: หนูก็ชื่นเมืองกับเพื่อนนั่นแหละว่าได้ชอบรำชอบเต้นประมาณนี้นะคะ
0: เวลาเราไปแสดงครั้งแรกอะค่ะต่อหน้าผู้คนเยอะๆเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างคะ
2: ตอนแรกก็รู้สึกประหม่าเด็กน้อยแล้วก็ตื่นเต้นค่ะแต่พอแบบได้ยินเสียงเพลงดนตรีอะไรแบบก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มันกลายเป็นความสนุกตามจังหวะประมาณนี้ค่ะ
3: สำหรับบีก็อุ้ยเราลำเพลงไหมวะเป็นวันนี้ตึกติ้งนิดนึงเราได้ไปกับดนตรีแล้วก็ฟังดนตรีอ๋อเข้าใจความหมายแล้วก็ไปท่ามสนุกมากเลยค่ะ
0: แล้วคิดว่าอะไรคือเสน่ห์ของระมงพื้นบ้านนะคะ
2: ในส่วนตัวของหนูนะคะก็จะคิดว่าบทเพลงค่ะบทเพลงก็คือสะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านตากค่ะแล้วก็จะเป็นท่ารำที่อ่อนช้อยแล้วก็เป็นจังหวะดนตรีเพลงค่ะก็จะมีความสนุกสนานการแสดงเนี้ยนะ

0: ค่ะไม่ได้ทําเป็นการแสดงที่แบบให้ทุกคนได้ร่วมม่วงจอยกันด้วยค่ะไม่ใช่นั่งดูเฉยๆไปเลยแบบนี้ก็คือแบบให้ทุกคนคนดูได้ม่วงด้วยจอยแล้วก็หนูคิดอีกอย่างนึงนะคะวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นโดยเฉพาะเลยค่ะแล้วก็เด่นมากๆเลยค่ะหนูก็เลยคิดว่าเป็นเสน่ห์ของรำวงพื้นบ้านบ้านตากค่ะ
1: สำหรับบีก็เหมือนบทเพลงเหมือนกันนะคะให้รู้ว่าไอ้เจเนอเรชันใหม่เนาะให้เขารู้ว่าแบบตาไอ้รำวงตากแบบควันใหม่ของรำวงตากคือแบบสมัยก่อนรุ่งเก่าเขาวิธีชีวิตยังไงแล้วก็ให้รู้ว่าเขาแบบวัฒนธรรมเขาเนาะวัฒนธรรมของตากอะมาจากยังไงแบบเนี้ยให้รู้เจเนอเรชันใหม่ประมาณนี้
2: แล้วสุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรถึงเยาวชนรุ่นใหม่บ้างไหมคะให้คนที่เขาไม่เคยสัมผัสรำวงพื้นบ้านประเภทนี้ค่ะ
0: ก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆหรือว่าน้องๆ นะคะอยากจะให้ลองมาเรียนรู้รำวงพื้นบ้านบ้านตากค่ะแล้วก็แบบมันไม่ได้เพียงแค่ความสนุกนะคะแต่มันแบบได้สนุกสนานได้เรียนรู้แล้วก็ได้แบบเป็นตัวแทนในการสืบทอดวัฒนธรรมอ่ะแล้วก็จะมีความภูมิใจยังเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ
1: อยากฝากจะบอกว่าน้องๆแล้วก็เพื่อนๆนะคะมาเรียนรู้วัฒนธรรมของตากแล้วก็เรารำวงตากว่าสมัยก่อนวัฒนธรรมอะไรยังไงแล้วก็แบบความสวยงามเป็นยังไงบ้างมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะ
2: ค่ะและหลังจากนี้ค่ะฝ่ายก็เชื่อว่าศิลปะแขนงนี้จะไม่มีวันสูญหายไปค่ะตราบใดที่ยังมีคนรุ่นใหม่ร่วมกันสืบทอดอนุรักษ์รักษาศิลปะแขนงนี้ค่ะรำวงพื้นบ้านบ้านตากค่ะไม่ได้เป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้นนะคะแต่เป็น

เป็นอย่างสูงค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการโชว์เหนือของเราในวันนี้วันนี้เราจะจากราคุณผู้ชมไปด้วยการแสดงรำวงพื้นบ้านบ้านตากกันค่ะ

0: จะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวสไตล์การท่องเที่ยวแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปครับบางคนบอกชอบทะเลบางคนอาจจะชอบภูเขาบางคนชอบสัมผัสธรรมชาติบางคนบอกว่าสไตล์แบบแอดเวนเจอร์สักหน่อยหนึ่งหรือบางคนอาจจะแบบขอร้านอาหารอร่อยอร่อยคาเฟ่ดีดีวิวสวยๆก็สามารถพักผ่อนหย่อนใจกันได้แล้วครับแต่วันนี้คุณผู้ชมครับรายการเช็คอินทินเหนือครับพาคุณผู้ชมมาแต่งชุดไทยเข้าวัดแบบนี้ชุดนี้คือผมไปยืมไปเช่ามาร้านแถววัดต้นเกวนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ฟังพอน่าจะเคยได้ยินชื่อเนาะคือตอนนี้คือร้านเช่าแบบมีเยอะมากเลยอะผู้หญิงผู้ชายคือเยอะมากผมก็เลยขอเช่าข้ามคืนข้ามจังหวัดครับแต่งให้เต็มจากอำเภอเมืองเชียงใหม่แล้วก็เดินทางมาที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับเพราะอย่างน้อยที่อำเภอเชียงดาวมันสามารถตอบโจทย์ทุกอย่างได้เลยครับธรรมชาติที่นี่ก็มีเหมือนกันวัดวาอารามก็มีที่พักคาเฟ่ก็ครบทุกอย่างครับแต่ถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องของวัดแน่นอนครับการมาเที่ยววัดใช่แต่จะมาขอพรหรือเพื่อสงบนิ่งจิตใจอย่างเดียวครับผมว่าการที่จะมาเช็คอินที่วัดกันอย่างน้อยคือได้ติดตามเรื่องราวติดตามประวัติศาสตร์ครับได้จากคนในพื้นที่ที่จะแบบมาเล่าเรื่องให้เราได้ฟังกันที่ไปที่มารวมถึงเรื่องของการสงบจิตใจของเราหลังจากที่เครียดมาจากหลายๆสิ่งกันแล้ววันนี้ผมนัดกับผู้ใหญ่แต้ไว้กับทีมงานนะครับว่าจะให้พามาเที่ยวที่นี่แล้วก็เราจะไปเช็คอินที่วัดที่ไหนกันบ้างนะครับติดตาม EP นี้นะครับกับรายการ

0: 510ขั้นครับ
1: 510ขั้นใครที่เคยเดินขึ้นดอยสุเทพดอยสุเทพพิธีกรหรือว่าฟังทีมไกด์ของผู้ใหญ่บรรยายไปส่วนพิธีกรอาจจะพักเสียงไปเพราะว่าเสียงหายใจอาจจะดังมากๆแน่ๆเราขึ้นไปเราจะได้เห็นอะไรผู้ใหญ่ตรงนี้
0: จะต้องให้ทางพี่วรินทร
1: ์มีพี่วรินทร์ด้วยแล้วมีผู้ช่วยด้วยแนะนำให้ก่อนนะครับคุณผู้ชมสำหรับทีมที่จะพาเราไปเที่ยวในครั้งนี้ของพี่วรินทร์ครับขึ้นไปข้างบน500กว่าขั้นเราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ
2: ตาม2ข้างทางนะครับผมก
1: ็
2: คือเราจะพบกับลักษณะของป่าที่ว่ามีลักษณะของผสมผสานทั้งลักษณะของพวกพันไม้ที่ว่าอยู่ในพื้นที่
1: ที่หายาก
2: ครับผมที่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเพราะว่ามันเป็นป่าแบบว่าคือว่าเป็นภูเขาไอหินปูนเนาะก
1: ็
2: จะมีพวกไม้ที่เป็นไม้ที่ว่าอยู่ในท้องถิ่นหลายอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่เคยได้เห็นที่อยู่ในเมืองเป็นมันต้นไม้จองบางส่วนก็จะขึ้นตามพวกโขดหินโดยเฉพาะอย่างในช่วงในหน้าฝนเนี่ยบางทีก็จะเจอทั้งเห็ดทั้งพวกดอกไม้ต่างๆ
1: เจอเห็ดด้วย
2: นะครับตามในอยู่ในระหว่างทาง
1: ครับ
2: ผมและอีกอย่างนึงที่นี่เองก็จะมีจุดที่ละสลัดชาวบ้านเขาขึ้นมาปฏิบัติธรรมก็มีพวกพระที่ท่านอยู่ที่นี
1: ่
2: นะครับผมดังนั้นก็จะเหมาะสำหรับคนที่ว่าชอบบรรยากาศเงียบ
1: ๆสงบนะครับ510ขั้นตอนนี้เราประมาณ1 2 3 4 5 6 7 7ขั้นแล้วเราก็ทยอยเดินขึ้นไป คุยกันไปหรือฟังดนตรีบรรเลงกันไปแล้วก็ฟังที่วารินกับผู้ใหญ่บรรยายไปนะครับจะเป็นการพิสูจน์ทดสอบหัวเข่าเราไปในตัว
2: ในระหว่างทางนี่ก็จะเจอมีป้ายนะครับที่จะเรียนพวกไอ้หลักธรรมไอ้คำสอนนะครับทำให้เรานี่ได้ไอ้ตรวจสอบตัวของเราเองด้วย
1: จริงๆใช้เป็นคำคมแคปชั่นได้เลยนะเนี่ยใช่ไหมล่ะแบบหลายๆคนที่คิดแคปชั่นไม่ออกถ่ายเก็บไว้ก่อนดีกว่าขึ้นภูเขาอย่างถ้ำหลังนี้ก็จริงๆตรงนี้คือยังเป็นสำนักสงฆ์อยู่ใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับเป็นสำนักสงฆ์ครับสำนักสงฆ์เนี่ยก่อตั้งตั้งแต่ปี2503โดยหลวงปู่ฉิมพุทธาจารโรครับท่านได้เดินจาริกกรรมฐานมาถึงที่นี่ครับแล้วก็สอบถามว่าที่ไหนเป็นที่สปายะที่เหมาะสำหรับการนั่งวิปัสสนากรรมฐาน
1: คร
3: ับเพราะว่าที่นี่ไม่ได้มีความสำคัญแค่ว่าเป็นแค่วัดหนึ่งนะครับมีความสำคัญเรื่องของเป็นจุดศูนย์กลางของพระธุดงค์สายกรรมฐานครับ
1: แสดงว่าคือใครที่แบบอยากจะมาปฏิบัติธรรมผู้ใหญ่พี่วารินก็คือต้องมาที่นี
3: ่ครับ
1: ครับ
3: ใช่ครับ
1: แต่ดูเหมือนเอกเจอชาวยุโรปค่อนข้างจะเยอะแสดงว่ายุโรปก็ชอบมาที่นี่กันเหรอครับผู้ใหญ่
3: ใช่ครับว่าที่นี่ส่วนใหญ่ก็ที่มาครับหนึ่งเขาก็จะมาเรื่องของธรรมชาติ
1: ครับ
3: ที่ยังเป็นป่าร้อนชื้นอยู่นะครับ
1: ครับ
3: แล้วก็อีกอันนึงก็คือพอไปถึงข้างบนครับมันก็จะมีวิวทิวทัศน์และเหมาะสำหรับที่เขาเดินแล้วก็เขาพักผ่อนในการนั่งวิปัสสนาครับ
1: ก็เลยทำให้ป้ายในแต่ละจุดคุณผู้ชมเราเห็นทั้งภาษาไทยภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษ
3: ใช่ครับ
1: ครับ
3: เพื่อให้นักศึกษาธรรมชาติครับหรือว่าทางนักท่องเที่ยวต่างชาติครับรู้ถึงขนบประเพณีนะครับในการแต่งกายอะไรเงี้ย
1: ทางขึ้นทางลงทางเดียวกันไหมผู้ใหญ่ครับ
3: ทางเดียวกันครับ
1: นั่นหมายความว่าขากลับเราก็ต้องผ่านทางนี้อีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับเนี่ย
2: 500กว่าขั้น
3: ใช่คร
1: ับ500กว่าขั้นเองเนาะพี่วรินทร์เนาะ
2: ใช่
3: ถือว่าเราได้คาร์ดิโอไปในตัวนะครับ
1: เสียงหายใจเริ่มดังแล้วนะครับตอนนี้เสียงหายใจแบบเริ่มดังแล้วจริงๆถ้ามาสามารถทั้งฤดูฝนฤดูหนาวได้เลยใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับใช่ครับถ้าเรามาถึงนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าพันไม้นะมันเริ่มแล้วมีความแตกต่างนะ
2: ถ้าเรามองนะครับ สองข้างทางในรัศมีประมาณ 2-3 เมตรจะเป็นไม้ที่ว่ามีการนำมาปลูกเพิ่มพวกพลับพึงอะไรพวกนี้นะครับ
1: ครับ
2: แต่เลยเข้าไปข้างในหน่อยจะเห็นว่าเป็นไม้ป่าทั้งหมดเลยคือสภาพของวัดเองเนี่ยเขาพยายามจะรักษาพื้นที่ไว
1: ้ครับ
2: นะครับให้เป็นไอ้ธรรมชาตินี้มากที่สุดนะครับเนี่ยที่ผมพูดแล้วว่าพืชจะขึ้นตามโขดหินเป็นลักษณะเฉพาะของมันเลย
1: ครับครับ
2: มีไม้อยู่หลายชนิด

0: ถ้าขึ้นไปบนยอดดอยเอามาลงมาปลูกนี่ก็ไม่ได้เพราะมันจะขึ้นตามโขดหินนี่เท่านั้น
1: อ๋องั้นเวลาเรามาเที่ยวเราก็ควรจะเก็บแค่ความทรงจำภาพถ่ายอย่างเดียว
0: ใช่ครับ
1: อย่าได้เก็บเอาอะไรกลับไปติดตัวไปเลย
0: ใช่ครับเมื่อก่อนนะทางขึ้นทางนี้จะแคบ
1: ครับ
0: แล้วก็เรามีการบูรณะช่วยกันนะครับแล้วก็เพื่อขยายทางออกนะคร
1: ับ
0: เพราะเราจะเห็นว่าเป็นแนวภูเขาหินปูนครับมีการเจาะ
1: ตอนนี้เราเขาบอกว่าท่านได้ผ่านช่วงเหนื่อยที่สุดก็คือ201ขั้นเดินสบายๆต่ออีก309ขั้นเพื่อกราบพระเจดีย์และอัฐิธาตุหลวงปู่แต่ว่าตรงนี้ก็จะมียาไปบริการด้วยคุณผู้ชมสามารถใช้ได้ตามอัธยาศัยพลาสเตอร์ยานวดยาแดงแอลกอฮอล์จุดบริการอย่างหนึ่งเหมือนกันตรงนี้
0: ใช่ครับ
1: ตอนนี้เรา201แล้วนะถือว่าไวอยู่นะครับ
0: ใช่ครับ
1: อีกแป๊บเดียวเราก็จะถึงเป้าหมายของเราแล้วคุณผู้ชมครับ
0: ครับแล้วก็ฝากอีกอันนึงครับก็คือเรื่องของขยะ
1: อ๋อใช่
0: การท่องเที่ยวครับเราถือที่มันเป็นพลาสติกไม่สามารถย่อยสลายได้นะคร
1: ับ
0: เราก็จะมีจุดให้ทิ้งขยะแล้วก็จะมีคณะกรรมการของวัดนะครับมาเก็บทุกวันครับ
1: ไปครับตอนนี้เราก้าวเข้าสู่ขั้นที่202 203 204นับไปเรื่อยๆครับอุ้ยตรงนี้สวยผู้ใหญ่อุ้ยวิวดีนะเนี่ยตรงนี้อ่ะ
0: ครับ
1: คือมุมถ่ายภาพดีเลยอ่ะ
0: ครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นช่องที่ถ้าเราเดินไปอีกหน่อยนะครับ เราจะเห็นว่าเป็นช่องเขาหรือว่าช่องผาที่ช่วยชาวบ้านช่วยกันขุดครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยก็คือต้องแทรกตัวนะครับเพื่อจะผ่านตรงนี้ได้นะครับเพื่อทำเป็นพุทธบูชาด้วยนะครับแล้วก็ให้สะดวกกับพระสงฆ์พระเจ้าที่ท่านได้ปฏิบัติธรรมนะครับชาวบ้านก็ช่วยกันขุดครับ
1: แต่มุมนี้คือถ่ายภาพดีเลยคุณผู้ชมแล้วพี่วารินเราจะเห็นแบบว่ามีเริ่มมีไม้พันธุ์ต่างๆให้เราได้รู้จักได้ถามไกด์ในพื้นที่แล้วว่ามันคืออะไรบ้างแล้วใช่ไหมครับ
0: อย่างตัวนี้จะเป็นไม้ที่เรามาปลูกเพิ่มนะคร
1: ับ
0: ที่มันจะในเมืองแต่นี่คือไม้ที่อยู่ในด้านเดิมนะครับพวกกลุ่มเฟิร์นนะครับพวกบีโกเนียนะครับผมถ้ามันออกดอกจะสวยมากจะเป็นสีชมพู
1: ครับ
0: นะครับพวกนี้เป็นไม้ป่าที่อยู่ไอ้ตามธรรมชาติไอ้ของมันเลยนะครับขึ้นตามแนวผาถ้ามาเรามาถูกจังหวัดตรงนี้จะมีดอกไม้เต็มเลยนะครับ
1: ครับจริงๆเมื่อกี้เราคุยกันว่าถ้าจะมาที่สวยก็คือฤดูฝนกับฤดูหนาวแต่ผู้ใหญ่กับทีมงานบอกว่าถ้าฤดูร้อนมันก็จะมีเสน่ห์ของ
0: ดอกก
1: ล้วยไม้คุณผู้ชมนั่นหมายความว่าเราสามารถมาเชียงดาวหรือว่ามาวัดที่นี่ได้ตลอดทั้งปีเลยครับเพราะว่าเสน่ห์ในแต่ละฤดูมันก็จะต่างกันเนาะผู้ใหญ่เนาะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อันนี้คือตูนใหญ่มากเลยอ่ะ
0: นี่
1: แกงส้ม
0: เห็นตัวนี้แปลกดีไหมครับน
1: ี่ครับ
0: ต้นใบไม้มันจะเรืองแสงขึ้นมานะครับเป็นสีฟ้านะครับอมเขียวมองไปข้างในจะเห็นชัดมากเลยครับ
1: อ๋อพี่วารินนี่คือจบวรรณศาสตร์มาแล้วเปล่าครับเนี่ย
0: ผมสนใจและศึกษาเอง
1: แล้ว
0: แต่ก็ผ่านการอบรมกับสวนพฤกษ์มาเหมือนกัน
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ตรงนี้ใช่ไหมผู้ใหญ่ที่เขาบอกว่าจะต้องมีการระเบิดเปิดช่องทาง
0: ใช่ครับใช่ครับตรงนี้มันจะแคบครับแล้วก็เราใช้กำลังศรัทธา
1: ครับ
0: ช่วยกันขุดช่วยกันเจาะแล้วก็แบกไว้ข้างทางครับจะเป็นกำลังศรัทธาของชาวบ้านที่อยู่ที่นี่ครับคือชาวบ้านบันทำนะครับ
1: ครับอันนี้คือหมู่บ้านอะไรผู้ใหญ่บ้าน
0: บ้านถ้ำครับหมู่ที่5ตำบลเชียงดาวครับ
1: บ้านถ้ำหมู่ที่5ใช่ไหม
0: ครับ
1: คือปกติผู้ใหญ่แต่ละวัดอ่ะเวลางานบุญหรืองานอาวามงคลอะไรก็ตามแต่จะต้องใช้สถานที่วัดอย่างเราถ้าสมมุติเอายกตัวอย่างง่ายๆคือมีงานศพจะต้องไปทําบุญที่วัดไหนกัน
0: เราจะมีวัดประจําครับอยู่ข้างล่าง
1: อีกวัดนึงใช่มั้ยครับ
0: แต่วัดข้างบนเนี่ยก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมกรรมฐานครับส่วนใหญ่ก็จะมีนักศึกษาเยาวชนหรือว่าเป็นพ่อออกแม่ออกอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: มาเจริญวิปัสสนากันครับ
1: เราแวะจุดพักจุดที่2กันผู้ใหญ่กับพี่วารินครับซึ่งเราเห็นพระธาตุอยู่ด้านหน้าเริ่มมีความหวังแล้วครับว่าเราใกล้เข้ามาเต็มทีแล้ว
0: ครับ
1: ครับอันนี้คือพระธาตุที่เราจะขึ้นไปใช่ไหมพี่ใหญ่ครับ
0: ใช่ครับใช่ครับข้างบนนะครับก็จะเป็นบรรจุอธิษฐานของหลวงปู่ฉิมพุทธาจารโรครับแล้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มองวิวในเชียงดาวในค่อนข้างที่จะสวยครับ
1: แต่จริงๆถ้าใครสายตาดีนะคุณผู้ชมผู้ใหญ่บอกว่ายอดดอยบนโน้นอีกก็คือจะมีธงอยู่
0: ใช่ครับเขาเรียกว่าดอยยอดธงครับ
1: แต่เราไม่ได้ไปถึงตรงโน้นใช่ไหมผู้ใหญ
0: ่ไปไม่ได้ครับมันจะอันตรายหน่อยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของทางพระ
1: ครับ
0: กรรมฐานที่ท่านมีเจตจำนงที่ต้องการประกาศเรื่องของพระพุทธศาสนานะครับถ้าธงขาดนะครับทุกปีท่านก็จะเดินขึ้นไปครับแล้วก็
1: เปลี่ยน
0: ใช่ครับจะมีทั้งธงชาติไทยแล้วก็มีธงทางศาสนาครับ
1: พระพุทธศาสนาธงธรรมจักร
0: ธงธรรมจักรใช่ครับ
1: ครับก็อยู่นู่นคุณผู้ชมครับใช้มือถือซูม100เท่าถึงจะเห็นครับแต่ตอนนี้เราเป้าหมายเราคือพระธาตุที่เห็นอยู่ด้านหน้า
0: ใช่ครับ
1: งั้นเราเดินกันต่อครับคุณผู้ชมครับ

0: โหผู้ใหญ่สวยมาก
1: ครับ
0: โหจริงจริงอ๋อมันต้องมุงหลังคาด้วยเนาะกันแดดกันฝนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับอาจารย์ครับจริงๆแล้วสมัยก่อนครับเขาก็จะนั่งทำวัดเด่นแล้วก็วิปัสสนาอยู่ข้างในครับ
0: ครับ
1: พอต่อมานี่ก็มีคณะศรัทธาครับท่านก็ทำตรงนี้ออกมาให้ครับ
0: คุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมดูภาพนี้ครับก็คือภาพที่หลวงปู่และในหลวงรัชกาลที่9นั่นก็คือพระองค์เสด็จที่นี่ด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ครับแต่ก็น่าจะหลายปีมากๆ
1: ใช่ครับ
0: เพราะแม้ตอนนั้นผู้ใหญ่เองก็ยังไม่ได้เข้าเฝ้า
1: พระ
0: องค์ท่านด้วยใช่ไหมครับ
1: ตอนนั้นผมน่าจะเป็นเด
0: ็กๆเด็กๆมากๆเลยภาพนี้ก็น่าจะหลายปีอยู่คุณผู้ชมครับงั้นเท่ากับว่าที่นี่เรามาก็เหมือนกับได้มาตามรอยเสด็จของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ครับส่วนใหญ่แล้วนะครับคนที่ขึ้นมานะครับก็จะชอบมาดูเรื่องของนกนะครับเพราะว่าที่นี่ก็จะมีอาหารของนกนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ชาวบ้านเขาปลูกไว้นะครับเป็นฝรั่งนะครับวินจีลำไยนะครับแล้วก็เป็นไม้ป่านะครับส่วนใหญ่นกที่จะมากินไม้ป่าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหนอนและแมลงครับแล้วก็แถบนู้นครับก็จะเป็นที่อยู่ของลิงครับ

0: นี่ผู้ใหญ่พาเรามาถึงวัดที่2
1: ครับ
0: ครับวัดถ้ำ
1: ปากเปียง
0: ปากเปียง
1: ครับ
0: เปียงภาษาเหนือแปลว่า
1: เสมอกัน
0: เสมอกันเท่ากันยกตัวอย่างอย่างเช่นอ๋อ2คนนี้มันสูงเปียงกันพอดีก็คือสูงเท่ากันพอดี
1: ใช่ครับ
0: พอใช้คําว่าถ้ำปากเปียงนั่นหมายความว่าปากถ้ำเสมอกับเสมอกัน
1: ในถ้ำกับปากถ้ำ
0: ในถ้ำกับปากถ้ำเสมอกัน
1: ครับ
0: ก็เลยเป็นที่มาของคําว่าถ้ำปากเปียงจริงๆวัดนี้เชื่อมโยงกับวัดแรกยังไงครับผู้ใหญ
1: ่วัดนี้ครับก็จะเป็นวัดที่หลวงปู่ฉิมนะครับท่านได้มาจาริกแล้วมาพักก่อนเป็นวันแรกนะครับแล้วก็ท่านก็ได้สอบถามกับทางชาวบ้านว่ามีที่ไหนที่เป็นที่สัปยะมั้ยนะครับก็ชาวบ้านก็แนะนําให้ท่านขึ้นไปที่วัดถ้ำผาป่องนะครับอีกในนึงครับวัดนี้ก็เป็นวัดกรรมฐานสายป่าเหมือนกันนะครับสําหรับคนที่ไม่สะดวกที่จะขึ้นไปวัดถ้ำผาป่องก็สามารถที่จะมาเจริญกรรมฐานที่วัดนี้ได้เหมือนกันโดยที่จะมีการนั่งสมาธิกรรมฐานข้างในถ้ำ
0: ในถ้ำ
1: ใช่ครับ
0: ผู้ใหญ่เอกกำลังสังเกตพระพุทธรูปที่อยู่บริเวณแถวนี้ปางจะไม่เหมือนกับที่อื่นๆที่เราเคยเห็นกันผู้ใหญ
1: ่ใช่ครับ
0: ถูกไหมครับตอนนี้เอกกำลังสังเกตอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่า
1: จะช่างจะเป็นช่างประจำถิ่นที่เข้ามาปั้นครับสังเกตดูที่พระพักของสมเด็จพระพุทธเจ้าครับ
0: ครับ
1: โดยพระเกศาก็ดีนะครับหรือว่าดูที่ดวงตาก็ดีครับก็จะไม่เหมือนที่อื่นนะครับ
0: อีกหนึ่งอย่างจริงๆก็คือถ้าสมมติมาเชียงดาวจะมาเช็คอินมากราบไหว้มาขอพรมาปฏิบัติธรรมก็แวะถ้ำนี้ก่อนก็ได้
1: ใช่ครับถ้ำปากเปียง
0: ครับ
1: แล้วก็จากต่อจากถ้ำปากเปียงเราก็จะมีถ้ำนาคานะครับที่อยู่ใกล้ๆกัน
0: ครับ

0: ข้ามาในถ้ำอีกถ้ำหนึ่งก็คือจะสงบเงียบ
1: ครับ
0: เหมาะกับการ
1: วิปัสสนา
0: วิปัสสนาจริงๆคุณผู้ชมครับ
1: ครับถ้ำนี้ครับเขาเรียกว่าถ้ำนาคาครับอาจารย
0: ์ครับ
1: ก็เป็นความเชื่อนะครับว่ามีพญานาคท่านมาจำศีลวิปัสสนานะครับก็เลยเรียกตามชื่อนะครับอีกอันนึงครับถ้ำนี้ก็เหมาะสำหรับการวิปัสสนาจริงๆถ้าเราเข้ามาเนี่ยเราจะไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเลย
0: ครับ
1: ครับแสงที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นแสงไฟที่เราเปิดนะครับเพื่อความปลอดภัยแต่จริงๆแล้วเขาก็จะปิดไฟทั้งหมดครับ
0: โอ้มืดสนิทเงียบสนิท
1: ใช่ครับ
0: สงบที่สุด
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: แล้วความอัศจรรย์ของถ้ำนี้ครับมันจะมี2ชั้นครับชั้นที่เรานั่งเนี่ยครับสำหรับสตรีเนี่ยสามารถที่มานั่งวิปัสสนาได
0: ้ครับ
1: แต่ว่าชั้นข้างบนครับก็จะเป็นพระภิกษุกับทางบุรุษเท่านั้นนะครับที
0: ่
1: ขึ้นได้สตรีห้ามขึ้นนะคร
0: ับ
1: ถ้าส่วนด้านหลังขององค์พระประธานนะครับที่เป็นรูปพญานาคนะครับก็จะมีช่องต่างๆไว้สำหรับนั่งวิปัสสนา
0: โอ้

0: ทำตัวอารมณ์เหมือนแบบเจ้ามาเที่ยวไปสั่งกาแฟดีกว่าคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ ได้ข่าวว่าที่นี่กาแฟขึ้นชื่อมากๆเมนูยอดนิยมสักเมนูซิอะไรเอ่ย
2: มัทฉะน้ำตาลตะโหนดเลยค่ะ
0: มัทฉะน้ำตาลตะโหนดใช่ไหมเอาอันนี้เลยครับมัทฉะน้ำตาลตะโหนด1แก้วครับเป็นเทคเอาเวย์เนาะค่ะวันปกติได้เลยครับ
1: มัทฉะน้ำตาลตะโหนดนะคะมันจะเป็นมัทฉะน้ำตาลตะโหนดผสมกับนมนะคะ
0: ฮะ
1: ก็เป็นความหวานของมัทฉะน้ำตาลตะโหนดอย่างเดียวเลยค่ะ
0: ได้ครับผมดีเลยครับแต่จริงที่นี่ก็คือเมนูก็จะหลากหลายคุณผู้ชมครับมีชามีนมชมพูมีนมสดนะครับหรือว่าเป็นประเภทแบบบูฮาวายโซดาก็มีเยอะเหมือนกันพรุ่งนี้อาหารเช้ารับกี่โมงครับ
1: พรุ่งนี้อาหารเช้าจะเป็น8โมงเช้าถึง10โมง
0: เป็นต้นไปเน
1: า
0: ะขึ้นไปที
1: ่ชั้น2ต
0: ึกโอเคครับเดี๋ยวพี่เอกขอชิมมัทฉะน้ำตาลตะโหนดหวานปกติ1แก้วครับนี่คือวิวดีคุณผู้ชมครับแล้วก็เราสามารถนั่งชมบรรยากาศข้างนอกนะครับและที่สำคัญคือด้านหน้าของเราก็จะเป็นดอยหลวงเชียงดาวจิบกาแฟแลดอยหลวงครับ

0: อรุณสวัสดิ์คุณผู้ชมครับเช้าวันใหม่ที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับก็ยังคงเป็นบรรยากาศสายฝนโปรยปรายกันอยู่ได้สัมผัสหมอกแต่เช้านะครับแล้วก็ได้สัมผัสอากาศที่สดชื่นครับคุณผู้ชมวันนี้เป็นวันที่2ที่เราอยู่ที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่กันครับแล้วก็ทีมผู้ใหญ่นะครับบอกว่าก่อนกลับคุณเอกน่าจะแวะสักการะอีก1วัดครับที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เราเดินทางมาถึงวัดแม่อีดนะครับวัดที่นี่สวยงามและมีประวัติเป็นความเป็นมาอย่างไรตอนนี้ทีมผู้ใหญ่รอเราอยู่แล้วนะครับผู้ใหญ่อรุณสวัสดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: มาพร้อมกับสายฝนแล้วผู้ใหญ
2: ่นี่ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
0: ฝนต้อนรับเราจริงๆอันนี้คือวัด
2: แม่อีด
0: แม่อีด
2: ใช่ครับ
0: นะครับที่ไปที่มาของชื่อเอกยังสงสัยอยู่ว่ามันต้องมีชื่อที่ไปที่มาจากคำพูดสักอย่างแน่ๆเลยสำหรับชื่อของวัด
2: ใช่ครับคำว่าแม่อีดมีคนสันนิษฐานหลายคนนะครับแต่ว่าที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือเป็นสายน้ำแม่อีดเลยกลายเป็นวัดแม่อีดจริงๆแล้ววัดนี้ครับมี2วัดครับคือวัดล้างนะครับ
0: จริงๆคือตรงนี้เราสามารถเห็นวิวของอำเภอของเราได้ใช่ไหมผู้ช่วยครับ
3: ครับเห็น
0: มีสถานที่สำคัญอะไรยังไงบ้างครับผู้ช่วยวัดนี
3: ้วันนี้เหรอครับ
0: ครับ
3: เริ่มต้นจากสงครามโลกครั้งที่2
0: ครับ
3: ก่อนจะมีวัดอยู่2วัดมีวัดที่1คือวัดจองไต
0: ครับ
3: วัดที่2เป็นวัดสันต้นปิงครับ
0: เป็นจองไตถ้าคือจองภาษาไทยใหญ่แปลว่าวัด
3: ครับ
0: แล้วมีคําว่าไตก็คือเป็นวัดของพี่น้องชาติพันธุ์ไทยใหญ่ที่อยู่ที่นี
2: ่ทหารญี่ปุ่นครับเค้าจะต้องการที่จะไปบุกที่ประเทศพม่าเขาจะใช้เส้นทางนี้ครับเป็นเส้นทางเดินทัพครับแล้วก็เลยมาอาศัยที่พักทัพครับของทหารญี่ปุ่นบ้านวัดร้างจองไตเนี่ยก็เลยเป็นที่พักของทหารญี่ปุ่นแล้วก็ส่วนวัดสันต้นปิงเนี่ยเป็นที่พักของทหารไทยนะครับ
0: อ๋อเขาก็จะแบ่งกันอยู่ตรงนี
2: ้ใช่ครับ
0: เราจะต้องไหว้อันไหนก่อนแล้วไหว้ขอพรอันไหนยังไงตรงไหนบ้างครับผู้ช่วยครับ
3: ต้องลงพุทโธองค์นี้ก่อน
0: ครับ
3: ผมเพราะองค์นี้จะสร้างก่อน
0: คุณผู้ชมเราอยู่หลังต้นโพพอดีเลยอ่ะสวยงามมาก
3: ก่อนต้นโพก็ทำกันมาปลูกกันมาตั้งแต่เล็กๆ
0: ครา
3: วนี้ใหญ่ขึ้นมาประมาณ5ปีกว่าฮะ
0: อืมเสร็จแล้วก็คือฉัตรไป
3: ราหูอมจันทร
0: ์ครับ
3: ตรงนี้ทำองค์ที่2
0: ครับ
3: องค์ที่3ตรงนี้ฮะองค์ที่4หลวงพ่อ
2: หลวงพ่อพุทธการโตครับ
3: พุทธการโต
2: ใครที่จะเข้าไปวัดถ้ำเชียงดาวก็ดีหรือว่าจะไปวัดถ้ำผาป่องก็ดีเงี้ยนะครับต้องมาผ่านวัดถ้ำวัดแม่อีดนะครับทางคนเชียงดาวเนี่ยเขาก็รู้จักดีว่าคือปากทางถ้ำเรียกว่าวัดปากทางถ้ำนะคร
0: ับ ครับที่จริงคือทีมผู้ใหญ่ทีมผู้ช่วยที่เราเห็นกันอยู่วันนี้เขาก็จะมีชมรมเขาเรียกชมรมอะไรนะครับผู้ใหญ่ที่เป็นแบบท่องเที่ยว
2: เป็นสมาคมครับสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชียงดาวครับ
0: ครับคือถ้าอยากจะไปขึ้นดอยหลวงเชียงดาวผู้ช่วยนี่คือพร้อมเลย
2: สมาคมเองนะครับเราก็จะแบ่งหน้าที่กันเพื่อกระจายรายได้นะครับ
0: ครับ
2: ก็จะมีทีมที่1นะครับก็จะเป็นทีมของลูกหาบก็จะใช้คนในพื้นที่ครับเพื่อแบกสัมภาระขึ้นไปบนยอดเขาดอยหลวงนะครับ
0: ครับ
2: ทีมที่2ครับก็จะเป็นทีมนักสืบนะครับเพื่อจะได้อธิบายนะครับเรื่องของพันไม้ก็ดีเร
0: ื่
2: องของกฎกติกามารยาทในการขึ้นไปก็ดีเพราะว่าเราขึ้นไปเนี่ยเพื่อการศึกษานะครับไม่ได้ขึ้นไปเพื่อบันเทิงดังนั้นเองสิ่งที่ข้อควรระวังก็มีอยู่นะครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งครับเพื่อเป็นการท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนนะครับคาร์บอนต่ำก็คือเราจะมีทีมรถนะครับรถของทางพี่น้องในเชียงดาวนะครับเพื่อให้อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่ไม่ต้องใช้รถหลายๆคันเพื่อเกิดคาร์บอนนะครับแล้วก็ทีมที่มีความสำคัญอีกทีมหนึ่งก็คือทีมเรื่องของทีมขยะกับทีมขนปฏิกูลลงมาเพราะว่าเราเชื่อนะครับว่าข้างบนนะครับเป็นที่สิงสถิตของทางเจ้าหลวงคำแดงนะครับเพราะว่าเราอยู่ข้างล่างเนี่ยเราก็ยกมือไหว้เงี้ยนะครับดังนั้นเองสิ่งที่มันเป็นสิ่งปฏิกูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับถ่ายก็ดีเงี้ยครับเรายินดีที่จะแบกลงมาเพื่อส่งไว้เรื่องของศรัทธาไว้ครับ
0: อ๋อโอ้เขาจะมีเป็นทีมแบบนี้เลยคือไม่แค่เฉพาะจะขึ้นดอยอย่างเดียวจะไปวัดไหนจะไปจุดไหนก็คือสามารถปรึกษาทีมผู้ใหญ่กับผู้ช่วยได้
2: ได้ครับ
0: ว่าจะมากันกี่วันกี่คน ไปพักที่ไหนยังไงกันบ้างก็จะมีชมรมแบบนี้เลย
3: ใช่ครับ
0: ครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งคุณผู้ชมครับทำให้มันก่อให้เกิดรายได้ของคนในชุมชนสำหรับเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยครับวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณผู้ช่วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ

คุณผู้ชมครับการเดินทางมาที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ครับจะเห็นได้ว่าอำเภอเชียงดาวไม่เพียงแค่มีความงดงามทางขุนเขาหรือธรรมชาติอย่างเดียวเท่านั้นครับแต่อำเภอเชียงดาวนะครับยังเปี่ยมไปด้วยสถานที่สำคัญอีกหลายๆแห่งโดยเฉพาะสถานที่เราพาคุณผู้ชมไปเช็คอินในวันนี้ครับ

การแต่งกายด้วยชุดไทยไม่ว่าจะเป็นไทยภาคไหนไม่ว่าจะเป็นไทยล้านนาหรือไทยประยุกต์อะไรก็ตามแต่ครับไม่ได้สื่อแค่ความสวยงามอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่การแต่งกายชุดไทยครับสื่อถึงเรื่องเล่าของแผ่นดินไทยนี่คือเสน่ห์อีกอย่างนึงนะครับผนวกกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบนี้มันจะสามารถหล่อหลอมเข้าด้วยกันสามารถกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เช่นเดียวกันครับลองออกมาแต่งกายด้วยชุดไทยแล้วมาเช็คอินกันที่นี่ครับที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับเราสามารถเก็บความประทับใจทั้งภาพถ่ายทั้งหมดที่ถ่ายกันในวันนี้รวมไปถึงความทรงจำดีๆที่มีกับอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับในครั้งต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมไปเช็คอินที่ไหนติดตามได้ใหม่ครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

มขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 นถึง 11:00 นรายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 นถึง 11:30 นรายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 นถึง 12:00 นรายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 นถึง 14:00 นและรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นและวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 13:30 น

0: การเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม3หมู่บ้านในอำเภอศพเมยระดมสรรพกำลังเร่งฟื้นฟูให้กลับสู่ปกติครูนักเรียนโรงเรียนวิชาวดีนครสวรรค์เร่งขนของหนีน้ำท่วมเผยหากน้ำสูงขึ้นอาจปิดโรงเรียนชั่วคราวเริ่มยืนยันสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มอีก 1,000 บาท 1-15 ตุลาคมนี้เจ้าของร้านที่ร่วมโครงการแจงสามารถแบ่งเบาภาระของประชาชนได้เป็นอย่างดี
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวภาคเหนือค่ะวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569อยู่กับคุณธีรพงษ์โลหะวัชระและก็ดิฉันนิชนันท์ชวนชัยค่ะ
1: พบกันเป็นประจำทุกวันนะครับ1ชั่วโมงเต็มกับข่าวสารที่คุณผู้ชมสามารถรับชมติดตามกันได้ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่างนะครับติดตามเราได้ทางช่อง11 NVT ภาคเหนือและ Facebook Fanpage NVT ภาคเหนือเช่นเดียวกันนะครับสแกน QR Code มุมจอตอนนี้มาร่วมจัดรายการกับเราได้เลยนะครับก็มาอัปเดตสถานการณ์เรื่องของสภาพฝนฟ้าอากาศรวมถึงใครเป็นเศรษฐีใหม่นะครับวันนี้นะอวดกันหน่อย
2: ต้นเดือนแล้วนะคะ
1: ใช่ครับ
2: ก็ต้องยังลุ้นกันต่อไปนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ในวันนี้ค่ะก็มีข่าวสารมากมายเลยในความในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของเราอย่างไทยช่วยไทยที่ได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนกันในเดือนนี้อีกด้วยนะคะและก็มีทั้งข่าวดีต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่ด้วยเดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจะเป็นอย่างไรติดตามกันค่ะ
1: ครับข่าวแรกวันนี้นะครับพาไปดูกิจกรรมสำคัญกันก่อนนะครับจังหวัดในภาคเหนือจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: ที่ห้องเทพวงศ์สารกลางจังหวัดแพร่นายชัยสิทธิ์ชัยสำริดผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นำคณะข้าราชการทหารตำรวจเหล่ากาชาดประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยประกอบพิธีถวายพวงมาลาและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้า

0: ราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติที่หอประชุมใหญ่ศาลากลางจังหวัดเชียงรายนายรุติศักดิ์รังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีข้าราชการตุลาการข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจจิตอาสาพระราชทานตลอดจนประชาชนชาวเชียงรายเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี2569โดยมีข้าราชการพลเรือนตุลาการทหารตำรวจอัยการนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาคมทายาทเจ้าหลวงลำพูนจิตอาสาพระราชทานและประสบกรณิกรชาวจังหวัดลำพูนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงที่ศาลาประชาคมศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว1ตุลาคม2569โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพลเรือนศาลอัยการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจตลอดจนประสบกรณิกรชาวแม่ฮ่องสอนร่วมพิธีที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี2569พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจข้าราชการทุกภาคส่วนและประสบกรณิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงที่ห้องเจ้ามหาวงศาลากลางจังหวัดน่านนางวิไลบรรพบุตรสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการศาลทหารตำรวจเหล่ากาชาดสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่านเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยานายภูธนะชมภูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีข้าราชการตุลาการข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพะเยาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่22กรกฎาคม2551กำหนดให้วันที่1ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและกำหนดให้จัดงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรและประเทศชาติตลอดรัชสมัยทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการพัฒนาประเทศทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษาพระพุทธศาสนากฎหมายวรรณคดีตลอดจนการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศโดยทรงวางแนวทางการปรับตัวให้สยามมีความทันสมัยท่ามกลางบริบทการขยายอิทธิพลของชาติตะวันตกจนได้รับการถวายพระสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1: ค่ะคุณผู้ชมครับไปติดตามกันต่อทางองคมนตรีค่ะเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมสู่การปฏิบัติโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยจังหวัดแพร่ค่ะที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยจังหวัดแพร่ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพร้อมคณะเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมสู่การปฏิบัติภายใต้แนวคิดเด่นชัยงามจิตใจงามวัฒนธรรมงามบ้านเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมตามนโยบายของเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกวิชาชีพให้สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมคุณธรรมของหน่วยงานโดยมีนายคุณากรคดชหิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่หัวหน้าส่วนราชการกรรม

0: การมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้งส่วนกลางและสาขาเด่นชัยบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
1: โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงมีการพัฒนาบริการทางการแพทย์เฉพาะทาง3สาขาได้แก่อายุรกรรมเวชศาสตร์ฉุกเฉินและเวชศาสตร์ครอบครัวพร้อมจัดบริการสุขภาพครอบคลุม4มิติได้แก่การส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างมีคุณภาพลดการส่งต่อและลดระยะเวลารอคอยโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลคุณธรรมต้นแบบของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาเด่นชัยจากนั้นได้ร่วมลงนามบนผืนผ้าหม้อห้อมซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลภายใต้แนวคิดวินัยเมตตามีน้ำใจครับ
0: ค่ะชาวบ้านเด่นชัยก็ได้ประโยชน์นะคะเพราะว่าจะได้รับการรักษาที่ครอบคลุมสะดวกรวดเร็วขึ้นและก็ลดระยะเวลาการเดินทางที่ไกลขึ้นอีกด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วนะครับพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดกับเรื่องของภัยต่างๆนะครับโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับลงพื้นที่อำเภอศพเมยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย3หมู่บ้านในตำบลแม่สามแลบระดมสรรพกำลังเร่งฟื้นฟูให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วครับนายวิบูลย์ แวว บัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่26และ29กันยายนที่ผ่านมาพร้อมพบปะให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยในตำบลแม่สามแลบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นครับ
0: โดยจุดแรกค่ะได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านห้วยกองการ์ดหมู่ที่1เพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวน16ครัวเรือนพร้อมสำรวจความเสียหายของโรงเรียนที่ถูกดินโคลนทะลักเข้าท่วมจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังบ้านกอมูเดอร์มอบถุงยังชีพเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอีก31เส้นทางสะพานเข้าหมู่บ้านขาดไม่สามารถสัญจรได้และอาคารโรงเรียนบ้านกอมูเดอร์ถูกน้ำป่าพัดพาดินโคลนถล่มเข้าท่วมเช่นกันค่ะจุดสุดท้ายเดินทางไปที่บ้านสิวาเดอร์เพื่อมอบถุงยังชีพให้ผู้ได้รับผลกระทบจำนวน1ครัวเรือนและตรวจสอบสภาพความเสียหายบริเวณพื้นที่จนส่งผลให้แท้งน้ำชำรุดเสียหายค่ะ
1: ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการสรรพกำลังเข้าฟื้นฟูสภาพพื้นที่อย่างเร่งด่วนนะครับพร้อมทั้งซ่อมแซมเส้นทางสัญจรระบบสาธารณูปโภคและเคลียร์ดินโคลนออกจากพื้นที่โรงเรียนเพื่อให้นักเรียนและประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วที่สุดนะครับพร้อมกันนี้ยังได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์พายุฝนในช่วงปลายฤดูฝนนี้อย่างใกล้ชิดด้วย
0: เหตุการณ์ของ
1: ใช่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องของฝนที่ตกเยอะแล้วก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากพัดดินโคลนเข้าไปในพื้นที่ด้วยอย่างไรก็ตามยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะว่าอุตุนิยมวิทยาก็ยังคาดการณ์ว่าจะมีฝนต่อในช่วงเดือนตุลาคมในช่วงต้นเดือนด้วยนะคร
0: ับ ใช่แล้วค่ะกลับมาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราค่ะไปดูการร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยโดยนายกรัฐมนตรีกำชับทุกจังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชนและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ห้องประชุม POC อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยมีนายเป็นประธานการประชุมณห้องบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและมีผู้แทนจากทุกจังหวัดเข้าร่วมผ่านระบบซูมมีติ้งค่ะ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับกล่าวว่าขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานร่วมกันเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันเพื่ออุดรอยรั่วและเติมเต็มการทำงานซึ่งกันและกันครับโดยสิ่งสำคัญที่สุดคือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชนพร้อมเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการฟื้นฟูรวมถึงเตรียมงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนดนอกจากนี้ให้ทุกจังหวัดเตรียมรับมือสถานการณ์ล่วงหน้าไม่จำเป็นต้องรอการจัดตั้งศูนย์บัญชาการโดยให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงข้อมูลการแบ่งปันข้อมูลและการบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้สามารถรับมือและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตอนนี้ภาครัฐเองก็ต้องทำงานเชิงรุกมากข
0: ึ้
1: นนะครับรวมถึง

0: ข้าใจถึงพื้นที่ของตัวเองมาร์กจุดสำคัญต่างๆว่าจะมีการแจ้งเตือนประกาศพื้นที่ใดบ้างน
1: ะ
0: เพื่อให้ประชาชนลดความเสียหายให้ได้มากที่สุดนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40น
1: ะ
0: วันนี้ลงทะเบียนรอบ2วันแรกนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ

มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กลับมาติดตามข่าวภาคเหนือในช่วงนี้กันต่อครับ
1: ในช่วงนี้จะพาไปดูโครงการของรัฐบาลกันค่ะซึ่งรัฐบาลดีเดย์1ตุลาคม2569ไทยช่วยไทยพลัส60/40อัดฉีดวงเงิน 1,000 บาทต่อคนกระตุ้นเศรษฐกิจลดภาระค่าครองชีพและสร้างสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศค่ะวันนี้1ตุลาคม2569รัฐบาลเดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ไทยช่วยไทยพลัส60/40เปิดระบบให้กดยืนยันรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคม2569เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากวงเงิน 1,000 บาทต่อคนวงเงินการใช้จ่ายต่อวัน200บาทโดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30 พฤศจิกายน 2569รวมระยะเวลา2เดือนค่ะ
0: นางสาวอาทิตรากูรังนะครับเจ้าของร้านข้าวแกงครัวแสนสุขซึ่งอยู่ในย่านหนองหอยนะครับซึ่งร้านนี้เนี่ยเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับขายข้าวแกงราคา10บาทมีให้เลือกมากกว่า30เมนูครับแล้วก็มีข้าวสวยให้เติมแบบไม่อั้นด้วยน้ำดื่มก็ฟรีนะครับแล้วก็ยังมีขนมหวานราคาเริ่มต้น20บาทเขาเปิดเผยว่าในยุคที่สินค้าขึ้นราคานะครับคนทำงานและผู้มีรายได้น้อยก็ต้องแบกรับภาระตนจึงเปิดร้านขายข้าวแกงราคาถูก10บาทเท่านั้นเพื่ออยากให้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคมและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนให้ได้กินอิ่มในราคาสบายกระเป๋านะครับรวมถึงขอบคุณรัฐบาลที่เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนด้วยนะครับไปฟังเสียงกันหน่อยครับ
2: ร้านข้าวแกง10บาทครัวแสนสุขเนี่ยก็ได้เข้าร่วมโครงการไทยพัฒนะคะที่ต่อขยายเพิ่มเข้ามาเนาะร้านเรานะคะก็ขายข้าวแกง10บาทค่ะมีให้เลือกวันละมากกว่า30เมนูค่ะก็จะสลับปรับเปลี่ยนกันไปจริงๆร้านเราก็เป็นร้านเล็กๆนะคะที่อยากจะส่งต่อความสุขช่วยแบ่งเบาภาระพี่น้องประชาชนทุกคนเนาะให้ได้ทานของดีๆอร่อยๆสะอาดแล้วก็ในราคาที่ประหยัดเข้าถึงง่ายค่ะขอขอบคุณรัฐบาลค่ะที่ต่อขยายเนาะโครงการไทยพัฒนะคะ
3: รู้สึกดีใจนะครับที่รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นนี้นะครับก็เบื้องต้นก็คือถามว่า 1,000 ได้2เดือนถามว่าน้อยไปไหมก็น้อยอยู่นะครับก็วันนี้ก็ได้เข้าแอปไปยืนยันตัวตนก็กว่าจะได้นะครับหมุนติ้วติ้วอยู่แอปล่มตอนเช้าแต่ตอนนี้ก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับผม
1: ทางนี้กระทรวงการคลังคาดการว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ประชาชนและสร้างสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการค้ารายย่อยทั่วประเทศพร้อมขอความร่วมมือประชาชนตรวจสอบเงื่อนไขการใช้จ่ายและรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจร่วมกันในครั้งนี้ค่ะกดยืนยันสิทธิ์ได้ถึง15ตุลาคมนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะได้ช่วยเซฟค่ากินค่าใช้จ่ายวันละ200บาทเลยค่ะ
0: ครับแล้วก็ใช้ไปได้ถึงช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับก็สู้ๆนะทุกคนแล้วก็ทางภาครัฐเขาก็ช่วยเหลือกันประมาณนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็รอดูแนวทางของการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุดต่อไปว่าจะมีโครงการอะไรออกมาบ้างนะครับพาไปดูกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดลำพูนกันบ้างดีกว่าครับจังหวัดลำพูนจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาเพื่อความเป็นสิริมงคลแสดงมุทิตาจิตผู้ที่ครบเกษียณอายุราชการปีงบประมาณ2569ครับที่ธรรมศาลาวัดพระธาตุหาริพุนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาผู้ครบเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจและแสดงมุทิตาจิตเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการและบุคลากรที่มีความทุ่มเทในการทำงานรับใช้แผ่นดินมาจนอายุครบราชการนะครับโดยมีพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการที่ครบเกษียณอายุราชการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงครับ
1: สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาผู้ที่ครบเกษียณอายุราชการเป็นพิธีกรรมที่เป็นสิริมงคลตามประเพณีทางเหนือหรือล้านนาเพื่อเป็นการแสดงมิติจิตหรือกตเวทิตาจิตอำนวยพรเสริมสิริมงคลและต่ออายุขัยให้แก่ข้าราชการที่ทำงานรับใช้ประเทศชาติมาจนครบวาระเกษียณค่ะ
0: แสดงความยินดีกับข้าราชการที่เกษียณทุกท่านด้วยนะครับก็จะได้กลับไปใช้ชีวิตต่อเนื่องนะก็มีกิจกรรมต่างๆให้ทำแล้วก็เกษียณอายุราชการยังมีความสุขด้วยนะคร
1: ับ ใช่แล้วค่ะไปดูทางศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือกันบ้างค่ะจัดพิธีรับส่งหน้าที่และการบังคับบัญชาตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ ที่กองบังคับการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือกรมการพลังงานทหารอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีรับส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชาตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือโดยพลตรีวัชรินทร์ทองสุขผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือเดิมได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารและแต่งตั้งให้พลตรีวัชรบบุรินทร์วัฒนามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือกรมการพลังงานทหารคนต่อไปโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569นี้ค่ะ
0: พลตรีวัชรินทร์ทองสุขนะครับได้กล่าวขอบคุณกำลังพลข้าราชการและพนักงานที่ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติภารกิจตลอดระยะเวลา1ปีที่ดำรงตำแหน่งพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่าพลตรีวัชรบบุรินทร์วัฒนาผู้รับมอบตำแหน่งท่านใหม่ซึ่งจะมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ก็จะสามารถนำพาขับเคลื่อนศูนย์ปิโตรเลียมภาคเหนือให้เจริญก้าวหน้าบรรลุผลสำเร็จตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดีครับ
1: ด้านพลตรีวัชรบุรินทร์วัฒนาผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือได้กล่าวรับมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาโดยแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมยืนยันจะปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรมและจริงใจรวมถึงจะปฏิบัติภารกิจเต็มกำลังความสามารถเพื่อรักษาเกียรติยศชื่อเสียงและพัฒนาหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปค่ะ
0: ครับต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงการโยกย้ายตำแหน่งทางราชการครั้งใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นช่วงเกษียณอายุราชการก็จะได้เห็นหลายๆจังหวัดเนี่ยก็มีผู้ว่าท่านใหม่รองผู้ว่าท่านใหม
1: ่
0: จังหวัดเชียงใหม่ก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเสริมสิริมงคลวันแรกนะครับในการมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางนาฏฤดีเผื่อนอุดมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายศิวัฒน์ธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นครับ
1: โดยช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยการสักการะอนุสาวรีย์ช้างเผือกก่อนเดินทางไปวัดเชียงยืนสักการะพระประธานในวิหารจากนั้นเข้าสักการะเจ้าพ่อเจ้าแม่ประตูชัยณประตูช้างเผือกซึ่งถือเป็นหนึ่งในจุดสำคัญตามดวงเมืองเชียงใหม่และเดินทางต่อไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเชียงมั่นพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์และศาลพญามังรายเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นเดินทางเข้าสู่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5และพระแสงราชสัตราประจำเมืองเชียงใหม่ศาลเท้ามหาพรหมศาลพระภูมิและศาลตาศาลยายรวมถึงพระพุทธรูปสำคัญที่ห้องมั่นคงและห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลและความราบรื่นในการเริ่มต้นปฏิบัติหน้าที่ค่ะ
0: ครับก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านใหม่นั้นหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะว
1: ่
0: าเดิมเนี่ยท่านก็เป็นผู้ว่ามาก่อนที่จะโยกย้ายไปนะครับตอนนี้ก็กลับมาดำรงตำแหน่งแล้วก็รอดูผลงานของท่านด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะไปดูความเคลื่อนไหวกันต่อค่ะทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจัดงานครบรอบ3ทศวรรษมุ่งสืบสานมรดกวัฒนธรรมล้านนาสู่สากลค่ะที่ห้องประชุมศูนย์ขออภัยค่ะที่ห้องประชุมศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำเชียงใหม่หรือคุ้มขันโตกอำเ

0: เพอเมืองเชียงใหม่นายศิวัฒมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน3ทศวรรษสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีพ.ศ. 2569ภายใต้แนวคิดรักรากสืบสานสร้างสรรค์สู่สากลโดยมีนายสุรพลเกียรติชัยยากรประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการเครือข่ายทางวัฒนธรรม25อำเภอศิลปินพื้นบ้านและเยาวชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งค่ะ
1: ทั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่ประวัติความเป็นมาบทบาทและผลงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพร้อมทั้งเชิดชูเกียรติผู้มีคุณูปการต่อสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนเปิดพื้นที่ให้เครือข่ายทางวัฒนธรรมได้นำเสนออัตลักษณ์ภูมิปัญญาและศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ภายในงานมีนิทรรศการ3ทศวรรษสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นิทรรศการเจ้าดวงเดือนณเชียงใหม่รวมถึงนิทรรศการ25อำเภอ1อัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาและกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาล้านนาและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและการเสวนาสภาวัฒนธรรมเชียงใหม่ในทศวรรษใหม่และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากเครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ศิลปินพื้นบ้านเด็กและเยาวชนด้วยนะครับ
0: ก็เป็นงานที่รวมอัตลักษณ์เด่นจาก25อำเภอเลยนะคะ คุณผู้ชมมาโชว์ให้เราเห็นนะคะว่ามูลค่าของล้านนาของเราเนี่ยก็สามารถยกระดับไปสู่สายตาชาวโลกได้ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของการยกระดับเรื่องของการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายกันต่อครับ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: กลับมาติดตามข่าวภาคเหนือกันต่อครับ
1: ในช่วงนี้ยังอยู่กันในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะคะพาไปดูเรื่องศึกษาธิการเชียงรายค่ะเดินหน้าขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิจผนึกกำลัง28ภาคีเครือข่ายเชื่อมโยงการเรียนรู้ยกระดับโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนค่ะนายวันลบไม้จำปารองศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค15ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค16เป็นประธานในพิธีขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิจจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่โรงแรมแกรนด์วิสต้าเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายทั้งนี้ธนาคารหน่วยกิจจังหวัดเชียงรายเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการเรียนรู้จากหลากหลายรูปแบบทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการเรียนรู้จากประสบการณ์และทักษะจากการทำงานให้สามารถนำมาเทียบโอนหรือว่าสะสมเป็นหน่วยการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมค่ะอันจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
0: ในโอกาสนี้นะครับผู้บริหารและผู้แทนจาก28หน่วยงานภาคีเครือข่ายได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานธนาคารหน่วยกิจของจังหวัดเชียงรายสะท้อนถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเชื่อมโยงทรัพยากรทางการศึกษาองค์ความรู้บุคลากรผู้เชี่ยวชาญข้อมูลแหล่งเรียนรู้และหลักสูตรเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์บริบทและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับ
1: การนี้น่าสนใจนะคะเหมือนเอาประสบการณ์ทำงานหรือว่าวิชาที่เคยเรียนเนี่ยมาสะสมไว้เป็นหน่วยกิจนำไปเทียบโอนได้อ๋อสุดยอดจริงๆคุณผู้ชมคะเพราะว่าเราก็จะได้สามารถคว้าปริญญาตรีได้อย่างภาคภูมิด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วนะครับพาไปดูอีกหนึ่งงานสำคัญคือด้านรายงานกันบ้างนะครับจังหวัดลำพูนมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีการจัดระบบบริหารจัดการด้านรายงานยอดเยี่ยมประจำปี2569ครับเชิดชูองค์กรต้นแบบด้านรายงานครับที่ห้องประชุมอาคารหมูอินเตอร์บริษัท MSP Interfood จำกัดอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีการจัดระบบบริหารกิจจัดการด้านแรงงานที่ยอดเยี่ยมของจังหวัดลำพูนประจำปี2569จำนวน43รางวัลครับเพื่อเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่ให้ความสำคัญกับงานบริหารจัดการด้านแรงงานและการดูแลคุณภาพชีวิตของลูกจ้างครับ
1: การมอบรางวัลในครั้งนี้นับเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องสถานประกอบกิจการที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านแรงงานพร้อมส่งเสริมให้เกิดต้นแบบการดำเนินงานที่ดีอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะยังอยู่กันในพื้นที่จังหวัดลำพูนค่ะไปดูเรื่องกิจกรรมบูชาโคมและแขวนโคมวันแรกของเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนประจำปี2569กันค่ะที่วัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนำหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่รวมถึงประชาชนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมบูชาโคมและแขวนโคมวันแรกของเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนประจำปี2569โดยมีพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารและพระสงฆ์สามเณรร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระธาตุหริพุนชัยและเพื่อความเป็นสิริมงคล
0: สำหรับเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนประจำปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้นะครับเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดของล้านนาโดยมี3จุดหลักคือที่วัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารซึ่งเป็นจุดไฮไลท์สำคัญที่จะสว่างสวยไปด้วยโคมหลากสีสันนับแสนดวงที่ประดับตกแต่งอย่างอลังการรอบองค์พระธาตุจุดที่2คือที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีซึ่งจุดนี้นะครับก็มีการร่วมเขียนชื่อคำอธิษฐานและแขวนโคมบูชากับพระนางจามเทวีและจุดสุดท้ายที่วัดมหาวันโบราณสถานเก่าแก่ที่มีการร่วมจัดแสดงและเปิดให้แขวนโคมบูชาด้วยเช่นกันนะครับนอกจากแสงโคมที่สวยงามยามค่ำคืนแล้วภายในงานก็ยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมตลาดอาหารปลอดภัยและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของเมืองลำพูนอย่างเต็มอิ่มตลอด2เดือนนี้เลยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: และทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนครับเดี๋ยวเราไปติดตามพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันต่อนะครับวันนี้อยู่กับคุณมินและคุณศศิพิมลสวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณธีรพงศ์คุณนิชนันท์ครับภาคเหนือตอนล่างในวันนี้ยังคงต้องตามติดปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดเองนะครับทั้งในส่วนของภาคป่าภูเขาและในพื้นที่สังคมเมืองซึ่งในขณะนี้เองลำน้ำต่างๆได้เริ่มทยอยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วครับ
1: ค่ะส่งต่อให้คุณผู้ชมติดตามรับชมข่าวสารทางภาคเหนือตอนล่างกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ค่ะ MBT เชียงใหม่เวลาหมดลงแล้วขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับช่วงต่ออีกครึ่งชั่วโมงครับกับรายการข่าวภาคเหนือแน่นอนครับว่าปัญหาอุทกภัยยังสอดคล้องกับประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ก็เริ่มแผงฤทธิ์แล้วในหลายจังหวัดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทำถนนขาดในส่วนของโรงเรียนเองที่จะต้องเตรียมรับมือป
1: ิ
2: ดภาคเรียนหรืออาจจะปิดเรียนชั่วคราวเพื่อตั้งรับเรื่องปัญหาอุทกภัยมีอะไรเพิ่มเติม
3: วันนี้ก็อย่าลืมว่าเป็นวันแรกนะคะของการที่เราจะเริ่มต้นเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบทบทวนนะคะก็มีบรรยากาศมาให้ได้ติดตามกันรวมถึงการที่เราได้ใช้คนละครึ่ง plus ต่อกันไปอีก2เดือนด้วยค่ะ
2: ก็เดี๋ยวติดตามบรรยากาศพร้อมๆกันนะครับกับพี่น้องประชาชนจะว่าอย่างไรบ้างกับเรื่องโครงการดังกล่าวนะครับมาเริ่มข่าวแรกกันในวันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยรับมือน้ำท่วมรักษาชีวิตประชาชนเป็นอันดับแรกเร่งเยียวยาให้อยู่เร็วที่สุดครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการกำลังและทรัพยากรใช้ข้อมูลร่วมกันและติดตามสถานการณ์ทุกวันพร้อมให้ทุกจังหวัดตั้งศูนย์บัญชาการมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และเตรียมความพร้อมล่วงหน้าทั้งด้านการแจ้งเตือนอพยพเครื่องจักรศูนย์พักพิงและแผนเยียวยาฟื้นฟูโดยมีข้อสั่งการสำคัญได้แก่ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าโดยเฉพาะราชบุรีและสมุทรสงครามและติดตามการระบายน้ำจากเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรรถสุขาและกำลังปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงให้ความสำคัญกับการรักษาชีวิตและอพยพประชาชนเป็นอันดับแรกจัดศูนย์พักพิงให้ได้มาตรฐานดูแลระบบไฟฟ้าอย่างปลอดภัยเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาอย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้หลักสื่อสารฉับไวดูแลประชาชนให้ทั่วถึงและเร่งฟื้นฟูเยียวยาอย่างเร็วที่สุดครับ
3: ทางด้านของนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกำชับให้บริหารจัดการน้ำจากข้อมูลพื้นที่จริงแยกวิเคราะห์ตามลุ่มน้ำและเชื่อมโยงข้อมูลระดับน้ำปริมาณน้ำฝนน้ำต้น

0: ของประกันภัยนะคะขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเจ้าหน้าที่และรถประกอบเลี้ยงอาหารเคลื่อนที่โดยคาดว่าสถานการณ์ในอำเภอเมืองระยองจะคลี่คลายภายในวัน 1-2 วันนี้นะคะในส่วนของอำเภอแกลงก็ประมาณอีก3วันค่ะสำหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาวนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ 4,000 ล้านบาทนะคะในการดำเนินโครงการระบบระบายน้ำในตำบลทับมาเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีควบคู่ไปกับการเร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการนั่นเองค่ะทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะก็นำส่วนราชการประชุมการบัญชาการสาธารณภัยแห่งชาตินะคะเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยด้วยค่ะนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยพันเอกสัมฤทธิ์ฉัตรวัฒนาสกุลรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตรฝ่ายทหารปลัดจังหวัดพิจิตรหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตรท้องถิ่นจังหวัดพิจิตรและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้มีการร่วมประชุมกองบัญชาการและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ณห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตรโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานในการประชุมค่ะ
1: ในการประชุมครั้งนี้ครับเป็นการติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยรวมถึงคาดการลักษณะอากาศการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมจังหวัดและกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการบูรณาการการแก้ไขปัญหาการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อจากอุทกภัยซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญและตระหนักต่อปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดใกล้เคียงและความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำหลากในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดพิจิตรขณะนี้คลี่คลายลงแล้วโดยมีการประกาศเขตพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดพิจิตรปี2569ตั้งแต่วันที่22สิงหาคมจนถึง29กันยายนที่ผ่านมารวมพื้นที่11อำเภอ34ตำบล132หมู่บ้านน้ำท่วมใต้ถุนบ้าน562หลังคาเรือนนาไร่สวนจำนวน 3,642 ไร่ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนั่นเองครับถัดไปที่จังหวัดกำแพงเพชรครับท่านรองผู้ราชการจังหวัดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยคลองวังเจ้าคลองลานเร่งประสานขอสนับสนุนอากาศยานส่งเสบียงช่วยชาวบ้านหลังฝนตกหนักนายสวนิศสุริยกุลณอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างเร่งด่วนหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าและอุทยานแห่งชาติคลองลานส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากตัดขาดเส้นทางคมนาคมและบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายพร้อมนำถุงยางชีพและสิ่งของอุปโภคบริโภคเข้ามอบให้แก่ราษฎรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและการลงพื้นที่ครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปพร้อมๆกันครับ
0: สำหรับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่เกิดขึ้นในระหว่างวันที่26ถึง27กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ได้มีการส่งผลกระทบอย่างหนักในพื้นที่ของอำเภอโกสัมพีนครแล้วก็อำเภอคลองลานความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าอำเภอโกสัมพีนครเป็นเส้นทางสัญจรสายโลโคและสะพานข้ามลำน้ำที่ถูกกระแสน้ำกัดเซาะขาด3แห่งนอกจากนี้ก็ยังเกิดดินสไลด์แล้วก็ต้นไม้ใหญ่ล้มปิดทับเส้นทางส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่บ้านโลโคหมู่ที่10แล้วก็บ้านป่าหมากหมู่ที่26นะคะตำบลโกสัมพีนครเนี่ยได้รับผลกระทบนะคะจำนวน148ครัวเรือนถูกตัดขาดจากภายนอกขาดแคลนอาหารแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคเช่นเดียวกันก็ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติคลองลานก็มีเรื่องของสะพานและถนนที่เชื่อมต่อบ้านป่าคาหมู่ที่8ตำบลโป่งน้ำร้อนนะคะถูกน้ำป่ากัดเซาะเสียหายจนไม่สามารถใช้สัญจรได้ทำให้ราษฎรนั้นได้รับความเดือดร้อนอีกกว่า630ครัวเรือนล่าสุดเองทางจังหวัดกำแพงเพชรค่ะก็ได้เร่งประสานขอกำลังในเรื่องของการสนับสนุนทางอากาศยานในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารรวมถึงน้ำดื่มบินลำเลียงเข้าไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรในจุดที่ถูกตัดขาดจนกว่า

0: สถานการณ์นั้นจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมคะทางด้านของโรงเรียนก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าหลายพื้นที่เลยโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์นั้นโรงเรียนได้รับผลกระทบค่ะนักเรียนโรงเรียนวิชาวดีก็มีการเร่งขนของหนีน้ำท่วมครูใหญ่เองก็บอกว่าหากน้ำสูงขึ้นกว่านี้นะคะก็อาจปิดโรงเรียนชั่วคราวค่ะครูและนักโรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนวิชาวดีอำเภอเมืองนครสวรรค์นะคะก็เร่งขนย้ายอุปกรณ์การเรียนการสอนสิ่งของจำเป็นข้าวสารอาหารแห้งและของมีค่าขึ้นไปเก็บไว้บนอาคารชั้น2หลังระดับน้ำจากแม่น้ำน่านและพื้นที่โดยรอบเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยบางจุดรอบโรงเรียนนั้นมีน้ำท่วมสูงถึงประมาณ60เซนติเมตรด้วยกันนะคะหวั่นว่าหากเกิดระดับน้ำสูงขึ้นอีกเนี่ยอาจจำเป็นต้องหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทั้งส่วนของนางบุพภาชาติหมุนสาครูใหญ่โรงเรียนวิชาวดีก็เปิดเผยว่าโรงเรียนนั้นได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมโดยให้ครูและนักเรียนช่วยกันขนย้ายสิ่งของที่จำเป็นโดยเฉพาะข้าวสารอาหารแห้งอุปกรณ์การเรียนการสอนและสิ่งของที่มีค่านำขึ้นไปเก็บไว้บนอาคารชั้น2เพื่อป้องกันความเสียหายนะคะหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกค่ะ
1: ทั้งนี้นะครับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังเนื่องจากมีมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงมาตามลำน้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำน่านบริเวณสถานี N67 นะครับอำเภอชุมแสงตามรายงานสถานการณ์น้ำของโครงการชลประทานนครสวรรค์ประจำวันที่30กันยายนที่ผ่านมาอยู่ที่26เมตร24เซนติเมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,067 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคิดเป็น 76.60% ของความจุลำน้ำเพิ่มขึ้นจากวันก่อน20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่สถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์ซึ่งเป็นจุดวัดน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับน้ำอยู่ที่23เมตร51เซนติเมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคิดเป็น 63.55% ของความจุลำน้ำเพิ่มขึ้นจากวันก่อน288ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะเดียวกันกรมชลประทานได้แจ้งปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาโดยจากข้อมูลวันที่29ที่ผ่านมามีการปรับเพิ่ม 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในช่วงเช้าของวันนี้ที่ผ่านมาเตือนว่าพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอาจมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ20เซนติเมตรถึง30เซนติเมตรหากปริมาณน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นซึ่งทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนรองรับไว้หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนกระทบต่อความปลอดภัยและการเดินทางของนักเรียนโรงเรียนอาจพิจารณาหยุดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรโดยจะประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับมาดูเรื่องของสัตว์ป่ากันบ้างครับเจ้าหน้าที่ระดมกำลังนะครับผลักดันช้างป่า2ตัวพ้นจากพื้นที่ชุมชนแม่วงท่ามกลางการทำงานที่ยากลำบากเนื่องจากมีฝนตกลงมาตลอดเวลาครับเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังและผลักดันสัตว์ป่าแม่วงนะครับปางศักดิ์ร่วมกับชุดของคลองเสือข้ามชุดหน่วยพิทักษ์ทรัพยากรป่าและสัตว์ป่าปางศักดิ์ผู้นำชุมชนหมู่ที่12พร้อมอาสาผลักดันช้างป่าและผู้นำชุมชนหมู่ที่20พร้อมอาสาผลักดันช้างลงพื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังผลักดันช้างป่าที่เข้ามาในชุมชนเจ้าหน้าที่ได้นำรถไถเข้าปรับเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ง่ายขึ้นก่อนร่วมกันผลักดันช้างป่าจำนวน2ตัวออกจากพื้นที่โดยช้างได้ข้ามทางคอนกรีตและมุ่งหน้าไปทางเขาแก้วเขตบ้าน700ไร่หมู่ที่13ตำบลแม่เล่อำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากในพื้นที่มีฝนตกตลอดทั้งวันทำให้สภาพเส้นทางเปียกและเข้าถึงพื้นที่ผลักดันช้างทำได้ยากเจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าช้างทั้ง2ตัวได้ออกจากพื้นที่ขอไปครับทั้ง2เชือกนี้ได้ออกจากพื้นที่ปลอดภัยแล้วหรือไม
0: ่ค่ะเบื้องต้นเองนะคะเจ้าหน้าที่ก็เตรียมเข้าตรวจสอบพื้นที่อีกครั้งในช่วงเช้าเพื่อติดตามร่องรอยแล้วก็ตรวจสอบตำแหน่งของช้างป่าให้แน่ชัดด้วยพร้อมกับมีการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมในการผลักดันหากว่าช้างนั้นยังคงอยู่ใกล้พื้นที่ชุมชนเพื่อป้องกันไม่ให้ช้างนั้นเข้ามาสร้างความเดือดร้อนหรือเกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชนได้ค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของมวลน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ของบ้านธงชัยนะคะหมู่ที่7ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากก็มีการกัดเซาะสะพานนะคะขาดแล้วก็ทำให้ห้วยลำน้ำนะคะ2แห่งที่มีสะพานข้ามนั้นได้รับความเสียหายส่งผลให้เส้นทางสัญจรถูกตัดขาดไปด้วยค่ะ เหตุการณ์เกิดขึ้นจากน้ำป่าไหลหลากนะคะเมื่อวันที่28กันยายน2569กระแสน้ำที่ไหลแรงนั้นได้กัดเซาะต่อหม้อสะพานแบริ่งบริเวณบ้านธงชัยล่างจนพังเสียหายขณะที่สะพานอีกบริเวณจุดบ้านธงชัยบนก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะทำให้เส้นทางเชื่อมต่อหมู่บ้านนั้นไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติล่าสุดต้องช่วยกันทำทางไม้ไผ่สำหรับเดินข้ามลำห้วยเพื่อใช้เป็นทางสัญจรชั่วคราวขณะที่ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนแล้วก็น้ำป่ากันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวด้วยค่ะ
1: นายอำเภอแม่สอดครับมอบหมายให้นายรัตนกุลสังฆศิลาปลัดอำเภอแม่สอดนำถุงยังชีพนะครับองค์กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดจำนวน20ชุดเข้าไปมอบให้ราษฎรบ้านธงชัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมลงพื้นที่สำรวจความเสียหายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลจากการสำรวจพบว่าจุดสำคัญคือต่อหม้อสะพานข้ามห้วยแม่ละเมาถูกน้ำป่ากัดเซาะจนพังเสียหายส่งผลให้รถบรรทุกทุกประเภทไม่สามารถผ่านเข้าออกหมู่บ้านได้ขณะที่ชาวบ้านกว่า200ครัวเรือนยังคงได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งนี้อำเภอแม่สอดได้รายงานสถานการณ์ความเสียหายไปยังจังหวัดตากแล้วเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและพิจารณามาตรการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบต่อไปครับไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้าเดี๋ยวคุณศศิพิมลจะพาไปดูบรรยากาศของการใช้จ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยครับ
2: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
3: ทุก1ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
1: สิบหกนาฬิกาสี่เจ็ดนาทีครับมาติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องนะครับสคบนะครับลุย9มาตรการช่วยน้ำท่วมชูประเมินค่าซ่อมรถฟรีนะครับประสานลดค่างวดลดภาระผู้ประสบภัยครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้เปิดเผยข้อมูลนะครับว่าได้สั่งการให้สคบประสานหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจเดินหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตั้งแต่การจัดหารถยกประเมินค่าซ่อมรถฟรีลดค่าอะไหล่ค่าแรงประสานช่วยเหลือด้านหนี้สินไปจนถึงซ่อมแซมบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมดูแลไม่ให้ประชาชนถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมนางสาวสุภมาศนะครับได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับผู้ที่รถยนต์ถูกน้ำท่วมสคบได้ประสานตำรวจเพื่อให้ประชาชนขอความช่วยเหลือรถยกผ่านสายด่วน191พร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยซึ่งยืนยันว่าจะคิดค่าบริการตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาส่วนการซ่อมรถได้ร่วมมือกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยประเมินราคาซ่อมฟรีและมีส่วนลดอะไหล่แท้ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อมีมาตรการลดอะไหล่ค่าแรงและตรวจสภาพฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทครับ
0: ด้านภาระหนี้ค่ะสคบก็ได้มีการหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดและขยายระยะเวลาในการชำระหนี้เพื่อให้ประชาชนนั้นมีสภาพคล่องสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและการฟื้นฟูความเสียหายโดยผู้บริโภคนั้นสามารถติดต่อสถาบันการเงินที่ใช้บริการเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้นะคะซึ่งก็รายละเอียดแล้วก็ระยะเวลานั้นก็จะแตกต่างกันไปตามสถาบันการเงินแต่ละประเภทสินเชื่อนั่นเองค่ะส่วนรถยนต์ที่มีประกันภัยสคบก็ได้มีการประสานคปภ.นะคะให้มีการดูแลเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองของกรมธรรม์ หากมีปัญหาสามารถสอบถามสายด่วนคปพ.1186สำหรับรถเช่าค่ะสมาคมรถเช่าไทยก็มีแนวทางในการยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีเสียหายจากอุทกภัยการจัดหารถทดแทนให้ผู้บริโภคที่ยังอยู่ระหว่างสัญญาเช่าโดยความเสียหายส่วนที่เหลือนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันนะคะขอให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งราคาแล้วก็เงื่อนไขให้ชัดเจนด้วยรวมถึงช่วยกันลดภาระให้กับผู้ที่ประสบภัยหากถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมก็ขอให้แจ้งได้ที่สคบนะคะเพื่อที่จะรับเรื่องแล้วก็ประสานแก้ไขโดยเร็วผ่านสายด่วน1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือทางเว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือได้ที่สคบจังหวัดทั่วประเทศนั่นเองค่ะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูบรรยากาศของไทยช่วยไทย plus กันนะคะก็วันนี้เริ่มต้น1ตุลาคมประชาชนก็กดยอมรับเงื่อนไขครั้งเดียวจบยืนยันสิทธิ์ภายใน15ตุลาคมนี้ร้านค้าเองนะคะก็กดเข้าร่วมกันได้ถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ค่ะโครงการไทยช่วยไทย plus เพิ่มเติมนะคะเปิดให้ประชาชนนั้นได้ใช้สิทธิ์ต่อตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนั่นก็คือวันนี้นั่นเองนะคะสำหรับประชาชนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ก็ให้เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วก็เปิดใช้งาน G-Wallet จากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพาสเพิ่มเติมนะคะแล้วก็กดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขง่ายๆเลยคุณผู้ชมเข้าไปนะคะที่ตรงจุดที่เขาบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็กดยอมรับยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์ทำได้ไปจนถึงวันนี้นะคะไปจนถึงวันที่15ตุลาคมโดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ช่วงเวลาเดิมเลยค่ะ6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะคะแล้วก็ต้องเติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้งานสิทธิเนี่ยวงเงิน 1,000 บาทใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลา2เดือนก็คือเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนั่นเองค่ะ
1: ส่วนร้านค้าครับที่รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการกดยอมรับเงื่อนไขพร้อมข้อตกลงของโครงการโดยร้านค้าสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึง30พฤศจิกายนนะครับในห้วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาเมื่อดำเนินการแล้วสามารถรับชำระค่าสินค้าและบริการจากประชาชนตามเงื่อนไขของโครงการได้นะครับในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าตลาดพิษณุโลกร่วมใจตลาดเทศบาล6ได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่าไทยช่วยไทยพลัสรอบนี้ถึงแม้จะระยะสั้นและจำนวนเงินต่อเดือนน้อยลงแต่ก็สามารถช่วยพยุงการซื้อขายให้คล่องขึ้นได้อีกระยะหนึ่งครับ
4: ก็ยืนยันก็ไม่เห็นต้องยืนยันแล้วนะเพราะว่ามาเขาก็โอเคเรียบร้อยแล้วเหมือนมันต่อจากเดือนที่แล้วดีเลยค่ะมีอีกเรื่อยๆก็ดีเพราะว่ามันก็ยังพอขายได้ถ้าไม่งั้นถ้าไม่มีเลยก็คือมันก็เงียบลูกค้ามาหาใช้กันมันน้อยไปหน่อย2เดือน1,000เดียวมันน่าจะเดือนละ1,000เนาะ
5: ก็มีโครงการเรื่อยๆก็ดีถ้าสิ้นปีมันก็โอเคแหละช่วงปีใหม่อะไรเงี้ยมันก็ยังดีนะเพราะว่าคนส่วนมากเขาก็ซื้อ10บาท20บาทก็คนละครึ่งอยู่แล้วเพราะตอนเย็นไปขายตลาดนัดก็คนละครึ่งเยอะเหมือนกันก็ขอให้มีโครงการดีๆเข้ามาเรื่อยๆอะค่ะมีต่อยาวๆได้ยิ่งดี
6: ใจเราอยากได้ถึงอะไรอ
7: ยากได้ถึงสิ้นปีจะมากไปหรือเปล่าแต่อยากได้เพราะว่ามันช่วยให้แต่แบบตลาดเราคึกคักขึ้นเพราะคนจะมาใช้กันชอบเป็นโครงการที่ดีค่ะ
6: แล้วแบบนี้เนี่ยคุณอยากจะให้คนที่เขาไม่ได้ลงทะเบียนอ่ะมาลงทะเบียนเป็นยังไงเช่นช่วงไหนคะ
7: อ๋อถ้าเกิดลงมันก็ลงในโทรศัพท์มือถือเข้าไปในแอปถ้าเกิดเราทำไม่ได้แล้วก็ไปที่ธนาคารกรุงไทยได้เขาจะทำให้ไม่อยาก
0: ค่ะสำหรับประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็วอนว่าอยากให้มีโครงการต่อไปอีกค่ะเพราะว่าช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้มากเลยทีเดียวค่ะ
8: ว่าเป็นโครงการที่ดีที่เราจะได้ใช้คนละครึ่งพาร์ทนะคะจากที่ขยายให้เป็น2เดือน 1,000 บาทก็ยังโอเคอยู่เพราะว่าเราก็จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายขึ้นไปอีก
1: ครับในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกครับยังมีอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับในการตอบรับก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับรอบทบทวนสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคม2569ก็บรรยากาศคึกคักครับประชาชนผู้ผ่านสิทธิ์ยิ้มกว้างครับบรรยากาศยืนยันตัวตนนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569รอบทบทวนสิทธิ์เป็นไปอย่างตื่นตัวและคึกคักโดยวันนี้ครับหลังจากการประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติและรอบทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเช้านี้วันที่ธนาคารกรุงไทยสาขาพิษณุโลก ตามสาขาธนาคารและจุดให้บริการต่างๆเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนที่ผ่านสิทธิ์เดินทางมายืนยันตัวตนเป็นจำนวนมากเพื่อเริ่มวันใช้สิทธิ์วันนี้เป็นวันแรกนะครับมีคุณลุงครับผู้ได้รับสิทธิ์รายหนึ่งกล่าวว่าดีใจที่รับสิทธิ์คืนกลับมาเพราะช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายค่าเดินทางในชีวิตประจำวันได้อีกหลายอย่างเลยครับ
9: ที่จริงผมรายเดิมนะฮะใช้สิทธิ์แล้วเพิ่มมันย้ายไปต้องใช้ในแอปเป๋าตังค์ไงผมมาทำเปลี่ยนสิทธิ์ให้ไม่ใช้บัตรเหมือนเดิมก็สะดวกดีเพราะว่าผมใช้ประจำอยู่แล้วใช้ทางรถโดยสารบขส.ด้วยแล้วก็ซื้อของแถวในหมู่บ้านนะครับก็อยากให้เพิ่มวงเงินเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยครับ
0: ค่ะสำหรับประชาชนที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในเดือนตุลาคม2569นี้นะคะจะได้รับสิทธิ์ย้อนหลังตั้งแต่วันที่1ตุลาคมก็คือได้รับวงเงินสิทธิ์เพื่อที่จะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็ค่าเดินทางแต่ว่าไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้แล้วก็ไม่สามารถสะสมไปในเดือนถัดไปได้นะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างไปติดตามกันค่ะวงเงินซื้อสินค้า 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา1เดือนนั่นก็คือเดือนตุลาคม2569นั่นเองนะคะวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมค่ะวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนนะคะนั่นก็ได้แก่บขส.รถไฟขสมก.รถไฟฟ้ารถโดยสารเอกชนและเรือโดยสารที่เข้าร่วมโครงการนะคะและสำหรับผู้พิการวันที่20ตุลาคม2569นี้นะคุณผู้ชมก็จะได้รับเงินเบี้ยเป็นเพิ่มเบี้ยความพิการอีก200บาทต่อคนต่อเดือนนะคะสำหรับผู้มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนนะคะก็จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ800บาทหรือบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์และเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนั่นเองนะคะใครที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนก็สามารถเดินทางไปได้ที่ธนาคารรัฐนั่นก็ได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกส.ธนาคารทอ.ส.และธนาคารอิสลามนะคะโดยเปิดให้ยืนยันตัวตนได้จนถึงวันที่14ตุลาคมนี้เท่านั้นค่ะ
1: ครับมาเจาะลึกเบื้องหลังไทยคว้าสิทธิ์เจ้าภาพโอลิมปิกการเงินในรอบ35ปีกันบ้างครับการประชุมแอนนวลมิทติ้งปกตินะครับจัดขึ้นที่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐติดต่อกัน2ปีและหมุนเวียนไปจัดที่ประเทศสมาชิกในปีที่3การที่มีมติบอร์ดเลือกกรุงเทพมหานครทำให้ไทยเป็น1ในเพียง3ประเทศนอกสหรัฐที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพมากกว่า1ครั้งนะครับตอกย้ำความเชื่อมั่นระดับสากลต่อเสถียรภาพและศักยภาพของชาติเรานะครับมี4ปัจจัยหลักที่ทำให้คนไทยชนะเกณฑ์คัดเลือกคือ1โครงสร้างพื้นฐานระดับเวิร์คคลาส2ระบบคมนาคมเชื่อมโยงไร้รอยต่อ3ความพร้อมด้านการแพทย์และโรงแรม4มนต์เสน่ห์แห่งการบริการรัฐบาลภายใต้การนำของอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีครับได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนราว 1,160 ล้านบาทผ่านการขับเคลื่อนของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะครับที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเชื่อมโยงสู่เวทีการเงินโลกนั่นเองครับมาปิดท้ายวันนี้แน่นอนครับว่าในช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูกาลก็จะมีการส่งมอบตำแหน่งกันในหลายหน่วยงานเช่นเดียวกัน
0: ใช่ค่ะตำรวจภูธรภาค6นะคะก็มีการจัดพิธีสวนสนามเทิดเกียรติของข้าราชการตำรวจชั้นนายพลที่เกษียณอายุราชการประจำปี2569ค่ะวันนี้นะคะที่บริเวณลานฝึกแสงครามตำรวจภูธรภาค6จังหวัดพิษณุโลกพลตำรวจโทกิติศักดิ์ดุรงควิบูลผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจในสังกัดโดยมีนายปิยะเหล่าบุรินทร์ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีสวนสนามเทิดเกียรติข้าราชการตำรวจชั้นนายพลที่เกษียณอายุราชการประจำปี2569พิธีนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณและเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจชั้นนายพลที่ครบวาระเกษียณอายุราชการหลังทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติองค์กรตำรวจและประชาชนมาอย่างยาวนานโดยมีข้าราชการตำรวจจากหน่วยงานต่างๆในสังกัดตำรวจภูธรภาค6เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันรวมกำลังพลทั้งสิ้น444นายค่ะจากนั้นก็เข้าสู่พิธีการต้อนรับข้าราชการตำรวจผู้เกษียณอายุข้าราชการการกล่าวสดุดีการตรวจแถวกำลังพลและพิธีสวนสนามเพื่อแสดงความเคารพและส่งผู้เกษียณอายุราชการอย่างสมเกียรติและพิธีรับส่งมอบหน้าที่ราชการซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งช่วงสำคัญของพิธีโดยพลตำรวจโทกิติศักดิ์ ักดุรงควิบูลย์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ได้ส่งมอบธงตำรวจภูธรภาค6ให้แก่พลตำรวจโทวรวัฒน์มะลิรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6เพื่อรับหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ต่อไปค่ะ
1: ในช่วงท้ายครับมีการมอบของที่ระลึกแก่ตำรวจผู้เกษียณอายุราชการทั้ง9นายนะครับก่อนที่ขบวนสวนสนามจะเคลื่อนผ่านบริเวณพิธีแสดงความเคารพและส่งผู้เกษียณอย่างสมเกียรตินั่นเองครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมดครับที่เกิดขึ้นในวันนี้กับรายการข่าวภาคเหนือครับผมมินสัตตราคม
0: ดิฉันศศิพิมลคำสุขดีค่ะ
1: พร้อมทีมงาน NBT 11ภาคเหนือต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงคุณผู้ชมครับช่วง 1-3 วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าฝนลดลงนะครับแต่จะเพิ่มขึ้นอีกครั้งช่วงวันที่ 4-8 ตุลาคมครับเริ่มจากภาคเหนือภาคอีสานตามด้วยภาคกลางกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกครับส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งจากฝนตกหนักก่อนหน้านี้และจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มแม่น้ำแควและลุ่มน้ำแม่กลองหน่วยงานในพื้นที่ต่างๆเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องครับนางสาวทิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนายอำเภอดำเนินสะดวกและผู้นำท้องถิ่นนำสิ่งของถุงยางชีพเครื่องใช้จำเป็นและน้ำดื่มช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในตำบลแพงพวยอำเภอดำเนินสะดวกซึ่งที่นั่นบ้านเรือนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองครับคุณผู้ชมได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำทะเลหนุนประกอบกับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองบางจุดน้ำท่วมสูงประมาณระดับขาถึงหน้าอกครับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเน้นย้ำให้ผู้นำชุมชนดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงหากจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายให้รีบนำไปยังศูนย์พักพิงโดยเร็วครับและหากสิ่งของช่วยเหลือไม่เพียงพอสามารถประสานขอรับเพิ่มจากเหล่ากาชาดจังหวัดได้ทันทีครับจังหวัดราชบุรีมีพื้นที่น้ำท่วม5อำเภอนะครับคืออำเภอโพธารามบางแพดำเนินสะดวกอำเภอเมืองราชบุรีและอำเภอจอมบึงครับทางจังหวัดยกระดับทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นสาธารณภัยระดับ1พร้อมกับร่วมกับกำลังพลเข้าช่วยประชาชนขนย้ายสิ่งของทำคันกั้นน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำไปดูที่จังหวัดนนทบุรีครับเทศบาลเมืองท่าอิฐระดมผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ช่วยกันบรรจุทรายลงกระสอบนำไปแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านอิฐอำเภอปากเกร็ดได้ใช้เป็นแนวกั้นน้ำและป้องกันน้ำไหลเข้าบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสียหายต่อทรัพย์สินขณะเดียวกันได้สร้างสะพานไม้ทางเดินแบบยกสูงบริเวณหน้ามัสยิดท่าอิฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในช่วงที่น้ำท่วมขังพร้อมทั้งรับมอบน้ำดื่มจากหน่วยงานต่างๆเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในส่วนของเทศบาลเมืองท่าอิฐตอนนี้เตรียมถุงยางชีพราว 3,000 ชุดเพื่อมอบให้กับผู้ประสบภัยด้วยครับ
1: ทางเทศบาลเมืองท่าอิฐพร้อมเพื่อนกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกอย่างก็ไม่ได้ทอดทิ้งประชาชนนะโดยเบื้องต้นเนี่ยสั่งยกขอยกเตียงผู้ป่วยติดเตียงขึ้นที่สูงนะฮะแล้วทำเตียงให้กับผู้อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในตอนนี้ประมาณ100กว่าเตียงนะใช่ไหมเกือบ10หมู่ร้อยกว่าเตียงนะฮะแล้วโดยเฉพาะทางบนบกก็กระสอบทรายแล้วก็น้ำมันนะพร้อมทุกอย่างนะฮะแต่นี่เบื้องต้นว่ามันจะหนักอยู่ในเขตชายแม่น้ำเจ้าพระยานี่ประมาณ5หมู่ด้วยกันตั้งแต่หมู่4 5 6 7 8 9 10แล้วเพราะวันนี้น้ำขึ้นสูงกว่าทุกวันและอนาคตคาดว่าจะสูงกว่านี้อีกหลายวันฉะนั้นวันโดยเฉพาะจุดนี้เราก็ทางเทศบาลก็ทำให้การคมนาคมระหว่างคนที่ล่องเรือมาจากเกาะเกตให้จะได้ขึ้นไปทำงานผ่านทางมัสยิดปกติเขาต้องลุยน้ำก็จะได้เดินผ่านทางนี้ไปนะการเตรียมการทุกอย่างพร้อมแล้วก็โดยเฉพาะสำคัญที่สุดเกิดถ้าน้ำท่วมขังนานไม่มีที่อยู่ทาง

0: เทศบาลก็เตรียมที่สำรองไว้ใช่ไหมฮะที่โรงเรียนดารุลอามานประมาณ405ครอบ4-500ครอบครัวได้ไหมฮะเตรียมการไว้ตลอดทุกอย่างเตรียมพ่อไว้ตลอดฮะถ้าเกิดบ้านเสียหายหรือพังทางเทศบาลก็จะลงไปดูแต่เบื้องต้นนี่ทำแค่ให้เขาก่อนทำทางเดินให้เขาแล้วก็นำผู้ป่วยติดเตียงเขาเรียกยกอะไร
1: ยกแค่
0: ให้ผู้ป่วยติดเตียงประมาณทั้งเตียงด้วยและผู้ป่วยติดเตียงที่ทางเทศบาลร่วมมือทำงานบูรณาการกับฝ่ายชรบหรือผู้ใหญ่บ้านฮะประมาณเกือบร้อยกว่าเตียงนะตอนนี้ถ้ายกเพื่อขึ้นสูงนะฮะ
2: ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำสิ่งของถุงยางชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มที่บ้านห้วยกองการ์ดบ้านกอมูเดอร์และบ้านสิวาเดอร์ตำบลแม่สามแลบอำเภอศบเมยครับพร้อมทั้งสำรวจความเสียหายของโรงเรียนบ้านห้วยกองการ์ดและโรงเรียนบ้านกอมูเดอร์จากเหตุน้ำป่าไหลหลากเมื่อวันที่26และ29กันยายนทางผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่อย่างเร่งด่วนพร้อมทั้งซ่อมแซมเส้นทางระบบสาธารณูปโภคและเร่งกำจัดดินโคลนออกจากพื้นที่โรงเรียนเพื่อให้นักเรียนและประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันครับได้เน้นย้ำในทุกภาคส่วนเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจัดระบบสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนได้รับทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือได้ตลอดเวลาโดยยึดถือความปลอดภัยชีวิตอย่างผู้ประสบภัยให้ทั่วถึงและมอบถุงยางชีพสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่ผู้ประสบภัยในตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิด้วยส่วนที่จังหวัดนครนายกสภากาชาดไทยเหล่ากาชาดจังหวัดร่วมกับโรงเรียนเตรียมทหารจิตอาสาสภากาชาดไทยจากโรงเรียนนครนายกวิทยาคมและหน่วยงานต่างๆช่วยกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคเครื่องใช้จำเป็นต่างๆกว่า 1,000 ชุดเพื่อนำไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายกครับเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายกประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครนายกร่วมกันลงพื้นที่นำสิ่งของหรือว่าชุดทานน้ำใจจากสภากาชาดไทยไปมอบให้ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยครับนี่คือภาพรวมความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆไปยังผู้ประสบภัยในพื้นที่หลายจังหวัดครับไปดูพื้นที่ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์คุณผู้ชมครับมวลน้ำจากทางภาคเหนือที่กำลังหลากลงมาทำให้ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำถูกน้ำท่วมครับชาวชุมชนเกาะยมและชุมชนบางปรองเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ขนย้ายสิ่งของทรัพย์สินจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องครัวครับไปไว้บนที่สูงและริมถนนหลังชุมชนถูกน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งและเข้าท่วมนายประเสริฐอุไรวรชาวชุมชนเกาะยมเนี่ยบอกว่าน้ำเริ่มเข้าชุมชนเมื่อประมาณ2วันก่อนครับและเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้ชาวบ้านหลายสิบครอบครัวได้รับผลกระทบต่างเร่งขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ทรัพย์สินจำเป็นไปไว้บนที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายครับขณะเดียวกันสิ่งที่สร้างความกังวลให้กับชาวบ้านก็คือการดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ช่วยตัวเองไม่ได้เนื่องจากบางครอบครัวไม่มีสถานที่ปลอดภัยสำหรับรองรับสมาชิกในครอบครัวที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษชาวบ้านจึงประสานขอรับเต็นท์จากหน่วยงานในพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่พักเพียงชั่วคราวครับสามารถรองรับชาวบ้านที่ไม่สามารถพักอาศัยอยู่ในบ้านได้ชุมชนเกาะยมและชุมชนบางปรองคุณผู้ชมครับ2ชุมชนนี้เป็นพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับอยู่บริเวณต้นแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดนครสวรรค์ทั้ง2ชุมชนมีสภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและเป็นพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมของตัวเมืองนครสวรรค์ครับส่วนที่อำเภอลาดยาวครับทหารช่างกองพันทหารช่างที่4กรมทหารราบที่4ติดตั้งสะพานชั่วคราวบริเวณบ้านหนองโพหมู่ที่10ตำบลวังม้าเพื่อชาวบ้านได้ใช้เป็นเส้นทางสัญจรเข้าออกหมู่บ้านได้หลังจากกระแสน้ำกัดเซาะบล็อกท่อระบายน้ำและบริเวณถนนบ้านหนองโพจนเส้นทางขาดขณะที่หน่วยงานในพื้นที่ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเตรียมให้ความช่วยเหลือประชาชนหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหรือเกิดความเสียหายต่อเส้นทางในพื้นที่

0: ที่เพิ่มเติมครับกรมชลประทานคาดการณ์นะครับว่าวันที่2ตุลาคมปริมาณน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์จะเพิ่มสูงสุดประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับน้ำจากลำน้ำสาขาคาดว่าจะมีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้อนุมัติให้กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาโดยควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นครับจากปัจจุบัน 20-60 เซนติเมตรโดยมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนนทบุรีครับส่วนพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแควและลุ่มน้ำแม่กลองจุดที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งส่วนใหญ่เป็นชุมชนริมแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่นอกแนวป้องกันน้ำนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่น้ำจะเพิ่มขึ้นตามการระบายจากเขื่อนแม่กลองขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ครับและคาดการณ์ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายภายใน1สัปดาห์ติดตามกับคุณสุภาวดีเนียมทองรายงานจากอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับ
1: ขอบคุณค่ะบริเวณจุดนี้นะคะก็คือสวนเฉลิมพระเกียรติร.9ริมน้ำเทศบาลตำบลทองผาภูมินะคะซึ่งบริเวณจุดนี้ก็คือต้นน้ำของแม่น้ำแควน้อยค่ะซึ่งเราจะเห็นระดับน้ำนะคะที่เพิ่มสูงขึ้นเกิดจากน้ำนะคะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำค่ะรวมถึงการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์ในขณะเดียวกันนะคะวันนี้นะคะรองเลขาธิการสทนชค่ะมีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ค่ะซึ่งเขื่อนวชิราลงกรณ์ขณะนี้มีน้ำ 98.61% ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า120ล้านลูกบาศก์เมตรโดยในวันนี้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนชได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์ณขณะนี้มีปริมาณน้ำวันละ4ล้านลูกบาศก์เมตรและมีน้ำในอ่าง20ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือช่องว่าง100ล้านลูกบาศก์เมตรประมาณวันที่3ตุลาคม2569น้ำที่ไหลเข้ามาจะเท่ากับน้ำที่ระบายออกซึ่งเขื่อนวชิราลงกรณ์สามารถระบายน้ำได้ตามปกติโดยไม่ต้องเปิดระบายน้ำล้นและเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มสถานการณ์ระบายน้ำลดลงจาก 2,200 ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้ลุ่มแม่กลองคาดว่าสถานการณ์น้ำในระยะ1สัปดาห์จะดีขึ้น
2: ต้องขออนุญาตเรียนนะครับในภาพรวมของแม่น้ำแม่กลองครับตั้งแต่เขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนศรีนครินเนี่ยยังสามารถบริหารจัดการได้โดยที่ไม่ต้องเปิดอาคารระบายน้ำล้นแต่อย่างใดนะครับผมแล้วก็เขื่อนแม่กลองเนี่ยก็อยู่ระหว่างการบริหารจัดการแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านท้ายน้ำไม่ว่าจะเป็นแถวตัวกาญจนบุรีที่ท่าเรือนะครับท่ากาพมกานะครับหรือในส่วนของบ้านโป่งโพธารามราชบุรีนะครับวัดเพลงนะครับอัมพวาบเนี่ยครับก็จะค่อยๆลดลงคาดว่าน่าจะประมาณสักสัปดาห์นึงก็น่าจะดีขึ้นนะครับในส่วนของลุ่มน้ำแม่กลองนะครับผมในภาพรวมส่วนในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเองเนี่ยนะครับขออนุญาตเรียนนะครับวันนี้ตัวเลขน้ำสูงสุดที่นครสวรรค์เนี่ยประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรซึ่งต่ำกว่าที่คาดการไว้ค่อนข้างมากก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะครับน้ำที่กำแพงเพชรก็ลดลงแล้วนะครับการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเราคาดการว่าเราน่าจะระบายสูงสุดนะครับที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรโดยที่น่าจะอีกประมาณสัก 2-3 วันน้ำที่สแกนกลางก็ลดลงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เองเนี่ยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยครับก็ยังบริหารจัดการได้นะครับ
1: โดยเขื่อนวชิราลงกรณ์ได้เริ่มพร่องน้ำตั้งแต่เดือนมีนาคม2569เป็นต้นมาซึ่งในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนมีน้ำเติมเข้ามาในเขื่อนเป็นจำนวนมากซึ่งเขื่อนได้ช่วยหน่วงน้ำและค่อยๆระบายน้ำไม่ให้ทะลักทำลายความเสียหายให้กับประชาชนสำหรับพื้นที่เทศบาลตำบลทองผาภูมิซึ่งฝนตกต่อเนื่องก่อนหน้านี้ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแต่เทศบาลสามารถระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือได้ทันจึงเกิดความเสียหายไม่มาก ขณะนี้น้ำกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเทศบาลจึงเร่งเก็บล้างทำความสะอาดช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากพื้นที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจของทองผาภูมิและมีการมอบถุงยางชีพพร้อมเตรียมรับมือกับฝนที่จะตกมาในระลอกใหม
3: ่ตรงนี้นะครับเราได้ติดตามสถานการณ์นะครับจากการรายงานจากทางจังหวัดก็ดีจากกระทรวงก็ดีนะครับทุกๆวันนะครับแล้วก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ามวลนั้นนะมวลน้ำในครั้งนี้นะครับมันเป็นมวลน้ำที่มีจำนวนมหาศาลที่ไม่สามารถรองรับได้นะครับแต่เราก็สามารถควบคุมไว้ได้นะครับตามที่เราติดตามสถานการณ์นะครับตอนนี้ที่เราได้รับทราบว่าจะมีพายุเข้ามานะครับในประเทศไทยของเราในวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้นะครับทางเทศบาลของภูมิก็ได้เตรียมนะครับทั้งวัสดุอุปกรณ์และก็กำลังพลนะครับในการช่วยเหลือนะครับในเบื้องต้นตรงนี้อย่างเต็มที่ครับ
1: และบริเวณจุดนี้สวนเฉลิมพระเกียรติริมแม่น้ำแควน้อยเทศบาลตำบลทองผาภูมิซึ่งมีระดับน้ำสูงจากน้ำป่าไหลหลากและการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์ทำให้เทศบาลตำบลทองผาภูมิมีการติดป้ายประกาศเตือนประชาชนไม่ให้หลงเล่นน้ำพร้อมตัดไฟบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะจะเห็นได้ว่าแม้ขณะนี้นะคะในหลายพื้นที่ปริมาณน้ำลดลงแล้วกลับสู่เข้าภาวะปกติหรือบางพื้นที่นะคะน้ำทรงตัวค่ะแต่หลายหน่วยงานนะคะยังไม่นิ่งนอนใจค่ะยังคงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมรับมือกับฝนที่จะตามมาในระลอกใหม่ค่ะ
0: ครับขอบคุณครับคุณสุภาวดีเนียมทองรายงานมาจากอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนั่นคือภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ภาคตะวันตกนะครับพักสักครู่ครับช่วงหน้าเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยครับพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงกันบ้างครับตอนนี้เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวแล้วครับเดี๋ยวกลับมาครับ

ดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหม้น้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

คุณผู้ชมอยู่กับ NBT ทั่วไทยนะครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติเดินเท้าและพักแรมบนยอดภูกระดึงกลางปฏิทินวางแผนเดินทางกันได้เลยนะครับตอนนี้อุทยานแห่งชาติภูกระดึงเปิดฤดูการท่องเที่ยวแล้วนะครับรวมถึงการพักแรมบนยอดภูกระดึงด้วยครับนักท่องเที่ยวจากหลายพื้นที่เลยครับทยอยเดินทางเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลยครับหลังจากทางอุทยานเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงพร้อมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆบริเวณที่ทำการอุทยานเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านต่างๆเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อสัมผัสธรรมชาติบนยอดภูกระดึงครับขณะที่วันแรกของการเปิดการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวลงทะเบียนขึ้นภูกระดึงประมาณ350คนครับขณะที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ไม่เกินวันละ 3,500 คนครับเพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่เป็นไปอย่างเหมาะสมควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินายประยูรอรันรุตท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยบอกว่าการเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงเป็นโอกาสสำคัญครับในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดเลยและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดการกระจายรายได้สู่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่จังหวัดเลยให้ความสำคัญกับการ

เตรียมความพร้อมในทุกด้านทั้งการอำนวยความสะดวกการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การท่องเที่ยวภูกระดึงเป็นไปอย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนพร้อมทั้งขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติช่วยกันรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะและช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติครับคุณผู้ชมครับอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัดเลยครับมีพื้นที่กว่า2แสนยอดตัดสูงใหญ่และมีพื้นที่ราบบนยอดเขาประมาณ60ตารางเมตรหรือประมาณ 37,500 ไร่ครับภายในอุทยานมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลากหลายเลยนะครับทั้งหน้าผาน้ำตกทุ่งหญ้าป่าสนไม้ดอกหลายชนิดและสัตว์ป่านานาชนิดสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เดินทางไปเที่ยวปีละจำนวนมากครับฤดูกาลท่องเที่ยวปีนี้อุทยานแห่งชาติภูกระดึงเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงระหว่างวันที่1ตุลาคมถึงวันที่30พฤษภาคมปีหน้าครับคุณผู้ชมรวม8เดือนเลยนะครับจากนั้นจะปิดการท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนครับระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีคุณผู้ชมที่ต้องการไปเที่ยวนะครับสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางการพักแรมการจองที่พักเต็นท์หรือว่าพื้นที่กางเต็นท์และการเดินทางขึ้นยอดภูกระดึงสามารถสอบถามได้นะครับที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงหรือว่าเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติภูกระดึงครับส่วนบริเวณที่ทำการอุทยานได้เปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อปภูกระดึงด้วยครับเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนและเชื่อมโยงผู้ผลิตผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวให้เลือกซื้อสินค้าของดีจากชุมชนทั้งของฝากและของที่ระลึกครับขณะที่อำเภอภูกระดึงมีสินค้าชุมชนหลากหลายนะครับศูนย์แห่งนี้จะรวบรวมและจัดแสดงสินค้าโอท็อปพร้อมประชาสัมพันธ์ของดีภูกระดึงและของดีจังหวัดเลยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางครับของการท่องเที่ยวกับเศรษฐกิจชุมชนที่จะนักท่องเที่ยวนั้นเขาบอกว่าให้โอกาสจากนักท่องเที่ยวในการเพิ่มช่องทางการตลาดและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นครับไปเที่ยวกันได้ครับที่ภูกระดึงจังหวัดเลยนะครับไปต่อกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับชุมชนหลายแห่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วยกันสร้างและตกแต่งเรือพนมพระเพื่อเตรียมความพร้อมในประเพณีชักพระซึ่งเป็นประเพณียิ่งใหญ่และเก่าแก่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับขณะที่ชุมชนและวัดบางแห่งนำวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นไปประดับตกแต่งเรือพระครับชาวบ้านในตำบลบางไทรอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณผู้ชมครับเขานำกะลามะพร้าวที่ขัดและตัดแต่งเป็นชิ้นไปประดับเป็นเกล็ดพญานาคบนเรือพนมพระที่วัดบางกล้วยเพื่อเตรียมเข้าร่วมประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวครับคือเน้นวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะกะลามะพร้าวเนี่ยเนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่เขาทำสวนมะพร้าวจึงนำกะลาไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเพิ่มมูลค่าเรือพนมพระของวัดบางกล้วยเป็นเรือลำใหม่ครับที่จะสร้างขึ้นทั้งหมดใช้เวลานานกว่า1เดือนครับโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางให้คนในชุมชนได้ร่วมแรงร่วมใจกันวัดบางกล้วยเนี่ยเตรียมส่งเรือพนมพระเข้าประกวดประเภทความคิดสร้างสรรค์ขนาดใหญ่ครับซึ่งต้องใช้คนลากกว่า150คนครับเช่นเดียวกับวัดบางสาวครับอยู่ที่หมู่ที่2ตำบลเขาวงอำเภอบ้านตะขุนที่นั่นครูนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาวงรวมทั้งชาวบ้านและผู้นำชุมชนช่วยกันจัดทำและประดับตกแต่งเรือพนมพระซึ่งเป็นเรือพนมพระหนึ่งเดียวในอำเภอบ้านตาขุนครับที่จะส่งเข้าประกวดเรือพนมพระหรือว่าเรือพระในประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวทุกคนในชุมชนเขารวมตัวกันเพื่อซ้อมขบวนแห่และช่วยกันประดับตกแต่งเรือพนมพระที่วัดบางสาวครับการประกวดแต่ละปีคุณผู้ชมครับเขาจะแบ่งเป็นประเภทต่างๆนะครับเช่นเรือพนมพระทางบกขนาดใหญ่ขนาดเล็กประเภทความคิดสร้างสรรค์เน้นใช้วัสดุภูมิปัญญาและสื่อความหมายทางพุทธศาสนาที่แปลกใหม่และการประกวดขบวนเรือพนมพระทางบกขบวนแห่ขนาดเล็ก50ถึง150คนรวมถึงขบวนขนาดใหญ่151ถึง300คนครับและทั้งหมดนี้คือเวทีทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาติดตามความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ไปกับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้ปลามาพร้อมกับชุดไทยเรือนต้นชุดที่มีเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับน้อยชิ้นเรียบง่ายแต่กลับแฝงไปด้วยความสุภาพและเสน่ห์ที่เป็นธรรมชาติค่ะโดยชื่อของชุดนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเรือนต้นในพระที่นั่งอัมพรสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับราชสำนักไทยหลายครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้นเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะเริ่มต้นวันนี้ด้วยภาพบรรยากาศแห่งการให้ทานน้ำใจอันยิ่งใหญ่ท่ามกลางวิกฤตภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมกรุงเทพมหานครค่ะแม้ว่าตอนนี้นะคะสถานการณ์ในหลายพื้นที่คลี่คลายเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ค่ะที่ยังต้องการความช่วยเหลือซึ่งเหล่าศิลปินดาราจิตอาสาก็พร้อมใจกันคนละไม้คนละมือหยิบยื่นน้ำใจเล็กๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหวังให้ทุกคนก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกันโดยเร็วค่ะ
1: ท่ามกลางวิกฤตน้ำท่วมที่สร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่สิ่งที่งดงามและชวนประทับใจที่สุดเสมอคือน้ำใจของคนไทยโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงที่ล่าสุดได้ลงพื้นที่ลุยน้ำลึกยื่นถุงยังชีพให้ถึงมือผู้ประสบภัยในพื้นที่ยากลำบากด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นนักแสดงคนสวยเอมมี่มรกตที่ได้ลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเคียงข้างชาวบ้านแจกของอุปโภคบริโภคอาหารแห้งน้ำดื่มและของใช้จำเป็นซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความสุดซึ้งว่าเห็นใจประชาชนทุกคนที่เดือดร้อนเวลานี้ร่วมด้วยช่วยกันคนไทยรักกันเราจะผ่านเวลานี้ไปด้วยกันแถมยังเปิดพื้นที่โซเชียลถามไทยว่าใครขาดเหลืออะไรให้คอมเมนต์อีกด้วยด้านอินฟลูสาวสวยหวานใจหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์อย่างสาวไมล์ณภัสสิก็ได้โพสต์คลิปชวนปลื้มใจผ่าน Instagram ส่วนตัวขณะลงพื้นที่กับกลุ่มเพื่อนแจกข้าวกล่องและรองเท้าบูทจำนวน200คู่ให้กับเหล่าจิตอาสาสำหรับการลุยทำภารกิจนี้พร้อมแคปชั่นขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะขณะที่สาวออมประภาพินทายาทคนโตไทยนครพัฒนาพี่สาวของเอวาซันฟลาเวอร์ก็ได้ผนึกกำลังกับยิวเจนนี่จัดทรงยาพารายาน้ำเด็กช่วยในพื้นที่เคหะร่มเกล้านำความห่วงใยส่งตรงถึงน้องๆหนูๆซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์เล่าว่าน้องยิวทักหาแต่เช้าว่าอยากได้ยาน้ำเด็กวันนี้จึงจัดให้พร้อมอนุโมทนาบุญกับยิวและเจนนี่ด้วยอีกทั้งยังได้นำคลังสินค้าไทยนครล็อตใหญ่ไปสมทบร่วมกับมูลนิธิองค์กรทำดีปุ๋มปนัดดาอีกด้วยส่วนนักปั้นมือทองผู้จัดการดาราชื่อดังอย่างพี่เอสุภชัยก็ได้โพสต์เรื่องราวที่ทำเอาหลายคนถึงกับน้ำตาซึมจนอยากกราบหัวใจเพราะนอกจากจะเปิดบ้านทำครัวกลางแจกจ่ายอาหารให้กับชาวบ้านแล้วยังเปิดพื้นที่ครัวบ้านเอจตุโชติซอย10ให้ชาวบ้านนำรถมาจอดหนีน้ำท่วมฟรีและยังนั่งรถกระบะนำเสบียงเข้าไปแจกจ่ายให้ถึงมือผู้ประสบภัยด้วยตัวเองอีกด้วยไม่เพียงเท่านั้นพี่เอยังยอมเสียสละที่นาของตัวเองเกือบ100ไร่ย่านสุขาภิบาล5เปิดเป็นพื้นที่แก้มลิงรับน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมบ้านเรือนและหมู่บ้านใกล้เคียงและที่น่าเห็นใจที่สุดคือข้าวในนากำลังพร้อมเกี่ยวแล้วแต่พี่เอเลือกทิ้งผลผลิตทั้งหมดพร้อมเปิดใจสั้นๆแต่ทรงพลังว่านาพี่เอจมได้ไม่เป็นไรค่ะขอแค่บ้านเรือนพี่น้องใกล้เคียงอย่าท่วมก็พอเรียกได้ว่าเป็นการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของคนบันเทิงที่เปี่ยมด้วยน้ำใจสติปัญญาและความเสียสละที่ต่างพร้อมยื่นมือเข้ามาเคียงข้างประชาชนในวันที่ยากลำบากอย่างแท้จริงทีมข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ต้องขอชื่นชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับน้ำใจอันงดงามของเหล่าคนดังทุกท่านมาณที่นี้ด้วยค่ะ
0: จากบรรยากาศแห่งทานน้ำใจนะคะเราเปลี่ยนมาที่บรรยากาศชวนเข้าไปท้าความกล้ากันบ้างค่ะกับประสบการณ์ครั้งใหม่ที่จะเขย่าทุกโสตประสาทในแบบอินเทอร์แอคทีฟป่าแห่งนี้ที่ไม่ต้อนรับคนขวัญอ่อนกับบ้านผีสิงที่หยดเสมิงเขาขวางที่ซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ค่ะ
2: ซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ถนนศรีนครินทร์ให้กลายเป็นป่าสมิงเขาขวางให้เหล่าผู้กล้าได้เข้าไปเผชิญความลี้ลับซึ่งเป็นการต่อย

ยอดความหลอนจากภาพยนตร์สยองขวัญฟอร์มยักษ์จากเรื่องราวบนจอภาพยนตร์สู่ประสบการณ์ที่สัมผัสได้จริงในงานที่หยดสมิงเขาขวาง The Experience ผ่านประสบการณ์แบบ Interactive ที่ทุกย่างก้าวอาจหมายถึงทางรอดหรือจุดจบซึ่งครั้งนี้ผู้ชมไม่ได้เป็นเพียงแค่คนดูแต่ต้องร่วมเดินทางเข้าสู่ป่าเขาขวางพร้อมทำภารกิจตามล่าหาไอ้โหงเสือสมิงแห่งเขาขวางบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยอันตรายเรื่องเล่าลี้ลับและปริศนาการสูญหายโดยจะต้องค้นหาเบาะแสเผชิญเหตุการณ์เหนือความคาดหมายและตัดสินใจเลือกเส้นทางด้วยตัวเองก่อนค่อยๆเดินทางลึกเข้าไปในป่าสมิงเขาขวางโดยเริ่มจากบ้านจ่าประพันธ์จุดเริ่มต้นก่อนเข้าป่าเตรียมความพร้อมรับฟังคำเตือนคำแนะนำและรับอุปกรณ์สำหรับทำภารกิจป่าอาถรรพ์โป่งน้ำร้อนห้างต้นไม้เพื่อเผชิญการไล่ล่าจากเสือสมิงและหนีตายขึ้นสู่ห้างต้นไม้เพื่อหาทางไปต่อค่ายทหารร้างตามหาผู้สูญหายบุกค้นหาค่ายทหารเก่าแกะร่องรอยและไขปริศนาการหายตัวไปของเหล่าทหารศูนย์วิทยุค่ายทหารค้นหาศูนย์กระจายเสียงเพื่อส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือสู่โลกภายนอกพร้อมค้นหาความลับที่นำไปสู่ตัวตนที่แท้จริงของเสือสมิงก่อนมาถึงทางเลือกสุดท้ายจุดตัดสินชะตากรรมเมื่อผู้ชมต้องเลือก1ใน2เส้นทางเพื่อหาทางออกจากป่าบทสรุปว่าภารกิจครั้งนี้คุณจะหนีรอดหรือกลายเป็นเหยื่อ

0: ที่ต้องช็อตที่ทหารที่เขาให้แก้มัดนะคะหนูก็นึกว่าจะเป็นคนจริงๆแต่ไม่ใช่ค่ะหนูก็แบบตกใจค่ะพี
1: ่รู้สึกว่าน่ากลัวมากเลยค่ะแบบเป็นคนที่อยู่ข้างหน้าแต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ข้างหลังได้ไงตอนนี้นะคะเพราะว่ามันแบบสลับไปสลับมาก็คือน่ากลัวมากเลยค่ะ
2: ฝากให้ทุกคนแบบว่าเตรียมยาดมมาก็ดีเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็อยากให้ทุกคนมาลองกันเพราะว่ามันก็สนุก
3: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมนี่แค่น้ำจิ้มเรียกน้ำย่อยนะคะจะบอกว่าของจริงอ่ะสนุกแล้วก็น่ากลัวกว่านี้อีกเยอะเลยค่ะใครที่อยากมาทำภารกิจแบบพลอยนะคะตามล่าหาไอ้หงเสือสมิงเขาขวางเนี่ยสามารถมากันได้นะคะที่นี่ค่ะสี่คนสแควร์สี่นครินทร์นะคะจัดไปจนถึงวันที่4ตุลาคมค่ะและนี่ค่ะเรามีของรางวัลมาแจกนะคะเป็นบัตรเข้าชมนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่เห็นคลิปนี้คอมเมนต์คลิปนี้นะคะบอกมาแค่ว่าชื่นชอบตัวละครเรื่องนี้ชื่นชอบใครมากที่สุดแค่นั้นค่ะคอมเมนต์ไหนถูกใจรับรางวัลไปเลยนะคะมีทั้งสิ้น10รางวัลรางวัลละ2ใบค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะพลอยขอตัวไปเล่นต่อก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะยังอยู่กับความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมภาพยนตร์กันนะคะเมื่อประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็น Country of Honor ประเทศเกียรติยศประเทศแรกในตลาดภาพยนตร์และคอนเทนต์ระดับเอเชียใน Asian Content and Film Market หรือ ACFM 2026ที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ค่ะ
4: เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่ายินดีของวงการภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยหลังได้รับเกียรติให้เป็น Country of Honor ประเทศเกียรติยศประเทศแรกบนเวทีตลาดภาพยนตร์และคอนเทนต์ระดับเอเชีย Asian Contents and Film Market ACFM 2026ซึ่งจัดคู่ขนานไปกับเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน International Film Festival ประเทศเกาหลีใต้และเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพของผู้สร้างผู้ประกอบการและผลงานไทยพร้อมขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนการร่วมผลิตการจำหน่ายและการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญาสู่ตลาดนานาชาติโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานพันธมิตรเตรียมนำผู้ประกอบการบุคลากรและผลงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยเดินทางไปยังเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่6ถึง15ตุลาคม2569นี้เพื่อเปิดพื้นที่ให้ไทยนำเสนอศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และอัตลักษณ์ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยต่อผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายนักลงทุนและพันธมิตรจากนานาประเทศโดยหนึ่งในไฮไลท์สำคัญคือ BSM Pitch and Match Thai Remake IP เปิดโอกาสให้ผลงานไทย5เรื่องเจรจาลิขสิทธิ์เพื่อนำไปดัดแปลงและสร้างใหม่ในต่างประเทศการจัดเสวนา Thailand The Next Chapter รวมถึงการร่วมเป็นเจ้าภาพ ACFM 2026 Opening Reception

0: ฉายในโปรแกรม Vision Asia และคุณยายวรนาถผลงานการกำกับของต้ง
1: แปลกๆบ้างไหม
2: กูกำลังคิดว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะไม่ใช่ใหญ่ของมึง
3: และทั้งหมดนี้ก็เป็นความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่เรานำมาอัปเดตกันในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังสามารถไปติดตามได้เลยค่ะทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆขึ้นให้หน้าจออยู่ขณะนี้แล้วนะคะส่วนตอนนี้ปลาพร้อมกับทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ลาไปก่อนสำหรับช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาครับวันนี้ค่ะอยู่กับกุ้งและพี่อูนะคะพาไปดูผลงานของนักกีฬาทีมชาติไทยในเอเชียนเกมค่ะล่าสุดวันนี้กีฬาเทควันโดเปิดฉากมาวันแรกนะคะแล้วก็ข่าวดีทีมชาติไทยค่ะได้มา1เหรียญเงินกับ1เหรียญทองแดงค่ะกีฬาเทควันโดเปิดฉากชิงชัยวันแรกค่ะพาไปดูประเภทท่ารำหรือว่าภูมิเซ่บุคคลชายและหญิงนะคะไปดูชายเดี่ยวกันก่อนค่ะน้องหมูปิ้งนาวินปินทสูตรทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะทำคะแนนในรอบคัดเลือกมาเป็นอันดับ1จากนั้นในรอบชิงชนะเลิศยังทำผลงานดีนะคะทำได้ 9.2800 คะแนนเพียงพอที่จะทำให้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จค่ะส่วนเหรียญทองตกเป็นของยุนกิยูซองจากเกาหลีใต้สถิติดีที่สุด 9.3500 คะแนน
1: ขณะเดียวกันนักกีฬาเทควันโดไทยนะครับคว้าเพิ่มอีก1เหรียญทองแดงจากบุคคลหญิงใบปอทิตารีแก้วโอลานวะสุทำคะแนนรอบชิงได้ 9.04 คะแนนครับเหรียญทองเป็นของจองฮาอึนจากเกาหลีใต้ 9.31 คะแนนและเหรียญเงินแคเดลาเรียจูลิโนจูลิน่ามีคลายจากฟิลิปปินส์ครับ 9.13 คะแนนครับ
0: ขยับไปดูกีฬายูยิสูค่ะวันนี้นักกีฬาไทยเราลงชิงชัย6คนนะคะโดยมีเพียงมิยูซูซูกิดาวรุ่งวัย16ปีเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นค่ะลงแข่งขันในรุ่น48กิโลกรัมหญิงพร้อมกับสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จค่ะมิยูออกสตาร์ทในรอบ16คนสุดท้ายเอาชนะคิมนายุนจากเกาหลีใต้2-0จากนั้นรอบก่อนรองชนะเลิศพลาดท่าโดนซาเบะคูลัมเบโตวาจากคาซัคสถานกดซับมิชชั่นนะคะทำให้เราแพ้ไปต้องไปเล่นในรอบแก้ตัวค่ะซึ่งรอบแก้ตัวรอบแรกค่ะเอาชนะฮงซูจินจากสิงคโปร์ส่วนรอบชิงเหรียญทองแดงเฟืองที่หัวเจ้าของเหรียญทองแดงในการแข่งขันครั้งที่แล้วหางโจนะคะเป็นนักกีฬาจากเวียดนามค่ะปรากฏว่ามิยูทำผลงานยอดเยี่ยมค่ะใช้ความสดกับความเด็ดขาดบทเอาชนะไปได้อย่างตื่นเต้น6-4คะแนนคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จถือว่าเป็นเหรียญแรกของทีมยูยิสูไทยเราค่ะก็ถือว่าเป็นการคว้าเหรียญทองแดงมาครองนะคะสำหรับมิยูค่ะ
1: ไปกันที่แคนูสลาลอมชายที่ยาฮากิกาวะแคนูสลาลอมคอสปิยนัทเกิดสุขนักกีฬาเรือพายไทยคว้าเหรียญทองแดงครับทำเวลาได้ 121.68 วินาทีส่วนจีนนั้นได้เหรียญทองเวลา 98.09 วินาทีและไต้หวันได้เหรียญเงินเวลา 119.09 วินาทีครับ
0: จักรยานประเภทลู่ผลงานของ TJ จ่ายอังสุธาสาววิทย์นะคะลงแข่งขันประเภทสปรินต์บุคคลชายค่ะรอบก่อนรองชนะเลิศแข่งขันระบบชนะ2ใน3นะคะซึ่งจ่ายเจอกับหานซีนักปั่นจีนปรากฏว่าจ่ายสวมหัวใจนักสู้ค่ะปั่นสุดแรงจนคว้าชัยมาได้2-1เที่ยวผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอศึกหนักค่ะดวลกับคาอิยะโอตะนักปั่นเจ้าภาพญี่ปุ่นนะคะที่ทำเวลาในรอบคัดเลือกมาเป็นอันดับ1และรั้งมือ4ของโลกค่ะปรากฏว่าจายสู้ความแข็งแกร่งคู่แข่งไม่ไหวค่ะแพ้ไป0-2เที่ยวต้องไปชิงเหรียญทองแดงเจอกับอวังโมฮัมหมัดอาซิสุนฮัสนีนักปั่นอดีตแชมป์โลกคิรินปี2017จากมาเลเซียค่ะปรากฏว่าจายก็พยายามสู้อย่างเต็มที่แล้วนะคะแต่ว่าไม่เพียงพอค่ะเราแพ้ไป0-2เที่ยวก็ส่งผลให้นักกีฬาจากมาเลเซียได้เหรียญทองแดงส่วนจายจบอันดับที่4การแข่งขันจักรยานประเภทลู่จะแข่งขันต่อนะคะวันที่2ตุลาคมค่ะนักปั่นลงแข่งขัน2เหรียญทองจากรายการออมเนียมหญิงและคิรินชายเริ่มเวลา 8:00 น.ตามเวลาบ้านเรา
1: ช่วงนี้ไปติดตามเรื่องราวและผลงานของน้องมิยูซูซูกินักกีฬายูจิสุทีมชาติไทยที่มาแข่งเอเชียนเกมส์ครั้งแรกในชีวิตและได้เหรียญทองแดง

0: ติดตามได้จากรายงานครับ
1: นักกีฬาอายุสูงวัย16ปีลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์หนแรกในชีวิตของเธอด้วยการคว้าเหรียญทองแดงมาครองครับมิยูซูซูกินักกีฬาอายุสูงสาวน้อยวัยเพียง16ปีลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นติดทีมชาติไทยมาลุยศึกกีฬาเอเชียนเกมส์เป็นหนแรกในชีวิตโดยก่อนหน้านี้เธอเคยติดทีมชาติไทยมาในระดับเยาวชนผ่านการคว้าแชมป์เยาวชนโลกมา3สมัยและการคว้าเหรียญทองในรุ่น48กิโลกรัมหญิงในกีฬาเอเชียนยูธเกมส์ครั้งที่3ปี2025ที่ประเทศบาเรนรวมถึงกีฬาซีเกมส์2025ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเธอคว้าเหรียญทองในประเภททีมผสมในปีนี้น้องมิยูซูซูกิก้าวข้ามจากรุ่นเยาวชนสู่รุ่นประชาชนแบบเต็มตัวลงแข่งขันในอีเวนต์เดี่ยวหนแรกในรุ่น48กิโลกรัมหญิงกีฬาเอเชียนเกมส์ไอจินาโกย่า2026ผลงานถือว่ายอดเยี่ยมผ่านเข้าถึงรอบชิงเหรียญทองแดงและเธอก็สามารถนำเหรียญรางวัลกลับไปฝากคุณพ่อและคุณแม่ได้สำเร็จ
2: มิวก็แค่คิดว่าอยากจะชนะแล้วก็อยากเอาเหรียญให้พ่อแม่ค่ะ
3: ตอนนั้นตอนที่รอบหลังเราแพ้แล้วเราก็มาเล่นรอบแรกรู้สึกใจยังไง
2: ตอนแรกก็โดนหักแขนแล้วเจ็บแล้วรู้สึกแบบไม่อยากจะแข่งแล้วแต่ว่าสัญญากับพ่อกับแม่ไว้ว่าจะเอาเหรียญกลับก็เลยต้องสู้ค่ะ
3: เหรียญวันนี้เราเจ็บมีแขนมี
2: แขนแล้วก็ข้อเท้าร
3: ับจริงๆแล้วที
2: ่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็แค่ต้องชนะต้องเอาเหรียญทองแดงให้ได้เฉยๆค่ะ
3: กดดันมากขนาดไหนครับ
2: ก็กดดันแต่ว่าทุกอย่างก็เลยอยากทำให้ทุกคนเห็นว่ามิวทำได้
3: ว
2: ัน
3: น
2: ี้
3: แข่งที่เราเจอยากไหม
2: ก็ทุกคนแข็งแรงแล้วก็ทุกคนอายุเยอะกว่ามิวตอนแรกมิวก็เห็นคู่สายก็นึกว่าไม่ไหวแล้วนึกว่าแบบสู้ไม่ไหวแต่ว่าก็ทำเต็มที่ที่สุดค่ะ
3: มิวอยากบอกอะไรคุณพ่อ
2: ก็รอบนี้ทำได้แค่เหรียญทองแดงแต่ว่าอีก4ปีจะทำเหรียญทองให้ได้ค่ะ
1: สำหรับมิยูซูซูกิสาวน้อยลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นเธอมีคุณพ่อเป็นคนญี่ปุ่นคุณแม่เป็นคนไทยเดิมทีชอบทำอาหารทว่าหันมาเริ่มเล่นกีฬานี้เพราะว่าคุณพ่อชอบกีฬานี้มากและอยากให้เธอได้เรียนไว้ป้องกันตัวเธอจึงไม่รอช้าหันมาเอาจริงเอาจังไปเรียนและฝึกกีฬายูยิสูถึงสหรัฐอเมริกาจนก้าวมาเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเช่นทุกวันนี
2: ้ดูไม่ได้ชิคาโตเรนักเตะกูเมนเน่4年後絶対金メダル取れるようにするから絶対生きててねเพราะว่าพ่อเป็นคนให้มิวไปซ้อมก่อนตั้งแต่เด็กๆแล้วก็พอสักพักมิวก็ชอบกีฬานี้ก็เลยเล่นถึงตอนนี้เลยค่ะ
3: ทำไมตอนนั้นพ่อให้เป็นพ่อเป็นนักกีฬา
2: พ่อไม่เป็นนักกีฬาแต่พ่อแค่อยากพ่อชอบกีฬานี้มั้งคะก็เลยให้มิวเล่นกีฬานี
3: ้มิวอะไรเด็กที่ชอบทำอาหารเราก้าวเข้ามาจะป่าการต่อสู้แบบนี้ได
2: ้มิวก็แบบถ้ามิวไม่มีกีฬานี้มิวก็ไม่มีอะไรแบบดีโดดเด่นเลยก็เลยมิวก็รู้สึกดีที่มีกีฬานี้จะได้บอกทุกคนว่ามิวทำกีฬานี้ได้อย่างนี้ค่ะ
1: สำหรับเวทีเอเชียนเกมส์2026คือเวทีใหญ่หนแรกครั้งนี้มิยูซูซูกินักกีฬายูยิสูสาวน้อยวัย16ปีถือว่าประสบความสำเร็จได้เหรียญทองแดงกลับบ้านพร้อมกับได้ประสบการณ์กลับไปมากพอสมควรการได้เจอกับบรรดานักกีฬาชั้นนำของทวีปจึงทำให้เธอกลับมาแข็งแกร่งและเติบโตในเส้นทางกีฬายูยิสูได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคตทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
4: กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมหญิงนะคะสาวไทยเราผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้เป็นครั้งแรกในรอบ12ปีค่ะโดยเราจะไปชิงเหรียญทองเจอกับจีนในวันพรุ่งนี้ค่ะวอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมหญิงวันนี้เป็นรอบรองชนะเลิศนะคะคู่ไบรท์ธาราวดีนาราพรรพัฒน์จับคู่กับเบสวรพีรัชยากรก้องพบสรุตาวดีเป็นคู่มือ4ของรายการมือ66ของโลกค่ะเราลงสนามเจอ2ดาวรุ่งจากฟิลิปปินส์อันดับ7ของรายการนั่นก็คือโปรเกล่าแล้วก็ปาการ่าเกมนี้ดวลกันสนุกสูสีนะคะและสุด

0: ะเป็นสาวไทยเราค่ะโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะคู่จากฟิลิปปินส์ไป2-0เซตสกอร์23-21 21-18กับไรผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิงเอเชียนเกมได้สำเร็จนะคะพร้อมกับการันตีเหรียญรางวัลเป็นอย่างน้อยนั่นก็คือเหรียญเงินให้กับทัพนักกีฬาไทยเราค่ะและถือว่าเป็นการผ่านเข้ารอบชิงครั้งแรกในรอบ12ปีต่อจากเราเคยเข้าชิงได้เมื่อปี2014ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้นั่นเองค่ะโดยแบ็คกับไบจะเจอคู่นักกีฬาจากจีนนะคะชื่อซินยี่กับหยันซู่คู่มือ2ของรายการเพื่อแย่งชิงเหรียญทองจะแข่งขันวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 น.ตามเวลาบ้านเราส่วนทีมชายค่ะพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตะวะโตลงสนามในรอบรองชนะเลิศแพ้ให้กับคู่นักกีฬาจากกาตาร์ดีกรีแชมป์รายการนี้2สมัยนะคะทำให้ทีมชายไทยเราต้องไปชิงเหรียญทองแดงเจอกับญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา10:00 น.ค่ะ
1: ทางด้านตะกร้อสาวไทยก็คืนฟอร์มนะครับชนะฟิลิปปินส์ลุ้นเข้ารอบรองชนะเลิศครับสปอร์ตกรอทีม4คนหญิงรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ทีมสาวไทยในชุดสีแดงนัดแรกแพ้เวียดนามครับเจอกับฟิลิปปินส์นัดแรกชนะอินเดียปรากฏว่าสาวไทยประกอบด้วยรัชมีทองโสดวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรแซ่เฮงและสมฤทธิ์ปรือปรักโดยมีมาริกาบุญทศกับมัสยาดวงศรีเป็นผู้เล่นสำรองกลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะฟิลิปปินส์ขาดลอย2-0เซตสามารถต่อ7สามารถต่อ6เก็บชัยนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มทีมตะกร้อสาวไทยเหลือแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มอีก1นัดพบกับอินเดียพรุ่งนี้เวลา7:00 น.ตามเวลาประเทศไทยหากคว้าชัยชนะได้จะมีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปซึ่งก็จะแข่งต่อในวันเดียวกันเวลา12:00 น.ครับ
2: โอ้เราก็เจอแมตช์แรกก็เจอแข่งเลยครับตัวเต็งเลยครับเขาก็เคยชนะเรามาอยู่เรื่อยๆครับ
3: ใช่ครับ
2: ก็สูสีกับเราเลยครับแล้วก็จริงๆแล้วผมว่าเขาเริ่มเล่นเริ่มแข่งขันก่อนเราด้วยซ้ำคือบางแมตช์บางทัวร์นาเมนต์เราก็มีสิทธิ์เลือกแต่เราก็เลือกในสิ่งที่เราถนัดเราก็จะช้าไปกับเขานิดหน่อยครับแต่ตอนนี้ก็นักกีฬาก็อยู่ในช่วงปรับตัวใช่ครับครับผมส่วนแมตช์นี้ก็จากแมตช์ที่พลาดจากเวียดนามเมื่อวานนะครับเพราะแมตช์นี้นักกีฬาก็ได้ไปทำการบ้านครับผมทุกคนมีการบ้านของตัวเองก็จะแก้ไขตรงไหนแล้วก็โค้ชก็จะได้โค้ชก็แนะนำแต่ละคนก็แนะนำแล้วก็ยังมีท่านอาจารย์กมลคอยให้กำลังใจแล้วก็แนะนำนักกีฬาด้วยก็ส่งผลถึงวันนี้ครับทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีครับผม
0: เทนนิสประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศไทยเราส่งน้องบูมกสิริสำเร็จค่ะมือ1ของไทยเรามือ382ของโลกพบกับโคแมนหว่องจากฮ่องกงมืออันดับ108ของโลกเป็นมือ1ของรายการนะคะปรากฏว่ากสิริสู้อย่างเต็มที่ค่ะก่อนจะเป็นฝ่ายแพ้ไป0-2เซตสกอร์3-6 0-6ยุติเส้นทางไว้เพียงแค่รอบก่อนรองชนะเลิศในเอเชียนเกมส์
1: ทัวร์กอล์ฟหญิงรอบ2ที่คาซูกะอิคันที่คลับอีสต์คอสพัชรจุฑาคงกระพันจบรอบด้วยอีเวนต์พารวม2วัน1อันดับพา139อยู่อันดับ12นะครับตามหลังตันชนอลส่วนหญิงจากสิงคโปร์ผู้นำห่างถึง12สโตรกขณะที่อภิชยายุบลฟอร์มหลุดตีเกิน4โอพารวมเป็น1โอพาอยู่อันดับ16ร่วมณัฐกฤตาวงทวีลาภสกอร์รวม4โอพานครับอยู่อันดับ21ส่วนผลงานประเภททีมหญิงนะครับทีมไทยทำสกอร์รวม4อันดับ276อยู่ที่7ร่วมกับฟิลิปปินส์ตามหลังผู้นำ8สโตรกโดยผู้นำประเภททีมหญิงหลังจบรอบ2ก็คือจีนครับสกอร์รวม12อันดับอันดับ2สิงคโปร์11อันดับอันดับ3อินเดียครับ7อันดับครับ
0: ค่ะวอลเลย์บอลประเภททีมชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกพบกับสาธารณรัฐประชาชนจีนอันดับ34ของโลกค่ะเกมนี้โค้ชพาร์คกีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนของไทยเราชาวเกาหลีใต้ส่ง6คนแรกนะคะมีทูปประดิษฐ์พระพุทธนภาเดชพินิจดีอนุชิตพักดีแก้วเซตเตอร์เป็นบุญยริศวงธรธนัทบำรุงพักดีชัยวัฒน์ถุงคำมีนครินทร์อินทนูเป็นลิเบโร่ค่ะเกมนี้ทีมไทยเราโชว์ฟอร์มเต็มที่แล้วนะคะสู้แบบไม่กลัวความสูงของนักกีฬาจีนค่ะดวลกันสนุกสูสีตลอดทุกเซตเลยค่ะแต่ว่าสุดท้ายเราสู้ไม่ไหวค่ะแพ้ไป0-3เซต23-25 23-25และ19-25คะแนนต้องหล่นไปแข่งขันในรอบจัดอันดับค่ะไปดูกีฬาอื่นๆที่น่าสนใจกันบ้างค่ะในส่วนของกีฬาเอเชียนเกมนะคะเกาหลีใต้คว้าเหรียญทองยิงธนูเหรียญแรกในมหกรรมกีฬาคราวนี้ได้แล้วค่ะการแข่งขันยิงธนูประเภทคันธนูทดกำลังรอบชิงชนะเลิศบุคคลชายเป็นการดวลกันระหว่างคิมจองโฮจากเกาหลีใต้พบกับชาง เฉิงหวยนะคะเป็นนักกีฬาจากไต้หวันค่ะปรากฏว่าคิมจองโฮเอาชนะไปด้วยสกอร์149ต่อ145คะแนนคว้าเหรียญทองแรกให้กับทีมยิงธนูเกาหลีใต้ในเอเชียนเกมครั้งนี้ค่ะโดยผ่านไป5อีเวนต์มหาอำนาจยิงธนูยังตามหลังอินเดียที่ล่าสุดคว้าไปได้แล้ว3เหรียญทองกับ1เหรียญทองแดง
1: ต่อกันที่ฟุตบอลชายรอบรองชนะเลิศญี่ปุ่นเจ้าภาพพบกับอุซเบกิสถานญี่ปุ่นในชุดสีน้ำเงินครับเริ่มเกมไปเพียง8นาทีอุซเบกิสถานได้ประตูขึ้นนำจากซาดอเบกบาโครมอฟเข้าสู่ครึ่งหลังญี่ปุ่นเร่งเกมบุกอย่างหนักเพื่อทวงประตูคืนแล้วก็มาประสบความสำเร็จนาที88จากเซนะอิชิบาชิครับจบเกมเสมอกัน1ต่อ1ต้องต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีก็ไม่มีสกอร์เพิ่มทำให้ต้องดวลจุดโทษหาทีมชนะและเป็นญี่ปุ่นยิงแม่นกว่าครับชนะ9ต่อ8ผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับแชมป์เก่าเกาหลีใต้ครับ
0: อัปเดตเหรียญรางวัลล่าสุดในเอเชียนเกมครั้งที่20กันค่ะตอนนี้อันดับ1ยังคงเป็นจีนนะคะช่วยกันคว้าไปแบบถล่มทลายค่ะล่าสุด152เหรียญทอง71เหรียญเงิน61เหรียญทองแดงค่ะอันดับ2เป็นเจ้าภาพญี่ปุ่นค่ะได้มาแล้ว53เหรียญทองที่3เกาหลีใต้30เหรียญทองที่4อุซเบกิสถาน16เหรียญทองส่วนอันดับ5ตอนนี้เป็นทีมชาติไทยนะคะช่วยกันคว้ามาล่าสุดคือ12เหรียญทอง11เหรียญเงินและ15เหรียญทองแดงค่ะ
1: อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติร่วมผลักดันส่งนักกีฬาและบุคลากรรับใช้ทีมชาติไทยสร้างชื่อเสียงในศึกกีฬาเอเชียนเกมส์ครับมากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ณประเทศญี่ปุ่นประเทศไทยส่งนักกีฬาและผู้ฝึกสอน690คนจาก43สมาคมกีฬาเข้าร่วมโดยหนึ่งในนั้นมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและโรงเรียนกีฬาประจำจังหวัดรวมอยู่ด้วยแบ่งเป็นนักกีฬา86คนผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่16คนและมีศิษย์เก่าสถาบันอีกเกือบร้อยคนถือเป็นไปตามภารกิจหลักของสถาบันเน้นการขับเคลื่อนด้านกีฬาภายใต้การบริหารงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลาภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติที่มุ่งเน้นผลักดันพัฒนาศักยภาพบุคลากรพร้อมสนับสนุนเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศในระดับนานาชาติครับ
3: ในการแข่งขันครั้งนี้ครับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นอย่างยิ่งว่าเรามีนักศึกษานักเรียนจากโรงเรียนกีฬานักศึกษาจากวิทยาเขตนะครับเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น86คนแล้วก็มีบุคลากรที่ไปทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินและบุคลากรทางการกีฬาเนี่ยจำนวน16ท่านรวมเบ็ดเสร็จประมาณ100ท่านนี่คือสิทธิ์ปัจจุบันนะครับนอกนั้นเรายังมีสิทธิ์เก่าที่ไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนทีมชาติอีกประมาณ100คนดังนั้นผลผลิตของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งนี้ไม่ว่าสิทธิ์เก่าหรือสิทธิ์ปัจจุบันเรามีตัวแทนทีมชาติไปแข่งขันครั้งนี้ประมาณ200คนก็เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นผลสำเร็จของมหาวิทยาลัยการกีฬาที่เราได้สร้างนักกีฬาทีมชาติขึ้นมารับใช้ชาติในอนาคตต่อไปครับ
0: พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีนะคะเตรียมร่วมกับสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลระดับนานาชาติค่ะได้แก่ IHF Trophy โซนเอเชียและอาเซียนในรุ่นเยาวชนชายต่อด้วยศึก Nation IHF โซนเอเชียรุ่นประชาชนหญิงนะคะซึ่งตอนนี้มีความพร้อมทุกด้านพร้อมกันนี้ยังเชื่อมั่นค่ะด้วยศักยภาพบุคลากรและประสบการณ์ที่ได้ไปจัดการแข่งขันในระดับนานาชาตินะคะเชื่อว่าเราจะสร้างความประทับใจให้แก่ทุกชาติที่มาเยือนได้อย่างแน่นอนที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
3: ความพร้อมนะครับร่วมยืนยันว่ามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเราไม่ใช่มีแค่วิเขตชลบุรีอย่างเดียวทุกวิเขตในแต่ละภาคเราเป็นสปอร์ตเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่แล้วดังนั้นเรามีบุคลากรมีทรัพยากรมีสนามมีความพร้อมในเรื่องของการจัดการแข่งขันนะครับสำหรับการเตรียมทีมนั้นทางสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยก็ได้มีผู้ฝึกสอนผู้จัดการทีมในการรับผิดชอบแบ่งกันชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมเยาวชนหรือทีมประเภทประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันครั้งนี้ถือว่าเป็นการแข่งขันในระดับนานาชาติก็จะเป็นประสบการณ์ให้กับท่านผู้ฝึกสอนแล้วก็นักกีฬารุ่นใหม่เป็นอะคาเดมี่ในการสร้างนักกีฬาทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตต่อไป
0: สำหรับการแข่งขันแฮนด์บอล IHF Trophy ภายใต้การดูแลของสหพันธ์กีฬาแฮนด์บอลนานาชาตินะคะซึ่งทั้ง2รายการจะแข่งขันระหว่างวันที่20ถึง31ตุลาคมนี้ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีค่ะ ดูข่าวคราวกีฬาที่เกิดขึ้นในบ้านเราค่ะนักตบลูกยางสาว PEA ป้องกันแชมป์วอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอหญิงได้เป็นสมัยที่12ค่ะการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดกันที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาค่ะรอบชิงชนะเลิศแชมป์เก่า PEA ในชุดสีน้ำเงินนะคะเจอกับสโมสรนครนนท์เกมนี้สาว PEA ใช้บรรดาผู้เล่นชุดหลักในส่วนใหญ่เป็นทีมชาติทั้งนั้นเลยค่ะชุดที่เพิ่งคว้าแชมป์เอเชียมาสดๆร้อนๆนะคะและเพิ่งคว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์ในปี2028ค่ะนำโดยกัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งศศิภาพรจันทวิสูตรพิมพิชยากกรำชัชชุออนโมกศรีแก้วกัลยากมลทลาลิโบโลเป็นปิยนุชแป้นน้อยค่ะถือว่าเป็นชุดแชมป์เอเชียครบถ้วนเลยค่ะส่วนสาวนครนนท์ค่ะเป็นบรรดาดาวรุ่งเยาวชนทีมชาตินะคะนำโดยอัมพาสนสุรัตทิพสุดาบัวหลายวรัตยากลางโสภานันทิการธัญภูสิริการดาใจดีแล้วก็รัชดาชะอ้อนโฉมค่ะ
1: ผลปรากฏว่านักตบสาว PEA เล่นได้เหนือกว่าทุกทักษะเพราะจับเต็มผู้เล่นโชว์ให้แฟนลูกยางโคราชและจังหวัดใกล้เคียงชื่นชมเอาชนะไป3เซตรวดครับ25 23 25ต่อ16และ25ต่อ16ทำให้ PEA ป้องกันแชมป์รายการนี้ได้สำเร็จได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นสมัยที่12อันดับ3ฮารุดอทชลบุรีราชมงคลธัญบุรีชนะนครราชสีมา3ต่อ0เซตคว้าอันดับ3เป็นสมัยที่2ติดต่อกันครับ
0: ข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day แล้วนะคะไปดูไฮไลท์ของการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผาในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีนักกีฬาไทยเราเข้าร่วมแข่งขันด้วยค่ะจากนั้นเราพักเคารพธงชาติและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ำกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่อูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
1: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
0: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อทำให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
1: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย

พบกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านเพื่อให้คุณรู้ทันข่าวกับผู้ดำเนินรายการผู้ใหม่ตถาพรเกื้อสกุลและติรวิทย์ไทยเกษมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.ทางช่อง NBT 2 HD เริ่ม1 ตุลาคมนี้

านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดินอีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรมผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการล้วนความถูกต้องเป็นธรรมเป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายนั้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับค่ำนี้อยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณสมชายวิจิตรไพศาลครับ
0: ช่วงแรกวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตสภาพอากาศกันก่อนนะคะเพราะว่าถ้าดูจากในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อช่วงบ่ายๆประมาณสักบ่าย3ที่ผ่านมาเนี่ยหลายพื้นที่มีฝนตกลงมาหนักมากนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ไหนที่ยังมีน้ำท่วมขังรอการระบายอยู่ก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะคะกรุงเทพมหานครนอกจากมีฝนตกหนักในบางพื้นที่บางพื้นที่ประชาชนบอกว่าเจอลูกเห็บตกด้วยนะคะหลายคนถ่ายคลิปถ่ายภาพนะคะเราก็ได้รับภาพจากคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน
1: เฉพาะแถวลาดพร้าว
0: ใช่นะคะ เดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเองนะคะมีการออกประกาศมาล่าสุดนะคะเรื่องของอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคมค่ะโดยช่วงวันที่4ถึง7นี้นะคะประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมแรงแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆวันที่4ตุลาคมนะคะบริเวณภาคเหนือตอนบนด้านตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มได้รับผลตั้งแต่วันที่4พอมาวันที่5ถึงวันที่6จะขยับไปเป็นภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนส่วนทางอีสานทางตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยฝนจะลดลงช่วง5ถึง6นะคะพอมาวันที่7ตุลาคมจะเป็นด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้นะคะส่วนภาคอื่นๆฝนก็จะลดลงนะคะคือจะเป็นลักษณะของอากาศแปรปรวนนะคะช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้นะคะขณะที่สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างที่เราเห็นนะคะตอนนี้มีการปรับรูปแบบการรายงานสภาพอากาศใช้ภาษาที่เข้าถึงได้ง่ายเข้าใจได้เร็วนะคะนี่ใช้คำว่าแบบนี้นะคะกลับบ้านทันไหม มีฝนตกหนักบางจุดในกรุงเทพนนทบุรีสมุทรสาครกำลังเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกนะคะแล้วก็อธิบายข้อความเพิ่มเติมว่าเรดาร์พบกลุ่มฝนบริเวณกรุงเทพนนทบุรีนครปฐมและสมุทรสาครมีทั้งฝนปานกลางและฝนหนักกลุ่มฝนส่วนใหญ่กำลังเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นใครกำลังจะเลิกงานหรือเดินทางกลับบ้านเผื่อเวลาแล้วก็เช็คเส้นทางกันไว้ก่อนพื้นที่ที่ฝนตกอาจมีน้ำรอการระบายและทัศนวิสัยลดลงนะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเราถ่ายเมื่อสักครู่นี้เองหลังจากมีฝนตกหนักนะคะขึ้นไปถ่ายจากอาคารของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะคะพอหลังฝนฟ้าก็ใสแต่ว่าช่วงฝนตกเนี่ยมีทั้งฟ้าร้องฟ้าผ่าเสียงดังมากเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะในขณะเดียวกันค่ะประชาชนในพื้นที่ซอยลาดพร้าววังหิน66ได้รายงานว่าในพื้นที่มีฝนตกแล้วนี่ค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือลูกเห็บนะคะคุณผู้ชมที่ถ่ายภาพส่งมาให้ทีมงานเราเนี่ยบอกว่าตกลงมาเนี่ยเป็นเวลาประมาณสัก3นาทีนี่ค่ะหยิบมาให้ดูชัดๆนะคะเป็นภาพถ่ายยืนยันลักษณะของลูกเห็บเนี่ยมันมีขนาดเล็กนะคะตกลงมากระจายอยู่บนพื้นที่ที่เขาพักอาศัยอยู่อย่างชัดเจนค่ะ
1: ในส่วนของสถานการณ์น้ำทั่วประเทศนะครับกรมชลประทานยืนยันว่ามวลน้ำเหนือได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วครับตอนนี้สิ่งที่เร่งปรับก็คือการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาก็จะค่อยๆปรับแบบขั้นบันไดแต่เพดานจะไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็เตือนพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งนะครับรับมือระดับน้ำสูงขึ้น 40-70 เซนติเมตรขณะที่ภาคตะวันออกก็กำลังเร่งซ่อมถนนขาดที่อ่างเก็บน้ำดอกกรายที่จังหวัดระยองครับนายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานระบุว่ามวลน้ำเหนือที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้การบริหารจัดการน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้แล้วครับชลประทานได้ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดจาก 2,300 ไป 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะพยายามควบคุมนะครับเพดานไม่ให้เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างให้ได้มากที่สุดอย่างไรก็ตามปริมาณน้ำที่ระบายเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำโดยเฉพาะบริเวณคลองผงเพงอำเภอบางบานแม่น้ำน้อยแล้วก็เขตตัวเมืองพระนครศรีอยุธยามีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม40-70เซนติเมตรครับจึงขอเตือนประชาชนในพื้นที่ริมตลิ่งและจุดที่เป็นคันกั้นน้ำปันหลอให้เร่งเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำแล้วก็ยกของขึ้นที่สูงไว้เลย
2: จะพยายามควบคุม ไม่ให้เกิน 2,500 นะครับที่จะไม่ให้ได้รับผลกระทบตอนล่างนะครับก็สถานการณ์แนวโน้มภาพรวมส่วนใหญ่เขตลุ่มเจ้าพระยาน่าจะเป็นขาลงนะครับก็น่าจะแนวโน้มเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ก็คงต้องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังในส่วนของพื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำแถวโผงเพกบางบานนะครับซึ่งทางฝั่งแม่น้ำน้อยนะครับที่ค่อนข้างจะน้ำท่วมเป็นประจำแล้วก็ฝั่งตัวเมืองยุทธยานะครับซึ่งจะเป็นลักษณะของคอดของลำน้ำนะครับรับน้ำได้แค่ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะได้รับผลกระทบในส่วนนี้ก็ต้องวางแผนในเรื่องของการป้องกันนะครับซึ่งปริมาณน้ำที่เราจะปล่อยเพิ่มเนี่ยก็อาจจะเพิ่มสูงจากปัจจุบันอีกสักประมาณ 40-70 เซนแม่น้ำปิงกับแม่น้ำน่านเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่าแนวโน้มขาลงมาแล้วก็จะเหลืออยู่ใจตรงแถวนครสวรรค์ถึงหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยอีกสักวัน2วันนะครับที่จะยังขึ้นสูงอยู่เล็กน้อยแล้วหลังจาก2วันไปแล้วเนี่ยก็จะขาลงนะครับทีนี้ก็จะค่อยๆลดลงนะครับ
1: ในส่วนของสถานการณ์น้ำภาคตะวันออกนะครับกรมชลประทานก็เฝ้าระวังอยู่อย่างใกล้ชิดโดยที่อ่างเก็บน้ำดอกกรายจังหวัดระยองเกิดน้ำล้นทางระบายน้ำล้นกัดเซาะท่อลอดจนถนนขาดครับตอนนี้กำลังเร่งสำรวจแล้วก็ซ่อมแซมอยู่ส่วนที่เขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกตอนนี้ปริมาณน้ำอยู่ที่ 97% แล้วนะครับเน้นกักเก็บน้ำไว้เพื่อลดมวลน้ำไหลลงสู่ตอนล่างขณะที่อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดามีปริมาณน้ำ 94% ตอนนี้งดการระบายน้ำก่อนเพื่อเปิดทางให้น้ำท่าในพื้นที่แม่น้ำประจีนบุรีไหลได้สะดวกขึ้นโดยมวลน้ำในเมืองประจีนบุรีตอนนี้ผ่านจุดพีคแล้วก็เริ่มทรงตัวแล้วครับซึ่งกรมชลประทานได้ผันน้ำเข้าสู่ทุ่งบางพลวงเพื่อช่วยตัดยอดน้ำและลดผลกระทบในเขตตัวเมือง
2: เก็บน้ำดอกกลายนะครับที่จังหวัดระยองนะครับก็เก็บน้ำเรานะครับก็มีการระบายน้ำนะครับผ่านทางระบายน้ำล้นออกมาแล้วก็มีการไปท่อลอดนะครับที่ไปกัดเซาะทำให้ถนนขาดนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเข้าไปสำรวจแล้วก็พยายามซ่อมแซมนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามซ่อมแซมนะครับก็คาดว่าน่าสถานการณ์น้ำเริ่มจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าในภาพรวมส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่นะครับแม่น้ำนครนายกตั้งแต่เกิดขุนด่านนะครับตอนนี้ระดับน้ำก็เริ่มกลับเข้าสู่ในสถานการณ์ที่ไม่เกิน 100% นะครับเขื่อนขุนด่านเองตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 97% นะครับก็ที่ผ่านมาเราก็พยายามเก็บนะครับเก็บเขื่อนขุนด่านนะครับให้ได้มากที่สุดเพื่อลดการระบาดเพื่อลดน้ำที่เติมลงมาเนี่ยให้น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบกับพื้นที่ตอนล่างนะครับปัจจุบันเองในลำน้ำเองเนี่ยน้ำปริมาณน้ำก็เริ่มลดลงนะครับซึ่งส่วนนี้เองเดี๋ยวก็จะมารวมกับทางแม่น้ำประจีนบุรีนะครับซึ่งแม่น้ำประจีนบุรีเองนะครับอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์เราเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่เกณฑ์ 94% แล้วก็งดการระบายน้ำนะครับเพื่อที่จะช่วยให้น้ำท่านะครับที่เกิดจากฝนในพื้นที่ตอนล่างเนี่ยค่อยๆลดลงนะครับอ่างเก็บน้ำพระพงเองก็เช่นกันนะครับก็เราลดการระบายน้ำให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้มีผลกระทบนะครับในส่วนของฟ้าสะทึงเองนะครับก็จากที่เกิน 100% ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับซึ่งน้ำส่วนนี้เองเนี่ยก็จะมารวมกันนะครับผ่านตัวเมืองปราจีนบุรีนะครับซึ่งคาดว่าตอนนี้ตัวพีคน่าจะถึงตัวเมืองปราจีนบุรีแล้วก็ค่อนข้างจะทรงตัวแล้วนะครับซึ่งส่วนนี้เองเราก็มีทุ่งบางพวงที่คอยตัดยอดน้ำนะครับมาลงพื้นที่ตอนล่างช่วยลดผลกระทบกับพื้นที่ตัวเมืองนะครับในส่วนของแม่น้ำบางประกงตัวเมืองจันทบุรีนะครับโซนนี้ก็น่าจะเริ่มทรงตัวแล้วก็จะเป็นสถานการณ์น่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับในส่วนของฝั่งบางประกง
1: ส่วนลุ่มน้ำแม่กลองมวลน้ำผ่านจุดพีคแล้วนะครับโดยควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองไว้ไม่เกิน 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับช่วงต้นเดือนนี้เป็นช่วงน้ำทะเลขาลงด้วยครับก็เลยช่วยดันน้ำออกสู่อ่าวไทยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
0: ไปดูในภาคตะวันออกนะคะภาพรวมเนี่ยระดับน้ำก็เริ่มส่งสัญญาณดีขึ้นนะคะก็เริ่มลดลงหลายจุดที่จังหวัดระยองจันทบุรีเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยจิตอาสาก็เร่งเข้าไปฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็มีการเปิดศูนย์ซ่อมแซมเครื่องใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชนขณะที่จังหวัดปราจีนบุรียังต้องจับตาแล้วก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากระดับน้ำบางจุดก็ยังทรงตัวและยังท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำค่ะระดับน้ำในอำเภอเมืองปราจีนบุรีเมื่อช่วงเช้ายังทรงตัวต่อเนื่องนะคะบางจุดน้ำก็ยังสูงกว่าระดับตลิ่งประมาณ80เซนติเมตรส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำและถนนบางจุดยังมีน้ำท่วมขังสูงรถยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ต้องอาศัยรถยกสูงในการเดินทางแม้ระดับน้ำจะคงที่แต่ว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำยังต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์และประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมหากระดับน้ำมีการเปลี่ยนแปลงโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญค่ะ ส่วนที่จังหวัดระยองหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายนะคะแต่ว่าบางจุดก็ยังมีน้ำอยู่นะคะอย่างเช่นบริเวณถนนสายสี่แยกบ้านแรงชักใหญ่และสี่แยกบ้านดอนตาขันในจุดนั้นเนี่ยระดับน้ำลดลงรถสามารถสัญจรได้แต่ว่าบางจุดอย่างที่เรียนไปอย่างที่ภาพเห็นอยู่นะคะก็ยังมีน้ำอยู่น้ำขังอยู่นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเช่นที่ชุมชนหนองจอกประชาชนก็ยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านไปตรวจสอบได้ยังต้องอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงวัดเนินพุทธานะคะซึ่งทางวัดได้เปิดศาลาการประเรียนให้ชาวบ้านพักชั่วคราวขณะที่ตำบลทับมาชุมชนบ้านแก้วบ้านจักรทิพย์และแดนใหม่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ทางนายกเทศมนตรีตำบลทับมาก็ระดมสรรพกำลังลงไปช่วยเหลือนำเรือท้องแบนอาหารน้ำดื่มไปช่วยประชาชนค่ะ
1: ส่วนชุมชนชายน้ำหมู่2ตำบลเชิงเนิน50ครัวเรือนอยู่ติดแม่น้ำระยองนะครับตอนนี้ยังคงมีน้ำท่วมสูงชาวบ้านต้องลุยน้ำแล้วก็นั่งเรือเข้าออกหมู่บ้านสิ่งที่ชาวบ้านร้องขอตอนนี้คือเครื่องสูบน้ำครับทางนางลักษณาใจวงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2บอกว่ายังมีชาวบ้านถึง50ครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่เบื้องต้นก็นำสิ่งของอุปโภคบริโภคมาแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วแต่สิ่งที่ต้องการเร่งด่วนที่สุดตอนนี้จริงๆก็คือเครื่องสูบน้ำนี่แหละจึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำจากชุมชนลงแม่น้ำระยองนะครับด้านวิทยาลัยเทคนิคระยองได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนศูนย์ฟิกซิตจิตอาสาที่วิทยาลัยเทคนิคระยองนำครูนักเรียนนักศึกษามาเปิดตรวจเช็คซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์เครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรแล้วก็รถยนต์ให้ประชาชนฟรีส่วนทางด้านเทศบาลนครระยองก็นำรถน้ำและเครื่องจักรกลลงพื้นที่เก็บกวาดขยะและล้างทำความสะอาดถนนบริเวณศูนย์การค้าระยองโดยเริ่มกวาดล้างทำความสะอาดบนถนนสายหลักเป็นอันดับแรกก่อนจะทยอยเข้าไปสู่เส้นทางสายรองแล้วก็ซอยต่างๆโดยรอบพื้นที่ศูนย์การค้าครับนอกจากนี้เทศบาลนครระยองได้แจ้งให้ประชาชนที่มีสิ่งของเครื่องใช้หรือว่าขยะที่เสียหายจากน้ำท่วมแล้วต้องการจะนำไปกำจัดก็สามารถเอาไปทิ้งได้ที่บ่อขยะเทศบาลนครระยองโดยให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนนำขยะเข้าทิ้งด้วยนะครับ
0: ทางนี้ในเทศบาลนครระยองถนนหลายสายน้ำลดสามารถสัญจรได้ปกตินะคะอาทิถนนบริเวณภายในศูนย์การค้าบริเวณแยกศูนย์การค้าสาย4ตลาดสดสตาบริเวณหน้าโรงเรียนกวงหัวและบริเวณวงเวียนปี่พระอภัยรวมถึงถนนทับมาสาย36ค่ะส่วนจุดที่รถเล็กห้ามผ่านแต่ว่าถ้าเป็นรถยกสูงเนี่ยสัญจรได้ก็จะมีแยกถนนราชอุทิศวงเวียนสุนทรภู่ไปทางแยกบ้านดอนวงเวียนสุนทรภู่ไปถนนราชอุทิศจุดที่รถทุกชนิดห้ามผ่านก็คือถนนสุขุมวิทหน้าพันร.7ค่ะขยับไปดูที่จันทบุรีค่ะสถานการณ์น้ำที่ตำบลวังใหม่อำเภอนายายอามนะคะมีครัวเรือนได้รับความเสียหายประมาณ130ครัวเรือนส่วนใหญ่ก็ยังพักอยู่ที่ศูนย์พักพิงอบต.วังใหม่แล้วก็ที่วัดคลองลาวเนื่องจากสภาพบ้านยังไม่สามารถกลับเข้าพักอาศัยได้แต่ก็มีบางส่วนที่กลับเข้าไปสำรวจเก็บข้าวของทำความสะอาดบ้านแล้วก็กลับมาพักที่ศูนย์พักพิงในช่วงค่ำในขณะเดียวกันทันทสถานเปิดทุ่งเบญจาได้นำผู้ต้องขังจิตอาสา10คนค่ะเข้าไปช่วยฟื้นฟูเก็บกวาดบ้านเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยก็สร้างความดีใจให้กับชาวบ้านแล้วก็ขอบคุณผู้ต้องขังที่สมัครใจมาช่วยค่ะ
3: ดีใจมากเลยค่ะดีใจสุดๆเลยค่ะเนี่ยถามยังไงก็ไม่มีปัญญาญาติที่ไหนจะมาช่วยต่างคนต่างมีภาระค่ะดีใจสุดๆเลยขอบพระคุณทุกๆท่านค่ะที่มาค่ะสุดๆเลยค่ะถ้าไม่ได้มานี่ไม่รู้จะเอาอะไรก่อนนะคะพอไอ้เครื่องครัวอะไรทั้งหลายข้างล่างเนี่ยเสียหายหมดเพราะส่วนมากจะอยู่ข้างล่างกันค่ะเพราะมันเย็นค่ะข้างบนก็เก็บของมั่งอะไรมั่งค่ะดีใจสุดๆเลยค่ะภูมิใจมากค่ะว่าคนไทยยังช่วยกันค่ะไม่เห็นแต่ที่อื่นและที่เขาไม่มีคนเข้าไปถึงเนี่ยก็โอ้ยร้องไห้แทนเขาค่ะเพราะว่าทรัพย์สินที่มีอยู่ติดตัวมันก็สูญหายหมดค่ะ
4: อยู่ที่เขาร้องขอมาครับก็เดี๋ยวจะมีเรือนจำจันทร์มาอีกชุดหนึ่งเรือนจำจังหวัดราชบุรีนะมาอีกชุดหนึ่งมาข้างหลังเนี่ยดูแล้วก็เขาเดือดร้อนเยอะมากเราก็ได้แค่ออกแรงกายเนาะแรงกายในการช่วยเหลือ
1: ไปดูการบริหารจัดการน้ำในลุ่มแม่น้ำแม่กลองนะครับหลังจากเขื่อนวชิราลงกรณ์มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำทางสธนช.ระบุครับว่ายังคงบริหารจัดการได้นะครับคาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นภายใน1สัปดาห์นี้แหละครับ นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.พร้อมด้วยผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับพบว่าปัจจุบันน้ำอยู่ที่ร้อยละ 98.61 นะครับยังเหลือพื้นที่รองรับน้ำได้อีกประมาณ120ล้านลูกบาศก์เมตรกว่ารองเลขาธิการสธนช.ระบุว่าภาพรวมยังคงสามารถบริหารจัดการน้ำที่แม่กลองนี้ได้ทั้งในส่วนของเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็ยังคงระบายน้ำได้ตามปกติไม่ต้องเปิดระบายน้ำล้นและเขื่อนแม่กลองก็มีแนวโน้มการระบายลดลงจาก 2,200 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งจะทำให้ระดับน้ำแม่กลองในพื้นที่ท้ายน้ำตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครลดลงนะครับคาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นภายใน1สัปดาห์เขื่อนแม่กลองเนี่ยแนวโน้มการระบายน้ำจะลดลงจาก 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับและสถานการณ์ก็จะดีขึ้นภายใน1สัปดาห์ครับ
5: ในภาพรวมของแม่น้ำแม่กลองครับตั้งแต่เขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยยังสามารถบริหารจัดการได้โดยที่ไม่ต้องเปิดอาคารระบายน้ำล้นแต่อย่างใดนะครับผมแล้วก็เขื่อนแม่กลองเนี่ยก็อยู่ระหว่างการบริหารจัดการแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านท้ายน้ำไม่ว่าจะเป็นแถวตัวกาญจนบุรีที่ท่าเรือนะครับท่ากาพมกานะครับหรือในส่วนของบ้านโป่งโพธารามราชบุรีนะครับวัดเพลงนะครับอัมพวาบเนี่ยครับก็จะค่อยๆลดลงคาดว่าน่าจะประมาณสักสัปดาห์หนึ่งก็น่าจะดีขึ้นนะครับในส่วนของลุ่มน้ำแม่กลองนะครับผมในภาพรวม
1: ทางนี้ที่ผ่านมาเขื่อนวชิราลงกรณ์ได้วางแผนพร่องน้ำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วเพื่อช่วยหน่วงน้ำชะลอการไหลทะลักในช่วงฝนตกชุกเดือนสิงหาคมและกันยายนครับ
0: พาคุณผู้ชมไปดูภาพมุมสูงนะคะนี่ค่ะอันนี้คือสภาพที่ตำบลดำเนินสะดวกอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะคะถูกน้ำในคลองดำเนินสะดวกล้นตลิ่งเข้าท่วมโดยคลองดำเนินสะดวกเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนทำให้รับน้ำที่หลากมาค่ะระดับน้ำในคลองก็เพิ่มขึ้นนะคะบางจุดก็ท่วมบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่การเกษตรแต่ว่าถ้าไปดูที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกแล้วก็ตลาดน้ำเหล่าตักลักนะคะซึ่งตั้งอยู่ริมคลองดำเนินสะดวกจุดนั้นเนี่ยน้ำสูงแต่ว่ายังไม่ถึงกับล้นตลิ่งเข้าไปท่วมนะคะทางผู้ประกอบการร้านค้าส่วนใหญ่ก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชมนะคะแต่ว่าก็น้อยลงจากช่วงสถานการณ์ปกติค่ะ
1: ในส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดราชบุรีนะครับตอนนี้ทางจังหวัดก็ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งโรงครัวเคลื่อนที่เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีระดมกำลังเจ้าหน้าที่สมาชิกเหล่ากาชาดแล้วก็จิตอาสามาช่วยกันประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สะอาดถูกสุขลักษณะเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องผลิตให้ได้ 3,000 กล่องต่อวันซึ่งการลำเลียงอาหารไปแจกจ่ายนั้นนางสาวธิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีบอกว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นำท้องถิ่นแล้วก็หน่วยกู้ภัยเอาเข้ากล่องบรรทุกใส่เรือแล้วก็รถยกสูงเข้าไปแจกจ่ายให้ถึงมือผู้ประสบภัยทุกหลังคาเรือนโดยเฉพาะในจุดที่น้ำท่วมขังสูงและประชาชนไม่สามารถที่จะเดินทางออกมาซื้ออาหารได้โดยโรงครัวเคลื่อนที่และลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนก็ทำกันอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จะคลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ
0: ไปที่จังหวัดตากนะคะไปที่บ้านธงชัยหมู่ที่7ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดนะคะคือก่อนหน้านี้ในจุดนี้เนี่ยมีฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำป่าไหลหลากเข้ามาท่วมนะคะทำให้พื้นที่การเกษตรเสียหายไปหลายร้อยไร่โดยเฉพาะข้าวโพดและพริกที่กำลังอยู่ในช่วงให้ผลผลิตค่ะนอกจากนี้กระแสน้ำยังกัดเซาะสะพานข้ามห้วยแม่ละเมาเสียหายไป2แห่งจนรถไม่สามารถเข้าออกได้ชาวบ้านกว่า200ครอบครัวประมาณ 1,000 คนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกนาน4วันแต่ว่าล่าสุดนะคะสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นแล้วทางนายรัตนกุลสังขศิลาปลัดอำเภอแม่สอดก็ลงพื้นที่ไปนะคะมีการนำถุงยางชีพของกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด20ชุดเข้าไปมอบให้ประชาชนที่บ้านธงชัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะ
1: ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางกันบ้างนะครับตอนนี้ทหารช่างเขากำลังเร่งติดตั้งสะพานเบลี่เพื่อช่วยชาวบ้าน2ตำบลในพื้นที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์หลังจากก่อนหน้านี้ถูกน้ำกัดเซาะจนถนนพังเข้าออกหมู่บ้านไม่ได้ขณะที่ประชาชนชาวบางพลีใหญ่จังหวัดสมุทรปราการก็ตอนนี้น้ำลดชาวบ้านก็เลยทยอยออกจากศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อจะกลับบ้านไปทำความสะอาดที่อยู่อาศัยของตนเองครับไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยน้ำกัดเซาะบล็อกท่อระบายน้ำแล้วก็เส้นทางในพื้นที่หมู่10ที่บ้านหนองโพตำบลวังม้าจนเส้นทางขาดไปเลย ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่2ตำบลกับอีก2หมู่บ้านไม่สามารถเข้าออกหมู่บ้านได้แต่ล่าสุดทหารช่างกำลังเร่งติดตั้งสะพานเบลลี่เสร็จแล้วครับเพื่อเปิดเส้นทางช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เตรียมความพร้อมถ้าหากสถานการณ์ระดับน้ำสูงขึ้นหรือว่าเกิดความเสียหายต่อเส้นทางในพื้นที่เพิ่มเติมไปดูอีกจุดนึงครับเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวหอประชุมอบต.บางพลีใหญ่ที่จังหวัดสมุทรปราการตรงนี้ก็ยังคงเปิดเป็นที่พักชั่วคราวให้ประชาชนและผู้ประสบภัยกว่า200ชีวิตมาตั้งแต่26กันยายนแล้วซึ่งทางอบต.บางพลีใหญ่ได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้3ศูนย์ให้ประชาชนมาพักโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงมีเจ้าหน้าที่อยู่ที่ศูนย์อยู่แล้วครับคอยดูแลอำนวยความสะดวกเตรียมที่พักอาหารห้องน้ำสะอาดให้แล้วก็แจกถุงยางชีพไปแล้วกว่า 8,000 ชุดอย่างชาวบ้านหมู่บ้านกรุงสยามหมู่5ตำบลบางพลีใหญ่มาลงชื่อเพื่อจะขอกลับไปอยู่บ้านกับครอบครัวแล้วแล้วให้ผู้สื่อข่าวฟังว่ามาอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้รวมวันนี้ก็วันที่6ก่อนหน้านี้เคยกลับไปสำรวจระดับน้ำที่บ้านทุกวันพบว่าน้ำค่อยๆลดระดับลงจนถึงวันนี้เกือบจะเป็นปกติแล้วก็เลยมาลงชื่อขอกลับบ้านไปทำความสะอาดบ้านและจะกลับไปพักอาศัยที่บ้านตนเอง
6: ณตอนนี้ก็แห้งแล้วค่ะตั้งแต่วันแรกอะค่ะก็สบายแล้วก็ดูแลดีมีอะไรให้พร้อมอะค่ะดูแลดีไปดูก็ไปดูว่าน้ำมันแห้งลงลดลงแค่ไหนมันก็แห้งมันก็แห้งแต่มันก็เป็นเปียกๆก็ที่แบบไม่มีน้ำอะค่ะแต่มาถามว่ามันเปียกมันก็เปียกเนาะมันเพิ่งเริ่มแห้งค่ะก็ลงน้ำยาพวกแฟบพวกน้ำยาค่ะกวาดถูออกมาเก็บขยะก็เสียหายเยอะอยู่ค่ะก็เก็บทิ้งเยอะอีกพวกตู้ที่นอนอะไรเกี่ยวกับที่ของใช้อ่ะค่ะเก็บทิ้งหมด
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยอมรับนะคะว่ามวลน้ำเหนือที่จะไหลหลากลงมาจะทำให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นแต่ก็ยืนยันนะคะว่าจะบริหารจัดการเพื่อบรรเทาผลกระทบให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดค่ะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการรับมือมวลน้ำที่มาจากภาคเหนือและอาจซ้ำเติมสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครว่ากรมชลประทานได้รายงานสถานการณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่รับน้ำซึ่งจะผ่านน้ำจากกรุงเทพสู่อ่าวไทยโดยคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นแต่จะบริหารจัดการไม่ให้กระทบต่อประชาชนพร้อมประสานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เพื่อให้ส่งข้อมูลมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนโดยเร็ว
7: คือระดับน้ำเนี่ยนะครับจากเท่าที่สอบถามในทางชลประทานเนี่ยนะครับลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะกับพื้นที่ที่รับน้ำนะครับที่จะผันจากกทม.นะครับเข้าสู่ทะเลนะครับเข้าสู่อ่าวไทยเนี่ยนะครับระดับน้ำเนี่ยนะครับมีการเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่เราจะประคองให้ค่อยๆยกตัวสูงขึ้นนะครับตอนนี้ก็ต้องประสานกับทางสนทช.นะครับเพื่อที่จะส่งข้อมูลมาที่เรานะครับเราก็จะทำการแจ้งเตือนนะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับแต่จากการที่เราดูจากสถานการณ์นะครับพื้นที่ไหนที่มีในส่วนของแม่น้ำที่ได้รับอุทกภัยจากแม่น้ำเนี่ยนะครับน้ำยกระดับสูงขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้เป็นที่แน่นอนนะครับ100%นะครับส่วนพื้นที่ไหนที่ประสบอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากนะครับจากน้ำท่วมขังจากกรณีที่ฝนตกเนี่ยนะครับตรงนี้สถานการณ์กำลังจะดีขึ้นในห่วงเวลา 1-2 วันนี้นะครับ
1: ด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ก็สั่งระดมทุกหน่วยงานนะครับเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยบริหารจัดการเชื่อมโยงเป็นรายลุ่มน้ำไปให้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนเศรษฐกิจช่วยหน่วงน้ำตอนบนพร้อมกับเตรียมแผนรองรับปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเร่งส่งน้ำออกทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ขวาเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเข้าสู่ทุ่งลุ่มต่ำภาคกลางช่วยบรรเทาพื้นที่ท้ายน้ำครับนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับส่งผลให้ปริมาณฝนก็จะกลับมาเพิ่มอีกครั้งหนึ่งโดยจะเริ่มจากภาคอีสานก่อนแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปทางฝั่งตะวันตกครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้อาจทำให้เกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่ ฟกัสไปที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับปริมาณน้ำผ่านสถานี C2 นครสวรรค์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังจึงทำให้กรมชลประทานต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงบ่ายที่ผ่านมาพร้อมกับผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำแล้วก็ระบบชลประทานอย่างเต็มศักยภาพขณะที่เขื่อนภูมิพลกับเขื่อนเศรษฐกิจได้งดหรือว่าลดการระบายน้ำเพื่อช่วยหน่วงน้ำตอนบนส่วนเขื่อนขนาดใหญ่หลายแห่งตอนนี้ปริมาณน้ำสูงครับอย่างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกินความจุแล้วปริมาณน้ำตอนนี้ 109% จึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันไดสูงสุดวันละ30ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนขุนด่านประการชนแล้วก็เขื่อนประแสก็ปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยของตัวเขื่อนและลดผลกระทบท้ายน้ำเลขาธิการสธนช.เน้นย้ำให้กรมชลประทานเร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่อุทกภัยโดยเร็วพร้อมกับเตรียมรับมือปัจจัยเสี่ยงจากภาวะน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำลงทะเลครับ
0: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงการเยียวยาฟื้นฟูช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ

สิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลังเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: การบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศนอกเหนือจากการช่วยเหลือเมื่อเกิดความเสียหายแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการเตรียมความพร้อมและการบริหารความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าค่ะทางรัฐบาลได้เดินหน้ารับมือภัยธรรมชาติเชิงรุกด้วยโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนจัดทำกรมธรรม์คุ้มครองครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศโดยเริ่มคุ้มครองวันนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมทางไกลกับผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชี้แจงเงื่อนไขโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลได้นำการประกันภัยมารับประกันความเสียหายจะช่วยให้การชดเชยเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมสำหรับความคุ้มครองหลักครอบคลุมภัยธรรมชาติ3รูปแบบได้แก่อุทกภัยจ่ายเบื้องต้น 10,000 บาทและส่วนที่เกินจริงสูงสุดไม่เกิน 90,000 บาทรวมทั้งกรณีถูกน้ำล้อมจนใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เกิน7วันได้รับชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทและส่วนที่เกินจริงสูงสุดไม่เกิน 95,000 บาทนอกจากความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยแล้วยังครอบคลุมถึงกรณีการสูญเสียชีวิตและทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรโดยกรมธรรม์มีผลตั้งแต่วันนี้นะคะ1ตุลาคม2569ไปจนถึง1ตุลาคม2570และจะมีการต่ออายุแบบปีต่อปีอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและผู้นำชุมชนเร่งทำความเข้าใจเงื่อนไขกรมธรรม์เพื่อสื่อสารสิทธิต่างๆให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและทันทีที่เกิดภัยพิบัติจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเร่งจ่ายสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ประสบภัยพร้อมขอให้ความมั่นใจนะคะว่าประชาชนจะได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึงและไม่ตกหล่น
1: ท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอท่านนายกท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายก็ศึกษาข้อมูลให้ละเอียดแล้วถ้าท่านสามารถทำให้มันสั้นยิ่งกว่านั้นได้ก็นำไปแจ้งกับพี่น้องประชาชนให้เขาได้รับทราบอย่างไรก็ตามถ้ามันเกิดเหตุภัยเหล่านี้ขึ้นแล้วทางภาครัฐโดยกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองกรมปกครองท้องถิ่นแล้วก็กรมป้องกันภัยเราก็จะเข้าไปช่วยดำเนินการในการสำรวจความเสียหายแล้วก็แจ้งให้พี่น้องประชาชนนะครับได้รับทราบถึงสิทธิของเขาที่จะเข้าถึงเงินประกันภัยเหล่านี้อย่างเต็มที่เพราะนั้นไม่มีตกหล่นแน่นอนนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเราทำแค่ปีเดียวนะคือเราก็ต้องทำปีต่อปีปีหน้าถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่มันร้ายแรงกว่านี้นะครับเราก็อาจจะได้ลดค่าเบี้ยประกันถ้าเหตุการณ์มันร้ายแรงเพิ่มมากขึ้นเราก็อาจจะต้องเพิ่มค่าเบี้ยประกันแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นจะไม่ครบสิทธิ์ใดๆของพี่น้องประชาชนในเรื่องของเงินที่จะไปจ่ายค่ากรมธรรม์ประกันภัยค่าเอาประกันทั้งหลายก็เป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดำเนินการขอให้พวกเราทุกคนได้สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเดียวว่าณขณะนี้พวกเขาทั้งหลายนะครับได้มีการได้รับการคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยพิบัตินะครับที่รัฐบาลได้จัดทำเพื่อประชาชนเพื่อให้พวกเขาได้รับความคุ้มครอง
0: ด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงแนวทางการจ่ายเงินเยียวยาเพื่อเพิ่มความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ผู้ประสบภัยหัวใจสำคัญของโครงการก็คือการนำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ตรวจสอบพื้นที่จริงควบคู่กับการประกาศเขตภัยพิบัติของจังหวัดทำให้ประชาชนไม่ต้องถ่ายภาพยืนยันความเสียหายทางนี้พื้นที่ประสบภัยเดิมจะได้รับเงินช่วยเหลือตามเกณฑ์ภาครัฐ 9,000 บาทส่วนพื้นที่ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปจะได้รับเงินชดเชยรอบแรก 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนภายใน15วันครอบคลุมไปถึงบ้านที่ถูกน้ำล้อมและบ้านที่ไม่มีเลขที่ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่สำรวจรับรองสิทธิ์นอกจากนี้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปจะเริ่มใช้ระบบเหมาจ่ายตามระดับน้ำเช่นหากท่วมถึง50เซนติเมตรจะจ่ายเงินทันที 10,000 บาทโดยไม่ต้องรอสำรวจรายจุด
2: น้ำปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นสถานการณ์ต่อเนื่องนะครับยังไม่เริ่มนับนะครับในส่วนของประกันภัยนะครับผู้ที่จะได้รับการคุ้มครองประกันภัยจะเริ่มจากเวลาเที่ยงคืน1นาทีนะครับของวันที่1ตุลาคมนะครับถ้าบ้านหลังไหนมีน้ำเข้าท่วมหลังจากวันที่ 1ตุลาคมเนี่ยนะครับก็ถือว่าเข้าในการคุ้มครองของประกันภัยครับผมทีนี้ตรงนี้เราจะใช้การยืนยันจากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเพื่อความยุติธรรมของทั้งทางรัฐและก็ทางบริษัทประกันภัยนะครับเมื่อวานนี้เราถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมนะครับโดยเจสด้าเรียบร้อยแล้วนะครับเราตีเส้นเรียบร้อยแล้วว่าที่ท่วมปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการเยียวยานะครับจากทางรัฐนะครับแต่หลังจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับหลังจากวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปถ้ามีสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรือนไหนนะครับอันนี้จะได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยครับผมนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีการที่รวดเร็วกว่านะครับแล้วก็แน่นอนกว่านะครับคือสามารถจะพี่น้องประชาชนสามารถจะเตรียมตัวได้เลยว่าได้รับเงิน 10,000 บาทแน่ๆนะครับแล้วเราสามารถจะเอา1บาท 10,000 บาทนี้ไปวางแผนได้ว่าเราจะซื้อที่นอนเครื่องนุ่งห่มนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างไรอะไรที่มีความจำเป็นนะครับส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนเนี่ยนะครับก็จะใช้ระบบเหมานะครับโดยจะใช้ข้อมูลเป็นพารามิติกก็คือระดับน้ำนะครับจะเริ่มนับจากวันที่1พฤศจิกายน

0: เกณฑ์และขั้นตอนการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือหลังประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบออนไลน์ในเย็นวันศุกร์ที่จะถึงนี้ให้ไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มแนบภาพถ่ายและข้อมูลบัญชีธนาคารของตัวเองที่จะให้เขาโอนเงินเยียวยามาส่วนคนที่ไม่สะดวกออนไลน์ยังอยากจะไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตตามเดิมก็ทำได้ตามปกติเลยขณะที่ทางกทม.ก็จะประสานข้อมูลเพิ่มเติมแจ้งผลว่าผ่านไหมทาง SMS ครับในส่วนการช่วยเหลือก็มีการปรับเพิ่มเพดานวงเงินให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านปรับเป็นไม่เกิน 88,600 บาทค่าจัดการศพไม่เกิน 35,700 บาทค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงค่าที่พักชั่วคราวแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลตามจริงด้วยทีนี้มาดูขั้นตอนการยื่นขอรับเงินเยียวยานะครับเข้าใจง่ายๆเลยแค่3ขั้นตอนเท่านั้น 1. เตรียมเอกสารใช้สำเนาบัตรประชาชนข้อมูลบัญชีธนาคารแล้วก็หลักฐานความเสียหายหรือเอกสารการเช่าไม่ต้องใช้ใบแจ้งความแล้ว 2. ยื่นเรื่องครับจะยื่นทางออนไลน์ผ่านระบบกทม.ที่จะเปิดเย็นวันศุกร์นี้ก็ได้หรือจะไปที่เขตยื่นตามแบบเดิมก็ได้ 3. ตรวจสอบและรับเงินเจ้าหน้าที่จะประเมินความเสียหายตามมาตรฐานเดียวกันไม่ว่าจะยื่นช่องทางไหนแล้วแจ้งผลทาง SMS โอนเงินช่วยเหลือตามระเบียบราชการถ้าประชาชนตกหล่นหรือว่าต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรไปเลยสายด่วนกทม.1555หรือแจ้งผ่านระบบ Traffic ฟองดูครับ
1: สำหรับการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี้นะคะทางนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ยอมรับนะคะว่าอาจต้องใช้เวลาเนื่องจากมีผู้ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากประกอบกับกระบวนการฟื้นฟูและการเยียวยามีรายละเอียดและขั้นตอนตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการอย่างรอบคอบแต่จะเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ค่ะ
2: คงไม่ได้เร็วตีนะอาจจะต้องใช้เวลาหนึ่งว่าคนจำนวนมากแล้วมันต้องให้รอบข้อก็ต้องอาจต้องใจเย็นนิดนึงครับก็เป็นเรื่องนึงที่เรากังวลอยู่นะสองเรื่องคือเรื่องฟื้นฟูกับเรื่องเยียวยาที่เป็นเรื่องหนักเลยเผื่ออาจจะหนักกว่าตอนช่วงนี้อีกว่ามันจะเป็นจำนวนมากแล้วก็มีรายละเอียดเยอะมันต้องมีกระบวนการตามกฎหมายด้วยครับก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะปรับกระบวนการให้เร็วแต่ก็ขอให้พวกเราช่วยกันด้วยครับ
1: สำหรับกรณีความขัดแย้งในพื้นที่เขตสายไหมที่มีประชาชนบางส่วนรื้อแนวกั้นกระสอบทรายเนื่องจากไม่ได้รับการแจ้งล่วงหน้าแล้วก็กังวลเรื่องระดับน้ำนั้นนะคะทางกรุงเทพมหานครเข้าใจและก็เห็นใจผู้ประสบภัยในความยากลำบากที่เกิดขึ้นโดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พูดคุยทำความเข้าใจพร้อมอธิบายว่ามวลน้ำจากตอนเหนือมีปริมาณมหาศาลการจัดทำแนวกั้นน้ำในบริเวณดังกล่าวจึงไม่มีผลต่อการเพิ่มระดับน้ำให้สูงขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการประเมินสถานการณ์ฝนในสัปดาห์หน้านะคะบอกว่าประชาชนยังไม่ต้องวิตกกังวลเนื่องจากคาดการว่าปริมาณฝนจะไม่มากจะไม่ได้ตกแช่เหมือนกับช่วงที่ผ่านมารวมถึงมวลน้ำเหนือที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนบนนะคะก็ยังมีปริมาณไม่มากนักกรุงเทพมหานครก็ได้ร่วมกับกรมชลประทานนะคะโดยทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการเร่งผลักดันน้ำออกไปในจุดต่างๆเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ชั้นในนอกจากนี้นะคะตอนนี้มีแนวคิดที่จะจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อท่อสูบน้ำพลังงานสูงนะคะหรือว่าท่อซิ่งเพิ่มเติมเนื่องจากประเมินว่าเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นแล้วราคาไม่ได้สูงมากสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยค่ะ
0: ในส่วนของกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่เรียกได้ว่าสาหัสนะครับก็คือชุมชนการเคหะอเงินเขตสายไหมวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยและได้สั่งการให้เดินหน้าติดตั้งเครื่องสูบน้ำโดยคาดการว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน2วันนี้แหละครับไปดูสถานการณ์อุทกภัยนะการเคหะชุมชนอเงินเขตแขวงอเงินเขตสายไหมนะครับภาพรวมก็ยังคงน้ำท่วมสูงแต่ที่มีปัญหาเพิ่มคือเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็มีปัญหาขยะสะสมด้วยเจ้าหน้าที่ก็ระดมเครื่องสูบน้ำเข้ามาติดตั้งในพื้นที่เพื่อจะผลักดันน้ำออกจากชุมชนประเมินไว้ว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ2วันถึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งลงพื้นที่ตรวจติดตามก็นำถุงยังชีพไข่ไก่และข้าวพร้อมด้วยอาหารสัตว์เลี้ยงและสารบำบัดน้ำเสียมามอบให้กับประชาชนในพื้นที่ยืนยันว่าแม่น้ำเจ้าพระยายังสามารถรองรับการระบายน้ำเพิ่มเติมได้ก็เลยให้กรมชลเร่งระบายน้ำออกจากจุดท่วมขังอย่างต่อเนื่องครับ
3: ที่สำคัญที่สุดในขณะนี้ก็คือว่าผมได้อธิบดีกรมชลประทานนะครับมาด้วยแล้วท่านก็ได้สั่งการให้เอาเครื่องสูบน้ำมาลงในพื้นที่นี้แล้วท่านก็คิดว่าไม่เกินอย่างช้าไม่เกิน2วันเนี่ยจะกลับไปแห้งนะครับก็อยากจะ เรียนให้พี่น้อง

0: องที่ชุมที่ชุมชนแห่งนี้นะครับให้สบายใจได้ครับบางทีข้อมูลการสื่อสารอาจจะทำให้เกิดการผิดพลาดนะครับคือที่ชาวบ้านห่วงว่าเดี๋ยวน้ำเหนือลงมาเนี่ยมันจะท่วมกรุงเทพมหานครอันนี้จะไม่ท่วมนะครับเพราะว่ามันจะระบายสู่แม่น้ำเจ้าพระยาดังนั้นน้ำที่จะท่วมอยู่ในขณะนี้คือน้ำฝนซึ่งก็คงต้องคงกรุงเทพมหานครกับทางกรมชลประทานก็พยายามจะระบายออกไปให้เร็วที่สุดนะครับส่วนถ้าเป็นน้ำที่จะท่วมมาจากการล้นของแม่น้ำเจ้าพระยานี่ไม่เป็นปัญหาครับเพราะแม่น้ำเจ้าพระยารองรับได้นะครับในส่วนที่ผ่านกรุงเทพมหานครครับ
1: ส่วนแผนการแก้ปัญหาในแบบระยะยาวทางครม.อนุมัติหลักการโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยแล้วครับกรอบเวลา8ปีทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอนนี้อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR คาดว่าจะเปิดประมูลแล้วก็เริ่มก่อสร้างบางส่วนในช่วงกลางปี2570พร้อมกันนี้ก็ประสานจัดเตรียมที่อยู่อาศัยรองรับประชาชนในพื้นที่เวรคืนไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วส่วนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าอิทธิพลของฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและกาญจนบุรีจะส่งผลให้มวลน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังไหลหลากลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างรวดเร็วทางกรมชลประทานจึงใช้เขื่อนเจ้าพระยานี่แหละทำหน้าที่หน่วงน้ำโดยวางแนวทางทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันไดควบคุมอัตราการระบายไว้อยู่ที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและตั้งเกณฑ์ไว้จะต้องไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับเพื่อเป็นการชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนให้ได้มากที่สุดขณะเดียวกันก็ได้เตรียมแผนรองรับกลุ่มฝนที่จะตกเพิ่มช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงซึ่งหากไม่มีฝนตกหนักสะสมเหนือเขื่อนเพิ่มการบริหารจัดการน้ำก็จะยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ครับ
2: แต่ยังไงที่ในพื้นที่ในลำน้ำเจ้าพระยานะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยกระทบอยู่ในอยุธยานะครับในเขตชัยนาทในเขตปทุมแถวนี้นะครับซึ่งผงเพงบางบานเสนาในส่วนที่เป็นที่ลุ่มและมีผลกระทบจากปริมาณน้ำคลองผงเพงคลองบางบานแถวนี้นะครับก็ได้รับกระทบเพิ่มขึ้นบ้างนะครับก็แต่ทางรัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกก็ได้มีข้อสั่งการว่าการบริหารจัดการต้องหนึ่งบูรณาการและก็ต้องดูในมิติเรื่องระดับน้ำด้านท้ายด้วยนะครับต้องแจ้งเตือนเป็นเรื่องสำคัญนะครับต้องให้ประชาชนทราบล่วงหน้าในการที่จะต้องเตรียมตัวนะครับตรงนี้ส่วนพื้นที่ที่2ก็คือน้ำฝนตกในพื้นที่อย่างที่นี่ตัวอย่างที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือเกิดจากอิทธิพลของฝนตกหนักในพื้นที่นะครับไม่ได้เกิดจากน้ำล้นมาจากแม่น้ำเจ้าพระยานะครับอันนี้เราต้องสูบออกอย่างเดียวนะครับในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยระดับคันเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพป้องกันไว้เนี่ยครับอยู่ที่บวก 3.5 นะครับยังไงเสียก็ปริมาณน้ำที่ระบายมาเนี่ยซึ่งปี68เนี่ยก็ 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาก็ยังไม่กระทบปี54นะครับวิ่งไปถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีท้ายเขื่อนนะครับซึ่งยังมีความแตกต่างกับสถานการณ์ปีนี้ค่อนข้างมากนะครับคิดว่าถ้าเกิดไม่มีการตกสะสมอยู่ข้างหน้าเขื่อนมากก็น่าจะบริหารจัดการได้สบายมีประสิทธิภาพได้มากที่สุดนะครับ
1: สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครทางกรมชลประทานได้บูรณาการร่วมกับกทม.เดินเครื่องสูบน้ำ221แห่งเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องปัจจุบันสูบน้ำสะสมไปแล้วกว่า89ล้านลูกบาศก์เมตรครับเพื่อจะเร่งคืนพื้นที่แห้งให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด
3: ไปต่อที่เขตลาดกระบังนะคะหลายจุดก็ยังมีน้ำท่วมขังสูงนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้ระดมกำลังนำอาหารแล้วก็สิ่งของจำเป็นไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยนะคะเช่นเดียวกับทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะได้นำนวัตกรรมแพกู้ภัยทุ่นลอยน้ำคุณภาพสูงเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากนะคะแล้วก็เตรียมส่งมอบไปกับทางกรุงเทพมหานครต่อยอดใช้งานในระยะยาวค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำที่เขตลาดกระบังนะคะพร้อมร่วมทดสอบการปฏิบัติงานจริงของนวัตกรรมแพกู้ภัยที่ประยุกต์มาจากทุ่นลอยน้ำคุณภาพสูงบริเวณท่าเรือพระจอมเกล้าลาดกระบัง นวัตกรรมนี้นะคะเป็นผลสัมฤทธิ์จากการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงแล้วก็สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและบริษัท SCG Chemical ได้นำทุ่นลอยน้ำจากโครงการโซล่าฟาร์มมาพัฒนาต่อยอดจุดเด่นก็คือโครงสร้างแบบโมดูล่าประกอบง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกทนทานต่อคลื่นลมแผ่กู้ภัยมีพื้นที่กว้าง47ตารางเมตรรองรับน้ำหนักสิ่งของได้สูงสุดถึง 3,000 กิโลกรัมแล้วก็มีแรงเสียดทานต่ำกินน้ำน้อยจึงสัญจรในเขตน้ำตื้นหรือว่าพื้นที่แคบได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะนี่ก็คือสภาพในพื้นที่เขตลาดกระบังจะเห็นได้นะคะว่ายังมีน้ำท่วมขังอยู่ในระดับสูงหลายจุดนะคะประชาชนก็ยังอยู่ในบ้านเรือนวันนี้ขณะที่ลงไปนะคะก็ได้ร่วมลงเรือแพกู้ภัยแล้วก็ล่องไปตามแนวคลองประเวศบุรีรมย์นะคะลำเลียงถุงยังชีพอาหารน้ำดื่มแล้วก็ยารักษาโรคเข้าแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ชุมชนตลาดหัวตะเข้ค่ะโดยใช้เรือไฟฟ้าลากจูงช่วยลดมลพิษทางเสียงแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดคลื่นกระทบบ้านเรือนริมสองฝั่งคลองด้วยสำหรับก้าวต่อไปนะคะทางกระทรวงมีแผนประสานส่งมอบนวัตกรรมแพกู้ภัยให้แก่กรุงเทพมหานครเพื่อนำไปปรับใช้ในภารกิจบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงประยุกต์เป็นโป๊ะเก็บขยะลอยน้ำในอนาคตหลังจากนั้นนะคะคณะได้เดินทางไปยังศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติและความปลอดภัยซึ่งปัจจุบันจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้ประสบอุทกภัยและสัตว์เลี้ยงโดยบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกับหลายหน่วยงานค่ะทั้งโรงครัวพระราชทานกองทัพบกแล้วก็กระทรวงที่เกี่ยวข้อง
1: ด้านกระทรวงกลาโหมภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยร่วมกับนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้เดินหน้าทำงานต่อทันทีครับโดยระดมกำลังพลและยุทธปกรณ์จากทุกเหล่าทัพพร้อมจัดระบบการทำงานเชิงรุกเพื่อลดความซ้ำซ้อนและให้ความช่วยเหลือถึงประชาชนในจุดวิกฤตให้ได้เร็วที่สุดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เรียกประชุมหารือวงเล็กอย่างเร่งด่วนร่วมกับพลเอกณัฐพงษ์เพลาแก้วเสนาธิการทหารพร้อมด้วยตัวแทนจากกองบัญชาการกองทัพไทยและทุกเหล่าทัพเพื่อนำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมาปรับเป็นแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการของกองทัพในทันทีการหารือครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างภาพความเข้าใจสถานการณ์ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวและกำหนดแบ่งพื้นที่ขอบเขตภารกิจอย่างชัดเจนไม่ให้ซ้ำซ้อนและจัดลำดับความเร่งด่วนในการเข้าช่วยเหลือโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีระดับน้ำท่วมสูงอยู่และจุดที่หน่วยงานในพื้นที่ร้องขอกำลังสนับสนุนมาทั้งยังได้สำรวจความพร้อมของกำลังพลยานพาหนะเรืออากาศยานตลอดจนเครื่องมือและยุทโธปกรณ์พิเศษเพื่อให้พร้อมเคลื่อนย้ายเข้าสนับสนุนพื้นที่วิกฤตได้ทันต่อเหตุการณ์รวมถึงการจัดเตรียมกำลังสำรองรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในระยะต่อไปทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำครับว่ากองทัพพร้อมทำหน้าที่เป็นกำลังหลักในการสนับสนุนรัฐบาลและหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงทั้งการอพยพขนส่งการแพทย์การบริหารจัดการน้ำไปจนถึงการฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดซึ่งในสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ไม่มีหน่วยงานใดทำงานได้เพียงลำพังทุกฝ่ายต้องเชื่อมโยงกันอย่างมีเอกภาพโดยเป้าหมายสูงสุดก็คือการนำความช่วยเหลือไปถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดและกองทัพจะยังคงเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติ
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สคบช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่รถถูกน้ำท่วมนะคะโดยให้ช่วยประเมินค่าซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่แล้วก็ย้ำนะคะว่าค่าบริการทั้งรถยกแล้วก็รถสไลด์ต้องเป็นธรรมผู้ประกอบการอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยรายละเอียดการช่วยเหลือประชาชนที่รถยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยให้สคบประสานความช่วยเหลือตั้งแต่การเคลื่อนย้ายรถการประเมินราคาซ่อมฟรีรวมถึงส่วนลดค่าอะไหล่ค่าแรงการเคลมประกันไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้พร้อมป้องกันการฉวยโอกาสเรียกเก็บค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรมส่วนการเคลื่อนย้ายรถได้ประสานกองบัญชาการตำรวจจราจรนำรถยกออกให้บริการประชาชนแล้วก็ประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยให้คิดค่าบริการรถยกและรถสไลด์ตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่เฉยโอกาสขึ้นราคาขณะเดียวกันขอความร่วมมือสมาคมอู่กลางการประกันภัยประเมินราคาซ่อมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมส่วนลดราคาอะไหล่แท้เบิกห้างและการรับประกันอะไหล่ตามเงื่อนไขของแต่ละยี่ห้อนอกจากนี้ได้ประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ในส่วนของการเคลมประกันให้พิจารณาค่าสินไหมทดแทนเป็นไปตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองของกรมธรรม์สำหรับผู้ที่ยังมีภาระผ่อนชำระทางสคบ.ได้หารือธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือว่าพักดอกเบี้ย ลดค่างวดขยายระยะเวลาชำระหนี้โดยขอให้ผู้ได้รับผลกระทบติดต่อสถาบันการเงินที่ใช้บริการนอกจากนี้ยังย้ำอีกนะคะว่าผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งราคารายการซ่อมและเงื่อนไขบริการ

0: การให้ชัดเจนหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริการรถยกหรือว่าการซ่อมรถก็ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือว่าสคบจังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องและประสานความช่วยเหลือโดยเร็วค่ะ
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทีม MCAT เข้าไปดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจรวมถึงสุขอนามัยของผู้ประสบภัยอุทกภัยในครั้งนี้ที่ศูนย์พักพิงอย่างใกล้ชิดครับในพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีซึ่งศูนย์แห่งนี้รองรับเด็กครูและผู้ดูแลจากบ้านมหาราชรวมกว่า190คนได้สุ่มตรวจสุขภาพก็พบว่ามีเด็กติดเชื้อโควิด-19 หนึ่งคนและเป็นโรค RSV อีกหนึ่งคนครับแต่ทั้งสองคนอาการไม่ได้รุนแรงแต่อย่างใดตอนนี้แยกตัวเข้ารับการรักษาแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่ระบาดซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นอกจากไปเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทีม MCAT เข้ามาดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจให้ด้วยรัฐมนตรีย้ำกับว่าให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกับหน่วยงานอื่นๆดูแลด้านสุขอนามัยอาหารน้ำดื่มการป้องกันโรคติดต่อต่างๆและโรคที่เกิดจากสัตว์พาหะ
2: การดูแลในส่วนของสาธารณสุขเองเนี่ยเราก็ดูแลทั้งตั้งแต่โรคภัยไข้เจ็บของทางกายนะครับแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพจิตของเด็กๆของประชาชนที่อาจจะต้องออกมาห่างบ้านห่างจากพื้นที่ที่เคยอยู่อาศัยนะครับแล้วก็มาอยู่ต่างที่นะครับก็ที่นี่ก็ดูแลได้เป็นดีวันนี้เอาน้ำเอาอาหารมาเพิ่มเติมรวมไปจนถึงของเล่นเด็กๆนะครับเพื่อคลายความเครียดนะครับแล้วก็มีทีมงานของกรมสุขภาพจิตของกรมอนามัยนะครับควบคุมโรคนะครับแล้วก็ทางแพทย์แผนไทยก็มานะครับกรมวิทย์นะครับเรียกว่ามากันครบนะครับเพื่อมาดูแลแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าการดูแลเด็กๆหรือการดูแลประชาชนไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุคนป่วยติดบ้านติดเตียงแล้วก็เด็กๆ เนี่ยก็ทางสาธารณสุขเนี่ยได้บริการทำงานร่วมกันกับทางกระทรวงอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพม.นะครับแล้วก็กระทรวงมหาดไทยนะครับเราก็ทราบว่าในส่วนของปทุมธานีในบางพื้นที่น้ำเริ่มทรงตัวแล้วก็เริ่มลดลงนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของสาธารณสุขเพิ่มเติมอาทิโรคที่มากับน้ำนะครับโรคเล็กโตนะครับโรคชีหนูนะครับแล้วก็ในเรื่องของโรคระบาดต่างๆที่อาจจะมาจากยุงมาจากแมลงวันมาจากอาหารที่เรากินเหลือทิ้งไว้หรือขยะแล้วก็ยังไม่ได้เก็บกวาดให้ถูกสุขอนามัยรวมไปถึงระบบน้ำประปาแท้งน้ำที่เก็บเอาไว้นะครับอาจจะมีการปนเปื้อน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังได้ย้ำถึงการดูแลผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงตามจังหวัดต่างๆว่าได้กำชับให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทรวงพม.ในการดูแลประชาชนรวมถึงผู้ป่วยและผู้ป่วยติดเตียงรวมทั้งให้มีการจัดหายาเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสนับสนุนพื้นที่ด้วยย้อนไปก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเช้าครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะผู้บริหารก็เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงที่วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมแขวงคลองจันทน์ซึ่งมีประชาชนพักอาศัยอยู่ประมาณ196คนในจำนวนนี้เป็นกลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง2คนพิการ1คนและมีโรคประจำตัว10คนโดยได้นำทีมแพทย์เคลื่อนที่จากสถาบันบำราศนราดูรกรมควบคุมโรคเข้าตรวจคัดกรองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตรักษาอาการบาดเจ็บให้กับผู้ประสบภัยที่เป็นแผลที่เท้ารวมทั้งฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์และมอบชุดยาเวชภัณฑ์500ชุดกับถุงยางชีพอีก200ชุด
0: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดเตรียมสิ่งของสำหรับถุงยางชีพพระราชทานเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆค่ะที่อาคารรับรองกองพลที่1รักษาพระองค์ถนนศรีอยุธยามีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยพร้อมด้วยอาสาสมัครกาชาดทหารและจิตอาสาพระราชทานร่วมจัดเตรียมสิ่งของแยกเป็นหมวดหมู่ใส่ถุงพลาสติกเตรียมพร้อมสำหรับบรรจุถุงลงถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 3,150 ถุงก่อนนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมสิ่งของที่จัดเตรียมประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันอาทิข้าวสารอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยาตำราหลวงสบู่ยาสีฟันไฟฉายผ้าห่มมุ้ง ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และยาทาแก้น้ำกัดเท้าแบ่งเป็นถุงยังชีพพระราชทานสำหรับประชาชน 3,000 ถุงสำหรับพระสงฆ์150ถุงโดยเพิ่มเติมสบงจีวรผ้าขนหนูและมุ้ง
1: ช่วงนี้ไปติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันกับคุณดีจตุรงค์ครับ
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูโอกาสของไทยนะครับกับการเป็นห่วงโซ่อุปทานหนึ่งในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเซมิคอนดักเตอร์ครับเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าสารกึ่งตัวนำนั้นทำให้เราสามารถควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำนะครับเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในหลากหลายอุตสาหกรรมเช่นรถยนต์ EV ซึ่งก็พบทั้งในระบบควบคุมเครื่องยนต์ระบบขับเคลื่อนและระบบความปลอดภัยรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตหุ่นยนต์หรือว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ Infineon ครับเป็นบริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำของโลกจากเยอรมนีนะครับวันนี้เปิดฐานการผลิตแห่งใหม่ในประเทศไทยรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงาน Data Center และ AI พร้อมขยายความร่วมมือกับไทยครับเพื่อเพิ่มการจ้างงานและทักษะแรงงานไทยรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคตครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมพิธีเปิดฐานการผลิตแห่งใหม่ของบริษัทอินฟินิออนอิเล็กเทคโนโลยีแมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทยที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งจะเป็นฐานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์กำลังและโมดูลกำลังขั้นสูงการลงทุนครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างไทยกับเยอรมนีนะครับช่วยเสริมสร้างศักยภาพของไทยในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการจ้างงานระยะยาวทางนี้รัฐบาลได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแห่งชาติเพื่อขับเคลื่อนแนวคิด Made in Thailand ผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำของภูมิภาครัฐบาลพร้อมสนับสนุนการเติบโตของ Infineon ในประเทศไทยนะครับและหวังว่าบริษัทจะขยายกิจกรรมที่มีมูลค่าสูงรวมถึงกิจกรรมต้นน้ำในประเทศไทยเพื่อร่วมสร้างห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์และทำให้ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้นในเครือข่ายการผลิตระดับโลกครับ4กระทรวงจับมือใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรล่วงหน้านะครับนำร่องที่ข้าวนาปีหวังจะเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาหลังเกิดเหตุสู่การรู้ก่อนและกำหนดมาตรการให้ตรงกับแต่ละพื้นที่ครับสีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดตัวแอปพลิเคชันใกล้เก็บเกี่ยวซึ่งเป็นความร่วมมือของ4กระทรวงได้แก่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อยกระดับการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีแอปพลิเคชันใกล้เก็บเกี่ยวจะช่วยให้ภาครัฐเห็นสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรล่วงหน้านะครับทั้งปริมาณราคาและแนวโน้มผลผลิตเพื่อนำข้อมูลไปวางแผนด้านการตลาดการกระจายสินค้าและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรได้ตรงกับสถานการณ์มากขึ้นจะนำร่องกับข้าวนาปีนะครับก่อนขยายไปยังสินค้าเกษตรชนิดอื่นตามเป้าให้ภาครัฐรู้ก่อนบริหารก่อนและดูแลเกษตรกรได้ตรงกับปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่มากขึ้นครับ
4: ปัญหาเกิดแล้วเราเข้าไปแก้ไขเนี่ยมันจะทำให้เรามันเกิดความเสียหายแล้วในพื้นที่ใช่ไหมคะเกษตรกรก็มีความยากลำบากในเรื่องรายได้ที่ไม่ได้ตามความตั้งใจที่อยากจะให้มันเป็นเราก็เลยพยายามที่จะแก้ปัญหาก่อนเกิดเพราะในการที่เราจะแก้ปัญหาก่อนเกิดได้เนี่ยเราต้องมีข้อมูลเราต้องมีข้อเท็จจริงว่าเราจะสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาดูได้อย่างไรว่าพื้นที่ไหนกำลังจะมีปัญหาแล้วเราจะได้นำเอามาตรการนั้นเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ที่กำลังจะมีปัญหาเพื่อให้ปัญหาลดน้อยลงหรือไม่ให้เกิดปัญหา
3: Innovex ประเมินความเสียหายจากน้ำท่วมสูงกว่า 20,000 ล้านบาทนะครับแต่เชื่อว่ามาตรการภาครัฐจะช่วยชดเชยความเสียหายและยังคงประมาณการ GDP ไทยปีนี้ไว้ที่ 2.0% เท่าเดิมครับ บริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดประเมินผลกระทบสถานการณ์อุทกภัยนะครับคาดว่ามูลค่าความเสียหายประมาณ 20,000 ล้านบาทหรือคิดเป็น 0.1% ของ GDP อย่างไรก็ตามคาดว่าผลกระทบดังกล่าวจะได้รับการชดเชยจากมาตรการของภาครัฐที่จะหนุน GDP ได้ประมาณ 0.08% ส่งผลให้ภาพรวม GDP ไทยปีนี้ยังคงเป้าหมายไว้ที่ 2.0%สำหรับทิศทางของเศรษฐกิจรายไตรมาส3นะครับจะชะลอตัวลงอยู่ที่ 1.7% เนื่องจากผลกระทบน้ำท่วมแล้วก็จะกลับมาเร่งตัวขึ้นในไตรมาสที่4ที่ 2.4% จากปัจจัยหนุนของการซ่อมแซมฟื้นฟูหลังน้ำลดขณะที่ผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยประเมินว่าเป็นการปรับฐานระยะสั้นเนื่องจากปริมาณฝนส่วนใหญ่ตกบริเวณท้ายเขื่อนและไม่ได้ท่วมขังยาวนานทำให้ตลาดหุ้นมีแนวโน้มฟื้นตัวกลับมาเร็วครับ
5: ในมุมมองที่เราประเมินนะครับผลกระทบกับเศรษฐกิจเนี่ยทางดร.สินก็มองประมาณสักแถวๆประมาณสักภาพตรงนี้เนี่ยมันกระทบกับตัว GDP เนี่ยแค่ประมาณสัก 0.1% เท่านั้นเองนะฮะซึ่งภาพตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะชดเชยได้ด้วยเรื่องของตัวไทยช่วยไทย Plus Phase 2นะฮะดังนั้นเนี่ยผลกระทบเรื่องของตัว GDP ปีนี้เรายังคงมองว่าน่าจะโตได้ประมาณสัก 2% นะครับภาพของตัว Set Index เนี่ยมักจะปรับตัวลงในระยะสั้นถ้าเกิดว่าตัวน้ำท่วมเนี่ยมันไม่ได้ขังเป็นภาพยาวๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรายังมองเป็นภาพนั้นอยู
3: ่ประชาชนเดินทางมาแลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่ช่วงเช้านะครับหลายคนตั้งใจเก็บไว้เป็นที่ระลึกและส่งต่อให้ลูกหลานขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยครับวันนี้เป็นวันแรกที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดให้ประชาชนแลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนใหญ่บอกว่าตั้งใจเก็บไว้เป็นที่ระลึกและเก็บไว้ให้ลูกหลานเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อพระสกนิกกรธนบัตรชนิดราคา100บาทนะครับสามารถแลกได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ธปท.ธนาคารออมสินทุกสาขาและธนาคารกรุงไทยในสาขาที่กำหนดตั้งแต่วันนี้นะครับส่วนธนบัตรชนิดราคา500บาทเปิดให้แลกเฉพาะที่ศูนย์การเรียนรู้ธปท.ระหว่างวันที่1ถึง4ตุลาคมและทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนตุลาคมยกเว้นวันที่16และ23ตุลาคมตั้งแต่เวลา 9:30 น.ถึง 16:30 น.ธปท.ได้จัดเตรียมสถานที่และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนนะครับทั้งเต็นท์รองรับก่อนเข้าตัวอาคารจุดบริการน้ำดื่มและจุดพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยตลอดการให้บริการครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณกรองแก้วและคุณจิรพัฒน์ครับ
0: ค่ะขอบคุณนะคะวันนี้วันที่1ตุลาคมนะคะถือว่าเป็นวันทำงานวันแรกของข้าราชการหลายท่านหลังจากรับตำแหน่งใหม่นะคะหนึ่งในนั้นก็คือปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเข้าทำงานวันแรกยืนยันพร้อมปฏิบัติหน้าที่เตรียมงานพระราชพิธีสำคัญอย่างสมบูรณ์ที่สุดรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติต่างๆค่ะนายจัดชัยบางชวดปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ศาลตายายก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่วันแรกพร้อมกล่าวว่าจะสานงานต่อจากอดีตปลัดโดยเฉพาะพระราชพิธีสำคัญทั้งพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยจะต้องเตรียมทุกอย่างให้สมบูรณ์ที่สุดส่วนมิติการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและภัยพิบัติต่างๆนายจัดชัยบอกว่าในส่วนนี้มีกองทุนช่วยเหลือซึ่งมีหลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยาอยู่แล้วโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเป็นหน่วยงานหลักในการประสานต่างๆทางนี้จะมีการหารือกับผู้บริหารสำนักปลัดถึงการเยียวยาจากกองทุนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3: อ
1: เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรกโดยเตรียมเร่งทำแผนยุทธศาสตร์แก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เน้นความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจและความมั่นคงพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลในวาระเข้ารับตำแหน่งพร้อมระบุว่าในสถานการณ์ปัจจุบันมีงานเกี่ยวกับความมั่นคงที่ต้องเร่งดำเนินการทั้งปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ชายแดนไทยกัมพูชาและเมียนมายืนยันว่าจะเร่งศึกษางานให้มากที่สุดเพื่อทำงานได้ทันทีต่อเนื่องและรวดเร็วส่วนงานแรกคือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภาคใต้ที่จะสิ้นสุดลงในปี2570ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและยังได้เปรียบเทียบว่าสสช.หรือสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้นเปรียบเสมือนแขนขวาที่ดูแลด้านเศรษฐกิจในขณะที่สมช.สภาความมั่นคงแห่งชาติเปรียบเหมือนแขนซ้ายที่รับผิดชอบความมั่นคงของชาติจึงจะทำให้แผนดังกล่าวดำเนินการ2แนวทางควบคู่กันไปทั้งเศรษฐกิจและความมั่นคง
6: ตอนนี้มันมีการจัดทำยุทธศาสตร์ภาคใต้นะครับต่อจากปี70นะครับเพราะนั้นเนี่ยคงจะต้องเอากลับมาดูครับว่ามันยังเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันหรือไม่นะครับทุกท่านทราบดีครับว่าสภาพัฒน์เนี่ยเหมือนแขนขวาที่เขารับผิดชอบเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติสภาความมั่นคงเนี่ยก็คือแขนซ้ายที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงของชาตินะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะพยายามทำให้แผนดังกล่าวเนี่ยเป็นที่มั่นใจและเชื่อถือของประชาชน
0: มูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้เดินหน้าสร้างโอกาสเยาวชนชายแดนใต้จัดโครงการรุ่นที่47นะคะนำเยาวชนเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมพร้อมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่ภาคกลางค่ะพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะประธานมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่ภาคกลางเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและชุมชนในพื้นที่ภาคกลางโอกาสนี้พลเอกสุรยุทธ์กล่าวต้อนรับเยาวชนรุ่นที่47พร้อมย้ำว่าโครงการนี้จะส่งเสริมให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ชีวิตผ่านการอยู่ร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่มีความแตกต่างทางด้านภาษาเชื้อชาติประเพณีและศาสนาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมพหุวัฒนธรรมอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับการสนับสนุนที่พักอาศัยหากเข้ามาศึกษาต่อในอนาคตโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนก้าวเข้าสู่ปีที่21ตามดำริของพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษโดยรุ่นที่47มีเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้320คนเข้าพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่ภาคกลางรวม160ครอบครัวซึ่งตลอดโครงการจะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการเปิดโลกการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ตลอดจนกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนครอบครัวอุปถัมภ์และชุมชนโดยสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับกลับไปต่อยอดการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
1: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามนะครับเรารวบรวมมาให้ในช่วง NBT Recap ครับ

ลเอกนาถที่กรยานนท์ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกลงพื้นที่พบปะทหารผ่านศึกและครอบครัวที่เดินทางมาขอรับการสงเคราะห์ในโอกาสเริ่มต้นปีงบประมาณ2570โอกาสนี้ผู้อำนวยการองค์การได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแสดงความห่วงใยนอกจากนี้ยังมีการออกบูธกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตโดยฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ได้ให้คำแนะนำด้านการฝึกอาชีพการจัดหาที่ดินทำกินและให้บริการตัดผมฟรีรวมถึงการจัดนิทรรศการรำลึกและสดุดีวีรชนยุทธการยุทธบดินศตวรรษซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ1ปีเหตุการณ์ข้อพิพาทบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568เพื่อเชิดชูเกียรติและรำลึกถึงความเสียสละของเหล่าทหารกล้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จัดพิธีมอบรางวัลประกวดคลิปวิดีโอในกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้วยนวัตกรรมและช่องทางสมัยใหม่สื่อสังคมออนไลน์ภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวโดยนายอนันต์สุวรรณรัตน์กรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยนายเวียระยี่แพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอสั้นในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษานอกจากนี้ยังมีมินิช็อคอินฟลูเอนเซอร์ในหัวข้อประชาธิปไตยสีขาวโดยพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดรวมถึงแนวทางการตัดสินคลิปที่ชนะการประกวดมหาวิทยาลัยมหิดลประกาศผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เชิดชูเกียรติบุคลากรผู้สร้างผลงานโดดเด่นรวม10ผลงานและบุคลากรใน5สาขาทั้งการวิจัยการแต่งตำราการบริการการประดิษฐ์และนวัตกรรมและความเป็นครูผลงานที่ได้รับรางวัลครอบคลุมตั้งแต่งานวิจัยด้านโรคตับไขมันและการรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะการพัฒนาตำราทางการแพทย์การบริการคลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทางไปจนถึงนวัตกรรม AI in Radiology และการพัฒนาแม่กุ้งกล้ามกรามแปลงเพศ MU1 รวมถึงบุคลากรผู้มีความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธาราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลระบุว่ารางวัลดังกล่าวมุ่งเชิดชูผลงานที่สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ได้จริงสร้างมูลค่าเพิ่มและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อสังคมและประเทศทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลมีกำหนดเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าร่วมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหิดลวันที่5ตุลาคมนี้มูลนิธิป่อเต็กตึงมอบทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้ายและทุนต่อเนื่องทุกระดับชั้นประจำปีสนับสนุนเยาวชนประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ระดับมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษารวม156สถาบัน910ทุนเป็นเงินกว่า12ล้านบาทสานต่อนโยบายงานสังคมสงเคราะห์ด้านการศึกษากว่า51ปีพร้อมเตรียมเดินสายมอบทุนสัญจรในส่วนภูมิภาค5จังหวัดในวันที่8ตุลาคมนี้รวมงบประมาณสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนทั่วประเทศประจำปีนี้ทั้งสิ้น 17,870,000 บาทตอกย้ำปณิธานช่วยชีวิตรักษาชีวิตสร้างชีวิต

ไปตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเคาะแล้วนะคะฝนรอบใหม่จะเริ่มเข้ามาช่วงบ่ายถึงค่ำวันที่4ตุลาคมนี้นะคะชาวภาคเหนือภาคอีสานรับผลก่อนนะคะรอบนี้เตือนฝนตกหนักลมแรงด้วยติดตามในสถานีอากาศ NVT ค่ะ

็ดฝนรอบใหม่ข้อมูลจริงข้อมูลตรงจากกรมอุตุนิยมวิทยารู้ก่อนเตรียมตัวทันไม่ต้องรอข่าวลือค่ะฝนรอบใหม่นะคะฟันธงชัดแล้วค่ะรอบนี้จะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะคะแล้วค่อยไล่ลงมาในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาคตะวันออกวันที่4นะคะตุลาคมช่วงบ่ายช่วงเย็นไปจนถึงกลางคืนฝนจะเริ่มเข้ามาในโซนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอีสานก่อนนะคะพื้นที่แนวภูเขาเชิงเขาต้องระวังจากนั้นวันที่5ตุลาคมค่ะทางพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือโซนนี้ยังต้องระวังต่อนะคะเพราะว่ายังมีผลกระทบต่อเนื่องเพราะฝนที่ตกลงมาตั้งแต่วันก่อนทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังในพื้นที่ได้โดยเฉพาะแถวจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและพื้นที่ตามแนวเทือกเขาส่วนช่วงบ่ายถึงเย็นวันที่5ตุลาคมต่อเนื่องถึงวันที่6ตุลาคมนะคะแนวฝนจะค่อยๆขยับลงมาอยู่ในโซนของภาคกลางกรุงเทพมหานครและพื้นที่ของภาคตะวันออกค่ะคุณผู้ชมคะในวันที่6ตุลาคมกลุ่มฝนนะคะจะค่อยๆขยับออกไปอยู่ในโซนของฝั่งตะวันตกของประเทศไทยก่อนเคลื่อนออกไปทางเมียนมาค่ะรอบนี้นะคะเตือนระวังฟ้าฝนลมกระโชกแรงเป็นพิเศษค่ะตกแล้วก็จบไปไม่ได้ตกทั้งวันทั้งคืนเหมือนกับรอบที่ผ่านมาค่ะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ภาคเหนือฝนยังไม่เยอะนะคะจะตกได้ที่ตากำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนก็ยังน้อยโอกาสตกมีที่หนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนเกิดขึ้นได้ที่กาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนเพิ่มขึ้นตกได้ 40% ของพื้นที่สำหรับภาคตะวันออกฝนยังน้อยตกในที่นครนายกปราจีนบุรีชลบุรี

0: รจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง1เมตรจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน 40% ของพื้นที่มีโอกาสตกที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันยังเป็นจุดที่มีฝนเยอะที่สุดเน้นที่ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรภูเก็ตลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
1: ผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ความคืบหน้าของเหตุระทึกนะครับที่นักบินผู้ช่วยฝ่ายดูไบพยายามฆ่ากัปตันแล้วก็นำเครื่องบินโดยสารหม่งโลกล่าสุดทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งเป็นต้นทางของสายการบินได้เปิดการสอบสวนเหตุการณ์นี้ครับอัยการสูงสุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เปิดการสอบสวนเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นบนเที่ยวบินฝ่ายดูไบขณะมุ่งหน้าไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลเมื่อวานนี้โดยชี้ว่ามีความเป็นไปได้ครับที่จะเกี่ยวกับการก่อการร้ายซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลที่ทางการอิสราเอลระบุว่าผู้ช่วยนักบินก่อเหตุแทงกัปตันบนเครื่องจนบาดเจ็บหนักและมีความพยายามจะทำให้เครื่องบินตกแต่เคราะห์ดีที่กัปตันฮึดสู้และมีเหล่าผู้โดยสารเข้าช่วยเหลือจึงป้องกันการเกิดโศกนาฏกรรมเอาไว้ได้โดยระหว่างที่นักบินต่อสู้กันเครื่องบินได้ลดระดับเพดานบินอย่างที่ไม่สามารถควบคุมได้ถึง 17,000 ฟุตภายใน1นาทีล่าสุดทางฟลายดูไบได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการว่าผู้โดยสาร174คนในเที่ยวบินนี้ซึ่ง166คนในจำนวนนี้เป็นชาวอิสราเอลปลอดภัยดีโดยทั้งหมดได้รับการเปลี่ยนเที่ยวบินแล้วที่ซาอุดิอาระเบียและไปถึงปลายทางที่กรุงเทลอาวีฟแล้ว
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศยุติภารกิจทางทหารในอิรักอย่างเป็นทางการหลังดำเนินมายาวนานกว่า20ปีนับตั้งแต่ที่กองทัพสหรัฐยกพลขึ้นบกที่อิรักเมื่อปี2546พร้อมรายงานว่าขณะนี้ทหารอเมริกันชุดสุดท้ายเดินทางออกจากอิรักแล้วซึ่งเขาถือว่านี่คือวันอันยิ่งใหญ่สำหรับสหรัฐพร้อมวิจารณ์รัฐบาลสหรัฐในสมัยนั้นที่ตัดสินใจทำสงครามอิรักว่าดำเนินนโยบายที่เลวร้ายแต่เมื่อสถานการณ์ผ่านมาถึงวันนี้เขาก็จะถือว่าเป็นเพียงหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์นอกจากนี้ทรัมป์ยังได้กล่าวชื่นชมนายอาลีอัลไซดีนายกรัฐมนตรีอิรักคนใหม่ว่าเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและเขาก็ให้การสนับสนุนมาตั้งแต่แรก
0: รัฐบาลรัสเซียได้มีหนังสือเตือนไปยังองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ว่าพร้อมจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ถ้าหากนาโต้ตัดคาลินินกราดซึ่งเป็นดินแดนแยกส่วนของรัสเซียที่ตั้งอยู่ริมทะเลบอลติกระหว่างโปแลนด์กับลิทัวเนียออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียพร้อมระบุถึงจุดที่รัสเซียจะโจมตีด้วยนะครับว่าก็คือศูนย์บัญชาการหลักในบรรดาประเทศสมาชิกต่างๆของนาโต้อย่างไรก็ตามสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหนังสือของรัฐบาลรัสเซียที่ส่งไปถึงนาโต้จัดอยู่ในประเภทเอกสารไม่เป็นทางการครับจึงไม่สามารถที่จะยึดถือหรือว่าใช้อ้างอิงถึงความจริงจังของรัฐบาลรัสเซียได้ความเคลื่อนไหวของรัสเซียนี้เป็นการตอกย้ำถึงความบาดหมางระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกในขั้นเลวร้ายโดยก่อนหน้านี้ชาติยุโรปก็เพิ่งจะระบุออกมาว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามความมั่นคง
1: เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของอินโดนีเซียนำกำลังบุกเข้าไปในเรือนจำจีนิบงในเขตบูกอทางใต้ของกรุงจาการ์ตาเพื่อถลายนิพนธ์ของนักโทษกลุ่มหนึ่งที่ทำตัวเป็นอภิสิทธิ์ชนในเขตคุมขังโดยพบว่านักโทษกลุ่มนี้มีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายภายในสิ่งที่เรียกว่าวิลล่าสุดหรูที่ก่อสร้างขึ้น10หลังในเรือนจำแห่งนั้นนะคะแต่ละหลังมีเฟอร์นิเจอร์อย่างดีค่ะแต่ยังขนาดใหญ่ตู้เย็นโต๊ะอาหารเครื่องปรับอากาศโทรทัศน์จอแบนแล้วก็มีเครื่องออกกำลังกายด้วยแล้วยังมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกเป็นจำนวนมากโดยหลังจากเจ้าหน้าที่ยึดทรัพย์สินเหล่านั้นไว้ก็ได้ใช้รถแบ็คโฮเข้ารื้อทำลายสิ่งที่เรียกว่าวิลล่าสุดหรูเหล่านั้นจนราบมีรายงานว่ากว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงจะเข้าไปตรวจสอบได้ถูกขัดขวางจากเจ้าหน้าที่เรือนจำซึ่งจากนี้จะมีการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหลังจากที่มีเบาะแสว่าเจ้าหน้าที่เรือนจำรับสินบนจากนักโทษส่งอิทธิพลเหล่านั้น
0: นักเรียนมัธยมในฝรั่งเศสก่อเหตุประท้วงอย่างวุ่นวายต่อเนื่องนานนับสัปดาห์แล้วในหลายเมืองสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินสาธารณะและอาคารต่างๆที่ตั้งอยู่ในจุดประท้วงซึ่งมีขึ้นเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลทำตามเงื่อนไขในการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ในสถานศึกษาให้ดีขึ้นเช่นการปรับขนาดห้องเรียนให้สอดคล้องกับจำนวนนักเรียนเนื่องจากอ้างว่าในช่วงอากาศร้อนอบอ้าวมีความอึดอัดเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังต้องการให้ปรับตารางเรียนให้ผ่อนคลายลงและต้องการให้ภาครัฐจัดหาครูมาให้อย่างเพียงพอด้านเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมสถานการณ์โดยจับนักเรียนหัวรุนแรงไปบางส่วนและมีการนำแก๊สน้ำตามาใช้ในบางพื้นที่ด้วย
1: ภาคใต้ของฝรั่งเศสเผชิญวิกฤตน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากซึ่งเกิดขึ้นจากพายุฝนฟ้าคะนองในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโดยทางการท้องถิ่นประกาศเตือนภัยระดับสูงสุดหลายพื้นที่ในเขตจังหวัดเอโรและกาขณะที่หน่วยงานพยากรณ์อากาศฝรั่งเศสได้ชี้ให้เห็นถึงปริมาณฝนที่สูงผิดปกติโดยในเวลาเพียงสั้นๆนะคะสามารถวัดปริมาณฝนได้สูงถึง335มิลลิเมตรซึ่งเกิดขึ้นในจังหวัดกาและยังได้ชี้ว่าสภาพพื้นที่ดังกล่าวที่แล้งจัดก่อนหน้านี้จนดินแข็งจะเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากพื้นดินไม่สามารถดูดซับน้ำได้ทัน
0: ช่วงนี้พักสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามช่วงทำใหม่ส่วนเราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อีก1ช่วงนะครับนั่นก็คือช่วงทำไมโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทาง MBT 2HD แห่งนี้นะครับหรือจะรับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่ NBT-NBT นะครับหรือจะเป็นทางแอปพลิเคชัน NBT Plus ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้นะครับโดยทำไมนะครับจะเป็นช่วงที่ชวนคุณผู้ชมมาตั้งคำถามนะครับเพื่อจะหาคำตอบหาทางออกให้กับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมแน่นอนนะครับผู้ที่จะมาร่วมตั้งคำถามอีก1ท่านนะครับนั่นคือท่านอาจารย์เกษมสรรวีรกุลสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณสกรกฎ
2: คุณผู้ชมครับวันนี้ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมิจฉาชีพนะครับที่เข้ามาปรับเปลี่ยนรูปแบบกันมาหลากหลายรูปแบบนะครับทันกับยุคทันกับสมัยเหลือเกินนะครับแต่ว่ามาตรการช่วยเหลือของเราก็มีการปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกรณีที่ถูกหลอกล่อไปแล้วนะครับให้โอนเงินไปแล้วนะครับมีวิธีทางไหนบ้างที่จะทำให้เงินก้อนนั้นนะครับกลับมามันมีข้อกำหนดอย่างไรประชาชนอย่างเราควรจะทำอย่างไรเพื่อป้องกันเงินนั้นไม่ให้หลุดออกไปจากประเทศไทยหรือจุดที่ไม่สามารถควบคุมได้นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านกิติพงษ์ศรีมานนท์นะครับผู้อำนวยการกองปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับสวัสดีครับท่านครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับพี่ครับ
3: ขอบพระคุณท่านผอ.นะครับ
4: ครับยินดีครับ
3: ที่กรุณาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
4: ครับ
3: ผมทราบมาได้คุยกันเบื้องต้นละเรารู้ว่ามีกฎหมายใหม
4: ่ก็
3: ทำให้เหยื่อที่โดนหลอกออนไลน์เนี่ยได้เงินคืนเดี๋ยวขึ้นแต่ก่อนจะไปถึงนั้นเนี่ยขอทำความเข้าใจกฎหมายเก่าก่อนนะครับ เรารู้ดีว่าหน่วยงานราชการทั้งหลายรวมถึงปปง.ทำงานเต็มที
4: ่พยายามเต็มที่
3: พยายามเต็มที่แล้วนะครับพยายามจับผู้ร้ายยึดทรัพย์อะไรก็แล้วแต่ตอนคืนเงินมันช้ามากมันหลายๆคนบ่นเช่นนี้ขออภัยนะครับทำไมกฎหมายเก่าเนี่ยในกฎหมายเก่าเนี่ยการคืนเงินให้ผู้เสียหายเนี่ยมันถึงช้าครับ
6: จริงๆกระบวนการในการคืนเงินตามกฎหมายเดิมเราต้องมีกระบวนการตั้งแต่ในการตรวจสอบยึดทรัพย
3: ์ครับ
6: กว่าจะไปแสวงหาตัวทรั

0: ว่าจะไปออกการคำสั่งยึด
1: ครับ
0: รวมไปถึงกระบวนการในการที่จะสั่งคืนต้องเป็นอำนาจของศาลนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้ตั้งแต่เริ่มต้นไปถึงปลายทางในเรื่องของการคืนเนี่ยมันเลยต้องใช้เวลา
1: ครับ
0: หรือแม้กระทั่งไปถึงชั้นศาลฎีกายังเป็นไปได้เพราะฉะนั้นหลายคนที่เป็นผู้เสียหายบางรายเนี่ยรอหลายปีเลยครับในการที่จะต้องได้รับคืนเพราะเนื่องจากกระบวนการยุติธรรมอย่างที่ผมนำเรียน
1: ครับ
0: นะครับ
2: ถ้าพูดง่ายๆถ้าพูดแบบชาวบ้านนะถ้าผมพูดผิดท่านผอ.ต้องช่วยผมนะยังไม่เคยโดนหลอกไม่อยู่ในกระบวนการนี้ในกฎหมายเดิมเนี่ยเวลามีคนโดนหลอกออนไลน์นะโดนหลอกออนไลน์เสร็จเนี่ยก็ต้องมีผู้เสียหายไปแจ้งความ
0: ถูกครับ
2: ตำรวจทำคดีส่งอัยการอัยการฟ้องศาลศาลถึงจะตัดสินว่าผิดสั่งยึดทรัพย์
0: ถูกครับ
2: แล้วกว่าจะยึดได้ยึดไม่ได้จะหาเจอไม่เจอนั่นเรื่องหนึ่ง
0: ถูกครับ
2: แล้วบางทีผู้เสียหายก็อุทธรณ์ฎีกาก็ใช้เวลาตามกระบวนการศาลปกตินานมาก
0: ถูกครับ
2: เพราะฉะนั้นพอตอนนั้นพอยึดมาได้คนเสียหายรวมกัน10,000คนคนละล้านเป็น10,000ล้านยึดมาได้20ล้านก็ต้องแบ่งกันจาก20ล้าน
0: จากทรัพย์นั้นเลย
2: อันนั้นเป็นปัญหาเพราะว่ากระบวนการมันยาวยึดทรัพย์เขาช้า
0: ไม่รู้จะยึดได้เท่าไหร่ด้วยใช่มั้ย
2: ครับใช่มั้ยอันนั้นคือกฎหมายเดิมถูกมั้ยครับ
0: ถูกครับ
2: โอเคกฎหมายใหม่ที่เพิ่งบังคับใช้แล้วมีกฎกระทรวงวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันดีขึ้นยังไงมันเร็วขึ้นยังไงครับ
0: เอาเข้าจริงๆกระบวนการเนี่ยจะไวขึ้นแล้วก็จะมีสโคปในการทำงานเกี่ยวกับทรัพย์จะมีข้อจำกัดขึ้นใช้วงจำกัดขึ้นเดิมทีตามพรบ.ปปง.ฉบับที่เราคุยกันเมื่อสักครู่
2: ว่ากฎหมายเก่าก
0: ฎหมายเก่าเราจะยึดทรัพย์ได้ทุกประเภท
2: ครับ
0: หากเป็นทรัพย์ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับอาชญากรรมเหล่านี้แหละครับ
2: ที่เราเห็นในข่าวเนี่ยยึดรถยึดพระยึดนาฬิกายึดกระเป๋าแบรนด์เนม
0: กฎหมายเก่าเลย
2: กฎหมายเก่า
0: แต่ถ้าเป็นกฎหมายใหม่ฉบับนี้เนี่ยจะสโคปอยู่แค่3ชนิดในการดำเนินการกับทรัพย
2: ์ยึดทรัพย์ได้3
0: ชนิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
2: บัญชี
0: ซื้อขาย
2: คริปโต
0: เคอเรนซีครับแล้วก็จะเป็นบัญชีวอลเล็ต
2: ครับ
0: 3สิ่งนี้เท่านั้นที่จะถูกดำเนินการตามพรก.นะครับซึ่งหากจะมาถูกดำเนินการตามกฎหมายใหม่นี้ได้เนี่ยต้องมีการฟรีซไว้ทันด้วย
3: ฟรีซคืออายัดคือหยุด
0: ทัน
3: การโอนเงิน
0: ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เนี่ยพอทันเสร็จปุ๊บเนี่ยถึงจะเข้าสู่กระบวนการในการมาพิจารณาคืนให้กับผู้เสียหาย
2: ครับ
0: นะครับกระบวนการคืนให้ผู้เสียหายเนี่ยจะไม่ไปที่ชั้นศาลในชั้นต้นนะครับเราจะจบที่กรรมการธุรกรรม
2: กรรมการธุรกรรม
0: ของสำนักงานปปง.
2: ครับ
0: นะครับหากกรรมการธุรกรรมพิจารณาแล้วเห็นว่าเงินที่ฟีดไว้เมื่อสักครู่ที่ผมพูดเนี่ยเป็นของใคร
2: ครับ
0: หรือเป็นผู้เสียหายกลุ่มใดก็จะมีการพิจารณามีคำสั่งคืนให้กับผู้เสียหายเหล่านั้นซึ่งจะแบ่งเป็น2ประเภทครับในการออกคำสั่งประเภทที่1หากเป็นเงินเส้นเงินตรงเราจะสั่งคืนให้กับผู้เสียหายรายนั้นโดยตรง
2: ครับ
0: ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีคริปโตหรือแม้กระทั่งบัญชีวอลเล็ตเนี่ยไปรวมกับผสมกับเงินของบุคคลอื่นไม่สามารถแยกกันได้โดยชัดเจนเนี่ยเราจะเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายนะครับตามสัดส่วนความเสียหายของผู้เสียหายนั้น
2: เฉลี่ยคืน
0: หมายความว่าหากผู้เสียหายรายไหนมีอยู่ในวงการกระทำความผิดเหล่าของคดีนี้เนี่ย
2: ครับ
0: เสียหายมากก็จะได้เฉลี่ยคืนตามสัดส่วนมากหากผู้เสียหายที่เสียหายน้อยก็จะได้เฉลี่ยคืนสัดส่วนน้อยครับนี่คือกระบวนการว่าทำไมได้ไวขึ้นเพราะมันจะจบที่ชั้นกรรมการธุรกรรม
2: คุณสกรกฎผมว่าเราต้องไล่เป็นกระบวนการไปดีไหมงั้นมันจะได้เข้าใจง่าย
3: เหมือนจะเข้าใจแต่ว่าเอ๊ะมันยังมีอะไรบางอย่างที่อาจจะต้องให้อาจารย์ช่วยคลี่ให้เข้าใจหน่อย
2: สมมติว่านายเกษมสันโดนหลอกทางออนไลน์หลอกให้ซื้อของพอจ่ายเงินโอนเงินไปปั๊บหายไปเลยผู้เสียหายอย่างผมเนี่ยนายเกษมสันเนี่ยตามกฎหมายใหม่ทำยังไงผมถึงจะได้เงินคืนเร็วขึ้น
0: สิ่งแรกที่ผู้เสียหายต้องทำเลยครับ
2: ครับ
0: โทรครับ
3: เข้าไปที่แจ้งเลย
0: ศูนย์ AOC เดิมนะครับ
2: 1441
0: อันนี้เป็นสิ่งที่ผู้เสียหายทุกคนถ้าหากรู้ตัวว่าถูกหลอกต้องทำเป็นสิ่งแรก
3: ทันทีเลยนะครับที่รู้ตัว
0: ถูกครับ
2: โทรศัพท์ในเร็วสุด
0: ถูกครับ
2: โทรไปต้องบอกอะไรบ้างผมว่าเขาหลอกให้ผมซื้อของทาง Facebook ผมซื้อเสร็จปั๊บพอติดต่อไปหายเลย
0: ประเด็นคือพอเรารู้ตัวใช่ไหมครับโทร1441เสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ AOC นี่รับสายเลยแหละบอกว่าเกิดเหตุแบบไหนเขาจะสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการการถูกหลอก
2: ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเจอข้อมูลว่าเราโอนจากบัญชีไหนหมายถึงบัญชีต้นทาง
2: คือเราต้องบอกศูนย์ AOC เนี่ยว่า
0: ถูกครับ
2: เกิดอะไรบัญชีผมโอนจากธนาคารกอไก
0: ่เมื่อไหร่
2: ไปวันเท่าไหร่เงินเท่านี้เท่านี
0: ้เกิดจากเหตุการณ์หลอกเรื่องอะไรซึ่งอันนี้เขาจะบันทึกเบื้องต้นเข้าไปในระบบของเขานะครับแล้วก็จะมีในศูนย์เนี่ยเขาจะมีการเชื่อมสายเข้ากับธนาคารให้อีกธนาคารต้นทางเขาจะมาเพื่อรีเช็คว่าผู้เสียหายที่โทรเข้ามาเนี่ยเป็นผู้เสียหายจริงนะ
3: ยืนยันข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: ถูกครับจะได้เห็นว่า 1มีการโอนจริง
1: ครับ
0: 2เป็นเจ้าของบัญชีที่ถูกโอนจริง
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเนี่ยทางศูนย์รับเรื่องแม้กระทั่งยืนยันกับทางธนาคารเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเขาก็จะมีการออก Bank Case ID
2: Bank Case ID
0: ผู้เสียหาย
2: ก็คือถ้าพูดง่ายๆคือหมายเลขคดีน่ะ
0: ถูกครับที่มีการเข้าไปหลักฐานการแจ้งออนไลน์แล้วกันใช้คําว่าง่ายๆ
2: หลักฐานการแจ้งออนไลน์
0: ซึ่งเลขรหัสตัวเนี้ยหลักฐานการแจ้งออนไลน์ตัวนี้ทางผู้เสียหายมีหน้าที่ที่ต้องทำต่อครับก็คือต้องไปแจ้งความที่พนักงานสอบสวนโรงพักในท้องที่ที่เกิดเหตุก็คือโรงพักแถวบ้านคุณนั่นแหละ
2: สมมติว่าผมเกิดเหตุที่เขตคลองเตยเราต้องไปโรงพักที่คลองเตยแปลว่าโทรศัพท์แจ้งอย่างเดียวไม่พอต้องไปโรงพักด้วย
0: แน่นอนครับเพราะว่าการฟีดเงินตอนที่โทรเข้าไปที่ศูนย์1141เนี่ย
2: จะ1441
0: โทษทีครับ1441
2: ครับ
0: ขออนุญาตนิดนึง1441เนี่ยมีได้อย่างเดียวก็คือว่าเขาจะฟีดไว้แค่3วันทำการนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะปล่อยถ้าไม่ไปแจ้งความนี่คือเป็นการป้องกัน
2: เพื่อแกล้งกัน
0: ถูกครับเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าคนไหนก็โทรเข้าไปก็ถูกฟีดแล้วผู้บริสุทธิ์จริงๆก็จะได้รับ
2: ความเดือดร้อนเช่นผมอยู่ดีก็สอเดี๋ยวผมให้เงิน 1,000 โอนไป 1,000 แล้วผมก็โทรไป
3: แจ้งฟีดผมเลย
2: บอกว่าฟีดเลยนี่ยุ่งเลยถูกไหม
0: ถูกครับ
2: เพราะนั้นผมต้องไปแจ้งความเพราะถ้าแจ้งความเท็จผมจะโดน
0: ถูกครับแล้วผู้เสียหายเองก็จะมีหลักฐานอยู่2อย่างตอนนี้ก็คือหลักฐานที่เป็น
2: แบงค์เคสไอดีที่บอก
0: แล้วก็จะมีหลักฐานการแจ้งความ
2: ครับ
0: ซึ่งระบบตัวนี้มันจะออกแบบมาเพื่อจะเข้าสู่ระบบTPO เขาเรียกว่าแบงค์เคส TPO ครับคือเลขรหัสคดีของตำรวจ
2: ครับ
0: เขาเรียกว่า TPO ID นะครับ
2: TPO ID
0: ใช่ครับคือ Thai Police Online
2: ID Thai Police Online โอเคครับ
0: ซึ่งตัวนี้จะเป็นหลักฐานสำคัญก็คือว่าเพื่อที่จะเป็นหลักฐานที่ผู้เสียหายเก็บรักษาไว้จนกว่าจะมีการได้รับเงินคืน
2: คร
0: ับ นี่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่ผู้เสียหายจะเข้าสู่กระบวนการได้คืนเงิน
2: โดยสรุปแล้วคือ1
0: แบงค์เคส
2: ทันทีที่รู้โทรไป1441แจ้งว่าเราโดนอะไรบ้างในระบบจะมีการประสานงานกันระหว่างศูนย์ที่ว่าธนาคารเขาจะเช็คทันทีโดยที่ผมไม่ต้องยุ่งละผู้เสียหายไม่ต้องยุ่งละเขาเช็คเอง
0: ถูกครับ
2: อันที่2รีบไปแจ้งความภายใน3วัน
0: ถูกครับ
2: เพราะหลังจาก3วันแล้วบัญชีที่โดนฟรีซไว้จะไม่โดนฟรีซ
0: ถูกครับ
2: แปลว่าทันทีที่สมมติคุณสอกรกฎโดนบ้างผัดกันโดนหลอกนะ
0: ครับ
2: โทรไปปั๊บเนี่ยถ้าโทรไปตอนเนี่ยครับทุ่มครึ่งที่รายการเรากำลังออกอยู่เนี่ยบัญชีที่โดนฟ้องจะโดนฟรีซตอนทุ่มครึ่งไหมหรือว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่
0: คือกระบวนการในการฟีดผมเข้าใจว่านะฮะนี่ผมอาจจะตอบไม่ได้เคลียร์ขนาดแต่เชื่อเข้าใจว่ามีการฟีดณวันที่เขาออกเลขแบงค์เคสไอดีเลยนะครับถ้าทันนะครับที่ต้องใช้คำว่าถ้าทันก่อน
2: เพราะปกติอาจจะก่อนพวกนี้มันจะโอนเร็วถูกไหมครับ
0: เป็นวินาท
2: ีโอนปั๊บเราก็โอนออกโอนนอกหรอ
0: แน่นอนครับ
2: เพราะฉะนั้นผู้เสียหายต้องยิ่งรีบโทร
0: ต้องกลับไปที่ประโยคเดิมครับไวเป็นที่ตั้งครับรู้ตัวเมื่อไหร่ต้องรีบโทรทันท
3: ีไวเป็นที่ตั้ง
0: ใช่ครับ
2: ผมไปโทรแล้วไปแจ้งความแล้วต้องทำอะไรครับผู้เสียหายไม่ต้องทำอะไรละ
0: ไม่ต้องทำอะไรเลยครับ
2: ไปแจ้งความก็ไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่แจ้งความเป็นหลักฐานไว้เฉย
0: ใช่ครับแล้วกระบวนการในทางพนักงานสอบสวนก็จะเดินคู่กันไปกับกระบวนการในการคืนเงินนิดนึงนะครับเพราะว่าการแจ้งความกับพนักงานสอบสวนคือเพื่อเจตนาที่ให้เอาผู้กระทำความผิดถูกลงโทษ
2: ครับ
0: ส่วนกระบวนการคืนเงินตามพ.ร.ก.กฎหมายใหม่ฉบับนี้เนี่ยเป็นอีกคนละเลนนะครับอย่างที่ผมนำเรียนว่าหลังจากที่มีการแจ้งความไว้แล้วเนี่ยทางพนักงานสอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วกันเพราะกฎกระทรวงเขาใช้คำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องมีหน้าที่รายงานการแจ้งความและหลักฐานการเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมนี
2: ้
0: ส่งมาที่สำนักงานปปง.พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นรายการในบัญชีเงินฝากหลักฐานความเป็นผู้เสียหายและข้อมูลความเป็นเครือข่ายของกลุ่มบัญชีใช้บัญชีเหล่านี้ในการก่ออาชญากรรมส่งมาที่สำนักงานปปง.ซึ่งภายหลังจากที่สำนักงานปปง.รับเรื่องมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วเนี่ยเราจะมาตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบนะครับว่าข้อมูลที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานเข้ามากับข้อมูลที่ผู้เสียหายที่ส่งเข้ามาให้เราเนี่ยสอดคล้องกับรายการในบัญชีเงินฝากที่เราตรวจสอบพบหรือเปล่า
2: ครับ
0: หากเจอข้อที่จริงเหล่านั้นแมทช์กันแสดงว่าสอดคล้องกันว่า1เป็นผู้เสียหายในคดีนี้แหละ2มีหลักฐานว่าความเป็นผู้เสียหายที่ถูกฟีดในเงินในก้อนนึงที่เรากำลังพิจารณานี่แหละเราก็จะมีการพิจารณาเสนอคณะกรรมการธุรกรรมครับในการที่จะพิจารณาคืนให้กับผู้เสียหาย
2: กฎหมายเดิมก่อนที่มีกฎหมายใหม่ก่อนที่มีกฎกระทรวงใหม่ต้องขึ้นสู่ศาล
0: ถูกครับ
2: ตำรวจอัยการศาล
0: ถูกครับ
2: ศาลขั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาย
0: ันศาลฎีกา
2: หลายปีละ
0: ถูกครับ
2: กว่าจะได้คืนมาแต่กฎหมายใหม่อันนี้ระเบียบใหม่อันนี้พอผู้เสียหายโทรศัพท์ไปแจ้งแล้วแจ้งความแล้วในกระบวนการทั้งปปง.ทั้งตำรวจทั้งแบงค์จะตรวจสอบหลักฐาน
0: เบื้องต้น
2: ถ้าพบว่ามันจริง

0: ถ้าเกิดดำเนินการได้เป๊ะเร็วที่สุดประชาชนแจ้งเร็วสามารถผ่านกระบวนการทั้งหมดเร็ว
1: จนถึงวันที่ปปง.จ่ายเงินคืนได้เนี่ยไม่สามารถกำหนดได้ชัดเจนได้ขนาดนั้นเพราะว่าเจตนารมณ์ในการที่จะคืนเงินตามกฎกระทรวงฉบับที่ล้อมาตามกฎหมายใหม่นี่นะครับเราต้องการให้เห็นเป็นโครงข่ายใหญ่ขององค์กรอาชญากรรมนี
2: ้
1: เพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรวบรวมข้อเท็จจริงก่อนว่าบัญชีที่ผู้เสียหายโอนเข้าไปเนี่ยไปเชื่อมโยงกับบัญชีม้าอื่นหรือเปล่าเพื่อเราจะไม่ไปคืนเป็นรายคนเราไม่อยากจะทำเป็นเคสคดีแค่นี
0: ้ใช่ไหมครับย่อย
1: ใช่ครับเจตนาของตัวกฎกระทรวงฉบับนี้เราอยากเห็นเป็นโครงใหญ่เพื่อเราอยากจะเห็นตัวใหญ่
2: จะจัดการกระบวนการและ
1: ให้เห็นว่าในโครงของการกระทำความผิดในรอบคดีเนี้ยใครคือตัวการไปจบที่ใครนั่นคือสิ่งที่เราอยากเห็นในตามกฎกระทรวงฉบับนี้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนครับว่าให้เห็นทั้งโครงข่ายนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแต่หลังจากที่มีการเห็นโครงข่ายนี้มาแล้วเนี่ยมาถึงสำนักงานปปง.ครับเราจะมีกระบวนการในการตรวจสอบแล้วมีเงื่อนเวลาอยู่ซึ่งกฎกระทรวงใช้ว่าโดยเร็วนะครับซึ่งแต่มันจะมีเงื่อนเวลาอีกอันนึงที่ฟิกเลยครับว่าผู้เสียหายภายหลังจากที่ เห็นว่าเป็นผู้เสียหายเนี่ยสำนักงานปปง.จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อน
2: ครับ
1: ถึงจะเป็นจุดเริ่มต้นว่า90วันนี้ผู้เสียหายจะต้องเข้ามายื่นคำร้องขอรับเงินคืนด้วยนี่คือสาระสำคัญนะคร
2: ับ
1: หากไม่ยื่นอันนี้เป็นอันนึงที่เป็นสาระสำคัญว่าแม้จะโทรไปแจ้งว่าเป็นผู้เสียหายตามที่ศูนย์ AOC มาแล้วเนี่ยถ้าไม่เข้ามายื่นคำร้องขอรับเงินคืนตามภายในกฎ90วันนี้ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืน
2: แหมกฎหมายไทยท่านผอ.ก็เขียนยุ่งยากนะทำไมก็ในเมื่อโทรไปแจ้งก็แปลว่าต้องอยากได้เงินต้องไปขออีกเหรอครับ
1: แต่สิ่งนึงที่กฎกระทรวงฉบับนี้เห็นปัญหาที่พี่พูดถึงก็คือว่าสำนักงานปปง.มีหน้าที่ต้องแจ้งผู้เสียหายให้ยืดด้วย
2: เตือน
1: ไปบอกเขาหน่อยทุกครับเรามีหนังเราจะมีหนังสือแจ้งไปที่ผู้เสียหายโดยตรงเลยหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าในคดีนี้นายกอไก่คือผู้เสียหายในคดีนี้จริง
2: ตอนผมเป็นผู้เสียหายตอนผมไปแจ้งตำรวจผมบอกที่ตำรวจเลยไม่ได้หรือว่าผมยังไงผมขอคืนจะได้จบมันจะได้ไม่ต้องแจ้งอีกทีนึง
1: คือกระบวนการเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันมีกฎหมายหลายฉบับ
2: ครับ
1: ในการที่จะคืนเงินให้ผู้เสียหายมันไม่ใช่แค่ตามกฎหมายใหม่หรือกฎหมายเก่าของปปง.มันยังสามารถคืนได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อยู่ของพนักงานสอบสวนก็คืนได้เพราะฉะนั้นต้องมายืนยันว่าสิ่งที่คุณเคยแจ้งความคุณยังไม่ได้รับชดใช้คืนหรือยังไม่ได้รับคืนอันนี้คือเป็นกระบวนการครับให้เห็นว่าคุณต้องมายื่น
2: คุณสองกรกฎฟังดูแล้วเหนื่อยใจแทนเจ้าหน้าที
1: ่
2: แล้วก็เหนื่อยใจแทนประชาชนนะเพราะอาชญากรเนี่ยมันทำแบบไม่คำนึงถึงกฎหมาย
1: ถูกต้อง
2: แต่เจ้าหน้าที่ต้องทำตามกฎหมายซึ่งมีหลายฉบับ
1: ถูก
2: แล้วก็ผู้เสียหายก็ต้องทำตามกฎหมายซึ่งมีหลายฉบับ
0: ใช่ครับ
2: ก็จะยากหน่อยทีนี้ผมอ่านระหว่างบรรทัดอย่างนี้ถูกไหมครับแต่ว่าอันที่หนึ่งก่อนกระบวนการฟรีซบัญชีอาชญากรเนี่ยมันจะทำได้เร็วขึ้น
1: ถูกครับ
2: ถูกไหมครับโดยกฎหมายใหม่เนี่ยกฎหมายเก่าโอ้โหมันกว่าจะพิสูจน์ว่าเป็นอาชญากรช้าอันนี้โทรไป01441ตำรวจธนาคารประสานกันฟรีซได้เร็วขึ้นเพราะนั้นทรัพย์ที่มันหลุดออกไปนอกระบบก
0: ็น้อยลง
2: มีโอกาสน้อยลง
1: ถูกครับ
2: แต่ก็ต้องเร็วมากนะเพราะว่าอาจจะก่อนนี้อย่างที่ท่านบอกพูดภายในรายวินาที
1: ใช่ครับแต่บางทีบางจังหวะเนี่ยอย่างที่เห็นข้อมูลที่เราทำงานร่วมกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติทันครับทันซะส่วนใหญ่ที่ถามว่าทุกวันนี้สิ่งที่เราจะคืนประมาณเกือบ 4,000 ล้านนะครับนี่แสดงว่าทันในการฟรีซทันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกแม้โจรจะไวแต่กฎหมายอย่างที่เรามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเราก็ยังไวขึ้นตามแต่ถามว่าทันทุกเม็ดไหมอาจจะพูดได้เลยว่าไม่ได้ทันทุกเม็ดหรอกแต่มันก็คือทันขึ้น
2: ก็ยังเร็วขึ้นเป็นการแก้เร็วขึ้นการคืนทีนี้การคืนผมฟังประเด็นตอนต้นท่านบอกมันมี2ทางนะทางหนึ่งสมมติว่าหลอกขออนุญาตใช้ชื่อคุณสอกร
0: พลบ้าง
2: ห
0: รือ
2: ห
0: ลอก
2: อาชญากรคนนี้เพิ่งเริ่มทำเพิ่งหลอกได้รายเดียว
0: ครับ
2: เพิ่งหลอกรายเดียวยังไม่มีใครโอนเข้าไปบัญชีคนนี้เลยเพิ่งหลอกคนนี้คนแรกหมดไป 200,000 สมมติลูกตาแล้วโทรแจ้งคุณสอกดดูรายการทำไมพอดีโทรแจ้ง
0: 1441
2: ครับ1441โทรแจ้งโอ้ปั๊บเจ้าหน้าที่พิสูจน์ได้ว่าเฮ้ยหลอกจริงแล้วมีเงินคนเดียวอย่างนี้จะคืนปุ๊บปั๊บได้เลยใช่มั้ยครับ
1: ถามว่าโดยการคืนปุ๊บปั๊บเนี่ยจะคืนไม่ได้โดยที่ศูนย์ที่โทรเข้าไปไม่ได้
2: ป่าวมีได้มั้ยพอศูนย์เสร็จแล้วไปคณะกรรมการ
1: ธุร
2: กร
1: รมเนี่ยแบ่งเป็น2ทางอันแรกเนี่ยถ้าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือพนักงานสอบสวนที่ทางที่สอไปแจ้งความเนี่ย พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นคนเดียวเลยในเงินคนเดียวเลย 200,000 ในบัญชีเนี้ยยังไม่มีใครมาปนเนี่ยคืนได้เลยครับตามกฎหมายตามประมวลวิธีพิจารณาความ
2: หมายซึ่งกฎหมายเดิมไม่มีทางเลยยังไงก็ต้องไปศาลถูกไหม
1: ถูกครับ
2: เพราะฉะนั้นกฎหมายใหม่จะดีตรงนี้เอง
1: ถูก
2: ถ้ามีรายเดียว
1: ถูกครับ
2: ถ้ามีหลายรายล่ะผมก็โดนคุณสอก็โดนโปรดิว

0: ซอร์โดนกันเยอะเลย
1: ต้องเข้ามาสู่กระบวนการตามกฎหมายใหม่ตัวนี้แหละหมายความว่ากรรมการธุรกรรมจะเป็นคนพิจารณาว่าเงินที่เหลืออยู่ในที่ถูกฟีดไว้เนี่ยเป็นของใครบ้างหากไม่สามารถแยกกันได้โดยชัดเจนจะต้องมีการเฉลี่ยคืนตามสัดส่วนอย่างที่ผมนำเรียน
0: นะครับสมมติคุณสอโดนไป 200,000 ผมโดนไป 200,000 โปรดิวเซอร์ผมโดนไป 500,000 รวมเป็น 900,000 แต่ตอนเป็นฟีดมันเหลืออยู่ 90,000
1: ก็เอา 90,000 เนี่ยมาเฉลี่ย
0: แบ่งตามสัดส่วน
1: ถูกครับ
2: ฟรีไม่ทันแล้วเหลือ 90,000 แล้ว
1: ถูกครับ
0: เพราะฉะนั้นความเร็วของการฟรีคือสิ่งสำคัญนะ
1: ถูกครับไวเป็นที่ตั้งครับ
0: ต่อกฎหมายนี้บังคับใช้ละ
1: ถูกครับ
0: ทีนี้ท่านผอ.ครับผมไปอ่านดูในต่างประเทศเนาะในต่างประเทศเนี่ยถ้าคุณสอกรกฎหรือผมเกษมสันโดนหลอกแล้วธนาคารมีส่วนบกพร่องธนาคารต้องร่วมรับผิดด้วยกฎหมายไทยเราไปถึงตรงนี้ไหมครับ
1: ปัจจุบันนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นนะครับกระบวนการนั้นนะครับ
0: มีแนวคิดจะทำไหม
1: เหมือนจะมีการพูดคุยกันในประเด็นนี้ในทางข้างอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นรูปธรรมเท่าที่ควรนะครับ
0: บริษัทพวกโทรศัพท์ล่ะครับในยุโรปคุณสรกฎในยุโรปถ้าอาชญากรใช้ซิมม้ามาได้อะไรมาได้เนี่ยบริษัทโทรศัพท์ต้องรับผิดชอบด้วยนะเพราะคุณเปิดโอกาสให้อาชญากรใช้เรื่องพวกนี้เนี่ยของไทยเรามีกฎหมายแบบนี้ไหมครับ
1: ก็ไม่ต่างกันกับทางธนาคารเมื่อกี้สักครู่นะครับขององค์การโทรศัพท์แต่ปัจจุบันเนี่ยในส่วนของกฎหมายใหม่บอกว่าผู้ให้บริการโทรศัพท์ตัวรับมานาคมเนี่ยหรือแม้กระทั่งสถาบันการเงินคุณต้องบูรณาการร่วมกันช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ในการที่จะพิจารณาคืนเงินด้วยรวมไปถึงให้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของเหล่าอาชญากรนี้ด้วยนี่เป็นหน้าที่เลยครับกำหนดในกฎหมายใหม่นี่เลย
0: กฎหมายระบุให้ทั้งธนาคารทั้งบริษัทโทรคมนาคมให้ความร่วมมือ
1: ถูกครับ
0: ให้ข้อมูลบูรณาการกัน
1: ถูกครับ
0: แต่ยังไม่ถึงว่าต้องมาร่วมรับผิดชอบ
1: ยังไม่ถึงขั้นนั้นครับ
0: โหอยากเห็นนะคุณสกรกฎเพราะว่าการที่ยุโรปผมเข้าใจยุโรปหลายประเทศทำแบบนี้ถูกไหมครับท่านพ่อ
1: ใช่ครับ
0: ทำแบบนี้ทำให้ทั้งธนาคารทั้งบริษัทโทรศัพท์เนี่ยต้องระมัดระวังไม่ปล่อยให้เกิดเคสแบบนี
2: ้
0: เ
2: พ
0: รา
2: ะ
0: ว
2: ัน นี้
0: คนมาซื้อซิมไปร้อยซิมเขาก็ไม่สนเพราะว่าเขาไม่ต้องรับผิดชอบ
1: ถูกครับ
0: คนมาเปิดบัญชีม้าเขาก็ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะว่าเขาไม่ต้องมาร่วมชดเชยอะไรให้อย่างนี้ต้องฝากท่านผอ.ล่ะว่าต้องไปผลักดันให้เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับโดยสรุปวันนี้โดยกฎหมายใหม่ที่ออกมา12สิงหาคมที่ผ่านมามีกฎกระทรวงออกมาจะทำให้การคืนเงินทำได้เร็วขึ้นแล้วท่านผอ.เนี่ยรับผิดชอบเรื่องคืนเงินโดยเฉพาะเลย
1: ใช่ครับของสำนักงานปปง.ก็จะมีการตั้งหน่วยงานเพื่อรองรับภารกิจนี้โดยตรงก็คือเพื่อคืนเงินให้ผู้เสียหายโดยตรงเลย
0: ครับ
1: นะครับ
0: ตั้งแต่ตั้งมาได้เริ่ม
1: ปัจจุบันนี้เราได้รับการประสานงานจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อส่งเคสเพื่อที่จะมีการพิจารณาคืนเงินเบื้องต้นมาแล้วนะ
0: ครับ
1: แล้วก็อยู่ในกระบวนการอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ตามกระบวนการที่มีการวางแผนกันไว้ครับหลังปีใหม่จะมีการคืนให้กับผู้เสียหายบางส่วน
0: ครับ
1: เป็นจุดเริ่มต้นครับ
2: ปริมาณเคสเข้ามาเยอะไหมครับช่วงนี้ในแต่ละวัน
1: ณปัจจุบันนี้เป็นเคสเริ่มต้นอยู่ประมาณ38เคสนะครับคืนผู้เสียหายอยู่ร้อยกว่าราย
0: ครับ
1: มูลค่าความเสียหายที่จะคืนประมาณ200ล้านบาทโดยประมาณ120ล้านบาทครับ
0: ร้อยกว่ารายนี้ก็ทำอย่างที่เราได้คุยกันตอนต้น
1: ถูกครับ
0: ทันทีที่รู้ว่าโดนหลอกย้ำตลอดนะคุณสกลนะโทรศัพท์ไปที่เบอร
2: ์1441
0: ทันที
1: ถูกครับ
0: ภายใน3วันไปโรงพักในเขตที่ท่านอยู่นั่นแหละโดนหลอกที่ไหนก็ตรงนั้นแหละนะถ้าโดนหลอกที่บ้านก็ไปโรงพักแจ้งความภายใน3วัน
1: ถูกครับ
0: ไม่เช่นนั้นแล้วไอ้บัญชีที่โดนฟรีซอยู่ก็จะถูกปล่อยไป
1: ถูกครับ
0: นะครับแล้วก็รอทีนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วผู้เสียหายให้ปปง.สตช.ธนาคารทำงานร่วมกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ยึดตรงนั้น
1: ถูก
0: แต่พอเขายึดคดีเสร็จก็ต้องไปแจ้งอีกว่าขอรับเงินคืน
1: ถูกอันนี้เป็นสาระสำคัญ
0: เพราะถ้าทำทุกอย่างทำข้อหนึ่งโทรศัพท์แล้วไปแจ้งความแล้วแต่ไม่แจ้งขอคืนนี้ก็อด
1: ถูกครับ
2: แต่ทางปปง.ก็มีหน้าที่ในการที่จะช่วยไปกระตุ้นเตือนหรือไปแจ้งเตือน
1: เราต้องมีหนังสือแจ้งไปที่ทางผู้เสียหายว่าคุณคือผู้เสียหายในรายคดีนี้นะ
0: ค
1: ุณต้องเข้ามายื่นคำร้องได้แล้วนะครับซึ่งช่องทางการยื่นคำร้องผมขอขยัดเพิ่มเติมนิดหนึ่งผู้เสียหายปัจจุบันเนี้ยสิ่งที่ปปง.อำนวยความสะดวกก็คือสามารถยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งถ้าไม่สะดวกในการยื่นออนไลน์สามารถยื่นทางไปรษณีย์ได้หรือแม้กระทั่งอยากเห็นว่ามาพบเจ้าหน้าที่ปปง.ที่สำนักงานปปง.ก็ยื่นรับแบบคำร้องได
0: ้เปิดกว้างตรงนี
1: ้3ช่องทาง
0: ทั้งหมดนี้มันเขียนในกฎกระทรวงถูกมั
1: ้ยแน่นอนครับ
0: ความจริงกฎกระทรวงมันแก้ง่ายนะครับถ้าโทรทีเดียวแล้วมันจบน่าจะได้นะครับฝากท่าน
2: รอจะได้ไม่ต้องโทรไปขอ
0: ถูกมั้ยครับคุณหมอก็ถ้าเป็นเราเนี่ยเราโดนหลอกก็เจ็บใจอยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: โทรศัพท์ไปก็น่าจะจบแล้วไปแจ้งความก็เจ็บใจครั้งที่2ไปขอเงินคืนมันเจ็บใจครั้งที่3มันเหมือนตอกย้ำความผิดตัวเองเนี่ยฝากท่านดูหน่อยว่าถ้ากฎกระทรวงสามารถแก้ว่าโทรศัพท์ไปทีเดียวหรือโทรไปแจ้งตำรวจว่ามีเบอร์นี้นะครับโทรมาเนี่ย

0: ประชาชนจะได้เงินคืนเร็วหน่อย
1: ครับครับทีนี้ช่องทางนะครับในการที่จะให้ประชาชนอย่างที่บอกไว้1 CC 1 LC หรืออะไรก็ตามเนี่ยพอประชาชนเขาเดือดร้อนปุ๊บเนี่ยบางครั้งในการที่อย่างป้องกันการกลั่นแกล้งหรืออะไรเงี้ยคือทางอย่างกรณีซื้อของนะแล้วร้านนั้นเนี่ยไม่ได้ตั้งใจรับโทรศัพท์หรือไม่ได้ตั้งใจตอบหรอกแต่มันช้าไปหน่อยร้อนใจโทรไป1441ทางร้านเองมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์มั้ยครับว่าบัญชีที่โดนอายัดไปหรือโดนฟรีซไปเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะทำอาชญากรรม
2: ครับปัจจุบันนี้ถ้าเป็นผู้บริสุทธิ์และถูกอายัดบัญชีนะครับสิ่งที่เจ้าของบัญชีเองมีหน้าที่ต้องทำก็คือว่าต้องแจ้งไปที่ศูนย์1441นี่เช่นเดียวกันนะครับซึ่งศูนย์เนี้ยจะสามารถพิจารณาได้ทั้งการฟีดและการคืนหากเขาพิจารณาหลักฐานที่ทางเจ้าของบัญชีโทรเข้าไปหรือผู้บริสุทธิ์โทรเข้าไปเนี่ยเห็นว่าเชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จริงก็มีอำนาจในการที่จะปล่อยคืนได้ด้วยตามกฎหมายใหม่นี้
0: ถ้าเป็นผู้บริสุทธิ์โทรไปอย่างเดียวแล้วต้องไปแจ้งความด้วยไหมครับ
2: ผมไม่เขาไม่แน่ใจว่ากระบวนการของผู้เสียหายโทษทีของ
0: ผู้บ
2: ริสุทธิ์เนี่ยจะต้องไปแจ้งความไหมแต่ว่าเท่าที่ทราบตอนนี้คือตามกฎหมายใหม่ศูนย์นี้สามารถที่จะปล่อยได้หากมีหลักฐานว่าเชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ
0: ์สงสัยเราต้องให้กำลังใจกันเต็มที่นะคุณสคกรนะเพราะดูภาระไม่ง่าย
1: แล้วก็กฎเกณฑ์หรือว่าวิธีการหลอกล่อมันเปลี่ยนไปเรื่อย
2: ถูกครับ
1: แต่อย่างน้อยวันนี้พี่น้องประชาชนหรือคุณผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยได้รู้แล้วนะครับว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นไม่แน่ใจปุ๊บ1441นะหรือจะเป็นแจ้งออนไลน์นะครับหรือจะไปตัวตนเลยก็ได้ที่ศูนย์นะครับเพื่อที่จะอายัดเงินหรือฟรีซเงินก้อนนั้นไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยพิจารณากันอีกทีผู้ที่ถูกแจ้งก็เหมือนกัน1441ก็แจ้งโดยเซ็ตได้เช่นเดียวกันครับ
0: ยิ่งเร็วยิ่งดีเขาจะได้ฟรีซทันเพราะว่าพวกนี้จะเร็วมากในการผ่อนเงินต่อไป
1: ถูกครับให้ได้ข้อคิดมากๆนะครับสำหรับเรื่องของการระวังมิจฉาชีพวันนี้ต้องขอบคุณท่านผอ.กิติพงศ์ศรีมานนท์ผู้อำนวยการกองปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจากปมง.วันนี้เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมช่วงทำไมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ 19:30 น. ถึง 20:00 น. นะครับแล้วก็หลังจากนั้นติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักช่วงนี้เราทั้ง3คนพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @ NBT

0: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสายการน้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
1: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
0: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อทำให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
1: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรเป็นยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคม2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งขอส่งความอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและจีนต่างภาคภูมิใจในความเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินมาบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันมิตรภาพอันมั่นคงของเราเจริญงอกงามมาไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างประชาชนเท่านั้นหากยังรวมถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการเยี่ยมเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปี2565และการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าและพระราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเป้าหมายร่วมกันและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เราจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เจริญรุ่งหน้าต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมความพยายามและความตั้งใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นทิศทางนำไปสู่อนาคตที่สดใสและความกลมเกลียวกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 8:57 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่ในการนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์คณะจิตวิทยาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะพันธุศาสตร์และการบัญชีคณะอักษรศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขวิทยาลัยประชากรศาสตร์และวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในภาคเช้าและภาคบ่ายรวมจำนวน 3,430 คนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นพัฒนามหาวิทยาลัยโดยมีนิสิตเป็นศูนย์กลางและขยายบทบาทของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาของสังคมวางทิศทางเชิงยุทธศาสตร์สู่เป้าหมายจุฬาเติบโตท่วมท้นมีประชาชนเป็นศูนย์กลางรอบปีที่ผ่านมาได้ขยายงานเพื่อรองรับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนิสิตและบุคลากรได้มีส่วนร่วมแก้ไขวิกฤตภัยของสังคมเพิ่มความเป็นผู้นำทางการศึกษาในระดับโลกทางด้านความร่วมมือระหว่างประเทศการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมการสร้างองค์ความรู้เพื่ออนาคตและขยายความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำของโลกนอกจากนี้ยังเป็นผู้นำการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคตผ่านหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ที่ได้รับรางวัลระดับเอเชียและการมีส่วนร่วมกับ World Economic Forum ในการขับเคลื่อนทักษะแห่งอนาคตควบคู่กับการสร้างผลงานวิจัยระดับนานาชาติการส่งเสริมศักยภาพนิสิตบนเวทีโลกการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากลการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนมีการใช้เทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้แก่คณาจารย์และนิสิตรวมไปถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนในรูปแบบการเรียนแบบนันดีกรีด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมมีการขับเคลื่อนและสร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงตอบโจทย์ประเด็นท้าทายของสังคมไทยและสังคมโลกผ่านการขับเคลื่อนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆและศิลปวัฒนธรรมให้ความสำคัญทั้งการอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วมด้านดนตรีศิลปะศาสนาและประวัติศาสตร์รวมทั้งสร้างคุณค่าและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและต่างประเทศโดยวงมหาดุริยางค์ไทยเยาวชนแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวงจุฬาไทโยและเป็นวงดนตรีไทยประจำมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยไทยด้านความสำเร็จในการยกระดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติในปี 2568 ถึง 2569 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ1ของประเทศไทยจากหลายหน่วยงานจัดอันดับโลกและเป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดท็อป10ของอาเซียนในการจัดอันดับ QS World University Ranking 2026และอยู่ในอันดับ221ของโลก

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต1ตุลาคม2569วันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราชซึ่งประดิษฐานณด้านหน้าพระราชวังสารานรมเขตพระนครกรุงเทพมหานครเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต1ตุลาคม2569ในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่4แห่งพระราชวงศ์จักรีมีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคม2347เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยกับสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเมื่อวันที่2เมษายน2394ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์ทรงเป็นนักดาราศาสตร์โดยทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำล่วงหน้า2ปีว่าจะเกิดขึ้นในวันที่18สิงหาคม2411มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดที่บ้านว่ากอมังประจวบคีรีขันธ์และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาครั้งนั้นหลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินกลับมายังพระนครพระองค์ทรงพระประชวรเป็นไข้และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1ตุลาคม2411สิริพระชนมพรรษา64พรรษาทรงครองราช17ปีต่อมารัฐบาลได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณรัชกาลที่4ให้เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์และกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติองคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูลจำนวน10โครงการหลัก134โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ42โครงการการพัฒนาด้านสังคม40โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม23โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา29โครงการในพื้นที่211หมู่บ้านและโรงเรียนขนาดเล็ก140แห่งมีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงกว่า 8,000 คนปีนี้มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการผสานพลังระหว่างโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนสีเขียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนหรือ BCG model และ Creative Economy เป็นประเด็นขับเคลื่อนเกิดเป็นผลผลิตผลิตภัณฑ์สร้างรายได้168รายการโอกาสนี้องคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบสะสมหน่วยกิจเครดิตแบงก์เพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้บรรจุให้อยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปมาตั้งแต่ปี2567เพื่อนักศึกษาชั้นปีที่1ได้เรียนรู้เบื้องต้นและพร้อมต่อยอดบ่มเพาะซอฟต์สกิลส์สำหรับนักศึกษาที่สนใจต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดทองสุทธารามเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสภาทนายความจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดธรรมมงคลถาบุญนนทวิหารวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุหมื่นหินวัดป่าดงเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีในโครงการพระราชดำริโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาและโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดสะเกดวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครและวัดปรางหลวงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวแก้วหานามนางสาวชัชยามัทุรสพร้อมคณะและนางประยูนเหล่าชายเชื้อพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธวิกสิตารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองอำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองนางสาวสุกัญญาประเสริฐศรีพร้อมคณะและบริษัท God It Entertain จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปราชินีกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีเสด็จพัดมหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองจังหวัดอ่างทองและนายสมพงษ์อยู่คงพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดอุบลวรรณารามวัดอมรยาสมาคมวัดบ้านไร่วัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีและวัดตน
นดรายจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชพิพัฒนโกศลจากวัดพิชยญาติการามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องโชติกถากล่าวถึงความดีความรุ่งเรืองที่ทำไว้เมื่อครั้งมีชีวิตอยู่แม้ตายไปแล้วคุณความดีก็ยังคงอยู่เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีราชินิกุลบุญนาคสำนักงานกองข่ายทหารผ่านศึกกรมพระนครเหนือครอบครัวกิตติขจรและมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดคูหาสวรรค์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารวัดประดู่ฉิมพลีกรุงเทพมหานครและวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นจังหวัดเชียงรายได้รับพระทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดคูวัดคลองโพวัดขวางชัยภูมิจังหวัดอุตรดิตถ์วัดจักรวรรดิราชาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารวัดตลิ่งชันกรุงเทพมหานครวัดสำรังจังหวัดพิษณุโลกวัดเกาะจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดดงพลับจังหวัดลพบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเด่นธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุดิวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านดงบากนนทสวรรค์จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีและชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเด่นธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านดงบากนนทสวรรค์จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานี
านีและชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักทันทีสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีวันนี้นมูลในนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลในนิธิราชประชานุเคราะห์จัดเตรียมถุงสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในอยู่ในขณะนี้โดยมีเจ้าหน้าที่มูลในนิธิราชประชานุเคราะห์จิตอาสาพระราชทานนักเรียนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคลงในถุงพระราชทานโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีดังนี้ณชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือชุมชนสามัคคีร่วมใจเขตบางเขนกรุงเทพมหานครณชุมชนอมรพันธ์ชุมชนดาวทองเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครณชุมชนมินบุรีอุปถัมภ์เขตมินบุรีกรุงเทพมหานครและณศาลาเอเนกประสงค์หมู่บ้านทารารินเทศบาลเมืองลำสามแก้วอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเป็นการเบื้องต้นโดยส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจะตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ณวัดบางเตยเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบึงกลุ่มและเขตพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนและสร้างขวัญกำลังใจโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือประชาชนไปจนถึงวันที่3ตุลาคม2569ซึ่งทำครัวฮาลาล 100% ให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาได้รับประทานอาหารสุกสะอาดปลอดภัยและถูกสุขลักษณะมีเป้าหมายวันละ 3,000 กล่องแจกจ่ายวันละ2รอบร่วมกับการแก้หาแห่งชาติในการแจกจ่ายอาหารพระราชทานไปยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและมีระดับน้ำท่วมสูงการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากนอกจากนี้ทีมปฏิบัติการภัยพิบัติของมูลนิธิและหน่วยงานภาคีเครือข่ายยังได้จัดตั้งระบบคลังกลางประจำตึกในแต่ละอาคารของแฟลตคลองจันทน์เพื่อแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มชุดเวชภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานอย่างทั่วถึงรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและกลุ่มเปราะบางส่งต่อให้แก่หน่วยแพทย์อย่างทันท่วงทีอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระปณิธานของพระเจ้าวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็ว
จจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีน้ำท่วมขังสูงในบางพื้นที่การจัดตั้งโรงครัวพระราชทานและการได้รับสิ่งของพระราชทานต่างๆยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของและชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของและชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์รวมจำนวน300ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนตลาดหลัก4เขตหลัก4กรุงเทพมหานครเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากสถานการณ์อุทกภัยอันเนื่องมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายจุดของพื้นที่กรุงเทพมหานครหนึ่งในนั้นคือชุมชนตลาดหลัก4แห่งนี้โดยมีนายถากูลพาณิชย์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญไปมอบยังความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นปัจจุบันกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตหลัก4เร่งระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการจุดท่วมขังเร่งด่วนในซอยและถนนสายหลักต่างๆพร้อมประสานงานร่วมกับกองทัพภาคที่1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงคลองทันทีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลัก4ได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและจัดส่งอาหารน้ำดื่มสะอาดอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ที
1: ใส่เย็นๆนะมาแกคุณธุระเยอะ
2: นั่นไงนั่นไงมาแล้ว
3: อย่างที่เราทราบกันนะช่วงนี้เราต้องเว้นระยะห่างแล้วทำไมยืนติดกันล่ะเว้นๆกันหน่อยจ้าห่างยังน้อย1เมตรแล้วก็เข้าแถวมารับหน้ากากอนามัยกันนะบ้านละชุดนะจ๊ะฉันแพ็คมาให้เรียบร้อยมาทีละคนเลยตั้ง2แถวฉันกับจ่าเฉิมจะได้ช่วยกันแจกสะดวก
2: โอ้ดีจังมี5ชิ้นใช้สบายเหลือขายต่อได
0: ้อ้าวทำไมให้น้อยแบบนี้ล่ะบ้านฉันมีตั้ง7คนแจกมาซองละ5อันจะไปพอใจยังไงจะให้เจ้าหลอกกันใช้เหรอเนี่ย
3: น้าผู้บริจาคเขากำหนดมาให้แบบนี้ฉันก็แจกให้ตามที่เขากำหนดไว้ยังไงก็รับไปก่อนนะโอ้ใจเย็นๆก่อนทุกคนอย่าเพิ่งแย่งของกันหน้ากากอนามัยพวกนี้ฉันได้มาจำกัดก็เลยต้องแบ่งให้ครอบครัวละชุดชุดละ5ชิ้นแบ่งกันบ้านละชุดนะ
4: เอาตั้งแถวเป็นระเบียบเว้นระยะห่างกันด้วยนะ

0: น่าเห็นใจชาวบ้านผมได้ข่าวว่าตอนนี้หน้ากากอนามัยขาดตลาดอย่างหนักเพราะการกักตุนสินค้าบางร้านเขาฉวยโอกาสขายในราคาสูงเกือบ 3-4 เท่าตัวเลย
1: เฮ้ยคนในชุมชนเราบางส่วนอยู่แต่ในบ้านเพราะไม่มีความจำเป็นต้องออกมาข้างนอกบางครอบครัวมีกันแค่2คนในขณะที่หลายๆครอบครัวมีกัน 5-7 คนสูงสุดคือ10คนแต่ทุกครอบครัวได้หน้ากากอนามัย1ชุดชุดละ5ชิ้นเท่าๆกันแน่นอนว่าครอบครัวที่อยู่กันเยอะย่อมขาดแคลนหน้ากากอนามัยก่อนครอบครัวอื่นถ้าคนที่มีความจำเป็นน้อยหรือมีหน้ากากอนามัยเหลือแล้วก็นำมาแบ่งปันให้คนที่ไม่พอใช้ก็คงจะดีไม่น้อยนะ
0: ตอนนี้ปัญหาเรื่องหน้ากากอนามัยในชุมชนก็เรียบร้อยแล้วนะสบายใจขึ้นไหมลุง
1: ชุมชนของเราตอนนี้ก็สงบสุขเรียบร้อยเพราะความช่วยเหลือและความไม่เห็นแก่ตัวของทุกคนในชุมชนตอนแรกฉันก็กังวลว่าจะต้องแจกหน้ากากอนามัยให้เท่าๆกับทุกบ้านเพื่อให้ทุกคนเท่าเทียมกันแต่ฉันลืมนึกถึงความจำเป็นมากน้อยแตกต่างกันซึ่งก็คือเรื่องของความเสมอภาคเพื่อให้เกิดความยุติธรรมอย่างแท้จริง
2: และความยุติธรรมที่แท้จริงมันเป็นยังไงอ่ะยายเพ็งไม่เข้าใจอ่ะ
1: หลักความยุติธรรมง่ายๆนะก็ต้องดูเรื่องฐานะของแต่ละครอบครัวว่ามีเงินที่จะพอซื้อหน้ากากได้มากน้อยแค่ไหนหรือมีความจำเป็นต้องใช้เยอะหรือไม่แล้วค่อยมาดูกันว่าจะแจกจ่ายให้แต่ละบ้านจำนวนเท่าไหร่ซึ่งอาจจะได้จำนวนไม่เท่ากันทุกบ้านบางครั้งไม่จำเป็นต้อง 50-50 อาจจะ 80-20 หรือ 60-40 ขอเพียงแค่ทั้งสองฝ่ายต้องพอใจและไม่มีปัญหากัน
2: มันเป็นอย่างนี้นี่เองเนี่ยเข้าใจละประชาชนแสวงหาความยุติธรรมชั้นใดชุมชนก็ย่อมแสวงหาความยุติธรรมชั้นนั้น
1: ใช่แล้วคนในชุมชนต่างก็อาศัยอยู่ด้วยกันเห็นหน้ากันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยโตมาก็เกิดความเชื่อมั่นเชื่อใจในระดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนในชุมชนเดียวกันแทบจะเรียกได้ว่าเป็นพี่น้องกันคุยกันก็จะเข้าใจกันดีกว่าคนนอกนั่นเท่ากับว่าเป็นการลดขั้นตอนที่จะไปสู่กระบวนการทางกฎหมายด้วย
3: ประชาธรรมสู้สู้ประชาธรรมสู้ตายไว้ไว้สู้สู
1: ้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเปรียบเสมือนกับปลอดวัดไข้คอยรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนดูแลและแก้ไขปัญหาและเป็นที่ปรึกษาที่พึ่งพิงของคนในพื้นที่ก่อนเรื่องนั้นๆจะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเมื่อเกิดปัญหาเรื่องข้อกฎหมายบุคคลที่ประชาชนจะนึกถึงเป็นอันดับแรกก็คือทนายความซึ่งอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการดำเนินงานเพื่อจะนำเรื่องเข้าสู่ชั้นศาล

รามีฟ้าเดียวกันลมหายใจเดียวกันแต่วันนี้ฟ้าใสที่เราเคยเห็นกำลังจะหายไปหมอกควันและฝุ่นพิษจากการ

ไร่เผาขยะทำร้ายทุกชีวิตไฟที่เราเผากำลังเผาไหม้อนาคตของเราเราทุกคนหยุดมันได้หยุดเผาหยุดสร้างมลพิษหยุดทำร้ายสุขภาพและชีวิตของเราทุกคนเพื่อให้ท้องฟ้ากลับมาสดใสฟ้าเดียวกันร่วมกันดูแลเพื่ออากาศบริสุทธิ์ของเราทุกคน

ความวิริยะพระสติต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมันคืออะไรของพระองค์ท่านท่านไม่เคยทรงคิดว่าจะต้องวางพระองค์เป็นเจ้านายท่านปฏิบัติทุกคนเสมอเหมือนกันในหลายๆครั้งเนี่ยเหมือนกรณีของกรมหมื่นสุทัศนนรีนาถหรือพระองค์โสมท่านไม่ได้เสวยนะครับในช่วงเวลาที่เลยช่วงเวลาพระกายหารมาเนี่ยท่านบอกว่ายังไม่หิวคนอื่นยังเดือดร้อนอยู่เรายังไม่ต้องกินซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่ให้เห็นว่าทรงคำนึงถึงประชาชนเป็นหลักนะครับอันนี้เป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานอย่างพวกผมเนี่ยได้ยึดปฏิบัติตลอดมาครับผมก็ได้มีโอกาสเรียนรู้จากวิธีคิดของท่านนะครับต้องใช้คำง่ายๆแบบนี้ว่าท่านคิดอย่างไรคือหนึ่งท่านมองในมุมกว้างและท่านมองในมุมลึกอันนี้เป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้บริหารหรือว่าเป็นผู้นำท่านจะรับสั่งสอนว่ามองภาพรวมว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องมันจะต้องมีอะไรบ้างแล้วในส่วนย่อยเนี่ยที่ต้องจัดการเนี่ยมันจะต้องดำเนินการอย่างไรสิ่งที่รับสั่งอันนึงว่านอกจากการใช้ศาสตร์ในการจัดการแล้วเนี่ยยังต้องมีศิลปะในการดำเนินการด้วยเพราะว่าแต่ละหน่วยงานแต่ละชุมชนเนี่ยมีวัฒนธรรมมีอะไรที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการเข้าถึงการจัดการต้องมีความแตกต่างนั่นคือการใช้ศิลปะในการที่จะเข้าถึงอันนี้ท่านทรงรับสั่งสอนผมพึ่งพาก็เป็นที่พึ่งของประชาชนเสมอมาและจะตลอดไปนะครับในสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงทำไว้เนี่ยมันซึมซับสำหรับผู้ทำงานเป็นอย่างมากนะครับเป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจว่าสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยไม่ใช่เพื่อตัวเราเองแต่เป็นเพื่อผู้อื่นคือผู้ประสบอุทกภัยแต่สิ่งสำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าในเรื่องของพระนโยบายที่ได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ต้นเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินงานของมูลนิธิซึ่งท่านได้พระราชทานว่ามูลนิธิเนี่ยจะต้องเป็น Center of Excellence in Flood Relief นะครับ and Management นะครับก็คือว่าศูนย์กลางความเป็นเลิศในการจัดการอุทกภัยทั้งในด้านของสังคมและด้านของมนุษย์นะครับมูลนิธิยังยึดพันธกิจยึดวิสัยทัศน์ตรงนี้เนี่ยในการปฏิบัติงานของมูลนิธิอยู่ตลอดจริงๆแล้วเรามีกิจกรรมตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะแค่ช่วงน้ำท่วมที่ทุกคนอาจจะเห็นเรื่องของถุงยางชีพพระราชทานหรือว่าโรงครัวพระราชทานเท่านั้นนะครับแต่จริงๆภารกิจของเราเนี่ยมันมีทั้งหมด3ด้านได้แก่เรื่องของการเฝ้าระวังนะครับก่อนเกิดการเกิดอุทกภัยการบรรเทาทุกข์ระหว่างอุทกภัยและการฟื้นฟูหลังอุทกภัยนะครับซึ่งที่ผ่านมาในตั้งแต่มกราต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันในเรื่องของการเฝ้าระวังเนี่ยมูลนิธิได้มีการขยายผลนอกเหนือจากประเทศไทยแล้วเนี่ยเรายังไปอบรมไปติดตั้งสถานีโทรมาศที่สปป.ลาวด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นฝนตกหนักนั้นเนี่ยไม่เกิดน้ำหลากแล้วก็มีแหล่งน้ำไว้สำหรับการใช้ในช่วงน้ำแล้งด้วยจริงๆอุบัติเหตุจากการจมน้ำเองก็เป็นอุบัติเหตุอันนึงที่เกิดขึ้นบ่อยในช่วงการเกิดอุทกภัยนะครับทางมูลที่อาสาเพื่อนพยายามยากร่วมกับทีมอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติก็ลงไปอบรมให้กับนักเรียนนะครับในหลายจังหวัดนะครับแล้วก็อบรมครูขอเพื่อที่ต้องการจะเทรนเดอะเทรนเนอร์ให้เขารู้ว่าเวลาเกิดเหตุอุทกภัยถ้าเกิดมีกรณีมีเด็กจมน้ำจะต้องเอาชีวิตรอดอย่างไรในการช่วยเหลือตัวเองในสถานการณ์แบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการเฝ้าระวังการเตรียมการอย่างหนึ่งก่อนที่จะเกิดอุทกภัยนะครับส่วนในเรื่องของการบรรเทาทุกข์นั้นเนี่ยที่ผ่านมาเราก็มีการเตรียมการก่อนที่จะเกิดเหตุเราก็มีการเตรียมเรื่องของนวัตกรรมจะทำอย่างไรให้การประกอบอาหารนั้นน่ะมีคุณภาพเราจะทำอย่างไรที่จะสามารถทำได้ในปริมาณที่มากโดยใช้ปริมาณคนที่ลด

น้อยลงแล้วก็ยังมีการติดต่อกับซัพพลายเออร์ต่างๆเพื่อวางแผนในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่ากรณีเวลาเกิดเหตุและจำเป็นต้องตั้งโรงครัวพระราชทานเนี่ยเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้วัตถุดิบนั้นไปส่งอยู่ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถประกอบอาหารให้กับผู้ประสบอุทกภัยได้อย่างรวดเร็วและจะบอกว่าจริงๆมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาเราก็มีการฝึกฝนตลอดเวลาเรามีการอบรมทีมอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติและล่าสุดก็ได้มีการแข่งขันระดับประเทศนะครับของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพายายากเนี่ยเราก็ได้รางวัลที่1มารางวัลชนะเลิศมาสำหรับการแข่งขันการประกวดในเรื่องของทักษะการกู้ภัยภารกิจอีกด้านนึงที่เป็นภารกิจสำคัญนะครับแล้วก็เป็นพระดำริของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือภารกิจด้านการฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูระยะสั้นระยะยาวนะครับฟื้นฟูระยะสั้นได้แก่เรื่องของการทำบิ๊กคลีนนิ่งนะครับหลังเกิดอุทกภัยรวมไปถึงเรื่องการฟื้นฟูระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านอาชีพแล้วก็จะเป็นการฟื้นฟูแหล่งน้ำซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทางผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยได้ลงไปจังหวัดน่านเพื่อไปทำฝายนะครับอันเนี้ยเป็นพระดำริของพระองค์ท่านที่ทรงทำมาได้ตลอดนะครับฝายเนี่ยมันก็มีประโยชน์ในเรื่องของการชะลอน้ำตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นการฟื้นฟูแหล่งน้ำไหมใช่ด้วยแล้วก็เป็นการเฝ้าระวังอีกในขณะเดียวกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าป่ามีความชุ่มชื้นนะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะมีต้นไม้ในการที่ชะลอความเร็วของแรงน้ำที่จะเข้าสู่บ้านเรือนแล้วก็เรายังมีเรื่องการมอบบ้านนะครับหลังจากที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นแหล่งที่น้ำท่วมซ้ำซากซึ่งประเด็นเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยจริงๆการแก้ปัญหาเนี่ยคือประชาชนต้องอยู่กับน้ำให้ได้ต้องรู้ว่าน้ำจะมาในช่วงไหนการใช้ชีวิตวิถีชีวิตของเขาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์นะครับโครงการเก็บกล่องสร้างบ้านเนี่ยก็เป็นการสานต่อพระนโยบายนะครับก็เป็นหนึ่งในภารกิจเรื่องของการฟื้นฟูขยะเองก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุทกภัยเพราะนั้นเราเอากล่องนมนี่นะครับมาแปลสภาพเปลี่ยนเป็นหลังคาเปลี่ยนเป็นวงกบเปลี่ยนเป็นฝาผนังเปลี่ยนเป็นพื้นพวกนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่มูลนิธิได้ยึดถือและดำเนินการมาโดยตลอดว่าในทุกๆกิจกรรมของการปฏิบัติงานการดำเนินงานเนี่ยเราพยายามสอดแทรกเรื่องของนวัตกรรมที่มันเป็นประโยชน์กับทางผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยมาใช้แล้วให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดโครงการอีกอันนึงคือเรื่องของโครงการพัฒนาศักยภาพน้ำดื่มนะครับที่วัดป่าพุทธพจน์หริบุญชัยหรือว่าชุมชนพัชรธรรมเครือข่ายเตือนภัยพิบัติเพื่อนพึ่งพาเนี่ยก็เป็นทั้งหมด19ชุมชนนะครับที่นี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับในการที่จะเฝ้าระวังคือภัยแล้งน้ำท่วมมันมาด้วยกันนะครับที่พื้นที่เนี่ยประสบปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมากพงพาเนี่ยท่านก็เสด็จไปเพื่อทรงเปิดสถานีผลิตน้ำดื่มแห่งแรกพอเปิดจากแห่งแรกก็เนี่ยความต้องการก็ยังมีมากนะครับไม่เพียงพอมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็ได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างแหล่งที่2แล้วก็มีการสร้างเครื่องบรรจุนะครับขวดแบบสำเร็จรูปก็ปรากฏว่าสามารถแก้ปัญหาคือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องของน้ำแล้งประชาชนตอบรับเป็นอย่างดีนะครับมารับน้ำดื่มซึ่งไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะครับกิจของมูลนิธิพึ่งพาเนี่ยดำเนินมากว่า27ปีและต้องบอกว่าน้ำเนี่ยมันไม่เคยลดน้ำมันท่วมทุกปีเพราะฉะนั้นการสนับสนุนคนที่เดือดร้อนน้อยกว่าช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนมากกว่าเนี่ยเป็นค่านิยมที่ดีสำหรับคนไทยที่เรามีการแบ่งปันกันตลอดเวลาอยากให้ได้มาสนับสนุนนะครับทางมูลนิธิเนี่ยเราก็มีที่ตั้งทำการอยู่ที่อาคารมหินทราเดชานุวัฒน์ที่ต้นถนนเพชรบุรีซึ่งที่นี่ก็มีพาเฟ่นะครับ PAFE นะครับพาเฟ่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจด้านการฟื้นฟูด้านอาชีพของผู้ประสบอุทกภัยเหมือนกันเพราะว่าเรานำสินค้าจากผู้ประสบอุทกภัยมาจำหน่ายเมล็ดกาแฟก็มาจากชุมชนที่ประสบอุทกภัย

0: ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นตามพระนโยบายที่ท่านได้พระราชทานไว้ว่า
1: ให้พัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์บุรีตามคำกราบบังคมทูลเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการเมื่อวันที่9มีนาคม2563และเมื่อวันที่25สิงหาคม2564ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์มีพื้นที่ดำเนินงานในตำบลไล่โว่แบ่งเป็น2ระยะคือระยะที่1บ้านสารวะและบ้านไล่โว่และระยะที่2บ้านที่ไล่ป้าบ้านปางสนุกและบ้านจะแก่ผลการดำเนินงานของมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2568มีการประชุมคณะกรรมการในระดับจังหวัดและลงพื้นที่รวมจำนวน2ครั้งโดยมีความคืบหน้าการดำเนินงานแยกตามด้านต่างๆดังนี้ด้านเส้นทางสัญจรเส้นทางสัญจรในระยะที่1ใช้งานได้ตามปกติสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ในทุกฤดูกาลและเส้นทางสัญจรในระยะที่2พัฒนาไปแล้วร้อยละ67คงเหลือการก่อสร้างสะพานซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2569สำหรับการสร้างเส้นทางเพื่อความมั่นคงจะเริ่มดำเนินการและคาดว่าจะเสร็จในปี2569ด้านสาธารณสุขจากการพัฒนาเส้นทางสัญจรทำให้สามารถส่งต่อผู้ป่วยจากในพื้นที่ไปยังอำเภอสังขละบุรีได้ทันท่วงทีอีกทั้งได้ดำเนินงานสาธารณสุขเชิงรุกเช่นการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรค NCD อบรมประชาชนในพื้นที่ระยะที่1มีอสช23คนยกระดับเป็นอสม15คนในพื้นที่ระยะที่2มีอสช41คนยกระดับเป็นอสม29คนนอกจากนี้ยังมีการอบรมอสชน้อยในบ้านสารวะและบ้านไล่โว่จำนวนทั้งสิ้น12คนการคุมกำเนิดในพื้นที่ระยะที่1มีอัตราเพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการร้อยละ 57.19 ในพื้นที่ระยะที่2มีอัตราเพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการร้อยละ 77.25ด้านสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ระยะที่1ใช้งานได้ตามปกติและมีการเพิ่มความรู้ให้แก่ประชาชนอบรมช่างซ่อมไฟฟ้าชุมชนจำนวน6คนและในพื้นที่ระยะที่2การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้ามาติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แล้วร้อยละ78คาดว่าเดือนมีนาคม2569จะดำเนินการแล้วเสร็จระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในพื้นที่ระยะที่1มีน้ำอุปโภคและบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปีและไม่พบปัญหาในการใช้งานส่วนพื้นที่ระยะที่2บ้านที่ไล่ป้าและบ้านผู้จืออยู่ระหว่างดำเนินการโดยกรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ำคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2569ส่วนบ้านจะแก่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ระยะที่1สามารถใช้น้ำจากฝายของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในพื้นที่แปลงรวมและแปลงเดี่ยวได้ตลอดทั้งปีพื้นที่ระยะที่2อยู่ระหว่างรอการจัดสรรที่ดินของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงจะวางแผนการจัดระบบน้ำต่อไปด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ระยะที่1สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนได้เข้าร่วมวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ทำ MOU ไว้กับประชาชนครัวเรือนละ20ไร่รวมทั้งสิ้น365แปลงประกอบด้วยบ้านสารวะจำนวน168แปลงมีเกษตรกรเข้าร่วม60รายบ้านไลโวจำนวน197แปลงมีเกษตรกรเข้าร่วม90รายโดยส่งเสริมให้ทดลองปลูกไม้ผลได้แก่สวรสหวานในพื้นที่จำนวน9ไร่สร้างรายได้ 45,000 บาทต่อไร่และปลูกผักผลเช่นฟักทองจิ๋วในพื้นที่1ไร่สร้างรายได้ 8,000 ถึง 10,000 บาทต่อวงรอบการปลูกสำหรับไม้ผลเดิมได้จัดระบบเรื่องกาแฟและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทำให้ในปีที่ผ่านมาสร้างรายได้จากกาแฟเฉลี่ย 16,318 บาทต่อครัวเรือนและสร้างรายได้จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์เฉลี่ย800บาทต่อครัวเรือนอีกทั้งมูลนิธิร่วมกับสมาพันธ์ SME ไทยกาญจนบุรีพัฒนากาแฟสำเร็จรูปแบบซองและแบบสกัดเย็น

และได้นำไปจำหน่ายในงานโอท็อปและงานโครงการหลวงทำให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้นและจากเหตุการณ์ในชายแดนไทยกัมพูชามูลนิธิได้ส่งกาแฟสารวะไลโวพร้อมดื่มแบบบรรจุกระป๋อง Coffee for Hero จำนวน 20,000 กระป๋องให้แก่ทหารที่ประจำการในชายแดนเพื่อร่วมสร้างขวัญกำลังใจในส่วนของการรักษาวัฒนธรรมประเพณีได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผ้าทอไปจำหน่ายในงานโอท็อปและงานโครงการหลวง56โดยมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 67,392 บาทสำหรับพื้นที่ระยะที่2จะต้องรอการจัดสรรและใช้ประโยชน์ที่ดินจากกรมอุทยานสำหรับไม้ผลเดิมเช่นกาแฟได้ดำเนินการโดยนำโมเดลของพื้นที่ระยะที่1มาปรับใช้เพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ครัวเรือนปัจจุบันนี้เริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วด้านการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ระยะที่1และระยะที่2ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริส่งผลให้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ในปีการศึกษา 2568 มีนักเรียนได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนอุดมศิษฐิศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.95 และมีนักเรียนจำนวน2รายที่จบการศึกษาจากโรงเรียนในพื้นที่ได้บรรจุเข้าทำงานในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขนอกจากนี้นักเรียนจากโรงเรียนบ้านสารวะและบ้านไลโวมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโอเน็ตในปีการศึกษา 2567 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานสำหรับครูผู้สอนนายไพรวันยาปันครูโรงเรียนบ้านไลโวได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่6ประจำปี 2568 ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการศึกษาที่เพิ่มขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2568 มูลนิธิส่งเสริมการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างโดยเพิ่มพื้นที่การปลูกป่าได้จำนวน123ไร่และดำเนินโครงการยุววิจัยป่า3อย่างประโยชน์4อย่างโดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน2รุ่นรวม134คนนอกจากนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำมาตรการทางกฎหมายไปปรับใช้เพื่อแก้ไขการรุกป่าและการเผาป่าในพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าการพัฒนาชุมชนของทั้งสองพื้นที่ดังกล่าวได้รับการพัฒนาภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพัฒนาประเทศและสังคมโดยเฉพาะการอนุรักษ์พื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศให้คงอยู่สืบไป

0: อาคารหลังน้อยที่อยู่แยกจากอาคารหลังอื่นๆและมีสนามเด็กเล่นขนาดเล็กสีสันสดใสขัดกับบรรยากาศแห่งการจองจำภายในรั้วทันทสถานหญิงเชียงใหม่แห่งนี้คือสถานที่เลี้ยงเด็กในโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งเกิดขึ้นในทันทสถานหญิงทั่วประเทศจากพระดำริในการดูแลผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังหญิงผ่านโครงการกำลังใจซึ่งริเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2549และได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการโครงการที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังในทันทสถานเพราะเด็กคือผู้บริสุทธิ์และแม่ต้องการการดูแลอย่างเหมาะสมในทุกด้าน
1: ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์เนี่ยค่ะจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะคะแล้วก็มีความอ่อนไหวทั้งทางล่างด้านร่างกายนะคะเพราะว่าธรรมดาถ้าผู้ต้องขังเป็นผู้ต้องขังทั่วๆไปที่ไม่ตั้งครรภ์เนี่ยฮอร์โมนปกติเนี่ยก็ยังมีสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ในการที่จะต้องเปลี่ยนสถานะกระทันหันเนี่ยค่ะแล้วทีนี้ยิ่งเป็นผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์แล้วด้วยเกี่ยวกับฮอร์โมนอะไรต่างๆด้วยก็อาจจะมีความแบบซึมเศร้าได้มากกว่าคนทั่วๆไปแล้วก็อีกทั้งมีความอ่อนไหวทางด้านกายภาพที่มีอีกชีวิตหนึ่งอยู่ในร่างกายค่ะเรามีการแยกโซนก็คือจะไม่ไปปะปนกับผู้ต้องขังทั่วๆไปมีการแยกที่อาบน้ำหรือทานอาหารเพราะว่าผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์เนี่ยก็จะได้รับสารอาหารจำเป็นต้องได้รับสารอาหารที่มากกว่าคนอื่นทั่วๆไปที่จะทานอาหารบนกองเลี้ยงเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นการแยกปฏิบัติตรงนี้ก็คือเพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ให้เด็กที่อยู่ในครรภ์เนี่ยค่ะได้รับการดูแลที่ดีด้วยค่ะ
0: สิ่งที่ผู้ต้องขังหญิงต้องเผชิญหลังจากเข้ามาภายในทันทสถานหญิงแห่งนี้คือความกลัวความกดดันและความวิตกกังวลทั้งจากการสู้คดีและการปรับตัวเปลี่ยนสถานะโดยเฉพาะกับผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ซึ่งต้องดูแลอีกหนึ่งชีวิตโดยการดูแลที่เหมาะสมจะไม่เพียงแต่สร้างเสริมสุขภาพให้กับเด็กแต่ยังช่วยเหลือให้แม่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจโดยเด็กที่คลอดจะอยู่กับมารดาที่เป็นผู้ต้องขังได้จนถึงอายุ3ปีและจะมีเจ้าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงช่วยดูแลก่อนส่งต่อให้ญาติหรือสถานสงเคราะห์
2: เราเข้ามาในนี้เนี่ยคือครั้งแรกเนี่ยทั้งรู้สึกกลัวค่ะหวาดกลัวกังวลทั้งเรื่องท้องทั้งเรื่องคดีแล้วก็พ่อกับแม่ด้วยเงี้ยค่ะเราก็กังวลไปหมดแต่พอได้เข้ามาอยู่ได้มาสัมผัสไม่ได้เป็นอย่างที่เรากลัวที่เราคิดเลยค่ะเพราะว่ามีทั้งเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์โครงการต่างๆโครงการของพระองค์ท่านด้วยค่ะแล้วก็มีโครงการของบ้านประดาวหรือหลายๆอย่างที่เขามาดูแลเราอย่างดีค่ะ
3: ให้คำปรึกษาค่ะในระหว่างที่เราตั้งครรภ์ว่าเราควรใช้ชีวิตยังไงในการใช้ชีวิตอยู่ในนี้ค่ะเพราะว่าเข้ามาใหม่ๆเราก็เครียดเรื่องคดีด้วยเรื่องท้องด้วยเรื่องอะไรด้วยค่ะแต่พอมีโครงการกำลังใจเข้ามาเจ้าหน้าที่ค่ะเขาจะร่างกายข้างนอกไปฝากคัดข้างนอกค่ะ
0: อุปกรณ์ฝึกซ้อมการช่วยชีวิตรวมถึงการตั้งมุมราชทานปันสุขส่งเสริมสุขภาวะให้กับผู้ต้องขังรวมกว่า 2,000 คนซึ่งเป็นการดูแลสวัสดิภาพให้กับผู้ต้องขังอย่างมีมนุษยธรรมและเป็นส่วนหนึ่งของแบงคอกรู
4: ผู้ต้องขังทุกคนที่เข้ามาอยู่ในทันทสถานนี้หรือว่าเรือนจำทั่วประเทศจะได้รับการตรวจสุขภาพตามโครงการราชทัณฑ์ประสุขทุกคนนะคะผู้ต้องขังจะดูแลสุขภาพเข้ามาครั้งแรกจะต้องมีการตรวจเอ็กซเรย์ก่อนทุกคนนะคะหลังจากนั้นถ้าใครเจ็บป่วยแล้วก็จะรักษาตามอาการผู้ต้องขังทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมเหมือนคนบุคคลภายนอกนะคะบางคนสายตาไม่ดีตากลับมาหายได้เป็นมะเร็งก็สามารถดูแลรักษาได้ต้องไปฟอกไตก็ดูแลรักษาให้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขผู้ต้องขังเข้าถึงได้ทุกคนค่ะ
0: ทันทสถานหรือเรือนจำไม่ใช่เพียงที่จองจำและลงโทษแต่ยังเป็นสถานที่ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เคยกระทำความผิดให้กลับมายืนในสังคมได้อีกครั้งซึ่งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ภายใต้การนำของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจึงเป็นก้าวสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังอย่างมีมนุษยธรรมในด้านสุขภาพเพื่อคืนศักดิ์ศรีความเป็นคนให้กับผู้ที่เคยพลั้งพลาดไปรักษาดวงใจให้กลับมาสมบูรณ์และกลับไปอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ถึงความประทับใจเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งมาถึงหน้าร้านอาหารและส่งพระดำเนินข้ามถนนมาหาประชาชนที่มาคอยรับเสด็จโดยไม่มีใครคาดคิดมาก่อนแม้แต่ชาวบ้านซึ่งหวังเพียงได้ชมพระบารมีได้มองเห็นขบวนเสด็จก็พอใจแล้วแต่กลับได้เห็นพระองค์อย่างใกล้ชิดและส่งทักทายชาวบ้านอย่างทั่วถึงเป็นความซาบซึ้งและประทับใจไม่รู้ลืมแม้วันเวลาจะผ่านมานานหลายปีชาวบ้านยังจำจุดนั่งรอรับเสด็จได้เป็นอย่างดีบอกเล่าว่าตนเองรวมตัวกันอยู่ตรงไหนการเสด็จของพระองค์ครั้งนั้นเพื่อทอดพระเนตรระบบกักเก็บน้ำและการป้องกันอุทกภัยของอ่างเก็บน้ำแม่ปะยางอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ในช่วงต้นปี2565ที่ทรงขยายขอบเขตการทำงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากในการป้องกันอุทกภัยไม่เพียงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเท่านั้นนายสินชัยพุกจินดาเจ้าของร้านอาหารเล่าว่าขณะนั้นได้เลยเวลา

0: หารมื้อกลางวันมามากแล้วแต่เมื่อพระองค์ทรงทักทายผู้คนทั่วถึงแล้วจึงเสด็จกลับมาที่ร้านอาหารตรงบริเวณทางเข้าร้านมีสมุดลงนามที่ลูกค้าจะต้องระบุชื่อและวันเวลาที่ใช้บริการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19พระองค์ทรงหยุดและลงพระนามพร้อมกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนทุกรายการระบุเวลาเสด็จเข้าร้าน 13:30 น.สมุดลงทะเบียนของร้านจึงเป็นหลักฐานและเป็นสมบัติล้ำค่าที่ทางร้านเก็บไว้จนถึงทุกวันนี
1: ้ในวันที่เปิ้ลได้เสร็จมาถึงครับวันที่6 มกราคม 2565เปิ้ลมาถึงแล้วครับทำให้ความกังวลใจของหมู่เฮาน้อยลงครับเพราะว่าเปิ้ลมาด้วยความเป็นกันเองเปิ้ลห้องเจ้าของร้านตั้งแต่หน้าร้านครับในเจ้าของร้านอยู่ไหนคะนะผมก็เข้าไปฮับเปิ้ลแล้วก็ไปถวายบังคมแล้วก็เชิญเปิ้ลเข้ามาในร้านครับเปิ้ลก็ได้มาเซ็นเอกสารตอนนั้นเป็นช่วงโควิดอยู่ครับเปิ้ลได้มาเซ็นหนังสือเข้ามาตีร้านตัวเองแล้วก็เข้ามานั่งเสวยกับบนโต๊ะอาหารก็มากันหลายคนครับบนโต๊ะอาหารประมาณ19 คนเป็นทีมงานแล้วเปิ้ลนั่งนั่งเสวยด้วยกันเปิ้ลมีกับด้วยความอันนี้เนาะตอนนั้นหันเปิ้ลแข็งแรงครับอัธยาศัยดีเปิ้ลแบบเป็นกันเองอ่ะจนเฮาสบายใจเลยครับ
0: ด้วยความซาบซึ้งและประทับใจทางร้านได้จัดเก็บข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับพระองค์ไว้อย่างเป็นระเบียบทั้งเก้าอี้ทรงนั่งสมุดที่มีลายพระหัตถ์หรือแม้กระทั่งยาสีฟันและแปรงสีฟันเพื่อจะแสดงให้ลูกหลานได้เห็นว่าพระองค์และสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เคียงข้างชาวไทยเสมอมา

NBT ทาง NBT ภาคเหนือช่อง11ของเราได้ร่วมกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้รวบรวมและคัดสรรบทเพลงอันไพเราะและทรงคุณค่าที่ขับร้องโดยศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงเวลานี้ค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะรายการแว่วหวานตำนานเพลงของเราก็มีบทเพลงในตำนานเพราะๆมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปรับชมกับ2บทเพลงค่ะกับบทเพลงรอคำรักโดยคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์และบทเพลงคอยคู่โดยคุณตรีรดาสิงคานจะเป็นอย่างไรจะมีความไพเราะขนาดไหนไปรับชมกันค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมกับ2บทเพลงในช่วงแรกมีความไพเราะเป็นอย่างมากเลยใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมคะแต่ช่วงต่อไปค่ะมีความพิเศษไปมากกว่านั้นค่ะเพราะว่าเราได้ศิลปินรับเชิญนั่นคือคุณวิมวันวิจิตวาทการนั่นเองค่ะที่จะมาขับร้องในบทเพลงในช่วงถัดไป2บทเพลงค่ะกับบทเพลงร่มฉัตรและบทเพลงหาดสงขลาจะมีความไพเราะเป็นตำนานขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมเสียงการขับร้องของคุณวิมวันวิจิตรวาทการไพเราะมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะพิเศษมากๆจริงๆแต่น่าเสียดายค่ะรายการแว่วหวานตำนานเพลงของเราในวันนี้ค่ะก็ได้หมดเวลาลงแล้วแต่ว่าเราจะฝากคุณผู้ชมค่ะกับ3บทเพลงวันนี้เรามาฟังศิลปินชายกันบ้างดีกว่าค่ะกับบทเพลงพรานล่อเนื้อโดยคุณธนพลศรีรัตน์บทเพลงเพลงรักของเธอโดยคุณเสถียรพงษ์กลั่นแตงและอีกบทเพลงค่ะเป็นบทเพลงคู่บทเพลงพนาโศกค่ะโดยคุณณัฐดนัยวงศ์วรสันและคุณสุรีพรกลางสะอาดจะมีความไพเราะขนาดไหนจังหวะจะมีการขยับขึ้นให้มีความสนุกส่งท้ายรายการขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวรลักษณ์ดวงทิพย์ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับรายการแว่วหวานตำนานเพลงสวัสดีค่ะ

0: วัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าเอาแน่นอนป้ากับเฮาถึง2คนแล้วมาพร้อมกับความม่วนงันเหมือนเดิมจ้าจากคลิปหลังบ้านที่คุณผู้ชมส่งกันเข้ามานั่นเองเจ้
2: า
1: ตอนนี้ป้ากับน้องวิ่งมีรอยยิ้มพริ้มหัวใจเจ้าก
2: ับข้าเจ้าอารัตแชร์ต่อเจ้า
1: ป้ากับเฮาถึง2คนจะอี้จะไปดีลืมเนาะฟังกดส่งคลิปกันเข้ามาได้เลยผ่านเพจ
2: NBT ภาคเหนือจ้า
1: แมนเจ้าแล้วก็ติดตามภาพชมได้จากทีวีโทรทัศน์ช่อง 11ได้เหมือนกันคุณผู้ชมเนาะสะดวกทางไหนก็พอทางนั้นได้เลยนะเจ้า
2: วันนี้มีอยากมาฝากคุณผู้ชมพ่องเจ้า
1: โปโนสปาสเปกโกเต็ดมะละกอแอร์ก็จะมีคลิปเรื่องของการแสดงล้านนาเนาะที่เฮาหาชมได้ยากแล้วมั้งคือพอตัวอันเนี้ยพอละรู้สึกขนลุกมันรู้สึกคลั่งมันรู้สึกมีพลังคุณผู้ชมมันเข้าถึงเน
2: า
1: ะคนเมืองมันพอแล้วมันรู้สึกว่าอันเนี้ยการแสดงของคนเมืองคือขนาด
2: แม่นเจ้านอกจากนั้นก็ยังมีในเรื่องของอาหารการกิน
1: แม่น
2: เน
1: า
2: ะ
1: แล้วก็มีเรื่องของPLมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ห่อตัวเพราะว่าช่วงนี้ก็อยากจะสนับสนุนเรื่องการแอลกันขึ้นบรรยากาศเชียงใหม่กำลังดีพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอื่นถ้าดีก็สามารถส่งกันเข้ามาได้เนอะเพราะว่าที่ไหนค่ะก็อยากจดประชาสัมพันธ์มาเจ้าว่าที่นี่ก็ม่วนเหมือนกันสวยงามเหมือนกันเหมาะที่จะไปเที่ยวกับครอบครัวอีเหมือนกันนะเจ้า
2: แม่นเจ้า
1: แน่นอนคลิปในวันนี้จะพาไปพอเรื่องของการแสดงที่เขาได้เกริ่นมาเมินๆละเรื่องของการแสดงกิงกะราที่เขาบอกกันไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะหันว่าเป็นแม่หญิงแสดงแต่รอบนี้คุณผู้ชมเป็นป้าจายมาแสดงกิงกะรามันจะมีความแตกต่างมันจะมีความขลังขนาดไหนลองไปติดตามในคลิปนี้เลยเจ้า

0: ดงามขนาดตัวนี้เจ้า
1: ต้นแสดงได้แบบดูแข็งแรงขนาดเลยอ่ะเพราะว่าที่ข้าเจ้าเคยหันอ่ะจะเป็นไม่ยิงแสดงเนาะก็จะมีความอ่อนช้อยมีความนุ่มนวลกว่านี้แต่ว่าอันนี้ดูแข็งแรงดูแบบ
2: ธรรมะธรรมแ
1: มงขึงขังอ่ะดูมีพลังอ่ะคุณผู้ชมโอ้กล้าหาเคยหันเหมือนกันนอกแบบคนใส่หน้ากากกันตัวเองปกติแบบก็จะเป็นหน้าล้นๆของผู้หญิง
2: ของผู้หญิง
1: ถ้าใครมีการแสดงแบบเก่าที่อยากจะเอามานำเสนอฮึ่มพอกันต่อก็สามารถส่งคลิปกันมาได้เนอะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาเปิดทุกๆอย่างเปิดทุกช่องทางคุณผู้ชมเนี่ยส่งคลิปหลากหลายเข้ามาอยากจะฮึ่มมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่รุ่นเก่าส่งมาได้น้องมาแนะนำรุ่นใหม่กันว่าคลิปจะอีกกว่ามีเนอร์มาผลิตแหล่ย่าน้องคุณผู้ชมส่งเสริมไปเจ้า
2: แม่นเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอมันบอกว่าละอ่อนเนาะละอ่อนซิปขวบฟ้อนดาบ
1: ฮะ
2: ฟ้อนดาบ
1: ละอ่อนซิปขวบฟ้อนดาบคุณผู้ชม
2: แปลว่าเพิ่งซ้อมมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่เลยกับฮูเนอร
1: ์โอ้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมพอละอ่อนบ้านเฮานี่บ่ธรรมดาแต่
2: ไปพอ
1: เลยเจ้า

Thank you.

0: ปมมือขึ้นเลยปมมือขึ้นเลยเก่งขนาดเลยเจ้าก็เป็นความสามารถแห่งรูปแบบหนึ่งเหมือนกันโอ้ยสุดยอดข้าเจ้านี่หวัดเสียวแตนเลยนะกับหนีดเอาหนีดยองบนหัวหนีดที่ขาแห่งคุณผู้ชมโอ้ยแสดงว่ามันต้องฝึก
1: ซ้อมมาอย่างดีเจ้าย
0: อมใส่แตนเลยเนาะก็แสดงว่าสิบขวบมีปอปอ
1: ประมาณปอสี่ปอห้า
0: ปอสี่ปอห้าก็ขอลองคุณผู้ชมสามารถส่งคลิปบุหลันตัวเก่าเข้ามาได้เนอะคุณผู้ชมเจ้านอกจากได้ฮาวายก็ส่งคลิปกันเข้ามาอยู่ดีมาเป็นสื่อสารในรายการมาห่วมกันนะเจ้
1: า
0: ไปพอเห็นคลิปกันเลยคุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศกันพองจากเรื่องของการแสดงที่มีความขลังไปพอเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีของคนเมืองกันพองพูดถึงว่าชีวิตเป็นอยู่ของคนเมืองอ่ะวิถีชีวิตละกันอ้อคุณผู้ชมว่าคนเมืองเนี่ยเพื่อนบอกว่า

0: ก่อนจะเก็บข้าวนึ่งชาวเหนือเนี่ยต้องทำสิ่งนี
1: ้
0: คือสิ่งอย่างอ่ะไปพ่อจ้า
1: ไปพ่อจ้าน
2: วัตกรรมชาวเหนือทำให้ข้าวแจกและนี่คือกัวมีอายุ80กว่าปีแล้วเจ้าก่อนโกนเขาต้องเอาน้ำมาพรมก่อนพรมมาให้เข้ามันติดกัวอันนี้ข้าวนึ่งใหม่ๆเอายองเลยฮ้อนคือถ้าข้าวฮ้อนนะทุกคนเขาบ่สามารถเอาลงกระติกตึงอย่างอี้ได้เลยเพราะว่าข้าวมันจะแจ๊มันจะแฉะกลิ่นแล้วมันติดมืออ
3: ่ะนี่ภูมิปัญญาชาวบ้านนี่จ้อยอุ้ยมันต้องมันละอ่อนแล้วนี่
2: นี่เห็นก็ทุกคนไอ้น้ำมันจะน่าขนานเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาไม้พายเนี่ยปืดข้าวเอาไอ้น้ำมันออกก่อนเนี่ยขี่
3: แบนย้ายก่อน
2: นี่แล้วเราก็เอาไม้พายเนี่ยปืดข้าวโกนไปโกนมาเพื่อไอ้มันออกจากข้าวก่อนเจ้า
1: โอเคซอกปนหูอะไรอ๋อโหฉลาดล้ำเลิศแต่คนอีสานด้วยกับใจกันก็หาให้มันแน่ใจเผื่อมีคนอีสานเนาะจุดคอมเมนต์นะเจ้า
2: ก็โกนไปโกนมาสักกามนะเจ้าคือมองรู้สึกว่าไอ้น้ำมันแบบลดลงอย่างข้าวใหม่ๆนี่แบบหอม Amazing ข้าวมันเริ่มไอ้น้ำมันเริ่มหายละโอเคสักกามก็ใส่กระติกได
3: ้แบ่งๆกันเนาะไปหวานแต่เดียวไปได้นะแต่เดียวมันจะฮ้อน
0: เออข้าเจ้ายังลูกเจ้าตันมาช่วยยายแปงอยู่เนาะข้าเจ
1: ้
0: าเออแน่นอนเก่งแน่นอนข้าเจ้าอยากเป็นอันก็หลานที่น่ารักที่สุดเด้อช่วงหันติดยายแล้วก็เลยลูกเจ้าไปตัวยายอันนึ่งข้าวหันเปิ้นนึ่งข้าวหอบก็รอจังหวะละ
1: จะได้
0: อยู่กับกัวละจะได้กนข้าวแล้วก็ยิบกิน
1: เจ้าแล้วยายตึงลำเน
0: า
1: ะ
0: เออแล้วมันมีความเสื่อนะว่าถ้าเกินเฮากินข้าวกับกัวเลยอ่ะคุณผู้ชมม
1: ัน
0: จะลึง
1: เอ้ากะ
0: เ
1: พราะมันเหมือนกินเตื้ออี
0: กแล้วนะมันได้กินข้าวอันขนาดมันอยู่ในกัวอยู
1: ่
0: เออมันจะลึงนี่ว่ะอาจจะเป็นกุสโลบายก็ได
1: ้แม่ๆเจ้า
0: ก็มาลึงนะ
1: แม
0: ่มาลึง
1: แม่ก็หา
0: บางคนก็บอกว่าบัตตาละเออคุณผู้ชมเจ
1: ้า
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็จะเป็นแหมนึ่งวิถีชีวิตของคนเมืองที่ต้องทำเพราะว่ามันทำให้ข้าวแบบติดมือแบบแจ๊เนาะทำให้ข้าวแบบสวยอ่ะเออข้าวนึ่งมันแบบติดมือเม็ดมันงามเนาะคุณผู้ชมเจ้าอ่ะก็เป็นแหมนึ่งวิธีละกันเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอเมื่อคนเหนือปะกับคนใต้กิจวัตรนี่เหมือนกันนะจ้า
0: อุ้ยนอกแค่แบบแต่ละภูมิภาคต่างกันแล้ว
1: การอู้การจานก็เหมือนกันละ
0: เออแต่แรกเปลี่ยนกันว่ามันจะต่างกันขนาดไหนไปพอเลยจ้า
4: ใต้ค่ะ
5: รักเหนือจ้า
4: ตื่นนอนคนใต้เนี่ยจะตื่นนอนตั้งแต่3-4เพื่อไปกรีดยาง
5: คนเหนือก็ตื่นเช้าเหมือนกันต้องรีบไปนาข้าว
4: เอาข้าวไปให้บรรพบุรุษแบบผู้วัยชนอะไร
5: และทุกวัน
4: อะไรและอ่างเช้าที่นิยมนะของภาคใต้เนี่ยจะเป็นปลาท่องโก๋ทาเย็นไก่ทอดติ่มซำมาตอนเช้าแล้วขึ้นมากรุงเทพงงมากคนกินติ่มซำกันตอนกลางคืน
5: ครับเชียงใหม่เขาลาบกันตั้งแต่เช้าแล้วก็กินนั่นเลยลาบ
4: และตอนเที่ยงกินอะไร
5: ภาคเหนือเนี่ยก็อันที่มันเหลือเมื่อเช้า
4: ของภาคใต้ก็จะกินแกงที่เหลือจากเมื่อวาน
5: แล้วทำไมไม่เก็บไปกินตอนเช้าเลย
4: ไม่รู้เหมือนกันตอนเช้ามันต้องได้กินของใหม่แม่ก็จะแกงอยู่แค่แกงคั่วแกงส้มสมมติว่าวันนี้แกงส้มกุ้งกินกุ้งหมดแล้วอุ้ยตายน้ำแกงส้มยังเหลือแม่ก็เติมน้ำแล้วก็ใส่หมูไปวันนี้เป็นแกง
5: ภาคเหนือก็แกงโฮแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าจะทำแกงโฮอ่ะวันก่อนหน้าต้องทำแกงทางเลทำทีอ่ะก็ทำแบบใหญ่ๆเลยมันก็เลยต้องแบบทรานสฟอร์มเป็นแกงโฮคือเอามารวมกัน
4: ก่อนกินข้าวเย็นอ่ะภาคใต้อ่ะจะจับกลุ่ม4โมงเย็นก็คือนั่งมอเตอร์ไซค์มาแล้วจอดที่นี่แล้วก็นั่งเมากัน
5: ที่ภาคเหนือถือว่าไปเที่ยงแล้วพอกินมื้อเที่ยงเสร็จจะไปตลาดละ
4: แล้วไปเมากันที่ตลาดเหรอ
5: ยาชนะไปตลาดตั้งแต่เที่ยง

0: อยบะหมี่แสงสีบะหมี่ทีวีบะหมี่น้ำประปา
1: แต่อีกหนึ่งอย่าง
2: ฟังไปอีกรอบตอนไหนก็ไม่รู
3: ้มีคำถามก็คือภาคเหนือเขาจะมีหน้าหนาวใช่ปะเขาจะดังไฟกันข้าวหลามเนาะภาคใต้มีหน้าหนาวแล้วดังไฟทำอะไรหรือไม่
2: เมื่อเข้าใจเขาว่าฝนแปดแดดสี่ไหม
3: โย
2: ่แต่มันไม่ได้หนาวไง
0: อยากรู้อีกอันหนึ่งคุณใส่เสื้อกันหนาวโรงเรียนหรือเปล่า
2: คือมันจะร้อนแค่ไหนแต่เป็นภาคใต้นี่เขาเสื้อกันหนาวอยู่แล้วและโดนริบโดยอาจารย์ทุก
4: แต่เปลี่ยนกันน้องคุณผู้ชมอาภัยมีกิจวัตรอย่างที่เป็นของคนเหนือที่ต่างจากนี่ก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้หรือว่าใครเป็นคนภาคอื่นๆอยากจะมาแสดงความคิดเห็นก็ได้เหมือนกันน้องคุณผู้ชมเจ้ามาแชร์ต่อกันได้เจ้า
5: เจ้าเดี๋ยวเฮายั้งกันคำเดียวนะเจ้าช่วงหน้าเรามาติดตามกันต่อเนาะกับคลิปเด่นคนเมืองเจ้า

ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์ไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

0: ติดตามกันต่อนะเจ้ากับรายการคลิปเด่นคนเมืองในช่วงที่2เจ้า
1: แม่นเจ้าในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปพอเรื่องของร้านอาหารเจ้าแต่บัดเจ้ร้านอาหารจะอ่านคือเห็นคนมารีวิวอาหาร5อย่าง
0: ห้า
1: อย่างของคนที่กำลังจะเริ่มต้นแล้วกันว่าเอ๊มาภาคเหนือแล้วจะกินเมนูอะไรอย่างดีนะลองไปพอรีวิวอันนี้กันเลยเจ้าร
2: ีวิวอาหารเหนือเลือก5อย่างอย่างสุดท้ายดิบขนาด
3: ที่กินในแถบ่คะคุณแคป
2: จานแรกแคปควายสแน็คคนเหนือ
3: แคปชั่นไม่รู้แคปควายแน่นอนขอชิมหน่อยนะคะ
4: ไม่เห็นต่างจากแคปหมูเลยอ่ะกรอบกรอบเพลินๆกินกับน้ำพริกน่าจะอร่อยนะคะ
3: ไอเลิฟมากแต่คะแนนความลึกให้แค่หนึ่งนะคะธรรมดาไปโอ้ยแข็งคอ
2: ต่อมาตำเตายำสะหร่ายทั้งจืด
3: อื้ออันนี้เขียวมากลิ้นไม่ขอกินได้ไหมคะ
2: ก็เหมือนซุปมิโซะนั่นแหละ
4: อื้ออร่อยมากลองไห
3: มก็ได
4: ้วัตถุดิบหาได้ตามคลองแถวบ้าน
3: แถวบ้านคุณแคทมีคลองด้วยเหรอคะหนูไม่รู้จักคลองเลยค่ะติดแขวไปหน่อยค่ะแต่คะแนนความลึกให้ไปเลย100ค่ะพอลึกมาก
4: อันนี้ลึกแล้วหรอเขาก็หากันตื้นๆนะ
2: อันที่3ยำหนังควายค่ะ
3: คนเหนือเป็นอะไรมากไหมคะกับควายเนี่ย
4: เหมือนขนมจีนน้ำเนียวว่าตัวหนังควายอ่ะเหมือนกินคอลลาเจนหนึบๆเด้งๆ
3: ก็ได้ค่ะยังไม่รู้รสขออีกช้อนนะคะ
4: อยากจะไม่ให้ฉันกินเลย
3: ความอร่อยให้5ความลึกให้10คุณแคทเอาไหมคะ
4: เอาเธอจ้ะเห็นขนาดนี้แล้ว
2: ต่อด้วยน้ำพริกน้ำปูค่ะ

0: ีดำกลิ่นแรงมาก
1: ฉันได้กลิ่นหลังบ้านแรงกว่านี้ที่เธอกินทุกวันเนี่ยแต่อันนี้ฉันไม่ค่อยรอดอ่ะลอง
0: ผมปี่เลยค่ะอันนี้ลิ้นไม่ค่อยชอบ
1: อ่ะให้ความลึกเท่าไหร่เมนูนี
0: ้ให้10ให้10ให้10ค่ะ
1: 10อีกแล้ว
0: สะเลมาม่าแผ่น
2: สุดท้ายซาจิ้นสดๆเจ้าเป็นเนื้อดิบเด้อเจ้าทานคู่กับเฮกาเป็นแกงเด้อเจ้าแต่ตอนนี้ข้าเจ้าท้องอยู่กินบ่ได้อ่ะ
0: ผีกะมาแล้วเจ้าของมากของชอบ
1: นี่เลือกชิมเนี่ยฉันนึกว่ากินเอาอิ่มรสชาติเป็นไง
0: หยาบเจ้า
1: คะแนนความลึกล่ะ
0: ให้5เจ้าชาวบ้านก็มีค่ะ
1: คนเนี่ยเขากินกันอย่างนี้จริงๆเหรอคะรอบหน้าอาหารลึกภาคไหนดี
3: สำหรับคนที่เริ่มต้นจะหาเมนูอาหารเมืองกินแล้วกันนะคุณผู้ชมเจ้าแต่มาฮู้ว่าจะหาได้ก่อนถ้าบ่ได้มาที่ภาคเหนือบ้านเราแล้วรสชาติก็จะมาเหมือนกันเพราะว่าแต่ละท้องที่ก็จะเมนูหรือว่ารสชาติต่างกันออกไปนะจ๊ะก็ลองไปหากินกันดูได้นะจ๊ะ
4: แม่เจ้าคลิปต่อไปยังอยู่ที่เรื่องของอาหารการกินกันอยู่เจ้าน้องอุ้มอิ่มเจ้าเมนูลาบซัดน้ำมอมๆอีกว่า
3: เมนูลาบซัดน้ำเจ้าขึ้นได้อยู่อย่างเดียวคือ
4: ปลาบ
3: ่ลาบปลาไม่ก
4: ็ปลา
3: ก็จะเป็นปลาอย่างนั้นจะลองขนาดไหนพอเจ้า
5: ลาบปลาดุกปิงจะนี่หอมวะเถอะครับกินปูสุนบุญไว้นะครับพอแล้วกินกับอันเขานึงพักกับหลายๆนะสุดยอดวะน่ะถ้าจะซื้อปลาดุกปิงติการมาเนี้ยก็ได้ครับผมสูตรนี่เนี้ยง่ายขนาดเลยครับออกใจอยากกินลาบไปนะผมก็ซอยสมุนไพรแจ่น้ำมันไว้เลยครับผมเป็นใบมะกรูดจักไข่หอมแดงหอมขาวซอยมอๆแล้วก็เจียวหอมๆนี่ครับเนี่ยได้สีเหลืองๆจะอีกก็พักเราไว้กันครับไปกาดจะซื้อปลาดุกสำเร็จติการมาเลยหรือว่าจะเอามาปิ้งคนเดียวอย่างผมนี่ก็ได้ครับผมนี่ลวดปิ้งมะเขือด้วยเนอะสัก 2-3 แกนส่วนหัวปลาก้างปลานี่ผมจะเอามาต้มเป็นน้ำอมครับเอาไว้ซุปไปเอาไปลาบกันเลยครับใส่ทั้งมดทั้งม้อนนี่นอใส่กลางเรียบร้อยแล้วก็ลาบหมกหม้อเนี่ยครับนี่จิ้นปูสุนบุญมันขั้นตอนการซุปนี่ผมจะใส่พริกลาบเกลือผงนัวตัวเอี้ยครับ3อย่างกลในน้ำอมที่เราต้มเมื่อกี้นะเทลงไปได้เลยครับผมสักกำมันก็ดูดน้ำแห้งมันพอกันจิ้นมันก็จะปูขึ้นมาจะเนี่ยครับเสร็จแล้วเนาะเขาก็เอาไปเจาครับหอมๆเลยนี่ใจน้ำมันที่เขาถอดสมุนไพรตะกี้เนี่ยพอเรากินมันตึงออกจ้อเนาะใส่ผักครับผมเป็นอันผักสามหอมเนี่ยผักไผ่ใบดวนผักกลมใบหอมครับพอผักสดแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยครับอุ่ยอันของเจียวที่เขาเจียวละไว้ตั้งแต่แรกนั่นก็เซ็ตละครับผมซุปเข้าไปจิ้มพอถ้ามันจับแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยครับผมใช่ปลาสัก2ตัวมันตึงได้เป็นคาบบุญนะครับแต่บัดนี้ลืมผักกั๊บเนอะมันจะจางเนอะกินบะล้ำหนาเอาละครับบัดนี้ลืมแชร์กันจิ้มเนอะ
3: ลาบปลาก็มาคุณผู้ชมแม่นก็สามารถทำกินกันได้สำหรับคนที่เพิ่นมักลาบเนี่ยเพิ่นจะหูละเนาะว่ามีลาบนอกจากลาบหมูลาบควายหรือจะมีลาบปลาเนี่ยก็กินได้เหมือนกันมันจะมีตลาบปลาเนินปลาดุกก็กินได
1: ้
3: บางคนเพิ่นก็เอาไปแบ่งกับลูกคู่ก็มี
1: ม
3: ันหลากหลายเมนูอ่ะคุณผู้ชมเจ้าอันนี้เป็นแถมหนึ่งเมนูแล้วกันเนาะเอาเป็นช้อยในการที่จะเลือกกินแมลงนี่มีกำกินและยางถ้ายางก็ลองเลือกเมนูนี้ไปกินกันได้นะเจ้าง่ายๆเลยและเห็นเมนูที่ง่ายที่สุดกว่าหั่นคุณผู้ชมถ้าบอกว่าจะกินอะไรอย่างแล้ว
4: อันอย่างดี
3: น้ำพริกง่ายที่สุดคุณผู้ชม
4: มีที่บ้านนั้นเนาะ
3: ถึงแม้จะง่ายแค่ไหนข้าเจ้าก็มาสามารถแบ่งกินคนเดียวได
4: ้
3: ซื้อกินเอาตะอันไปพอว่าจะเป็นน้ำพริกอันอย่างก็แปลว่าเป็นน้ำพริกง่ายๆที่หากินได้ทุกวี่ทุกวันไปพอเจ้า
6: เมนูนี้ก็เป็นสวรรค์ของบ้านเฮาแห่งหนึ่งอย่างเลยเจ้าน้ำพริก5ตาแดงกับผักหนึ่งกินกับจิ้นหอดอุ่นๆฮ้อนๆมันตึงเหมาะแต่เจ้าเด็ดสุดวันนี้ก็มีบะฟักแก้วนึ่งมาตวยนะเจ้าเอามาล้างทำความสะอาดปาดหมอกพอดีคำกระป๋อนะเจ้าผักนึ่งวันนี้มีตึงบะเขือหม่วงน้อยๆที่ขาดบ่ได้ก็คือผักละวันนี้มีเฮ็ดนางฟ้าสดๆตวยเจ้าเอามาล้างทำความสะอาดมากินกู่กับน้ำพริกตาแดงมันเหมาะขนาดนะเจ้าล้างผักกับเฮ็ดเสร็จแล้วก็ได้เวลาเอามานึ่งแล้วเจ้าฟักทองกับมะเขือหม่วงลงไปเลยเจ้าด้วยเฮ็ดนางฟ้าได้ก็เอาผักละใส่ลงไปเลยเจ้าวางรอผักนึ่งบัดนี้ปล่อยให้ว่างเจ้าไปทกตองหลังบ้านเอามาห่อห้าไม่จีไฟฮ้อนฮ้อที่คนเมืองบ้านเฮามันก็ต้องจะอี้เลยจะหอมตองไม่ไฟมันตึงจะลำขนาดวัตถุดิบน้ำพริก5ของเฮาวันนี้ก็จะมีหอมเตรียมกับหอมแดงนะเจ้าจะเอามาแกะได้ใบตองมาแล้วเฮาก็เอาใบตองมาห่อห้าห่อหนาๆสัก2จานนะเจ้าเวลาเอาไปจีไฟมันจะได้หอมๆเจ้าเฮาจะมาซอยจิ้นหมูมักละอ้อยเลยเจ้าอ้อยเป็นตินหมอกพอดีคำผสมวันนี้มีแป้งทอดกรอบน้ำปลาแล้วก็ผงชูรสเจ้าละอ้อยสักกำเพื่อน้ำปลามันเข้าจี้เอาหอมเตรียมกับหอมแดงลงมาคว้าในกระทะเลยเจ้าใส่พริกแห้งลงไปตวยนะเจ้าว่าจนมันซาบตึกซาบตึงเลยนะเจ้าเสร็จแล้วเฮาก็จะเอาห่ากับเปลือกส้มมาหนาบกระทะเลยนะเจ้าจนมันซาบกินไม่เลยนะเจ้าเปิดฝาหม้อมาใจพักนึงเลยนะเจ้าพักนึงก็ซุปได้ตีแล้วนะเจ้าพอควันจุ้งๆฮัลลุเฮาก็จะเอามาจัดเรียงใส่ถาดรอ อไว้นะเจ้าบะฟักแก้วสีเหลืองเหมาะๆกับบะเขือม่วงผักละแล้วก็เฮ็ดนางฟ้าแต่ตีฝ้าประทานมาเลยเจ้าผักนึงกับน้ำพริกนี่นะได้เวลามาตําน้ำพริกกันแล้วได้ตีแล้วเฮาก็มาเตห่าออกจากใบตองที่จี้หอมๆตะกี้ลงไปเลยเจ้าพริกของเฮาวันนี้เฮาจะปรุงรสโดยผงชูรสเต้าอั้นนะเจ้าก็ทอกบะเขือส้มจี้ลงไปเหนื่อยด้วยหอมป้อมลงไปเลยเจ้าคลุกเข้าให้เข้ากันแห่งเมนูนี่เมื่อใดขาบนั่นตึงจะกัดต้องขนาดนะเจ้าตําน้ำพริกเสร็จแล้วก็ตั้งหม้อกระทะน้ำมันร้อนๆจิ้มหมูลงไปทอด

0: ใส่ถาดเรียบร้อยพอการกุ้ยน้ำพริกฮันเตอร์ยังเปิ้นกุ้ยหลาบตาเพชรตึงลำกินจนปอย่างบ่ได้เจ้าเพชรจนปอเหือออกกะเดี๋ยวว่าเปิ้นไปอาบน้ำมาใหม่อี
1: อันนี้ก็เป็นที่มาว่าคนเมืองมักกินเพชร
2: แม
1: ่นจริงๆมันก็แล้วแต่บ้านเนาะอันนี้ประชาชนมักเพชรกันก็เลยใส่พริกนักไปหน่อยนะจ๊ะเป็นน้ำพริกฮะตาแดง
2: อี
1: โอ้หม้อขนาดเลยคุณผู้ชมหันแล้วขยักแล้วเหรอเฮ้ย
2: ไปใหม่ตาอันหนึ่งก็ข้าวนึ่งกับอันหมูทอดป่ะนะกะ
1: อันหมูทอดถ้าเดี๋ยวเสี่ยงก่อนเนาะเขาดังนี่เล่าไว้ฮะแล้วให้กินเอาผักกุ้ยกับน้ำพริกกับบอแล้ว
2: อันแถม
1: เน
2: าะ
1: เจ้าคนมักกินเนาะว่า
2: เจ้ายังอยู่กันที่เรื่องอาหารการกินเจ้าคุณผู้ชมเจ้าขนมเส้นเมืองแป
1: ้
2: แต่ว่าคนเนี่ยเป็นคนเจียงไฮ
1: ้ไปสืบทอดเคล็ดลับวิชาจากไหนมา
2: แน่นเน
1: า
2: ะ
1: หน้าตาจะเป็นจะได้ไปพอกันเจ้า
3: น้ำใสเมืองแป้แต่คนเจียงไฮ้เนี่ยถูกสูตรกอบอกหูแต่หูว่าล้ำขนาดวันนี้ชวนทุกคนมาแต่ขนมเส้นน้ำใสเมืองแป้กันเจ้าต้มกระดูกใส่รากผักชีขาจะไข่ใส่ไปสัก3ซีแว่นเจียวกระเทียมหื้อหอมใส่หมูซับลงไปพัดปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าผงปรุงรสพัดจนหมูซับได้ที่แล้วก็ใส่ลงไปในน้ำต้มกระดูกใส่ดอกงิ้วเลือดก้อนบะขอส้มเคี่ยวจนทุกอย่างเปื่อยดีๆเลยเจ้าจิ้มพอปรุงรสได้ตามใจชอบเลยเนอถ้าปึ้งใส่แล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยวิธีทำก็ง่ายขนาดต้องไปทำกันพอเตอร์เหมาะขนาดเลยเจ้าตักใส่ขนมเส้นกินคู่กับน้ำพริกน้ำย้อยเมืองแป้ล้ำขนาดเลยเจ้า
1: เอาเตอร์คุณผู้ชมเจ้าหน้าตาน่ากินค่ะแต่ว่าข้าเจ้ายังไม่เคยกินเลยนะขนมเส้นน้ำใสยังไม่เคยกินอ่ะลองชี้พี่กัดกันได้คอมเมนต์กันไว้ว่าตั้นใดน้ำขนมเส้นน้ำใสน่ากินนะชี้พี่กัดกันมาเลยคุณผู้ชมนะคะเจ้าจะตวยไปกินนะเจ้
2: า
1: คุณผู้ชมเจ้าในช่วงต่อไปค่ะจะพาคุณผู้ชมไปวัดสกิลกันเป็นคนเมืองของกันต่อในช่วงของคนเมืองแต่ก่อก่อนในวันนี้ขอเสนอคำว่า
2: ดูตั้งเจ้า
1: ดูตั้งที่แปลว่า
2: สะดวกสบาย
1: โอ้มันประมาณว่าโอ้เป็นดูตั้งตะ
2: เออประมาณนั้น
1: เธอดูสะดวกสบายเธอดูแบบชิว
2: ๆดูตั้งเนาะ
1: ดูแบบดูแบบเขาเรียกว่าดูไม่ยากเนาะอะไรม
2: ัน
1: ยากอะเวลาแปลเป็นไทยกะ
2: ก็คือสะดวกสบายนั่นเหรอเจ้า
1: เจ้าใครมีกำเมืองอยากจะช่วยกันอนุรักษ์ไว้หรือว่าอยากจะเอามาออกในรายการก็สามารถเสนอกำเมืองมาได้นะเจ้ารวมไปถึงส่งคลิปกำเมืองอู้ม่วนจะอี้เข้ามาได้เหมือนกันนะเจ้าผ่านไลน์กำเมืองอู้ม่วนเด้อคุณผู้ชมเจ้
2: า
1: และที่สำคัญเวลาหมดเวลาเสี้ยงเห็นแล้วเสียดายขนาดเลยยังมีแถมหลากหลายคลิปอยากให้ติดตามกันต่อนอกติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีไปมงเป็นต้นไปนะเจ้าผ่าน NBT ภาคเหนือเนอร์กับรายการกับช่องดิจิทัลหมายเลข11นะเจ้าจะไปดีลืมติดตามกันเนอร์สำหรับวันนี้น้องอุ้มอิ่มมีรอยยิ้มพริ้วหัวใจ
2: กับข้าเจ้าอารัตแชร์ต่อเจ้า
1: ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีเจ้า
2: สวัสดีเจ้า

0: ดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: มาดูกันครับว่าสเปคผู้ชายในฝันของสาวๆเจนนี้เป็นแบบไหนกันบ้างไปดูกัน
2: ก็ชอบผู้ชายที่อบอุ่นใจดีมีอารมณ์ขันแต่สูบบุหรี่ค่ะ
3: ชอบผู้ชายที่ลุกดูนุ่มนิ่มค่ะอ่อนโยนแล้วก็ที่แค่เก่งใส่ใจทุกรายละเอียดแต่ว่าไม่ชอบคนดื่มเหล้าค่ะ
4: ชอบแบบสายฟิตหุ่นเฟิร์มสายนักกีฬาปกป้องเราได้ค่ะแล้วก็ต้องไม่ยุ่งกับยาเสพติดค่ะ
5: แบบไหนก็ได้ค่ะขอแค่สนใจหนูแค่คนเดียวขอไม่ยุ่งกับยาเสพติดก็พอแล้วค่ะ
6: หล่อได้เก่งได้แต่ห้ามยุ่งยาเสพติด NBT เชียงใหม่สนับสนุนชายไทยเท่แบบมีอนาคตเท่ากับไม่ยุ่งยาเสพติด
7: เอาละทุกคนพร้อมแล้วมันก่อ
8: พร้อมแล้วเจ้า
7: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาฮึกกดลิงก์จะลดก้าไฟบ้าน
8: บ้ากด
7: ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
8: บ้าโ
7: อถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
8: ต้องดูบัญชีที่โอนว่าติดแบ็คลิสต์หรือเปล่าบ่โอนไวบ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
7: เก่งขนาดเลยเจ้าปูป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องจะพอฮึ
9: อาเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือภัยไซเบอร์

สดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเช่นเคยกับรายการ NBT Today นะคะรายการ NBT Today วันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมากันที่เขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะเพื่อพาคุณผู้ชมมาติดตามสถานการณ์น้ําในเขื่อนสิริกิติ์ตลอดจนมาตรการในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนเขื่อนสิริกิติ์รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้กับรายการของเราวันนี้ค่ะ

0: ในช่วงแรกของรายการนะคะพาคุณผู้ชมมาติดตามสถานการณ์น้ำกันก่อนเลยนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะคะอยากติดตามสอบถามกันเข้ามานะคะว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำล่าสุดที่เขื่อนศิริกิติ์เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคำถามนี้มีคำตอบแน่นอนกับผู้ร่วมรายการของเราท่านนี้ค่ะอยู่ด้านข้างอ้อมแล้วนะคะนั่นคือคุณประสิทธิ์อุปชิตค่ะท่านผู้อำนวยการเขื่อนศิริกิติ์สวัสดีค่ะผอ.ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: ค
0: ุ
1: ณ
0: ผ
1: ู้ช
0: มค่ะมาที่นี่ต้องแบบพูดคุยกับผอ.เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมทางบ้านค่ะอยากทราบว่าสถานการณ์น้ำล่าสุดที่เขื่อนศิริกิติ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับผอ.
1: ครับผมสำหรับสถานการณ์น้ำที่เขื่อนศิริกิติ์ล่าสุดนะครับณปัจจุบันเลยนะครับน้ำเนี่ยของเราอยู่ที่ประมาณ 83% นะครับหรือประมาณ 7,900 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งเต็มความจุอ่างเรานี้อยู่ที่ประมาณ 9,510 ล้านลูกบาศก์เมตรเพราะฉะนั้นเราเองตอนนี้ก็เหลือพื้นที่ในการรับน้ำอยู่ประมาณ 1,600 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับก็จะมีน้ำไหลเข้าเขื่อนนี้ประมาณวันละ46ล้านลูกบาศก์เมตรในขณะที่เราทำการระบายน้ำผ่านเครื่องนะครับ อยู่ที่ประมาณ55ล้านลูกบาศก์เมตรทุกวันครับผม
0: เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาค่ะน้ำในปีนี้กับน้ำในปีที่แล้วปีไหนมากน้อยกว่ากันครับผอ.
1: ครับผมในปี2567ที่ผ่านมานะคุณน้อมถือว่าเป็นปีที่น้ำมากที่สุดในรอบ13ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2554นะครับปี2567เนี่ยถือว่าเป็นปีที่น้ำมากที่สุดแต่ว่าไปเข้าไปมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับช่วงเดือนต้นเดือนพฤศจิกายนนี่ขึ้นสูงไปถึง 97% เลยนะครับของความจุอ่างก็เกือบเต็มอ่างครับเกือบเต็มอ่างแต่ว่าโชคดีที่ช่วงเวลาดังกล่าวนี่ก็คือเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเป็นช่วงปลายฤดูฝนแล้วคิดว่าไม่น่าจะมีน้ำไหลเข้าเขื่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะแตกต่างจากปีนี
0: ้
1: ปีนี้ถ้าเทียบณเวลาเดียวกันนะครับแม้ว่าปัจจุบันเราจะมีน้ำอยู่ในเขื่อนเพียง 83% ถ้าเทียบกับปีที่แล้วแต่ว่าเป็นคนละช่วงเวลาแต่ถ้าเป็นช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยณวันนี้วันเดียวกันนะครับปีนี้ปี2568เนี่ยมีน้ำสูงกว่าปี67ถึง12เมตรเลยนะครับหรือประมาณ 2,600 ล้านลูกบาศก์เมตรเลยทีเดียว
0: ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรในลุ่มน้ำลุ่มน้ำน่าน
1: ใช่ครับเป็นข่าวดีสำหรับด้านการอุปโภคบริโภคด้านการชลประทานด้านการเกษตรกรรมนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากช่วงนี้ช่วงเดือนสิงหาคมนะครับคุณร้อมก็ถือว่ายังเป็นช่วงที่มีฝนอยู
0: ่
1: โดยการคาดการณ์ของทางกรมอุตุเองก็ท่านก็ยังมองว่าในช่วงนี้เนี่ยก็ยังมีพื้นมีฝนตกนะครับในพื้นที่ประมาณ 60% เป็นการตกแบบหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะจังหวัดทางจังหวัดน่านเองหรือว่าอุตรดิตถ์เองก็ยังมีฝนอยู
0: ่
1: ซึ่งฝนที่ตกจังหวัดน่านเนี่ยก็จะไหลเข้าเขื่อนศิริกิติ์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนอยู่นะครับจากสถิติที่ผ่านมานี่พบว่าช่วงเดือนสิงหาคมแล้วก็เดือนกันยายนของทุกปีเนี่ยมีมวลน้ำไหลเข้าเขื่อนเราประมาณ 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ว่าในช่วงนี้นะครับเรามีพื้นที่รับน้ำประมาณ 1,600 ล้านลูกบาศก์เมตรเพราะฉะนั้นเราเองก็ได้รับความเห็นชอบนะครับได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเนี่ยให้มีการระบายน้ำนะครับวันละ55ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องการระบายน้ำของเขื่อนศิริกิติ์ก็คงเป็นแบบบูรณาการนะครับ
0: ทำงานยังไงคะ
1: ก็จะมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของบริหารจัดการน้ำนะครับเช่นสธนช.นะครับแล้วก็มีทางชลประทานแล้วก็มีทางภาครัฐเป็นการบริหารจัดการร่วมกันแบบบูรณาการ
0: แล้วล่าสุดสธนช.นะคะร่วมกับกรมชลประทานแล้วก็กฟผ.
1: พ
0: ึ่งมาดูพื้นที่ล่าสุดที่เขื่อนศิริกิติ์เลยนะคะจากการประชุมในครั้งนั้นเนี่ยมีแผนในการบริหารจัดการน้ำต่อไปจากนี้ยังไงบ้างคะผอ.
1: ครับผมทางสธนช.ท่านก็ได้มาตรวจราชการด้านอุทกภัยนะครับบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเช่นที่จังหวัดสุโขทัยจังหวัดน่านแล้วก็จังหวัดอุตรดิตถ์เองนะครับแล้วท่านก็ได้เข้ามาตรวจติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนศิริกิติ์ด้วยนะครับท่านก็ให้แนวนโยบายเรื่องของการบริหารจัดการน้ำต้องเป็นแบบบูรณาการทางลุ่มน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นทางลุ่มน้ำน่านเองลุ่มน้ำยมรวมถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วยท่านให้มีการสอดประสานกันนะครับโดยพิจารณาแล้วในภาพรวมก็คือยังให้เขื่อนศิริกิติ์โครงการระบายที่วันละ55ล้านลูกบาศก์เมตรอยู
0: ่
1: แต่อย่างไรก็ตามนะครับหากสถานการณ์น้ำเปลี่ยนไปนะครับเราเองก็คงจะต้องมีการประชุมร่วมแล้วก็มีการปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์มากที่สุดโดยที่ให้มีผลกระทบต่อผู้ที่ใช้น้ำนะครับชุมชนที่อยู่ในท้ายน้ำนี่น้อยที่สุดประมาณนี้ครับ
0: เพราะว่าถ้าเรามีอัตราการระบายน้ำที่มากกว่า55ล้านลูกบาศก์เมตรอาจจะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนถูกต้องไหมคะ
1: ครับก็เป็นไปได้ครับคุณน้อมซึ่งเราเองก็ได้ร่วมกับทางหน่วยงานภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดเองทางอำเภอหรือว่าผู้นำปกครองท้องถิ่นนะครับหรือว่าผู้นำชุมชนเอง ก็ได้ลงพื้นที่นะครับคุณร่องทำการสื่อสารนะครับถึงผู้ที่อาศัยตามริมน้ำไม่ว่าจะเป็นพื้นที่รุ่มน้ำต่ำนะครับให้มีการเคลื่อนย้ายสิ่งของมีค่าเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงรวมถึงถ้าเป็นไปได้ก็เก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตรก่อนที่มวลน้ำจะไปถึงเราเองก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับกับทางภาครัฐตลอดเวลาครับ
0: คือทำงานทุกภาคส่วนเนี่ยทำงานร่วมกันหมดเลย
1: บูรณาการร่วมกัน
0: ใช่ค่ะและอีกหนึ่งการทำงานที่ทำงานร่วมกันนั่นคือการทำงานร่วมกับเขื่อนที่อยู่ในเขตใกล้เคียงกับเขื่อนศิริกิติ์ไม่ว่าจะเป็นเขื่อนศิริกิติ์เขื่อนผาจุกเขื่อนนเรศวรอันนี้เราทำงานร่วมกันยังไงบ้างครับ
1: ครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณหน่วยงานทางด้านชลประทานนะครับที่ท่านให้ความร่วมมือด้วยดีนะครับเพราะว่าน้ำจากเขื่อนสกิดเราเองนี่ครับเวลาปล่อยไปนี่ก็จะไปเจอเขื่อนแรกก็คือเขื่อนพาจุก่อนหลังจากเขื่อนพาจุก็จะไปที่เขื่อนนเรศวรซึ่งทางหน่วยงานชลประทานท่านก็ดูแลกำกับอยู่นะครับก็การบริหารจัดการน้ำเป็นแบบบูรณาการจริงเรามีการติดต่อสื่อสารกันแล้วก็มีการติดตามระดับน้ำร่วมกันนะครับแล้วก็แผนการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเรียกว่าเป็นการบูรณาการมีการประชุมร่วมครับแล้วก็มีการติดตามผลจากการระบายน้ำมีการควบคุมระดับน้ำให้เรียกว่าให้ส่งผลกระทบน้อยที่สุดนะครับคุณน้องเป็นการบูรณาการร่วมกันจริงๆ
0: ค่ะและอีกหนึ่งเรื่องนะคะอยากให้ผอ.เล่าคุณผู้ชมฟังถึงการจราจรน้ำนะคะเราเนี่ยเดินทางบนบกมีการจราจรบนบกแล้วทางน้ำมีการจราจรไหมคะเล่าถึงเส้นทางน้ำคุณผู้ชมฟังหน่อยเพราะว่าอย่างที่เราติดตามข่าวสารเราจะได้ยินคำว่าลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำน่านการเดินทางของน้ำอะไรยังไงเล่าคุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะ
1: ได้ครับคุณน้องครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับซึ่งจริงๆแล้วนี่ทางกฟผ.คือสื่อกิจเองนี่ก็ไม่ได้เป็นผู้บริหารจัดการน้ำหรือว่าทำแผนระบายน้ำด้วยตัวเองนะครับเราระบายน้ำแล้วก็แผนการระบายน้ำนี่ต้องได้รับอนุมัติได้รับการพิจารณาได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการก่อนนะครับเพราะนั้นเราก็นำแผนนั้นมาปฏิบัติซึ่งในปีที่ผ่านมาในทางเขื่อนเศรษฐกิจเองได้รับคำชมนะครับว่าเป็นเขื่อนที่ช่วยในการจัดสรรจราจรทางการน้ำได้เป็นอย่างดีขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับจริงๆยกตัวอย่างอย่างลุ่มน้ำน่านตอนล่างหรือน้ำยมนะครับที่ไหลมาก็จะมาบรรจบที่น้ำน่านถ้าเมื่อไหร่ที่น้ำยมยังมีปริมาณสูงอยู่ทางเขื่อนศรีกิจเองก็ชะลอใช้คำว่าชะลอหรือว่าหน่วงน้ำไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ทางน้ำยมนี้ไหลลงมาสะดวกเมื่อไหร่ที่น้ำยมคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นเราเองก็มีการปรับเพิ่มการระบายเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ด้านบนของเขื่อนศรีกิจเหมือนกันนี่แหละที่คุณน้องบอกว่าเป็นการจัดการจราจรทางน้ำเป็นการจัดการจราจรทางน้ำอย่างดีเยี่ยมเลยครับปีที่แล้วได้รับคำชมนะครับแล้วปีนี้เราก็หวังว่าจะได้รับคำชมแค่นั้นอีกครับคุณน้องครับ
0: ความเชื่อว่าได้รับคำชมแน่นอนนะคะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นค่ะการทำงานร่วมกับ4เขื่อนหลักนะคะของประเทศเขื่อนศิริกิติ์เขื่อนภูมิพลเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะต่อจากนี้เราจะทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคตยังไงบ้างคะ
1: ในส่วนของเขื่อนศิริกิติ์และเขื่อนภูมิพลเองนะครับเขื่อนภูมิพลถือว่าเป็นเขื่อนหลักของลุ่มน้ำปิงนะครับแล้วก็เขื่อนศรีกิติ์เองก็เป็นเขื่อนหลักของลุ่มน้ำน่านแม่น้ำปิงกับแม่น้ำน่านก็จะไหลไปบรรจบกันที่ตรงภาสารที่นครสวรรค์
0: นะครับ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้ผม
1: เจ้าพญาครับ
0: สวยนะคะไปเที่ยว
1: เคยไปครั้งหนึ่งครับคุณน้องครับผมแล้วก็เขื่อนศรีกิติ์และเขื่อนภูมิพลเองก็มีการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการร่วมกันนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่ทางเขื่อนภูมิพลนะครับมีปริมาณน้ำที่สามารถจะหน่วงไว้ก็ให้ระบายน้อยก่อนในขณะที่เพิ่มการระบายที่เขื่อนศรีกิติ์นะครับแต่ในขณะที่ถ้าทางเขื่อนภูมิพลนะครับมีปริมาณน้ำมากจำเป็นต้องเพิ่มการระบายเขื่อนศรีกิติ์เองนะครับก็คงจะต้องมีการหน่วงน้ำเหมือนกับการจัดสรรจราจรเพราะว่าแม่น้ำทั้งสองสายนี่ครับเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะว่าทางสทนชเองทางหน่วยงานบริหารจัดการน้ำเองเนี่ยท่านบูรณาการแบบทั้งลำน้ำเลยครับไม่ว่าจะเป็นลำน้ำน่านนะครับลุ่มน้ำน่านตอนล่างลำน้ำยมนะครับรวมถึงรุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วยเป็นการประสานสอดคล้องกันครับคุณน้อมครับ
0: ค่ะก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้คุณผู้ชมนะคะได้ทราบถึงแผนในการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะมาถึงเขื่อนศิริกิติ์วันนี้นะคะไม่ได้พาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องสถานการณ์น้ำอย่างเดียวนะคะอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจที่เขื่อนศิริกิติ์นะคะนั่นคือการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในเขื่อนศิริกิติ์นะคะในช่วงนี้มีแผนเตรียมรับนักท่องเที่ยวยังไงบ้างคะเล่าคุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะ
1: ครับผมในส่วนของเขื่อนศรีกิติ์เองนะครับเราก็มีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลพื้นที่นะครับให้ดูเรียบร้อยนะครับเหมาะที่จะมาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเชิงธรรมชาติเป็นอย่างยิ่งนะครับครั้งที่แล้วนะครับเราก็ไปได้หลายจุดแล้วนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ตรงนี้ก็ยังมีจุดไฮไลท์ที่เรายังไปไม่ครบนะครับจุดที่จะนำเสนอนะครับจุดแรกก็คือจุดชมวิวบริเวณสันเขื่อนนะครับท่านก็จะเห็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะครับก็คือเป็นน้ำน่านนะครับแม่น้ำน่านก็ไหลมารวมกันที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ผ่านเขื่อนเราก็ลงไปสู่ จังหวัดที่อยู่ทางด้านล่างนะครับไม่ว่ายังเป็นไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพิษณุโลกนะครับพิจิตรนครสวรรค์นะครับก็จะไหลลงไปที่ตรงนั้นนะครับอันนั้นคือจุดที่1นะครับส่วนจุดที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของการออกกําลังกาย
0: สายออกกําลังกาย
1: สายออกกําลังกายสายปั่นนะครับ2ล้อนะครับ2ล้อนะครับ
0: จักรยานคู่ใจ
1: จักรยานคู่ใจครับเราก็ได้จัดเส้นทางจักรยานที่เป็นธรรมชาติไว้นะครับเป็นลู่สำหรับจักรยานโดยเฉพาะปลอดภัยครับแล้วก็ชื่นชมแบบธรรมชาติเลาะริมทางหน้าเลยนะครับคุณต้อมครับระยะทางประมาณ5กิโลเมตรนะครับไปกลับก็ประมาณ10กิโลเมตร
0: กำลังดี
1: กำลังดีไม่มีค่าบริการนะครับฟรีครับมาปั่นได้ตลอดเวลา
0: ของแถมคืออากาศดีๆของเขื่อนศิริกิติ์
1: ใช่ครับของแถมคืออากาศดีๆ
0: ครับผมแล้วก็สำหรับคนที่ชอบดรายกอล์ฟล่ะคะ
1: สำหรับท่านที่ชื่นชอบนะครับในกีฬาประเภทกอล์ฟเราก็มีสนามกอล์ฟให้ท่านได้มาเรียกว่ามาออกกำลังกายนะครับมาพัฒนาทักษะทางด้านกอล์ฟนะครับเป็นสนามกอล์ฟมาตรฐาน18หลุมนะครับซึ่งก็เทียบแล้วค่าบริการถูกมากนะครับอยากให้ท่านได้มาสัมผัสดูเป็นสนามกอล์ฟที่เลาะริมแม่น้ำน่านเหมือนกันนะครับเวลาท่านตีกอล์ฟออกไปท่านก็ได้ชื่นชมบรรยากาศแม่น้ำน่านด้วย
0: บรรยากาศหลักล้านแล้วตีกอล์ฟแล้วปั่นจักรยานแล้วท้องร้องหิวแล้วคะท่าน
1: เรามีร้านอาหารนะครับร้านอาหารของเราเนี่ยเป็นร้านที่อยู่ริมแม่น้ำน่านด้วย
0: บรรยากาศดีแล้ว
1: ดีครับมีทั้งห้องชมนาทีก็อยู่ติดแม่น้ำน่านครับแล้วก็มีระเบียงครับมีระเบียงน่านให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศตอนเย็นด้วยเป็นแบบเอาท์ดอร์
0: ครับ
1: กลางค่ำคืนเป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจมาก
0: โอ้โห
1: ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่สนใจเป็นศิลปินนะครับมีหลากหลายสถานที่อยากให้ท่านมาได้สัมผัส
0: มาที่เดียวจบนะคะทั้งความสุขนะคะทั้งความสนุกร้อยคุณผู้ชมเดินทางมาสัมผัสกันนะคะผู้อำนวยการพูดแบบนี้แล้วเราต้องไปดูกันต่อคุณผู้ชมค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูสนามกอล์ฟของที่นี
1: ่
0: ไปดูร้านอาหารของที่นี่นะคะว่าเขามีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวอย่างไรกันบ้างวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการมากๆเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวยังเหลืออีก2ที่ที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าบรรยากาศต่อไปจะเป็นยังไงค่ะ

0: ตอนนี้ค่ะอ้อมพาคุณผู้ชมนะคะมากันที่สนามกอล์ฟเขื่อนสิริกิติ์นะคะเพื่อพาคุณผู้ชมค่ะมาติดตามมาตรการในการที่จะรองรับเหล่านักกอล์ฟนะคะที่จะเดินทางมาเล่นกอล์ฟที่นี่กันนั่นเองนะคะผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการค่ะ2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกค่ะคุณเทสนะคะเป็นผู้จัดการสนามกอล์ฟเขื่อนสิริกิติ์ค่ะท่านที่2นะคะพี่ณค่ะเป็นนักกอล์ฟนะคะสวัสดีทั้ง2ท่านค
1: ่
0: ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องถามคุณเทสก่อนเลยนะคะถึงมาตรการในการรองรับเหล่านักกอล์ฟที่จะเดินทางมาที่นี่เป็นยังไงบ้างคะเชิญค่ะ
2: คือมาตรการของเรานะครับจะรองรับนักกอล์ฟก็ทางเรามีสนามทั้งหมดมาตรฐาน18หลุมนะฮะก็จะให้บริการทั้งหมด18หลุมแล้วก็มีในส่วนของรถกอล์ฟแล้วก็มีของแคดดี้ครับแคดดี้มีจำนวน20ท่านแล้วก็รถกอล์ฟอีกจำนวน30คันครับผมคร
0: ับทำไมสนามกอล์ฟที่นี่ถึงเป็นสนามกอล์ฟหมุดหมายปลายทางของนักกอล์ฟที่ชอบเดินทางมาตีกอล์ฟที่นี่มากที่สุด
2: น่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติครับครับในเขื่อนจะมีในส่วนของธรรมชาติที่มีทั้งแม่น้ำติดแม่น้ำน่านฮะแล้วก็ในส่วนของเป็นสนามที่เป็นซิกเนเจอร์เป็นพวกสนามเขาครับที่จะไม่มีเหมือนที่อื่น
0: รายละเอียดความน่าสนใจนะคะอื่นๆต้องให้พี่ณเล่าคุณผู้ชมฟังละค่ะ
3: ค่ะสนามของเรามันมีความท้าทายเนื่องจากเป็นสนามภูเขานะคะเป็นการตีบนพื้นราบแล้วก็ขึ้นบนที่สูงซึ่งมันจะมีความแตกต่างกับพื้นราบโดยทั่วไปเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยเรียกว่าเป็นสนามอันดับหนึ่งของอุตรดิตถ์เลยก็ว่าได้เนาะมีอีกที่หนึ่งเป็นสนามม้าของเราเนี่ยนักกอล์ฟจากในเมืองเขาจะเข้ามานักกีฬาต่างชาติอะไรเงี้ยก็เข้ามากันเยอะนะคะตีได้ทั้งช่วงกลางวันเราเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้านะคะจนถึงค่ำเลยจนถึงแบบหกโมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลิกงานบางท่านที่เป็นเรียกว่าข้าราชการที่แบบเลิกงานหลังเลิกงานก็สามารถมาออกกำลังกายได้ด้วย
0: ค่ะแล้วไฮไลท์ของแต่ละหลุมเป็นยังไงเล่าคุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะเพราะว่าแต่ละหลุมในความยากง่ายต้องต่างกันแน่นอน
3: แน่นอนค่ะไฮไลท์ก็สองหลุมแรกอันนี้ริมน้ำถ้าใคร
0: ตี
3: ไม่ดีก็ตกน้ำ
0: ปอมแปมไม่ใช่คนตีนะแต่กอล์ฟ
3: แต่วิวสวยมากเพราะว่าจะมีแบบน้ำไหลผ่านตลอดอันนี้เป็นไฮไลท์สองหลุมนะคะส่วนด้านในมันจะตีแล้วขึ้นที่สูง
0: ขึ้นนี่ไงเห็นไหมข้างหลังเราม
3: ันจะมีสูงกว่านี้ค่ะตีเข้าไปหลุมกลางๆนะคะประมาณหลุม15 16เนี่ยค่ะตีขึ้นที่สูงเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ตีลงมาข้างล่างสุดอะไรเงี้ยซึ่งมันจะเป็นเรียกว่ามีจุดเด่นของแต่ละหลุมแตกต่างกันออกไปอยากให้
0: มาลองเอง
3: ใช่
0: นะคะคุณเทสค่ะแล้วส่วนใหญ่อะค่ะนักกอล์ฟที่มาที่นี่อะค่ะมากันวันปกติวันธรรมดาหรือว่าวันหยุด
2: ส่วนใหญ่ก็จะมาหลักๆก็จะมาเป็นวันหยุดซะมากกว่าครับแล้วก็วันปกติเนี่ยก็จะมีมาเป็นแขกทั่วไปครับที่เข้ามาใช้บริการครับผม
0: ค่ะแล้วก็เสียงแว่วๆมาทุกคนมาที่นี่คือประทับใจการดูแลแล้วคุณผู้ชมฟังหน่อยว่าเรามีวิธีการดูแลเรานักกอล์ฟที่มาเยือนที่นี่ยังไงบ้างให้เขาประทับใจ
2: ครับก็การดูแลบริการของเรานะครับก็เราก็จะมีแคดดี้ที่บริการ20ท่านนะฮะก็จะเป็นคนดูในส่วนของตัวการตีวิธีการตีแล้วก็ไม้ครับแล้วก็ในส่วนของเวลา
0: ก็เป็นยังไง
3: เรียกว่าเขาคุยภาษากอล์ฟค่ะ
0: เออจริงเขาจะรู้เรื่อง
3: เขาจะรู้เรื่องเวลาเจอกันเขาก็จะถามว่าวันนี้ตีดีไหมมีกี่เบอร์ดี้มีกี่พาอะไรเงี้ยนักกอล์ฟเขาจะคุยกันภาษากอล์ฟ
0: ซึ่งอ้อมฟังแล้วคืออะไร
3: เขาจะคุยกันได้ทุกสนามเขาจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนักกอล์ฟค่ะ
0: เป็นความน่ารักของเรานักกอล์ฟดีกว่านะคะ
3: ก็เรียกว่ามีมารยาทและมีน้ำใจ
0: ใช่
3: ค่ะนักกอล์ฟจะประมาณนี
0: ้แล้วก็ช่วงเดือนสิงหาคมคุณเทสมีโปรโมชั่นดีๆอะไรมาแนะนำคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่บ้างไหมคะ
2: ตอนนี้ทางเขื่อนสิริกิติ์นะครับได้จัดโปรโมชั่นนะครับปีเดือนแม่นะฮะผมในราคา750 บาทเป็นราคาที่รวมค่ากินฟรีค่า

0: แคดดี้และค่ารถเรียบร้อยแล้วครับผม
1: ใครที่สนใจก็สามารถมาได้นะ
0: ร
1: วมทุกอย่างย้ำอีกรอบค่ะเท่าไหร่นะคะ
0: 750ครับผม
1: 750บาทนะคะติดต่อได้ตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงสิ้นเดือนเลยนะต
0: ั้
1: งแต่วันนี้ไปแล้วถ้าทีมนักกอล์ฟบอกว่าเป็น FC รายการ NBT Today ได้รถพิเศษเพิ่มไหม
2: 750 บาท
1: วันนี้พิเศษแล้ว
2: เสมอกันเลยค่ะแล้วว่าเป็นโปรพิเศษให้
1: โปรพิเศษสุดๆเลยก่อนจากกันไปค่ะให้ทั้งสองท่านนะคะเชิญชวนเหล่านักกอล์ฟนะคะให้มาสัมผัสนะคะกับความสนุกสนานที่สนามกอล์ฟเขื่อนสิริกิติ์เชิญค่ะ
2: ค่ะก็สนามกอล์ฟเขื่อนสิริกิติ์ช่วงนี้อากาศดีนะคะถึงจะมีฝนพรำเราก็ยังออกรอบได้เนาะกรีนเขียวชอุ่มนะคะแฟร์เวย์ต่างๆเนี่ยเราตัดหญ้าให้เป็นอย่างดีนะคะก็ขออยากเชิญชวนนะทั้งคนจังหวัดตรดิตคนจังหวัดหลายๆจังหวัดที่มาเที่ยวที่เขื่อนสิริกิติ์นะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะแล้วก็สมาชิกของเราทั้งแคดดี้รถกอล์ฟเจ้าหน้าที่สนามยินดีต้อนรับทุกๆท่านค่ะรวมถึงถ้ามาแล้วมาถึงดึกไม่ต้องกลัวเรามีที่พักด้วย
1: ใช่ร้านอาหารเราก็มี
2: ใช่ค่ะ
1: คุณเพชรเชิญค่ะช่องทางในการติดต่อและเชิญชวน
0: สนามกอล์ฟเขื่อนสิริกิติ์นะครับยินดีต้อนรับนักกอล์ฟทุกท่านนะครับเข้ามาใช้บริการในสนามนะครับทางเรามีรถและก็แคดดี้พร้อมให้บริการครับผมแล้วก็มีทิวทัศน์ที่สวยงามครับรองรับนักกอล์ฟทุกท่านนะครับที่จะเข้ามาใช้บริการครับผม
1: ค่ะนะคะเดี๋ยวเรา3คนนะคะขอพักไปตีกอล์ฟกันสักครู่นะคะตีกอล์ฟเสร็จเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปพบกับของอร่อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูร้านอาหารของเขื่อนสิริกิติ์กันนะคะว่าเขามีมาตรการในการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างไรกันบ้างนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปตีกอล์ฟกันก่อนค่ะ

0: ตอนนี้ท้องเริ่มร้องแล้วใช่ไหมคะท้องร้องแบบนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาหาของอร่อยทานกันนะคะที่ร้านอาหารระเบียงน่านของเขื่อนศิริกิติ์นะคะที่นี่จะมีอะไรรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนบ้างนะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณสุภชัยวรรณสวัสดิ์ค่ะหัวหน้ากลุ่มนันทนาการเขื่อนศิริกิติ์นะคะหรือว่าคุณเข้มนั่นเองสวัสดีค่ะคุณเข
1: ้
0: ม
1: สวัสดีค่ะ
0: นะคะก่อนอื่นเลยให้คุณเข้มแนะนำร้านอาหารแห่งนี้คุณผู้ชมรู้จักได้ค่ะ
1: ก็เป็นร้านอาหารที่เราทำขึ้นมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในเขื่อนนะครับเพราะว่าจะมาดูแต่ว่าสันเขื่อนอย่างเดียวก็ไม่ได้เราก็ต้องมีอาหารรองรับเรามีถึงบ้านพักด้วยนะครับตรงนี้ชื่อว่าร้านอาหารระเบียงน่านนะครับก็จะมีแม่ครัวอยู่ด้านในนะครับแล้วก็มีอาหารซิกเนเจอร์ประจำร้านอยู่แต่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าอาหารคืออะไรแต่ว่าตรงส่วนนี้ครับอยากจะแนะนำก่อนว่าตรงนี้จะเป็นโซนวางสินค้าชุมชน
0: ทำไมเราถึงมีการนำสินค้าชุมชนเข้ามาขายในร้านอาหารของเราคะ
1: เพราะว่าทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนี่ยก็คำนึงถึงชุมชนรอบเขื่อนและรอบโรงไฟฟ้าครับก็มีการดำเนินงานตามแผน CSR ก็คือเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนรอบเขื่อนนะครับก็เป็นจุดวางโดยที่เราไม่คิดตังค์นะครับไม่คิดเง
0: ินเลยค่ะมีสินค้าอะไรบ้างคะคุณเข้มโปรโมทให้คุณผู้ชมรู้จัก
1: ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับเขื่อนศิริกิติ์เองเนี่ยก็จะมีสินค้าประจำอยู่ก็คือตัวเม็ดมะม่วงหิมพานต
0: ์ใช่แล้ว
1: ที่เป็นสินค้าที่ทำกันเยอะในโซนของอำเภอท่าปลานะครับแล้วก็จะมีตัวปลาซิลแก้วนะครับ
0: ที่
1: ใช่ครับเราได้จากในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศิริกิติ์ของเรานะครับก็ชุมชนก็ไปแปรรูปแล้วก็มาวางจำหน่ายที่บูธสินค้าชุมชนของเราครับ
0: เป็นการสร้างรายได้กับชุมชนอีกด้วยเพราะที่นี่นี่คือมีแขกแวะเวียนกันมาตลอดชุมชนเขาจะได้มีหน้าร้านในการจำหน่ายสินค้าดีมีคุณภาพของพวกเขานะคะและที่ทราบมาไม่ได้มีสินค้าเพียงแค่บริเวณรอบเขื่อนเท่านั้นเขื่อนใกล้เคียงถึงเหนือเราก็มีอะไรบ้างคะ
1: ก็เริ่มเป็นแผนงานใหม่ที่เราเป็นการคอร์สฟังก์ชันกับโรงไฟฟ้าหรือว่าเขื่อนที่ใกล้เคียงกันเราจะแลกเปลี่ยนสินค้าชุมชนเอาสินค้าฝั่งเราไปขายที่ฝั่งเขาเขาส่งสินค้าเขามาขายที่เรานะครับก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ชุมชนจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะนะคร
0: ับ ลำปางเลยจ้า
1: ใช่ครับจากตำบลบ้านดงอำเภอแม่เมาะนะครับก็คือจะเป็นผ้ามัดย้อมสีธรรมชาตินะครับก็เขาก็ใช้จากสีคลั่งธรรมชาติในการทำตัวผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะครับเขาก็มาฝากวางขายไว
0: ้ค่ะนะคะก็มีให้คุณผู้ชมได้เลือกสรรกันนะคะแล้วก็ด้านตรงนี้ก็คือเป็นถั่วของเราหมดเลยนะคะและเห็นมีกล้วยนี่เป็นกล้วยของจังหวัดไหนคะ
1: เป็นของจังหวัดอุตรดิตถ์ก็คือเป็นชุมชนหน้าเขื่อนเรานี่แหละครับเขาก็มาฝากวางขายของเรา
0: ค่ะแล้วก็มีหลากหลายรสชาติด้วยนะใครชอบรสชาติไหนก็สามารถอุดหนุน
1: ต้องแอบดูชื่อคร
0: ับ นะดิฉันชอบมีกล้วยสุดสวยกล้วยอันนี้คือกล้วยดิฉันเอง
1: ได้ครับ
0: ต้องมาชิมกันนะคะทานแล้วจะได้สวยนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็มาตรการในการรองรับคนที่มารับประทานอาหารที่นี่การดูแลลูกค้าของที่นี่เป็นยังไงบ้างคะแล้วคุณผู้ชมฟังหน่อย
1: ก็เราก็จะมีการอบรมเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนการบริการของทางเด็กเสิร์ฟแล้วก็งานในร้านของเรานะครับให้มันเป็นมาตรฐานของร้านอาหารนะครับซึ่งหลักๆเลยเนี่ยเด็กเสิร์ฟแล้วก็ลูกจ้างในร้านเราก็เป็นคนในรอบชุมชนของเราทั้งหมดนะครับก็คือแทบจะ 100% นะครับก็เป็นคนในชุมชนรอบเขื่อนศิริกิติ
0: ์
1: ก็เป็นการเพิ่มการจ้างงานในพื้นที่ครับ
0: ค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่นักท่องเที่ยวมาที่นี่นะคะหนึ่งเลยประทับใจบริการสองที่ไม่ผ่านอาหารที่นี่เป็นยังไงความสดใหม่อะไรต่างๆเล่าคุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะ
1: เราได้ปลาสดจากในอ่างเก็บน้ำนะครับรวมถึงสินค้าทางการเกษตรเช่นผักปลอดสารพิษแล้วก็ผักอินทรีย์นะครับจากชุมชนรอบเขื่อนเข้ามาประกอบอาหารนะครับก็ช่วงกลางวันเนี่ยก็จะมีพ่อแม่เขามาขายปลาเราก็รับซื้อไว้ไงครับ
0: จังเลย
1: ก็คือมั่นใจว่าปลาสดแน่นอน
0: แน่นอนสดตรงนะคะจากคนหาปลามาส่งตรงถึงที่นี่เลย
1: เอาเข้าเตาเลย
0: มันอร่อยตรงนี้แหละนะคะแล้ว
1: ม
0: าที่นี
1: ่ต้องลองชิมดู
0: มีเมนูอะไรบ้างที่ต้องห้ามพลาดคุณผู้ชม
1: เมนูซิกเนเจอร์หลักๆเลยก็จะเป็นปลาทับทิมริมน่านครับ
0: แค่พูดก็เปรี้ยวปากแล้ว
1: แล้วก็จะมีตัวลาบกรอบมีผัดฉ่าปลากดต้มยำปลากดคังนะครับหลักๆก็คือปลากดคังเนี่ยจะหาได้เยอะในอ่างเก็บน้ำครับ
0: แล้วอย่างเมนูปลากดคังอย่างเงี้ยมีให้ทานทุกวันไหมคะ
1: มีทุกวันครับ
0: มีทุกวัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เน้นความสดใหม
1: ่ตลอดครับ
0: นะเห็นไหมล่ะคุณผู้ชมค่ะมาช่วงไหนนะคะรับรองค่ะเมนูปลานะคะมีให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับประทานกันจุใจแน่นอนก่อนจากกันไปค่ะให้คุณเข้มเป็นตัวแทนชาวเขื่อนเชิญชวนคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นะคะให้มาสัมผัสความสวยงามของเขื่อนศิริกิติ์มาพักผ่อนที่นี่นะคะมาปั่นจักรยานมาตีกอล์ฟแล้วก็มาทานอาหารที่ร้านระเบียงน่านของเราเชิญค่ะ
1: ครับสำหรับเขื่อนศิริกิติ์นะครับก็ เป็นเขื่อนที่สวยงามนะครับ อยู่ในระหว่างท่ามกลางธรรมชาตินะครับ อาหารเราสดใหม่การันตีว่าอาหารเราสดใหม่ทุกวันนะครับแล้วก็พื้นที่บ้านพักรับรองเราก็มีบริการนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับรวมถึงสปอร์ตที่เป็นสปอร์ตก็จะเป็นกอล์ฟนะครับที่เรามีให้บริการเป็นสนามกอล์ฟมาตรฐาน18หลุมนะครับรวมถึงเรามีร้านกาแฟที่เป็นแบรนด์ที่ทางกฟผ.ทำกันเองก็คือชื่อแบรนด์ว่าร้านกาแฟคุณสายชนนะครับก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านเข้ามาเที่ยวในเขื่อนนะครับใกล้จะหน้าหนาวแล้วเข้ามาสัมผัสบรรยากาศสบายๆในเขื่อนได้ครับยินดีครับ
0: รับรองมาที่นี่นะคะสนุกสนานและก็สุขใจขอบคุณคุณเข้มมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยในรายการนะคะให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็นถึงมาตรการในการพร้อมรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่จะมาเยือนเขื่อนสิริกิติ์นั่นเองนะคะเห็นแบบนี้แล้วนะคะอย่าดูผ่านหน้าจออย่างเดียวเดินทางมาสัมผัสกันนะคะและท่านจะหลงรักเขื่อนสิริกิติ์แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ NBT Today แล้วนะคะทีมงานทุกคนพร้อมผู้ร่วมรายการต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าว

0: ติดตามรายการที่ซาวเสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวเสียงไทยสู่สากล
1: โลกกลมๆบอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

สวัสดีคุณผู้ชมครับนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยครับรายการตีจะปาคุณผู้ชมนะครับมาติดตามข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลตึงสาวกระทรวงครับนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามพอก้อยกันเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันละ2เตือครับบ่าย2โมงเกิงและ4ทุ่มเกิงทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันนี้อยู่ด้วยกันกับผมเอกนรินทร์ใจมโนครับมีข่าวดีจากหลายๆกระทรวงตีจะได้มานำเสนอมาอู้มาจากกันครับพร้อมกับการนำเสนอคลิปดีๆนะครับจากด้านของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นตีสูงเป็นประจำกุติดครับติดนี่เปิ้นจะปาเฮาไปเอาตีอุทยานหลวงตีอุทยานหลวงมีอะไรอย่างน่าสนใจกันพ่องเดี๋ยวเฮามาติดตามกันนะครับข่าวดีข่าวแรกจะได้เอามาอู้จากกันในวันนี้คุณผู้ชมครับตอนนี้ตางธนาคารออมสินครับเปิ้นมีโครงการใหม่มีโครงการดีครับที่จะมาบอกกับพี่น้องประชาชนและก็ผู้ประกอบการครับเป็นการตอบสนองนโยบายของตางรัฐบาลนะครับที่มีนโยบายช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและก็ประคับประคองด้านของกำลังซื้อและกิจกรรมตางเศรษฐกิจครับเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดยกระทรวงการคลังนะครับได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อAI นกกระซิบเพื่อนำข้อมูลยอดขายตีแต้นี่นะครับมาจากการขายมาเป็นข้อมูลตั้งเลือกในการประกอบการพิจารณาสินเชื่อช่วยเพิ่มโอกาสให้กับปอก้าแมก้าผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการ SME ครับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงและนกกระซิบนี่นะครับคุณผู้ชมมีวงเงินสูงสุดบ่เกิน50,000บาทต่อรายนะครับก็ว่าบ่เกิน 1.5 เต่าของยอดขายเฉลี่ยต่อย้อนหลังอย่างน้อย3เดือนต่อกันครับสินเชื่อดังกล่าวก็จะเป็นวงเงินหมุนเวียนระยะสั้นสามารถเบิกจ่ายได้ตามวงเงินตีได้ครับอนุมัติและเมื่อชำระคืนแล้ววงเงินก็จะปิกมาจ่ายโดยบ่ต้องยื่นขอสินเชื่อแห่ใหม่ครับใครที่สนใจสามารถสอบถามได้นะครับที่ธนาคารออมสินใกล้บ้านท่านนะครับหรือว่าสายด่วนธนาคารออมสิน1115นะครับสำหรับสินเชื่อ QR มหาเฮงและAI นกกระซิบนะครับใครติดสนใจก็สามารถสอบถามได้นะครับที่ธนาคารออมสินใกล้บ้านท่านขอย้ำนะครับว่าธนาคารออมสินและธนาคารอื่นๆยังคงยืนหยัดนโยบายเดิมที่บ่มีการโทรหาลูก้าและก็บ่มีการส่ง SMS คือเขากดลิงก์และก็กรอกข้อมูลถ้าหากว่าได้รับสายหรือได้รับ SMS นั่นคือมิจฉาชีพของปลอมแน่นอนนะครับแถมหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับเดือนตุลาคมแล้วครับที่ประเทศไทยเฮาจะได้เป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank นะครับซึ่งเป็นการเป็นเจ้าภาพเตือนที่2ของประเทศไทยครับการประชุมเตือนนี้นะครับก็จะมีรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนักการเงินและนักธุรกิจจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมประชุมครับโดยตอนนี้กระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะเตรียมนำสินค้าไทยจากทุกภูมิภาคมาจัดแสดงแห่มตวยนะครับด้านการท่องเที่ยวเตือนนี่ครับคาดว่าจะมีนักเดินทางเข้ามาประเทศไทยเพิ่มขึ้นในช่วงการประชุมและอาจต่อยอดสู่การกลับมาเยือนประเทศไทยในอนาคตแห่มตวยขณะที่ศิลปวัฒนธรรมผ้าไทยและมวยไทยก็จะได้รับการนำเสนอผ่านกิจกรรมระดับนานาชาติแห่มตวยนะครับแห่มหนึ่งไฮไลท์สำคัญครับคือวันที่13ตุลาคม13ตุลาคมเขาจะมีกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงและเชิดชูเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรรัชกาลที่9พร้อมกับนำเสนอแนวพระราชดำริในการพัฒนาตีฮือประชาชนเป็นศูนย์กลางรวมถึงโครงการพระราชดำริต่างๆตีได้รับการสืบสานทักษะและต่อยอดในรัชกาลปัจจุบันแห่มตวยนะครับ12ถึง18ตุลาคมนี้กับการเป็นเจ้าภาพการประชุมเตอที่2ของประเทศไทยกับการประชุม IMFWorld Bank ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านตีดีครับถึงแม้ว่าเปิ้นจะจัดประชุมกันตีกรุงเทพนะครับแต่มั่นใจได้ครับว่าผู้สื่อข่าวหรือผู้ติดตามหรือแม้แต่ผู้ที่มาร่วมประชุมเตือนนี่ก็จะต้องออกกระจายแอลยังพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยรวมถึงแม่แอลตั้งเหนือบ้านเฮาตัวเหมือนกันนะครับเรื่องของตั้งด้านกยศคุณผู้ชมครับที่มันมีข้อมูลมาว่ากยศเทอมแรกอาจจะจ่ายเงินล่าจ้างให้กับตังมหาวิทยาลัยนะครับเรื่องนี้ตั้งด้านของนายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงกรณีที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาก็ว่ากยศล่าจ้างในการโอนเงินให้กับตังมหาวิทยาลัยในช่วงเทอมแรกจนเนี่ยให้นักศึกษาถูกตัดสิทธิ์สอบนะครับว่า
ตอนนี้ครับได้นำปัญหาไปหารือกับนายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ปัญหาหลักของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาก็คือคนตีกู้ยืมในระบบจำนวนอยู่ที่3,600,000 คนแต่มีประมาณ1,000,000 คนต่ออันครับที่เป็นลูกหนี้ดีก็คือชำระตามกฎหมายส่วนคนตีผิดชำระนัดแหม2,600,000 คนนี่นะครับคิดเป็น60%เป็นผู้ตีผิดชำระหนี้ครับตอนนี้ก็เลยต้องมาอันติดตามนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือครับสำหรับปีๆแหม2,600,000 คนด้วยกันนะครับที่จะต้องเอาสตังค์คืนเพื่อจะฮื้อส่งต่อไปยังน้องๆเป็นโอกาสในการเรียนการศึกษาแหมตวยนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีการเพิ่มสภาพคล่องฮื้อตังกยศก็คือเหมือนกับเพิ่มวงเงินให้กยศตวยนะครับแหมประมาณ 9,000 ล้านบาทนะครับเพื่อจะเอาไปฮื้อกับทางมหาวิทยาลัยและก็ส่งต่อไปยังนักศึกษาที่ทำการกู้ยืมกับกยศครับตอนนี้ก็เลยต้องฝากถึงนะครับว่าเพราะตัวเลขมัน 60% เลยครับ2ล้านปลายตีกู้กยศมาแล้วแล้วก็ไม่ได้ชำระฮื้อกับตังกยศกยศก็เลยไม่ได้มีสตังค์หมุนนักต่อใดติจะเอาไปส่งต่อยังหลุนน้องเนาะก็คิดถึงตอนที่เขาต้องการการเทิงเหมือนกันกยศก็จ่อยเฮาก็มาจากสตังค์ของหลุนปีตีเฮียนจบไปแล้วมีงานทำแล้วก็ส่งคืนกันไปตามขั้นตอนแบบนี้นะครับเรื่องของหน้าฝนยังอีครับเฮ็ดตอนนี้คือหน้าคณาเลยครับเป็นเรื่องที่เฮาต้องเตือนกันเป็นประจำสำหรับความอร่อยที่มาพร้อมกับสายฝนครับซึ่งตอนนี้อธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับก็เลยต้องออกมาแจ้งเตือนนะครับว่าระมัดระวังการกินเฮ็ดปลาในช่วงหน้าฝนจะอีครับข้อมูลตั้งแต่1มกราคมถึง23กันยายนครับปีนี้เฮาปะผู้ป่วยสะสม 3,296 รายคุณผู้ชมถือว่านักเลยครับขณะเดียวกันมีเสียชีวิตอยู่ที่11รายถ้าหากว่าอยู่จากกลุ่มก็จะอันดับ1ก็คือ60ปีขึ้นไปรองลงมา50ถึง59ปีอันดับที่3กลุ่มอายุ40ถึง49ปีครับถ้าหากว่านักที่สุดก็จะเป็นทางด้านของเขต10เขต8เขต9เขต7แล้วก็เขต1ตามลำดับนะครับก็ยังติบอกแล้วครับว่าซื้อเฮ็ดกินก็ต้องคอยพอฮื้อดีเหมือนกันสังเกตว่าสีมันบ่เข้มล้ำไปมันบ่มีกลิ่นสาบล้ำไปมันบ่มียางหรือมีเมือกเหนียวล้ำไปนะครับก็ต้องพอฮื้อแน่ใจดีกว่าสำหรับการกินเฮ็ดกินของปลาในช่วงหน้าฝนอย่างอีเพราะแค่ตัวเลข1มกราคมจนถึงตอนนี้ครับ3ปันกว่ารายตีเข้าหงยา11รายตีเสียชีวิตจากการกินเฮ็ดมีพิษสำหรับปีนี้ก็ต้องฝากกันไว้ตัวนะครับเพราะช่วงนี้คือฝนตกตึงวันแต่ขณะเดียวกันมันก็จะมีเฮ็ดมีพักอย่างออกมาหน้าขนาดเหมือนกันก็ต้องพอก่อยเฮือดีตัวเหมือนกันวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นตีเคยสัมผัสคุณหมอคาร์บอนนะครับตีเฮากินตอนเฮารู้ต้องนะครับอันนั้นก็สามารถจ่อยได้เหมือนกันระหว่างนั้นนะครับก็คือต้องฟังทรงมาตีคงยานะครับเพื่อทำการรักษาดีกว่าเนาะเพราะอย่างน้อยคือมันแบบไปถึง10นาทีครับมันก็จะเริ่มมีอาการเมาหัวแล้วครับฉะนั้นแล้วตอนนี้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันรวมไปถึงต้องใช้เวลาฮื้อไว้ติสุดในการส่งมาจากบ้านเฮาจนถึงรพ.สต.หรือส่งมาติคงยาประจำอำเภอหรือประจำจังหวัดนะครับแต่ขณะเดียวกันก็ต้องไปพอตั้งแต่เบื้องต้นก่อนที่จะซื้อเฮ็ดหรือว่าไปเก็บเฮ็ดมาต้องดูให้ดีต้องพอให้ดีนะครับว่ามันเป็นเฮ็ดกินได้ก็วันเป็นเฮ็ดมีพิษนะครับเดี๋ยวย่างกันคุณผู้ชมช่องหน้ามีหลายคลิปที่จะเอามานำเสนอครับเพราะอย่างที่บอกว่าสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจะปาแปแอลอุทยานหลวงแล้วตำรวจไซเบอร์ครับเปิ้น

0: เอาหูมือเฮาพอแล้วมือเฮาลองเดากันที่บ้านว่าอันไหนของแต้อันไหน AI ผมร้องพอแล้วครับตอบผิดไปอยู่หนึ่งข้อเหมือนกันที่เฮาไปพอคลิปนี้พร้อมๆกันในช่วงหน้ากับรายการข่าวดีประเทศไทยครับ
1: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
0: คุณผู้ชมกำลังติดตามภาพชมรายการข่าวดีประเทศไทยครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11ในแต่ละติดครับผมก็จะมีคลิปจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพืชตีสูงพาคุณผู้ชมไปแอลครับไปพอการส่งเสริมการปลูกผลไม้การปลูกผักส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่กันพองนะครับวันนี้ครับทางด้านของสถาบันวิจัยและพัฒนาพืชตีสูงครับจะพาเฮาไปแอลตีอุทยานหลวงที่นี่มีอะไรอย่างน่าสนใจกันพองไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ

วันนี้คุณกำลังเหนื่อยๆอยากหาที่ฮีลใจแบบง่ายๆเราขอพามาที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์เพราะที่นี่เต็มไปด้วยดอกไม้หลากพันในบรรยากาศที่ดีๆพร้อมกับความงดงามของหอคำหลวงที่ร้อยทุกคนมาสัมผัสด้วยตาของคุณเองสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาสูดอากาศดีๆท่ามกลางดอกไม้มากมาย 25,000 ชนิดจากทั่วทุกดอยของเมืองไทยนะครับท่านผู้ชมอยากรู้ใช่ไหมครับว่าผมอยู่ที่ไหนแน่นอนครับสถานที่แห่งนี้จะเป็นที่ไหนไม่ได้เพราะที่นี่คืออุทยานหลวง

0: ที่นี่อากาศบริสุทธิ์ดีมากๆเลยครับที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ที่นี่นะครับเรามีดอกไม้ที่บานสะพรั่งสวยงามตลอดทั้งปีเลยครับท่านผู้ชมครับ
1: วันนี้สวยสวยมากเลยครับพี่ปองสีสันเต็มไปหมดเรียกได้ว่าเป็นแฟชั่นวีคของดอกไม้เลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเรามีดาวเด่นดอกไม้ที่สวยงามในแต่ละเดือนเนี่ยบานไม่พร้อมกันครับแต่ที่สำคัญนะครับดอกไม้ที่นี่เราจะมีความสวยงามตลอดทั้งปีครับผมแต่ว่าเอ๊ะเสียงใครเนี่ยเสียงใครเมื่อตะกี้เนี่ยใช่น้องหรือเปล่าเอ๊ะเสียงใครนะ
1: เสียงผมเองครับพี่ปอง
0: เอ้าน้องคุณ

0: ทยานหลวงราชพฤกษ์ครับผมดอกประดู่สีแดงครับผมสีสันสดใสสวยงามมากนะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังผมนี่นะครับก็จะมีต้นดอกกัลปะพฤกษ์ครับผมที่มีช่อสีขาวผสมกับสีชมพูสวยงามอีกเช่นกันครับผมนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังจะมีดอกกุหลาบหลากหลายสายพันธุ์ครับที่แสดงให้ท่านผู้ชมได้มาชมในอุทยานนะครับแล้วก็มีต้นสนเกรวิเลียที่น่าสนใจให้ท่านผู้ชมได้มาสัมผัสอีกเช่นเดียวกันครับผมแต่ตอนนี้นะครับผมรู้สึกว่า
1: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนตากแดดทั้งวัน
2: พี่ปองเจ
0: ้า
2: ช่วงนี้อุทยานหลวงราชพฤกษ์มีกิจกรรมชิปแอนด์ซิดวิดเดอะพิกบู
0: ม
2: จิบกาแฟปูเสือชมกัลปะพฤกษ์พี่ปองสนใจมานั่งด้วยกันไหมคะ
0: สนใจจ้าเป็นกระดูกลั่น

0: ี่ปองครับพี่ปองครับพี่ปองครับพี่ปองครับ
1: ตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนเนี่ย
0: พี่ปองอยู่ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ตอนนี้อยู่หน้าหอคำหลวงครับที่นี่นะพี่ปองมีดอกทรัมเป็ตสายพันธุ์ใหม่เห็นความสวยงามและอลังการมากๆเลยหลายคนคงอยากรู้ว่าเบื้องหลังของการดูแลต้นไม้กว่าหมื่นต้นให้บานพร้อมกันขนาดนี้ต้องใช้พลังงานขนาดไหน
1: เอ๊ะมันต้องใช้เวทมนต์ด้วยหรือเปล่าเนี่ย
0: ไม่ต้องครับไม่ต้องครับที่นี่ไม่มีเวทมนต์มีแต่ทีมงานคุณภาพครับ
1: จริงอ่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับทีมงานที่อยู่เบื้องหลังงานคุณภาพชิ้นนี้ทั้งหมดนะครับป่ะเราไปติดตามชมกันท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังอยู่กับผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับสวัสดีครับพี่แจงครับ
2: สวัสดีครับน้องปอง
1: พี่แจงครับดอกไม้สวยๆที่อยู่หน้าผมเนี่ยเขาเรียกว่าดอกอะไรครับมันสวยอย่างนี้ครับ
2: อ๋อเป็นดอกไม้สายพันธุ์ใหม่เลยค่ะ
1: ครับผม
2: ทำเป็ดโกลเด้นอเมทิส
1: ทำเป็ดโกลเด้นอเมทิส
2: ที่อุทยานเราปรับปรุงพันธุ์กันเองเลยค่ะเนื่องจากว่าเราต้องการมีต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ประจำของอุทยานหลวงราชพฤกษ์นอกจากราชพฤกษ์นะคะ
1: ครับผม
2: ค่ะ
1: มันสำคัญหรือมันโดดเด่นยังไงบ้างครับทำเป็ดโกลเด้นอเมทิส
2: มันมีความสำคัญอยู่3อย่างนะคะดอกแทมเป็ดเนี่ยค่ะเขาจะออกช่วง 10-15 วันในช่วงนี
1: ้
2: แล้วก็อยู่ตรงบริเวณลานหอคำหลวงจะสวยงามเลยนะคะช่วงนี้เชิญชวนทุกคนมาความสำคัญที่2คือเกิดจากเรื่องของงานวิจัยเราในการเป็นการทำเรื่องของศึกษาพันธุกรรมนะคะของดอกไม้ต่างๆโดยตอนนี้มีการวิเคราะห์พันธุกรรมออกมาเป็นเหลืองอินเดียกับชมพูพลายาค่ะตอนนี้ก็เลยมีการรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรแล้วค่ะเขาจะค่อยๆบานจากสีขาวเป็นสีเหลืองแล้วก็สีม่วงน่าสนใจไหม
1: โอ้น่าสนใจมากเลยครับท่านผู้ชมครับพี่แจงครับนอกจากไอตัวพิงค์ทำเป็ดโกลเด้นอเมทิสตัวนี้แล้วมีดอกไม้ตัวอื่นที่แนะนำให้ท่านผู้ชมเข้ามาชม
2: โอ้ได้เลยน้องปองได้เลยที่นี่เราจัดเทศกาลชมสวนฤดูร้อนนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดเรามาช่วงนี้เราจะเห็นดอกไม้บานไม้ยืนต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นประดู่แดงนะคะกะละปะพฤกแถวๆเรือนร่มไม
1: ้
2: เรือนไม้ดอกนะคะโอเคแล้วก็จะมีทำเป็ดนี่แหละค
1: ่
2: ะที่บานที่นี่แล้วก็จะมีเหลืองอินเดียตอนนี้บานแล้วนะคะ
1: ครับผม
2: เชิญชวนทุกคนที่สนใจเรื่องของไม้กลุ่มสี
1: มาตอนนี้ทันอยู่ใช่ไหมครับ
2: ทันค่ะเชิญชวนทุกคนก็คือตั้งแต่เดือนกุมภามีนาเมษาพฤษภา
1: ครับผม
2: นะคะเราจะมีไม้กลุ่มสีนะคะที่จะบานอยู่ในช่วงประมาณเดือนถึง2เดือนนอกจากไม้กลุ่มสีแล้วเราก็จะมีสถานที่ที่เราจัดนะคะเป็นจุดโดดเด่นนะคะไม่ว่าจะเป็นสวนกล้วยไม้เรือนกล้วยไม้ดอกไม้แกนกลางนะคะแม้กระทั่งพรมบุผาตรงนี้จะมีน้องคูนยืนตั้งงานอยู่เลยควรมาค่ะควรมาค่ะ
1: อยากจะให้พี่แจงฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับ
2: ก็เชิญชวนทุกคนนะคะมาที่นี่มาชื่นชมความสวยงามของดอกไม้นะคะแล้วก็เห็นความสีเขียวสมบูรณ์ของดอกไม้ที่เรามีการจัดการอย่างดีนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้สัมผัสความสมบูรณ์ความสวยงามทั้งปีแล้วก็เรามีกิจกรรมที่จัดทุกเดือนนะคะก็ติดตามผ่านเพจของอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะคะ
1: โอเคเรียกว่าสวนสวยๆเนี่ยพร้อมให้ท่านผู้ชมทางบ้านมาชมกันตลอดทั้งปีเลย
2: ใช่เลยค่ะ
1: โอ้เยี่ยม
2: เยี่ยมไหมครับ
1: สุดยอดเลยครับผอ.ครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมล่ะครับว่าความสวยงามของพันไม้ดอกกลุ่มสีต่างๆในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญครับแต่เกิดจากความตั้งใจและความใส่ใจของเจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่อยู่ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์

0: แห่งนี้ครับยังพอมีเวลานะครับในช่วงนี้ที่จะเข้ามาชมความสวยงามของพันไม้ดอกหลากสีและในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องคุณนี่นะครับที่ได้มาเป็นเพื่อนผมนะครับในการชมพันไม้ดอกกลุ่มสีต่างๆที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์สำหรับในวันนี้นะครับต้องขอบคุณน้องคุณนี่มากๆเลย
1: คร
0: ับ
1: ยินดีมากๆเลยครับ
0: ขอบคุณครับ
2: รอดอีกแล้ว
0: และนี่ก็คือเสน่ห์ของฤดูกาลที่ทุกท่านจะต้องมาสัมผัสด้วยตาเนื้อของท่านเองที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์แห่งนี้ครับผมใครที่กำลังต้องการสถานที่สำหรับการพักผ่อนในบรรยากาศที่ดีๆสวนสวยๆภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์แห่งนี้เรามีกิจกรรมดีๆที่ให้ทุกคนได้เข้ามาสัมผัสและได้เข้ามาเรียนรู้ครับผมท่านผู้ชมจะประทับใจไม่ลืมเลยพบกันใหม่ใน EP ต่อไปขอให้ทุกคนมีความสุขสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ

0: วงของฝากนักช็อป
1: เดินชมความงดงามของไม้ดอกบนพื้นที่สูงกันจนเต็มอิ่มแล้วอีกหนึ่งมุมที่ไม่อยากให้พลาดก็คือร้านจำหน่ายของที่ระลึกภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์แห่งนี้ครับที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงร้านขายของฝากทั่วไปแต่เป็นพื้นที่ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรบนพื้นที่สูงมาไว้ในที่เดียวทั้งต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายชนิดที่คุณสามารถเลือกซื้อกลับไปเติมสีสันที่บ้านได้เหมือนได้พบความสดชื่นจากสวนกลับไปด้วยเลยนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชผลทางการเกษตรล้วนผ่านการดูแลและตั้งใจผลิตจากชุมชนบนพื้นที่สูงอีกมุมหนึ่งที่สะดุดตาก็คือโซนงานหัตถกรรมงานฝีมือที่สะท้อนเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนแต่ละชิ้นมีรายละเอียดและความปราณีตที่บอกเล่าเรื่องราวได้อย่างงดงามการอุดหนุนสินค้าทุกชิ้นจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่การซื้อของฝากแต่คือการสนับสนุนรายได้ให้กับเกษตรกรไทยโดยตรงมาเที่ยวชมสวนแล้วอย่าลืมแวะเลือกของดีๆติดไม้ติดมือกลับบ้านเพื่อให้ความประทับใจนับอุทยานหลวงราชพฤกษ์อยู่กับคุณไปนานๆยิ่งขึ้นนะครับ
2: แต่ละช่วงแต่ละฤดูดอกงามก็จะแตกต่างกันไปครับหน้าหนาวก็จะเป็นแฮมยางหน้าฮอนอย่างตะกี้ก็จะมีดอกไม้ในช่วงหน้าฮอนก็งามไปแฮมยางหนึ่งครับแต่ช่วงนี้ฝนตกตลอดทั้งวันก็จะมีความงามในช่วงของดอกไม้หน้าฝนจะอีงามไปแฮมแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับก็สามารถไปแอลกันได้ติดหน้าครับต่างด้านของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจะปาไปแอลไหนติดตามพอก้อยกันได้กับรายการข่าวดีประเทศไทยครับอย่างตะเอกบอกไปนะครับว่าตำนวนไซเบอร์ประลองเฮาอยู่บ้านเล่นเกมพอแล้วครับว่าหูบอันไหนเป็นของแต้ก็ว่าเป็นของ AI ลองพอแล้วครับว่าเขาจะหูตันกันก็อย่างที่บอกนะครับว่าผมพิดไปคะแนนเดียวนะครับพิดต้องภาพไหนจะได้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
3: แยกออกไหมครับว่าอันไหนคนจริงหรืออันไหน AI มาดูกันครับว่าเราจะรู้ทันหรือเปล่าว่ามันคือ AI ไหมรูปที่1อันนี้คนจริงหรือ AI ครับเฉลยภาพนี้เป็นคนจริงๆครับไม่ใช่ AI ภาพที่2 อันนี้คนจริงหรือ AI ครับเฉลยนะครับอันนี้คือ AI ครับภาพที่3 นะครับอันนี้เป็นภาพปลาวาฬครับอันนี้วาฬจริงหรือ AI เฉลยนะครับนี่คือวาฬ AI นะฮะเห็นไหมครับว่ามันเหมือนจริงมากๆเลยผมเชื่อว่าไม่น่าจะตอบถูกกันหรอกนะภาพที่4นะครับคนจริงหรือ AI เฉลยนะครับคือคนจริงครับและนี่คือภาพผมเองนะครับนี่คือภาพจริงหรือ AI ครับคำตอบคือ AI นะครับใน5ภาพนี้นะครับมีใครตอบถูกมีใครตอบผิดบ้างนะครับในโลกในปัจจุบันนะครับ AI เนี่ยนะครับมีความสมจริงมากนะครับคนร้ายเนี่ยนะครับก็จะอาจจะใช้เอารูปเราเอาวิดีโอเราเนี่ยนะครับมาสวมรอยหรือปั่นข่าวต่างๆสร้างความโกลาหลความน่าตกใจโดยการใช้ภาพ AI พวกนี้แหละครับ3วิธีเช็คนะครับว่าภาพนั้นเป็น AI หรือเปล่าครับข้อที่1 นะครับเราลองซูมดูครับว่านิ้วมือเนี่ยนะครับหรือหน้าหรือผิวหรือเส้นผมเนี่ยนะฮะมันมีความผิดเพี้ยนไปหรือเปล่าครับข้อที่2นะครับตัวหนังสือครับในปัจจุบันครับ AI ครับค่อนข้างจะมีตัวหนังสือหรือตัวอักษรเนี่ยที่ผิดเพี้ยนนะครับและอย่างที่3นะครับเราอย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อนะครับภาพเดียวหรือคลิปเดียวนะครับดูจากแหล่งที่มาหลายๆที่นะครับว่าเฮ้ยไอ้ภาพเนี้ยนะฮะมันออกข่าวช่องหลักหรือเปล่านะฮะ AI นะครับสามารถที่จะสร้างเรื่องหลอกลวงของเราได้ในโลกอินเทอร์เน็ตครับดังนั้นนะครับอยากให้พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะครับในสิ่งที่ตาเห็นนะครับด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจไซเบอร์ครับ
2: ผู้ชมทายถูกกันก็ครับหรือว่ามีภาพตีท้ายกันพิษห้องนะครับสำหรับอันไหนของแต้ครับอันไหน AI เหมือนที่ตำรวจไปแนะนำไว้แล้วครับว่า AI เนี่ยครับตรงเล็บตรงนิ้วมันจะแบบชัดเจนตัวหนังสือมันจะแบบมันจะเป็นแฮมฟรอนหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวหนังสือมันก็แบบเป็นบ่ได้เป็นภาษาไทยเป็น 100% ตัวเหมือนกันต้องคือแบบเจนหลายรอบก็แล้วแต่อันนี้ก็ต้องพอคือดีเหมือนกันสำหรับการตีเล่นหรือฮู้จักไผในโลกออนไลน์คุณผู้ชมครับมักจะใจ AI มาจุมาหลอกเขาอันนี้เขาก็ปะเขาก็เจอมาแล้วหลายคดีหลายตีเหมือนกันนะครับเรื่องของการเป็นเจ้าภาพครับการประชุม IMF World Bank เพราะอย่างที่บอกนะครับว่าเขาเคยเป็นเจ้าภาพเตือแรกย้อนไปเมื่อ35ปีก่อนก็คือปี2534ครับปีนี้12ถึง18ตุลาคม2569ครับตอนนี้ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมด้านไหนจะได้กันพองสำหรับการประชุมเตือนี้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
4: ข้ามาแล้ว 12-18 ตุลาคมนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting ที่ผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและบุคคลสำคัญด้านนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของโลกจะมาประชุมอยู่ร่วมกันซึ่งไทยถือเป็น1ใน3ประเทศนอกจากตุรกีญี่ปุ่นที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นครั้งที่2นับแต่เริ่มมีการประชุมในปี2490โดยไทยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในปี2534หรือเมื่อ35ปีที่แล้วถือเป็นการเปิดประเทศครั้งแรกกับภารกิจระดับโลกอย่างเต็มภาคภูมิจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ซึ่งปีนี้ศูนย์ศิริกิติ์จะได้เป็นสถานที่จัดการประชุมอีกครั้งภาพความทรงจำยังตราตรึงขณะนั้นนายอนันต์ปัญญารชุนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต้อนรับแขกผู้มาเยือนสร้างความประทับใจและมีคำชมอย่างกว้างขวางมีการบริหารจัดการประชุมอย่างเรียบร้อยตั้งแต่จัดขบวนรถเตรียมความพร้อมทั้งการประชุมและที่พักต่างๆด้วยศิลปะการต้อนรับแบบสากลผสมผสานความเป็นไทยมีการจัดแสดงศิลปะไทยอาหารไทยเลิศรสอย่างต้มยำกุ้งและแกงเขียวหวานรอยยิ้มและการไหว้ทักทายด้วยความจริงใจสุภาพอ่อนโยนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ผู้เข้าร่วมประชุมพูดถึงนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเล่าว่าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการประชุมครั้งแรกเมื่อ35ปีที่แล้วขณะนี้ได้ปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเพื่อการเป็นเจ้าภาพอีกครั้งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของกรุงเทพและประเทศไทยสู่โลกยุคใหม
5: ่แอร์ไทม์ครั้งนี้เป็นแอร์ไทม์สำคัญแล้วในวันที่ผู้สื่อข่าวทั่วโลกสามารถถ่ายทอดข้อความเรื่องราวออกไปได้อย่างรวดเร็วเนี่ยผมว่าจะเกิดอิมแพคสำคัญ
6: ค่ะ
5: นะครับแล้วก็แน่นอนครับหลายคนเห็นภาพเก่าๆของประเทศไทยเมื่อ35ปีที่แล้วนะครับศูนย์ประชุมก็บังเอิญนะครับครั้งแรกที่มีศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ก็เพื่อการประชุมนี้เมื่อปี1991นะครับ35ปีผ่านไปศูนย์ประชุมก็ได้มีการเปลี่ยนนะครับมีการรีโนเวทมีการทำใหม่หมดเลยเพราะนั้นเนี่ยหลายคนที่เกี่ยวข้องที่ทางเจ้าหน้าที่ฝั่ง IMF World Bank ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็มาคุยกับผมเหมือนกันว่าโอ้นี่เป็นโอกาสที่บังเอิญมากแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่เนี่ยผมว่าเมืองไทยก็เช่นกัน35ปีเราผ่านอะไรมาเยอะกรุงเทพก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับความเป็นประเทศไทยก็เปลี่ยนไปเยอะผมว่าโอกาสนี้สำคัญ
4: การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในปี2534ของไทยเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านหลังสิ้นสุดสงครามเย็นขณะที่ปีนี้2569เป็นช่วงหลังวิกฤตพลังงานครั้งนี้ไทยในฐานะเจ้าภาพจะชูแนวคิดหลักภายใต้นิยามที่นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าประเทศไทยบนขอบฟ้าใหม่สร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงพร้อมชวนชาวไทยร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้ร่วมประชุมจาก191ประเทศกว่า 15,000 คนโอกาสของไทยที่จะได้แสดงศักยภาพด้านการเงินและการคลังสู่นานาชาติพิญญรัตน์นาคเสวีวงศ์สำนักข่าวไทยรายงาน
2: ครับคุณผู้ชม 12-18 ตุลาคมนี้ครับเตอร์ที่2นะครับติดประเทศไทยเฮาได้เป็นเจ้าภาพนะครับในการประชุม IMF World Bank ครับก็ยังย้ำกันนะครับว่าตอนนี้พร้อมกันทุกด้านแล้วครับสิ่งหนึ่งที่เฮาจะได้ก็คือคงจะเป็นเรื่องของด้านการท่องเที่ยวนะครับเม็ดเงินก็คงจะสะพัดกันแล้วครับเพราะว่าก็จะมีทั้งผู้สื่อข่าวผู้ติดตามจากหลายๆประเทศนะครับกว่า90ประเทศด้วยกันที่จะเดินทางมาประชุมที่กรุงเทพแล้วก็จะมาแอลต่างบ้านเฮากันตวยนะครับวันนี้เวลาเสี้ยงให้เล่าครับคราวนี้ประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้เฮาจะปะกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันนี้ผมเองนรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: รถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่าพี
1: ่สาธุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต้อสาธ
2: ุไหวเฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
3: โหเสียงไผ่ที่ไหนอู้นี
4: ่โหแม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
1: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเราออกเดินทางกันเตอะ
4: รถใหม่มันก็ลุกก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
1: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
4: แม่เตือนแล้วนะ

0: ต่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
1: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน
2: ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเนื้อทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.
3: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
4: We don't know what they are. It is your ability to.
5: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า

0: องสอนเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม3หมู่บ้านในอำเภอศพเมยระดมสรรพกำลังเร่งฟื้นฟูให้กลับสู่ปกติครูนักเรียนโรงเรียนวิชาวดีนครสวรรค์เร่งขนของหนีน้ำท่วมเผยหากน้ำสูงขึ้นอาจปิดโรงเรียนชั่วคราวเริ่มยืนยันสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus 60-40เพิ่มอีก 1,000 บาท 1-15 ตุลาคมนี้เจ้าของร้านที่ร่วมโครงการแจงสามารถแบ่งเบาภาระของประชาชนได้เป็นอย่างดี
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวภาคเหนือค่ะวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569อยู่กับคุณธีรพงษ์โลหะวัชระและก็ดิฉันนิชนันท์ชวนชัยค่ะ
1: พบกันเป็นประจำทุกวันนะครับ1ชั่วโมงเต็มกับข่าวสารที่คุณผู้ชมสามารถรับชมติดตามกันได้ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่างนะครับติดตามเราได้ทางช่อง11 NBT ภาคเหนือและ Facebook Fanpage NBT ภาคเหนือเช่นเดียวกันนะครับสแกน QR Code มุมจอตอนนี้มาร่วมจัดรายการกับเราได้เลยนะครับก็มาอัปเดตสถานการณ์เรื่องของสภาพฝนฟ้าอากาศรวมถึงใครเป็นเศรษฐีใหม่นะครับวันนี้นะอวดกันหน่อย
2: ต้นเดือนแล้วนะคะ
1: ใช่คร
2: ับก็ต้องยังลุ้นกันต่อไปนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ในวันนี้ค่ะก็มีข่าวสารมากมายเลยในความในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของเราอย่างไทยช่วยไทยที่ได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนกันในเดือนนี้อีกด้วยนะคะและก็มีทั้งข่าวดีต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่ด้วยเดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจะเป็นอย่างไรติดตามกันค่ะ
1: ครับข่าวแรกวันนี้นะครับพาไปดูกิจกรรมสำคัญกันก่อนนะครับจังหวัดในภาคเหนือจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: ที่ห้องเทพวงศ์ศาลากลางจังหวัดแพร่นายชัยสิทธิ์ชัยสำริดผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นำคณะข้าราชการทหารตำรวจเหล่ากาชาดและชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยประกอบพิธีถวายพวงมาลาและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกล่าวคำถวายราชสดุดีน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติที่หอประชุมใหญ่ศาลากลางจังหวัดเชียงรายนายรุติศักดิ์รังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีข้าราชการตุลาการข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจจิตอาสาพระราชทานตลอดจนประชาชนชาวเชียงรายเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
4: ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี2569โดยมีข้าราชการพลเรือนตุลาการทหารตำรวจอัยการนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาคมทายาทเจ้าหลวงลำพูนจิตอาสาพระราชทานและประสบกรณิกรชาวจังหวัดลำพูนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงที่ศาลาประชาคมศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว1ตุลาคม2569โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพลเรือนศาลอัยการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจตลอดจนประสบกรณิกรชาวแม่ฮ่องสอนร่วมพิธีที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี2569พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจข้าราชการทุกภาคส่วนและประสบกรณิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงที่ห้องเจ้ามหาวงศาลากลางจังหวัดน่านนางวิไลบรรณบุตรสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ ศาลทหารตำรวจเหล่ากาชาดและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่านเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยานายภูธนะชมภูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีข้าราชการตุลาการข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพะเยาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่22กรกฎาคม2551กำหนดให้วันที่1ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและกำหนดให้จัดงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกนิกรและประเทศชาติตลอดรัชสมัยทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการพัฒนาประเทศทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษาพระพุทธศาสนากฎหมายวรรณคดีตลอดจนการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศโดยทรงวางแนวทางการปรับตัวให้สยามมีความทันสมัยท่ามกลางบริบทการขยายอิทธิพลของชาติตะวันตกจนได้รับการถวายพระสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2: ค่ะคุณผู้ชมคะไปติดตามกันต่อทางองคมนตรีค่ะเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมสู่การปฏิบัติโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยจังหวัดแพร่ค่ะที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยจังหวัดแพร่ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพร้อมคณะเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมสู่การปฏิบัติภายใต้แนวคิดเด่นชัยงามจิตใจงามวัฒนธรรมงามบ้านงามเมืองพร้อมปาฐกถาพิเศษเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมตามนโยบายของเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกวิชาชีพให้สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมคุณธรรมของหน่วยงานโดยมีนายคุณากรคชฮิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่หัวหน้าส่วนราชการกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้งส่วนกลางและสาขาเด่นชัยบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
1: โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงมีการพัฒนาบริการทางการแพทย์เฉพาะทาง3สาขาได้แก่อายุรกรรมเวชศาสตร์ฉุกเฉินและเวชศาสตร์ครอบครัวพร้อมจัดบริการสุขภาพครอบคลุม4มิติได้แก่การส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างมีคุณภาพลดการส่งต่อและลดระยะเวลารอคอยโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลคุณธรรมต้นแบบของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาเด่นชัยจากนั้นได้ร่วมลงนามบนผืนผ้าหม้อห้อมซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลภายใต้แนวคิดวินัยเมตตามีน้ำใจครับ
2: ค่ะชาวบ้านเด่นชัยก็ได้ประโยชน์นะคะเพราะว่าจะได้รับการรักษาที่ครอบคลุมสะดวกรวดเร็วขึ้นและก็ลดระยะเวลาการเดินทางที่ไกลขึ้นอีกด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วนะครับพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดกับเรื่องของภัยต่างๆนะครับโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับลงพื้นที่อำเภอศพเมยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย3หมู่บ้านในตำบลแม่สามแลบระดมสรรพกำลังเร่งฟื้นฟูให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วครับนายวิบูลย์แววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่26และ29กันยายนที่ผ่านมาพร้อมพบปะให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยในตำบลแม่สามแลบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นครับ
2: โดยจุดแรกค่ะได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านห้วยกองการ์ดหมู่ที่1เพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวน16ครัวเรือนพร้อมสำรวจความเสียหายของโรงเรียนที่ถูกดินโคลนทะลักเข้าท่วมจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังบ้านกอมูเดอร์มอบถุงยังชีพเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอีก31ครัวเรือนซึ่งจากการสำรวจพบว่าเส้นทางสะพานเข้าหมู่บ้านขาดไม่สามารถสัญจรได้และอาคารโรงเรียนบ้านกอมูเดอร์ถูกน้ำป่าพัดพาดินโคลน ถล่มเข้าท่วมเช่นกันค่ะจุดสุดท้ายเดินทางไปที่บ้านซิวาเดอร์เพื่อมอบถุงยางชีพให้ผู้ได้รับผลกระทบจำนวน1ครัวเรือนและตรวจสอบสภาพความเสียหายบริเวณโรงเรียนที่ประสบเหตุดินสไลด์ทับพื้นที่จนส่งผลให้แท้งน้ำชำรุดเสียหายค่ะ
1: ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการสรรพกำลังเข้าฟื้น

0: ฟูสภาพพื้นที่อย่างเร่งด่วนนะครับพร้อมทั้งซ่อมแซมเส้นทางสัญจรระบบสาธารณูปโภคและเคลียร์ดินโคลนออกจากพื้นที่โรงเรียนเพื่อให้นักเรียนและประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วที่สุดนะครับพร้อมกันนี้ยังได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์พายุฝนในช่วงปลายฤดูฝนนี้อย่างใกล้ชิดด้วยเหตุการณ์ของ
1: ใ
0: ช่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องของฝนที่ตกเยอะแล้วก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากพัดดินโคลนเข้าไปในพื้นที่ด้วยอย่างไรก็ตามยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะว่าอุตุนิยมวิทยาก็ยังคาดการณ์ว่าจะมีฝนต่อในช่วงเดือนตุลาคมในช่วงต้นเดือนด้วยนะคร
1: ับ ใช่แล้วค่ะกลับมาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราค่ะไปดูการร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยโดยนายกรัฐมนตรีกำชับทุกจังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชนและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ห้องประชุม POC อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยมีนายอนุทินชันวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมณห้องบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและมีผู้แทนจากทุกจังหวัดเข้าร่วมผ่านระบบซูมมีตติ้งค่ะ
0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับกล่าวว่าขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานร่วมกันเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันเพื่ออุดรอยรั่วและเติมเต็มการทำงานซึ่งกันและกันครับโดยสิ่งสำคัญที่สุดคือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชนพร้อมเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการฟื้นฟูรวมถึงเตรียมงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนดนอกจากนี้ให้ทุกจังหวัดเตรียมรับมือสถานการณ์ล่วงหน้าไม่จำเป็นต้องรอการจัดตั้งศูนย์บัญชาการโดยให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงข้อมูลการแบ่งปันข้อมูลและการบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้สามารถรับมือและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตอนนี้ภาครัฐเองก็ต้องทำงานเชิงรุกมากขึ้นนะครับรวมถึงเข้าใจถึงพื้นที่ของตัวเองมาร์กจุดสำคัญต่างๆว่าจะมีการแจ้งเตือนประกาศพื้นที่ใดบ้างน
1: ะ
0: เพื่อให้ประชาชนลดความเสียหายให้ได้มากที่สุดนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40น
1: ะ
0: วันนี้ลงทะเบียนรอบ2วันแรกนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ

มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กลับมาติดตามข่าวภาคเหนือในช่วงนี้กันต่อครับ
1: ในช่วงนี้จะพาไปดูโครงการของรัฐบาลกันค่ะซึ่งรัฐบาลดีเดย์1ตุลาคม2569ไทยช่วยไทยพลัส60 40อัดฉีดวงเงิน 1,000 บาทต่อคนกระตุ้นเศรษฐกิจลดภาระค่าครองชีพและสร้างสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศค่ะวันนี้1ตุลาคม2569รัฐบาลเดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ไทยช่วยไทยพลัส60 40เปิดระบบให้กดยืนยันรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคม2569เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากวงเงิน 1,000 บาทต่อคนวงเงินการใช้จ่ายต่อวัน200บาทโดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤษจิกายน2569รวมระยะเวลา2เดือนค่ะ
0: นางสาวอาทิตรากูรังนะครับเจ้าของร้านข้าวแกงครัวแสนสุขซึ่งอยู่ในย่านหนองหอยนะครับซึ่งร้านนี้เนี่ยเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับขายข้าวแกงราคา10บาทมีให้เลือกมากกว่า30เมนูครับแล้วก็มีข้าวสวยให้เติมแบบไม่อั้นด้วยน้ำดื่มก็ฟรีนะครับแล้วก็ยังมีขนมหวานราคาเริ่มต้น20บาท

0: ขาเปิดเผยว่าในยุคที่สินค้าขึ้นราคานะครับคนทำงานและผู้มีรายได้น้อยก็ต้องแบกรับภาระตนจึงเปิดร้านขายข้าวแกงราคาถูก10บาทเท่านั้นเพื่ออยากให้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคมและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนให้ได้กินอิ่มในราคาสบายกระเป๋านะครับรวมถึงขอบคุณรัฐบาลที่เดือนหน้าช่วยเหลือประชาชนด้วยนะครับไปฟังเสียงกันหน่อยครับ
1: ร้านข้าวแกง10บาทครัวแสนสุขเนี่ยก็ได้เข้าร่วมโครงการไทยพัฒน์นะคะที่ต่อขยายเพิ่มเข้ามาเนาะร้านเรานะคะก็ขายข้าวแกง10บาทค่ะมีให้เลือกวันละมากกว่า30เมนูค่ะก็จะสลับปรับเปลี่ยนกันไปจริงๆร้านเราก็เป็นร้านเล็กๆนะคะที่อยากจะส่งต่อความสุขช่วยแบ่งเบาภาระพี่น้องประชาชนทุกคนเนาะให้ได้ทานของดีๆอร่อยๆสะอาดแล้วก็ในราคาที่ประหยัดเข้าถึงง่ายค่ะขอขอบคุณรัฐบาลนะคะที่ต่อขยายเนาะโครงการไทยพัฒน์นะคะ
2: รู้สึกดีใจนะครับที่รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นนี้นะครับก็เบื้องต้นก็คือถามว่า 1,000 ได้2เดือนถามว่าน้อยไปไหมก็น้อยอยู่นะครับก็วันนี้ก็ได้เข้าแอปไปยืนยันตัวตนก็กว่าจะได้นะครับหมุนติ้วติ้วอยู่แอปล่มตอนเช้าแต่ตอนนี้ก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับผม
3: ทางนี้กระทรวงการคลังคาดการว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ประชาชนและสร้างสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการค้ารายย่อยทั่วประเทศพร้อมขอความร่วมมือประชาชนตรวจสอบเงื่อนไขการใช้จ่ายและรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจร่วมกันในครั้งนี้ค่ะกดยืนยันสิทธิ์ได้ถึง15ตุลาคมนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะได้ช่วยเซฟค่ากินค่าใช้จ่ายวันละ200บาทเลยค่ะ
0: ครับแล้วก็ใช้ไปได้ถึงช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับก็สู้ๆนะทุกคนแล้วก็ทางภาครัฐเขาก็ช่วยเหลือกันประมาณนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็รอดูแนวทางของการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุดต่อไปว่าจะมีโครงการอะไรออกมาบ้างนะครับพาไปดูกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดลำพูนกันบ้างดีกว่าครับจังหวัดลำพูนจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาเพื่อความเป็นสิริมงคลแสดงมุทิตาจิตผู้ที่ครบเกษียณอายุราชการปีงบประมาณ2569ครับที่ธรรมศาลาวัดพระธาตุหาริพุนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาผู้ครบเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจและแสดงมุทิตาจิตเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการและบุคลากรที่มีความทุ่มเทในการทำงานรับใช้แผ่นดินมาจนอายุครบราชการนะครับโดยมีพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการที่ครบเกษียณอายุราชการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงครับ
3: สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาผู้ที่ครบเกษียณอายุราชการเป็นพิธีกรรมที่เป็นสิริมงคลตามประเพณีทางเหนือหรือล้านนาเพื่อเป็นการแสดงมิติจิตหรือกตเวทิตาจิตอำนวยพรเสริมสิริมงคลและต่ออายุขัยให้แก่ข้าราชการที่ทำงานรับใช้ประเทศชาติมาจนครบวาระเกษียณค่ะ
0: แสดงความยินดีกับข้าราชการที่เกษียณทุกท่านด้วยนะครับก็จะได้กลับไปใช้ชีวิตต่อเนื่องนะก็มีกิจกรรมต่างๆให้ทำแล้วก็เกษียณอายุราชการยังมีความสุขด้วยนะคร
3: ับ ใช่แล้วค่ะไปดูทางศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือกันบ้างค่ะจัดพิธีรับส่งหน้าที่และการบังคับบัญชาตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือที่กองบังคับการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือกรมการพลังงานทหารอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีรับส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชาตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือโดยพลตรีวัชรินทร์ทองสุขผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือเดิมได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารและแต่งตั้งให้พลตรีวัชรบบุรินวัฒนามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือกรมการพลังงานทหารคนต่อไปโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569นี้ค่ะ
0: พลตรีวัชรินทร์ทองสุขนะครับได้กล่าวขอบคุณกำลังพลข้าราชการและพนักงานที่ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติภารกิจตลอดระยะเวลา1ปีที่ดำรงตำแหน่งพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่าพลตรีวัชรบบุรินทร์วัฒนาผู้รับมอบตำแหน่งขั้นใหม่ซึ่งจะมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ก็จะสามารถนำพาขับเคลื่อนศูนย์ปิโตรเลียมภาคเหนือให้เจริญก้าวหน้าบรรลุผลสำเร็จตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดีครับ
3: ด้านพลตรีวัชรบุรินทร์วัฒนาผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือได้กล่าวรับมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาโดยแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อม

0: ยืนยันจะปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรมและจริงใจรวมถึงจะปฏิบัติภารกิจเต็มกำลังความสามารถเพื่อรักษาเกียรติยศชื่อเสียงและพัฒนาหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปค่ะ
1: ครับต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงการโยกย้ายตำแหน่งทางราชการครั้งใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นช่วงเกษียณอายุราชการก็จะได้เห็นหลายๆจังหวัดเนี่ยก็มีผู้ว่าท่านใหม่รองผู้ว่าท่านใหม
0: ่
1: จังหวัดเชียงใหม่ก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเสริมสิริมงคลวันแรกนะครับในการมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางนาฏฤดีเผื่อนอุดมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายศิวธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นครับ
0: โดยช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยการสักการะอนุสาวรีย์ช้างเผือกก่อนเดินทางไปวัดเชียงยืนสักการะพระประธานในวิหารจากนั้นเข้าสักการะเจ้าพ่อเจ้าแม่ประตูชัยณประตูช้างเผือกซึ่งถือเป็นหนึ่งในจุดสำคัญตามดวงเมืองเชียงใหม่และเดินทางต่อไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเชียงมั่นพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์และศาลพญามังรายเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นเดินทางเข้าสู่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5และพระแสงราชสัตราประจำเมืองเชียงใหม่ศาลเท้ามหาพรหมศาลพระภูมิและศาลตาศาลยายรวมถึงพระพุทธรูปสำคัญที่ห้องมั่นคงและห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลและความราบรื่นในการเริ่มต้นปฏิบัติหน้าที่ค่ะ
1: ครับก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านใหม่นั้นหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะว
0: ่
1: าเดิมเนี่ยท่านก็เป็นผู้ว่ามาก่อนที่จะโยกย้ายไปนะครับตอนนี้ก็กลับมาดำรงตำแหน่งแล้วก็รอดูผลงานของท่านด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะไปดูความเคลื่อนไหวกันต่อค่ะทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจัดงานครบรอบ3ทศวรรษมุ่งสืบสานวัฒนมรดกวัฒนธรรมล้านนาสู่สากลค่ะที่ห้องประชุมศูนย์ขออภัยค่ะที่ห้องประชุมศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำเชียงใหม่หรือคุ้มขันโตกอำเภอเมืองเชียงใหม่นายศิวธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน3ทศวรรษสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีพ.ศ.2569ภายใต้แนวคิดรักรากสืบสานสร้างสรรค์สู่สากลโดยมีนายสุรพลเกียรติชัยยากรประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการเครือข่ายทางวัฒนธรรม25อำเภอศิลปินพื้นบ้านและเยาวชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งค่ะ
1: ทั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่ประวัติความเป็นมาบทบาทและผลงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพร้อมทั้งเชิดชูเกียรติผู้มีคุณูปการต่อสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนเปิดพื้นที่ให้เครือข่ายทางวัฒนธรรมได้นำเสนออัตลักษณ์ภูมิปัญญาและศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ภายในงานมีนิทรรศการ3ทศวรรษสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นิทรรศการเจ้าดวงเดือนณเชียงใหม่รวมถึงนิทรรศการ25อำเภอ1อัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาและกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาล้านนาและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและการเสวนาสภาวัฒนธรรมเชียงใหม่ในทศวรรษใหม่และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากเครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ศิลปินพื้นบ้านเด็กและเยาวชนด้วยนะครับ
0: ก็เป็นงานที่รวมอัตลักษณ์เด่นจาก25อำเภอเลยนะคะคุณผู้ชมมาโชว์ให้เราเห็นนะคะว่ามูลค่าของล้านนาของเราเนี่ยก็สามารถยกระดับไปสู่สายตาชาวโลกได้ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของการยกระดับเรื่องของการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายกันต่อครับ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: การเชียงรายค่ะเดินหน้าขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิจผนึกกำลัง28ภาคีเครือข่ายเชื่อมโยงการเรียนรู้ยกระดับโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนค่ะนายวัลลบไม้จำปารองศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค15ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค16เป็นประธานในพิธีขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิจจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่โรงแรมแกรนด์วิสต้าเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายทั้งนี้ธนาคารหน่วยกิจจังหวัดเชียงรายเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการเรียนรู้จากหลากหลายรูปแบบทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการเรียนรู้จากประสบการณ์และทักษะจากการทำงานให้สามารถนำมาเทียบโอนหรือว่าสะสมเป็นหน่วยการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมค่ะอันจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
1: ในโอกาสนี้นะครับผู้บริหารและผู้แทนจาก28หน่วยงานภาคีเครือข่ายได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานธนาคารหน่วยกิจของจังหวัดเชียงรายสะท้อนถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเชื่อมโยงทรัพยากรทางการศึกษาองค์ความรู้บุคลากรผู้เชี่ยวชาญข้อมูลแหล่งเรียนรู้และหลักสูตรเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์บริบทและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับ
0: โครงการนี้น่าสนใจนะคะเหมือนเอาประสบการณ์ทำงานหรือว่าวิชาที่เคยเรียนเนี่ยมาสะสมไว้เป็นหน่วยกิจนำไปเทียบโอนได้อ้อสุดยอดจริงๆคุณผู้ชมคะเพราะว่าเราก็จะได้สามารถคว้าปริญญาตรีได้อย่างภาคภูมิด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วนะครับพาไปดูอีกหนึ่งงานสำคัญคือด้านแรงงานกันบ้างนะครับจังหวัดลำพูนมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีการจัดระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมประจำปี2569ครับเชิดชูองค์กรต้นแบบด้านแรงงานครับที่ห้องประชุมอาคารหมูอินเตอร์บริษัท MSP Interfood จำกัดอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีการจัดระบบบริหารกิจจัดการด้านแรงงานที่ยอดเยี่ยมของจังหวัดลำพูนประจำปี2569จำนวน43รางวัลครับเพื่อเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่ให้ความสำคัญกับงานบริหารจัดการด้านแรงงานและการดูแลคุณภาพชีวิตของลูกจ้างครับ
0: การมอบรางวัลในครั้งนี้นับเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องสถานประกอบกิจการที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านแรงงานพร้อมส่งเสริมให้เกิดต้นแบบการดำเนินงานที่ดีอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะยังอยู่กันในพื้นที่จังหวัดลำพูนค่ะไปดูเรื่องกิจกรรมบูชาโคมและแขวนโคมวันแรกของเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนประจำปี2569กันค่ะที่วัดพระธาตุหาริพุนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนำหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่รวมถึงประชาชนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมบูชาโคมและแขวนโคมวันแรกของเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนประจำปี2569โดยมีพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหาริพุนชัยวรมหาวิหารและพระสงฆ์สามเณรร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระธาตุหาริพุนชัยและเพื่อความเป็นสิริมงคล
1: สำหรับเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนประจำปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้นะครับเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดของล้านนาโดยมี3จุดหลักคือที่วัดพระธาตุหาริพุนชัยวรมหาวิหารซึ่งเป็นจุดไฮไลท์สำคัญที่จะสว่างสวยไปด้วยโคมหลากสีสันนับแสนดวงที่ประดับตกแต่งอย่างอลังการรอบองค์พระธาตุจุดที่2คือที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีซึ่งจุดนี้นะครับก็มีการร่วมเขียนชื่อคำอธิษฐานและแขวนโคมบูชากับพระนางจามเทวีและจุดสุดท้ายที่วัดมหาวันโบราณสถานเก่าแก่ที่มีการร่วมจัดแสดงและเปิดให้แขวนโคมบูชาด้วยเช่นกันนะครับนอกจากแสงโคมที่สวยงามยามค่ำคืนแล้วภายในงานก็ยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมตลาดอาหารปลอดภัยและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของเมืองลำพูนอย่างเต็มอิ่มตลอด2เดือนนี้เลยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: และทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนครับเดี๋ยวเราไปติดตามพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันต่อนะครับวันนี้อยู่กับคุณมินและคุณศศิพิมลสวัสดีทั้งสองท่านครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณธีรพงศ์คุณนิชนันท์ครับภาคเหนือตอนล่างในวันนี้ยังคงต้องตามติดปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดเองนะครับทั้งในส่วนของภาคป่าภูเขาและในพื้นที่สังคมเมืองซึ่งในขณะนี้เองลำน้ำต่างๆได้เริ่มทยอยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วครับ
0: ค่ะส่งต่อให้คุณผู้ชมติดตามรับชมข่าวสารทางภาคเหนือตอนล่างกันต่อนะคะ

0: วันนี้ค่ะ MBT เชียงใหม่เวลาหมดลงแล้วขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับช่วงต่ออีกครึ่งชั่วโมงนะครับกับรายการข่าวภาคเหนือแน่นอนครับว่าปัญหาอุทกภัยยังสอดคล้องกับประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ก็เริ่มแผงฤทธิ์แล้วในหลายจังหวัดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทำถนนขาดในส่วนของโรงเรียนเองที่จะต้องเตรียมรับมือป
0: ิ
1: ดภาคเรียนหรืออาจจะปิดเรียนชั่วคราวเพื่อตั้งรับเรื่องปัญหาอุทกภัยมีอะไรเพิ่มเติม
0: วันนี้ก็อย่าลืมว่าเป็นวันแรกนะคะของการที่เราจะเริ่มต้นเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบทบทวนนะคะก็มีบรรยากาศมาให้ได้ติดตามกันรวมถึงการที่เราได้ใช้คนละครึ่งพลัสต่อกันไปอีก2เดือนด้วยค่ะ
1: ก็เดี๋ยวติดตามบรรยากาศพร้อมๆกันนะครับกับพี่น้องประชาชนจะว่าอย่างไรบ้างกับเรื่องโครงการดังกล่าวนะครับมาเริ่มข่าวแรกกันในวันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยรับมือน้ำท่วมรักษาชีวิตประชาชนเป็นอันดับแรกเร่งเยียวยาให้อยู่เร็วที่สุดครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการกำลังและทรัพยากรใช้ข้อมูลร่วมกันและติดตามสถานการณ์ทุกวันพร้อมให้ทุกจังหวัดตั้งศูนย์บัญชาการมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และเตรียมความพร้อมล่วงหน้าทั้งด้านการแจ้งเตือนอพยพเครื่องจักรศูนย์พักพิงและแผนเยียวยาฟื้นฟูโดยมีข้อสั่งการสำคัญได้แก่ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าโดยเฉพาะราชบุรีและสมุทรสงครามและติดตามการระบายน้ำจากเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรรถสุขาและกำลังปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงให้ความสำคัญกับการรักษาชีวิตและอพยพประชาชนเป็นอันดับแรกจัดศูนย์พักพิงให้ได้มาตรฐานดูแลระบบไฟฟ้าอย่างปลอดภัยเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาอย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้หลักสื่อสารฉับไวดูแลประชาชนให้ทั่วถึงและเร่งฟื้นฟูเยียวยาอย่างเร็วที่สุดครับ
0: ทางด้านของนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกำชับให้บริหารจัดการน้ำจากข้อมูลพื้นที่จริงแยกวิเคราะห์ตามลุ่มน้ำและเชื่อมโยงข้อมูลระดับน้ำปริมาณน้ำฝนน้ำต้นทางและทางน้ำสาขานะคะโดยเฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะก็ให้พร้อมใช้แผนที่ความเสี่ยง Rich Map ของกิสดาเพื่อประเมินพื้นที่ล่วงหน้าและเตรียมความพร้อมในการแจ้งเตือนอพยพศูนย์บัญชาการอาหารถุงยังชีพและดูแลกลุ่มเปราะบางอีกทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคาดว่าตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคม2569ภาคกลางก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงและมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนอาจทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนและแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นนะคะก็ให้ทุกหน่วยงานนั้นติดตามสถานการณ์และปรับแผนรับมืออย่างต่อเนื่องพร้อมสำรวจความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรระบบไฟฟ้าระบบประปาและเพื่อการประกอบการช่วยเหลือในเรื่องเกี่ยวกับของประกันภัยนะคะขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงเทศบาลตำบลทับมาจังหวัดระยองมอบถุงยังชีพและติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดมเจ้าหน้าที่และรถประกอบเลี้ยงอาหารเคลื่อนที่โดยคาดว่าสถานการณ์ในอำเภอเมืองระยองจะคลี่คลายภายในวัน 1-2 วันนี้นะคะในส่วนของอำเภอแกลงก็ประมาณอีก3วันค่ะสำหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาวนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ 4,000 ล้านบาทนะคะในการดำเนินโครงการระบบระบายน้ำในตำบลทับมาเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีควบคู่ไปกับการเร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการนั่นเองค่ะทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะก็นำส่วนราชการประชุมการบัญชาการสาธารณภัยแห่งชาตินะคะเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยด้วยค่ะนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยพันเอกสัมฤทธิ์ฉัตรวัฒนาสกุลรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตรฝ่ายทหารปลัดจังหวัดพิจิตรหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตรท้องถิ่นจังหวัดพิจิตรและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้มีการร่วมประชุมกองบัญชาการและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ณห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตรโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานในการประชุมค่ะ
1: ในการประชุมครั้งนี้ครับเป็นการ

0: ามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยรวมถึงคาดการณ์ลักษณะอากาศการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมจังหวัดและกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการบูรณาการการแก้ไขปัญหาการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อจากอุทกภัยซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญและตระหนักต่อปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดใกล้เคียงและความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำหลากในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดพิจิตรขณะนี้คลี่คลายลงแล้วโดยมีการประกาศเขตพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดพิจิตรปี2569ตั้งแต่วันที่22สิงหาคมจนถึง29กันยายนที่ผ่านมารวมพื้นที่11อำเภอ34ตำบล132หมู่บ้านน้ำท่วมใต้ถุนบ้าน562หลังคาเรือนนาไร่สวนจำนวน 3,642 ไร่ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนั่นเองครับถัดไปที่จังหวัดกำแพงเพชรครับท่านรองผู้ราชการจังหวัดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยคลองวังเจ้าคลองลานเร่งประสานขอสนับสนุนอากาศยานส่งเสบียงช่วยชาวบ้านหลังฝนตกหนักนายสวนิษฐ์สุริยกุลณอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างเร่งด่วนหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าและอุทยานแห่งชาติคลองลานส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากตัดขาดเส้นทางคมนาคมและบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายพร้อมนำถุงยางชีพและสิ่งของอุปโภคบริโภคเข้ามอบให้แก่ราษฎรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและการลงพื้นที่ครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปพร้อมๆกันครับ
1: สำหรับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่เกิดขึ้นในระหว่างวันที่26ถึง27กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ได้มีการส่งผลกระทบอย่างหนักในพื้นที่ของอำเภอโกสัมพีนครแล้วก็อำเภอคลองลานความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าอำเภอโกสัมพีนครเป็นเส้นทางสัญจรสายโลโคและสะพานข้ามลำน้ำที่ถูกกระแสน้ำกัดเซาะขาด3แห่งนอกจากนี้ก็ยังเกิดดินสไลด์แล้วก็ต้นไม้ใหญ่ล้มปิดทับเส้นทางส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่บ้านโลโคหมู่ที่10แล้วก็บ้านป่าหมากหมู่ที่26นะคะตำบลโกสัมพีนครเนี่ยได้รับผลกระทบนะคะจำนวน148ครัวเรือนถูกตัดขาดจากภายนอกขาดแคลนอาหารแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคเช่นเดียวกันก็ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติคลองลานก็มีเรื่องของสะพานและถนนที่เชื่อมต่อบ้านป่าคาหมู่ที่8ตำบลโป่งน้ำร้อนนะคะถูกน้ำป่ากัดเซาะเสียหายจนไม่สามารถใช้สัญจรได้ทำให้ราษฎรนั้นได้รับความเดือดร้อนอีกกว่า630ครัวเรือนล่าสุดเองทางจังหวัดกำแพงเพชรค่ะก็ได้เร่งประสานขอกำลังในเรื่องของการสนับสนุนทางอากาศยานในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารรวมถึงน้ำดื่มบินลำเลียงเข้าไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรในจุดที่ถูกตัดขาดจนกว่าสถานการณ์นั้นจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมคะทางด้านของโรงเรียนก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าหลายพื้นที่เลยโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์นั้นโรงเรียนได้รับผลกระทบค่ะนักเรียนโรงเรียนวิชาวดีก็มีการเร่งขนของหนีน้ำท่วมครูใหญ่เองก็บอกว่าหากน้ำสูงขึ้นกว่านี้นะคะก็อาจปิดโรงเรียนชั่วคราวค่ะครูและนักโรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนวิชาวดีอำเภอเมืองนครสวรรค์นะคะก็เร่งขนย้ายอุปกรณ์การเรียนการสอนสิ่งของจำเป็นข้าวสารอาหารแห้งและของมีค่าขึ้นไปเก็บไว้บนอาคารชั้น2หลังระดับน้ำจากแม่น้ำน่านและพื้นที่โดยรอบเพิ่มสูงขึ้นมีน้ำท่วมสูงถึงประมาณ60เซนติเมตรด้วยกันนะคะหวั่นว่าหากเกิดระดับน้ำสูงขึ้นอีกเนี่ยอาจจำเป็นต้องหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทั้งส่วนของนางบุพภาชาติหมุนสาครูใหญ่โรงเรียนวิชาวดีก็เปิดเผยว่าโรงเรียนนั้นได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมโดยให้ครูและนักเรียนช่วยกันขนย้ายสิ่งของที่จำเป็นโดยเฉพาะข้าวสารอาหารแห้งอุปกรณ์การเรียนการสอนและสิ่งของที่มีค่านำขึ้นไปเก็บไว้บนอาคารชั้น2เพื่อป้องกันความเสียหายนะคะหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกค่ะ
0: ทั้งนี้นะครับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังเนื่องจากมีมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงมาตามลำน้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำน่านบริเวณสถานี N67 นะครับอำเภอชุมแสงตามรายงานสถานการณ์น้ำของโครงการชลประทานนครสวรรค์ประจำวันที่30กันยายนที่ผ่านมาอยู่ที่26เมตร24เซนติเมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,067 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคิดเป็น 76.60% ของความจุ

0: ตรถึง30เซนติเมตรหากปริมาณน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นซึ่งทางด้านก่อนโดยจะประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับป่ากันบ้างครับเจ้าหน้าที่ระดมกำลังนะครับผลักดันช้างป่า2ตัวพ้นจากพื้นที่ชุมชนแม่วงท่ามกลางการทำงานที่ยากลำบากเนื่องจากมีฝนตกลงมาตลอดเวลาครับเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังและผลักดันสัตว์ป่าแม่วงนะครับปางสักร่วมกับชุดของคลองเสือข้ามชุดหน่วยพิทักษ์ทรัพยากรป่าและสัตว์ป่าปางสักผู้นำชุมชนหมู่ที่12พร้อมอาสาผลักดันช้างป่าและผู้นำชุมชนหมู่ที่20พร้อมอาสาผลักดันช้างลงพื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังผลักดันช้างป่าที่เข้ามาในชุมชนเจ้าหน้าที่ได้นำรถไถเข้าปรับเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ง่ายขึ้นก่อนร่วมกันผลักดันช้างป่าจำนวน2ตัวออกจากพื้นที่โดยช้างได้ข้ามทางคอนกรีตและมุ่งหน้าไปทางเขาแก้วเขตบ้าน700ไร่หมู่ที่13ตำบลแม่เล่อำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากในพื้นที่มีฝนตกตลอดทั้งวันทำให้สภาพเส้นทางเปียกและเข้าถึงพื้นที่ผลักดันช้างทำได้ยากเจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าช้างทั้ง2ตัวได้ออกจากพื้นที่ขอไปครับทั้ง2เชือกนี้ได้ออกจากพื้นที่ปลอดภัยแล้วหรือไม่
1: ค่ะเบื้องต้นเองนะคะเจ้าหน้าที่ก็เตรียมเข้าตรวจสอบพื้นที่อีกครั้งในช่วงเช้าเพื่อติดตามร่องรอยแล้วก็ตรวจสอบตำแหน่งของช้างป่าให้แน่ชัดด้วยพร้อมกับมีการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมในการผลักดันหากว่าช้างนั้นยังคงอยู่ใกล้พื้นที่ชุมชนเพื่อป้องกันไม่ให้ช้างนั้นเข้ามาสร้างความเดือดร้อนหรือเกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชนได้ค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของมวลน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ของบ้านธงชัยนะคะหมู่ที่7ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากก็มีการกัดเซาะสะพานนะคะขาดแล้วก็ทำให้ห้วยลำน้ำนะคะ2แห่งที่มีสะพานข้ามนั้นได้รับความเสียหายส่งผลให้เส้นทางสัญจรถูกตัดขาดไปด้วยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นจากน้ำป่าไหลหลากนะคะเมื่อวันที่28กันยายน2569กระแสน้ำที่ไหลแรงนั้นได้กัดเซาะต่อหม้อสะพานแบริ่งบริเวณบ้านธงชัยล่างจนพังเสียหายขณะที่สะพานอีกบริเวณจุดบ้านธงชัยบนก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะทำให้เส้นทางเชื่อมต่อหมู่บ้านนั้นไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติล่าสุดต้องช่วยกันทำทางไม้ไผ่สำหรับเดินข้ามลำห้วยเพื่อใช้เป็นทางสัญจรชั่วคราวขณะที่ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนแล้วก็น้ำป่ากันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวด้วยค่ะ
0: นายอำเภอแม่สอดครับมอบหมายให้นายรัตนกุลสังฆศิลาปลัดอำเภอแม่สอดนำถุงยังชีพนะครับของกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดจำนวน20ชุดเข้าไปมอบให้ราษฎรบ้านธงชัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมลงพื้นที่สำรวจความเสียหายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลจากการสำรวจพบว่าจุดสำคัญคือต่อหม้อสะพานข้ามห้วยแม่ละเมาถูกน้ำป่ากัดเซาะจนพังเสียหายส่งผลให้รถบรรทุกทุกประเภทไม่สามารถผ่านเข้าออกหมู่บ้านได้ขณะที่ชาวบ้านกว่า200ครัวเรือนยังคงได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งนี้อำเภอแม่สอดได้รายงานสถานการณ์ความเสียหายไปยังจังหวัดตากแล้วเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและพิจารณามาตรการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบต่อไปครับไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้าเดี๋ยวคุณศศิพิมลจะพาไปดูบรรยากาศของการใช้จ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเรื่องของโครงการถ่ายช่วยถ่ายครับ
2: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
3: ทุก1ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก

0: 16:47 น.ครับมาติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องนะครับสคบนะครับลุย9มาตรการช่วยน้ำท่วมชูประเมินค่าซ่อมรถฟรีนะครับประสานลดค่างวดลดภาระผู้ประสบภัยครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้เปิดเผยข้อมูลนะครับว่าได้สั่งการให้สคบประสานหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจเดินหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตั้งแต่การจัดหารถยกประเมินค่าซ่อมรถฟรีลดค่าอะไหล่ค่าแรงประสานช่วยเหลือด้านหนี้สินไปจนถึงซ่อมแซมบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมดูแลไม่ให้ประชาชนถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมนางสาวสุภมาศนะครับได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับผู้ที่รถยนต์ถูกน้ำท่วมสคบได้ประสานตำรวจเพื่อให้ประชาชนขอความช่วยเหลือรถยกผ่านสายด่วน191พร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยซึ่งยืนยันว่าจะคิดค่าบริการตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาส่วนการซ่อมรถได้ร่วมมือกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยประเมินราคาซ่อมฟรีและมีส่วนลดอะไหล่แท้ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อมีมาตรการลดอะไหล่ค่าแรงและตรวจสภาพฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทครับ
1: ด้านภาระหนี้ค่ะสคบก็ได้มีการหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดและขยายระยะเวลาในการชำระหนี้เพื่อให้ประชาชนนั้นมีสภาพคล่องสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและการฟื้นฟูความเสียหายโดยผู้บริโภคนั้นสามารถติดต่อสถาบันการเงินที่ใช้บริการเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้นะคะซึ่งก็รายละเอียดแล้วก็ระยะเวลานั้นก็จะแตกต่างกันไปตามสถาบันการเงินแต่ละประเภทสินเชื่อนั่นเองค่ะส่วนรถยนต์ที่มีประกันภัยสคบก็ได้มีการประสานคปภ.นะคะให้มีการดูแลเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองของกรมธรรม์หากมีปัญหาสามารถสอบถามสายด่วนคปภ.1186สำหรับรถเช่าค่ะสมาคมรถเช่าไทยก็มีแนวทางในการยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีเสียหายจากอุทกภัยการจัดหารถทดแทนให้ผู้บริโภคที่ยังอยู่ระหว่างสัญญาเช่าโดยความเสียหายส่วนที่เหลือนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันนะคะขอให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งราคาแล้วก็เงื่อนไขให้ชัดเจนด้วยรวมถึงช่วยกันลดภาระให้กับผู้ที่ประสบภัยหากถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมก็ขอให้แจ้งได้ที่สคบนะคะเพื่อที่จะรับเรื่องแล้วก็ประสานแก้ไขโดยเร็วผ่านสายด่วน1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือทางเว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือได้ที่สคบจังหวัดทั่วประเทศนั่นเองค่ะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูบรรยากาศของไทยช่วยไทย plus กันนะคะก็วันนี้เริ่มต้น1ตุลาคมประชาชนก็กดยอมรับเงื่อนไขครั้งเดียวจบยืนยันสิทธิ์ภายใน15ตุลาคมนี้ร้านค้าเองนะคะก็กดเข้าร่วมกันได้ถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ค่ะโครงการไทยช่วยไทย plus เพิ่มเติมนะคะเปิดให้ประชาชนนั้นได้ใช้สิทธิ์ต่อตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนั่นก็คือวันนี้นั่นเองนะคะสำหรับประชาชนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ก็ให้เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็เปิดใช้งาน G Wallet จากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพาสเพิ่มเติมนะคะแล้วก็กดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขง่ายๆเลยคุณผู้ชมเข้าไปนะคะที่ตรงจุดที่เขาบอกว่าไทยช่วยไทยพาสแล้วก็กดยอมรับยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์ทำได้ไปจนถึงวันนี้นะคะไปจนถึงวันที่15ตุลาคมโดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ช่วงเวลาเดิมเลยค่ะ6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะคะแล้วก็ต้องเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนเริ่มใช้งานสิทธิเนี่ยวงเงิน 1,000 บาทใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลา2เดือนก็คือเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนั่นเองค่ะ
0: ส่วนร้านค้าครับที่รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการกดยอมรับเงื่อนไขพร้อมข้อตกลงของโครงการโดยร้านค้าสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึง30พฤศจิกายนนะครับในห้วงเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.เมื่อดำเนินการแล้วสามารถรับชำระค่าสินค้าและบริการจากประชาชนตามเงื่อนไขของโครงการได้นะครับในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าตลาดพิษณุโลกร่วมใจตลาดเทศบาล6ได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่าไทยช่วยไทยพลัสรอบนี้ถึงแม้จะระยะสั้นและจำนวนเงินต่อเดือนน้อยลงแต่ก็สามารถช่วยพยุงการซื้อขายให้คล่องขึ้นได้อีกระยะหนึ่งครับ
2: ก็ยืนยันก็ไม่เห็นต้องยืนยันแล้วนะเพราะว่ามาเขาก็โอเคเรียบร้อยแล้วเหมือนมันต่อจากเดือนที่แล้วดีเลยค่ะมีอีกเรื่อยๆก็ดีเพราะว่ามันก็ยังพอขายได้ถ้าไม่งั้นถ้าไม่มีเลยก็คือมันก็เงียบลูกค้ามาหาใช้กันมันน้อยไปหน่อย สองเดือนพันเดียวมันน่าจะเดือนละพันเนาะ
3: ก็มีโครงการเรื่อยๆก็ดีถ้าสิ้นปีมันก็โอเคแหละช่วงปีใหม่อะไรเงี้ยมันก็ยังดีนะเพราะว่าคนส่วนมากเขาก็ซื้อ10บาท20บาทก็คนละครึ่งอยู่แล้วเพราะตอนเย็นไปขายตลาดนัดก็คนละครึ่งเยอะเหมือนกันก็ขอให้มีโครงการดีๆเข้ามาเรื่อยๆอะค่ะมีต่อยาวๆได้ยิ่งดี
4: ใจเราอยากได้ถึงเท่าไหร่อ
5: ยากได้ถึงสิ้นปี จะมากไปหรือเปล่าแต่อยากได้เพราะว่ามันช่วยให้แต่แบบตลาดเราคึกคักขึ้นเพราะคนจะมาใช้กันชอบเป็นโครงการที่ดีค่ะ
4: แล้วแบบนี้เนี่ยคุณอยากจะให้คนที่เขาไม่ได้ลงทะเบียนอ่ะมาลงทะเบียนเป็นยังไงเช่นช่วยหน่อยค
5: ่
4: ะ
5: อ๋อก็ถ้าเกิดลงมันก็ลงในโทรศัพท์มือถือเข้าไปในแอปถ้าเกิดเราทำไม่ได้แล้วก็ไปที่ธนาคารกรุงไทยได้เขาจะทำให้ไม่อยาก
1: ค่ะสำหรับประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็วอนว่าอยากให้มีโครงการต่อไปอีกค่ะเพราะว่าช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้มากเลยทีเดียวค่ะ
6: ว่าเป็นโครงการที่ดีที่เราจะได้ใช้คนละครึ่งพัดนะคะจากที่ขยายให้เป็น2เดือน 1,000 บาทก็ยังโอเคอยู่เพราะว่าเราก็จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายขึ้นไปอีก
0: ครับในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกครับยังมีอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับในการตอบรับก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับรอบทบทวนสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคม2569ก็บรรยากาศคึกคักครับประชาชนผู้ผ่านสิทธิ์ยิ้มกว้างครับบรรยากาศยืนยันตัวตนนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569รอบทบทวนสิทธิ์เป็นไปอย่างตื่นตัวและคึกคักโดยวันนี้ครับหลังจากการประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติและรอบทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเช้านี้วันที่ธนาคารกรุงไทยสาขาพิษณุโลกตามสาขาธนาคารและจุดให้บริการต่างๆเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนที่ผ่านสิทธิ์เดินทางมายืนยันตัวตนเป็นจำนวนมากเพื่อเริ่มวันใช้สิทธิ์วันนี้เป็นวันแรกนะครับมีคุณลุงครับผู้ได้รับสิทธิ์รายหนึ่งกล่าวว่าดีใจที่รับสิทธิ์คืนกลับมาเพราะช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายค่าเดินทางในชีวิตประจำวันได้อีกหลายอย่างเลยครับ
7: จริงผมรายเดิมนะฮะใช้สิทธิ์แล้วเพิ่นมันย้ายไปต้องใช้ในแอปเป๋าตังค์ไงผมมาทำเปลี่ยนสิทธิ์ให้ไม่ใช้บัตรเหมือนเดิมก็สะดวกดีเพราะว่าผมใช้ประจำอยู่แล้วใช้ทางรถโดยสารบขส.ด้วยแล้วก็ซื้อของแถวในหมู่บ้านนะครับก็อยากให้เพิ่มวงเงินเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยครับ
1: ค่ะสำหรับประชาชนที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในเดือนตุลาคม2569นี้นะคะจะได้รับสิทธิ์ย้อนหลังตั้งแต่วันที่1ตุลาคมก็คือได้รับวงเงินสิทธิ์เพื่อที่จะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็ค่าเดินทางแต่ว่าไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้แล้วก็ไม่สามารถสะสมไปในเดือนถัดไปได้นะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างไปติดตามกันค่ะวงเงินซื้อสินค้า 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา1เดือนนั่นก็คือเดือนตุลาคม2569นั่นเองนะคะวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมค่ะวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนนะคะนั่นก็ได้แก่บขส.รถไฟขสมก.รถไฟฟ้ารถโดยสารเอกชนและเรือโดยสารที่เข้าร่วมโครงการนะคะและสำหรับผู้พิการวันที่20ตุลาคม2569นี้นะคุณผู้ชมก็จะได้รับเงินเบี้ยเป็นเพิ่มเบี้ยความพิการอีก200บาทต่อคนต่อเดือนนะคะสำหรับผู้มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนนะคะก็จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ800บาทหรือบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์และเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนั่นเองนะคะใครที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนก็สามารถเดินทางไปได้ที่ธนาคารรัฐนั่นก็ได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทออสและธนาคารอิสลามนะคะโดยเปิดให้ยืนยันตัวตนได้จนถึงวันที่14ตุลาคมนี้เท่านั้นค่ะ
0: ครับมาเจาะลึกเบื้องหลังไทยคว้าสิทธิ์เจ้าภาพโอลิมปิกการเงินในรอบ35ปีกันบ้างครับการประชุม Annual Meeting ปกตินะครับจัดขึ้นที่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐติดต่อกัน2ปีและหมุนเวียนไปจัดที่ประเทศสมาชิกในปีที่3การที่มีมติบอร์ดเลือกกรุงเทพมหานครทำให้ไทยเป็น1ในเพียง3ประเทศนอกสหรัฐที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพมากกว่า1ครั้งนะครับตอกย้ำความเชื่อมั่นระดับสากลต่อเสถียรภาพและศักยภาพของชาติเรานะครับ มี4ปัจจัยหลักที่ทำให้คนไทยชนะเกณฑ์คัดเลือกคือ1โครงสร้างพื้นฐานระดับเวิร์คคลาส2ระบบคมนาคมเชื่อมโยงไร้รอยต่อ3ความพร้อมด้านการแพทย์และโรงแรม4มนต์เสน่ห์แห่งการบริการรัฐบาลภายใต้การนำของอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีครับได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนราว 1,160 ล้านบาทผ่านการขับเคลื่อนของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะครับที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเชื่อมโยงสู่เวทีการเงินโลกนั่นเองครับมาปิดท้ายวันนี้แน่นอนครับว่าในช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูกาลก็จะมีการส่งมอบตำแหน่งกันในหลายหน่วยงานเช่นเดียวกัน
1: ใช่ค่ะตำรวจภูธรภาค6นะคะก็มีการจัดพิธีสวนสนามเทิดเกียรติของข้าราชการตำรวจชั้นนายพลที่เกษียณอายุราชการประจำปี2569ค่ะวันนี้นะคะที่บริเวณลานฝึกแสงครามตำรวจภูธรภาค6จังหวัดพิษณุโลกพลตำรวจโทกิติศักดิ์ดุรงควิบูลผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจในสังกัดโดยมีนายปิยะเหล่าบุรินทร์ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีสวนสนามเทิดเกียรติข้าราชการตำรวจชั้นนายพลที่เกษียณอายุราชการประจำปี2569พิธีนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณและเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจชั้นนายพลที่ครบวาระเกษียณอายุราชการหลังทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติองค์กรตำรวจและประชาชนมาอย่างยาวนานโดยมีข้าราชการตำรวจจากหน่วยงานต่างๆในสังกัดตำรวจภูธรภาค6เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันรวมกำลังพลทั้งสิ้น444นายค่ะจากนั้นก็เข้าสู่พิธีการต้อนรับข้าราชการตำรวจผู้เกษียณอายุข้าราชการการกล่าวสดุดีการตรวจแถวกำลังพลและพิธีสวนสนามเพื่อแสดงความเคารพและส่งผู้เกษียณอายุราชการอย่างสมเกียรติและพิธีรับส่งมอบหน้าที่ราชการซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งช่วงสำคัญของพิธีโดยพลตำรวจโทกิติศักดิ์ดุรงควิบูลผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ได้ส่งมอบธงตำรวจภูธรภาค6ให้แก่พลตำรวจโทวรวัฒน์มะลิรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6เพื่อรับหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ต่อไปค่ะ
0: ในช่วงท้ายครับมีการมอบของที่ระลึกแก่ตำรวจผู้เกษียณอายุราชการทั้ง9นายนะครับก่อนที่ขบวนสวนสนามจะเคลื่อนผ่านบริเวณพิธีแสดงความเคารพและส่งผู้เกษียณอย่างสมเกียรตินั่นเองครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมดครับที่เกิดขึ้นในวันนี้กับรายการข่าวภาคเหนือครับผมมินสัตตราคม
1: ดิฉันศศิพิมลคำสุขดีค่ะ
0: พร้อมทีมงาน NBT 11ภาคเหนือต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ET Not ช่อง11
1: สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน NBT North ช่อง11สถานีโทรทัศน์ในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคคือ NBT เชียงใหม่และ NBT พิษณุโลกร่วมผลิตรายการและข่าวให้ผู้ชมครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่นด้วยรายการและข่าวที่หลากหลายพร้อมสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นบัดนี้ได้เวลายุติการออกอากาศประจำวันแล้วท่านสามารถกลับมาติดตาม NBT ภาคเหนือได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือ NBT North เลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินช่อง11โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ NBT เชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3และ NBT พิษณุโลกสำนักประชาสัมพันธ์เขต4ครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือข่าวเด่นรายการดี NBT ภาคเหนือออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นทุกวันกับข่าวสารความรู้และสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสารธรรมน้ำซุปปากันกู้เจ้าตี5จนถึงตี5ครึ่งทาง NBT ภาคเหนือช่อง11แห่งนี้ครับวันนี้ทางรายการอยู่ที่บ้านปาตานอำเภอสักกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเมตตาจากพระครูธีระบุญยวัฒน์เจ้าอาวาสวัดปาตานอำเภอสักกำแพงแห่งนี้นมัสการครับ
1: เจริญพร
0: สาธุครับพระครับวัดปาตานแห่งนี้นะครับผมอยู่ที่สักกำแพงเนาะเป็นวัดที่เก่าแก่แล้วก็มีวิถีชุมชนที่ต้องบอกว่าเป็นเจ้ายองวัดแห่งนี้ก่อตั้งมาเมื่อหรือยังครับผม
1: เดิมทีเนี่ยวัดนี้เป็นวัดร้างมาก่อนจนถึงเมื่อ200กว่าปีก่อนสมัยพระเจ้ากวิละไปกวาดต้อนผู้คนจากเมืองยองที่เจียงตุงอพยพมาอยู่ที่เมืองละปูนตลอดจนถึงตำบลบกกลางที่นี่ในยุคเก็บพักใส่ซาเก็บข้าใส่เมืองนะครับจนถึงยุคเทครัวแต่ว่าตำบลบ่อกลางเนี่ยมาล่ามาลุนเหลือเปิ่นถ้าเปิ่นมาก่อนเปิ่นจะได้อยู่แถวในเวียงละปูนเนาะแต่ว่าตำบลบ่อกลางเนี่ยมาลุนเหลือเปิ่นก็เลยได้อยู่แถบปลายๆหน่อยซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นตำบลเดียวในอำเภอสันกำแพงหรือว่าในจังหวัดเชียงใหม่ก็ว่าได้ที่มีเจ้ายองอาศัยอยู่ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์ยังคงรักษาเอกลักษณ์โดยเฉพาะภาษาอู้ยังอู้ยองกันอยู่ที่นี่ตั้งแต่ละเอ็กละออนคนหนุ่มคนสาวคนเฒ่าคนแก่ยังอู่ยองกันอยู่แล้วก็มีการรื้อฟื้นในเรื่องของการแต่งกายไม่ยิ่งจะใส่เสื้อปัดผ้าสิ้นตะลือตีนเขียวแล้วก็โพกหัวแล้วก็มีการรื้อฟื้นในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาต่างๆดังนั้นเมื่อ200กว่าปีก่อนนะก็เป็นวัดร้างมาก่อนเนาะก็พอดีมีสองตายายมาเที่ยวทางบริเวณนี้แล้วก็ปลูกพืชผักสวนครัวปลูกต้นฟักทองต้นฟักทองนี้ก็เลยขึ้นบนเจดีย์เก่าสองตายายนี่ก็หันว่าเป็นวัดร้างมาก่อนก็เกิดความเริ่มใสศรัทธาก็ไปจักจวนผู้คนมาบูรณะแล้วก็สร้างเป็นวัดขึ้นแล้วก็สร้างพระพุทธรูปองค์แรกนั่นก็คือพระประธานในวิหารองค์แรกตรงกับเจดีย์ร้างแล้วก็บูรณะสร้างเป็นวัดขึ้นและที่เรียกว่าวัดปาตานหรือว่าบ้านปาตานนี่ก็เพราะว่าในสมัยอดีตบริเวณนี้มีต้นตาลขึ้นนักสองฝั่งถนนตามในหมู่บ้านนี้ต้นตาลเต็มหมดเลยเปิ้นก็เลยเฮาว่าบ้านปาตานแล้วก็วัดปาตานตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาปัจจุบันนี้ก็เหลือบักจิต้นละต้นตาล นะครับ
0: คร
1: ับ แล้วก็บ้านปาตานยังมีพระพุทธรูปสำคัญแห่งองค์หนึ่งนะครับที่วัดปาตานนี่เรียกว่าพระสิงห์ยองเป็นพระพุทธรูปสิงห์หนึ่งศิลปะเชียงแสนสมัยเชียงแสนอายุ400กว่าปีเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชุมชนชาวยองที่นี
0: ่ที่เราได้เห็น
1: พระสิงห์องค์นี้นะครับ
0: งดงามแต่เลยครับเป็นศิลปะเชียงแสน
1: สมัยเชียงแสน
0: เป็นพระสิงห์ยองหาชมได้ยากเหมือนกันเนาะจนจวนมาสักการะบูชาได
1: ้
0: ครับผมวัดปาตานแห่งนี้ยังมีเรื่องราวของศิลปวัฒนธรรมเจ้ายองที่ประท้องว่าอนุรักษ์ไว้ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านแล้วก็รวมถึงการสืบสานในเรื่องของการแต่งกายแล้วก็วิถีชีวิตที่พระครูก็ได้สนับสนุนให้ชุมชนแห่งนี้เปิ้นมีประท้องว่าวัฒนธรรมแล้วก็วิถีที่คนมาศึกษาดูงานได้ตัวที่นี่จะมีอย่างห้องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตุงแมงมุมเอกครับผม
1: ครับ
0: เป็นใจห้องครับตุครับ
1: ตุงใหญ่แมงมุมนะครับอันนี้เริ่มแรกเดิมทีที่นี่ก็มีชมรมผู้สูงอายุก็ได้มีการเฮ่อผู้สูงอายุเนี่ยได้ทำกิจกรรมต่างๆหัตถกรรมภูมิปัญญาอย่างต่างๆนะครับหนึ่งในนั้นก็คือตุงใหญ่แมงมุมตุงใหญ่แมงมุมเนี่ยผู้สูงอายุทำเนี่ยมันทำให้เกิดสมาธิทำไปตัวเปิดก็จะเพลินไปตัวครับเขาดูเหมือนอาจจะทำยากแต่ทำมายากนะครับทำแล้วมีสมาธิตัวก็เลยเหมาะสมกับผู้สูงอายุบวกกับตุงใหญ่แมงมุมเนี่ยมีสีสันต่างๆนะก็เลยเอามาประดับโชว์ตามในบริเวณวัดนะครับเอาเป็นจุดถ่ายรูปจุดเช็คอินเผื่อที่ว่าคนที่อื่นที่ไกลนักท่องเที่ยวอย่างมาแอลเนี่ยได้มาแอลชมดูตุงใหญ่แมงมุมแล้วก็ผู้สูงอายุที่นี่เนี่ยก็สามารถพลิกแพลงเป็นลวดลายต่างๆได้นอกจากตุงใหญ่แมงมุมเป็นรูปแปดเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปมุมอะไรอย่างต่างๆเนี่ยก็ประยุกต์ขึ้นมาแหมแล้วก็นำมาเป็นผลิตภัณฑ์เอาเป็นของฝากของที่ระลึก เน็บหน้าอกพ่องเอาปิ่นทำปิ่นปักผมพ่องนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้นมาครับอันนี้ก็ฝีมือของผู้สูงอายุชุมชนที่นี
0: ่เห็นพระครูอู้ว่าวัดป่าตาดแห่งนี้มีโรงเรียนผู้สูงอายุตัวจะได้ส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพและก็ปนห้องว่าสุขภาพจิตของคนผู้สูงอายุที่อยู่ป่าตาดนี่แห่งตัวเพื่อนได้มาทำผลิตภัณฑ์มารวมกลุ่มกันทำสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็มาเพื่อเป็นภาระลูกหลานเนาะเพื่อนจะมีผลิตภัณฑ์อย่างพ้องครับที่วัดแห่งนี้ครับ
1: ผู้สูงอายุนี่ได้มาเฮียนโฮตินี่หลายอย่างนะครับเริ่มแรกเข้ามาเนาะครับก็จะเหมือนเข้าโรงเรียนแต่เฮาบะเหมือนบะเฮียนในบะเน้นวิชาการจะเน้นในเรื่องของนันทนาการ มาแล้วเฮือเป็นมีความสุขปิกไป
0: ครับไปครับ
1: เชิญเจ้ามาปกจะชีรถมาพ่องรถเทศบาลไปรับพ่องนะครับพอบางคนก็มาบัสสะดวกนะครับมาถึงก็จะมาเข้าแถวเข้ารบธงชาติแล้วก็ออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆนะครับหลังจากนั้นก็มาเข้าห้องเรียนไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ฟังธรรมจากครูใหญ่นั่นก็คืออาตมาภาพนะครับแล้วก็จะมีวิทยากรจากหน่วยงานองค์กรอย่างต่างๆมาเพื่อความรู้นะครับทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านป่าตานพ่องโรงพยาบาลสันกำแพงพ่องกศน.พ่องทางเทศบาลพ่องก็จะแวะเวียนส่งวิทยากรมาเพื่อนะครับแล้วก็มีกิจกรรมนันทนาการเสริมในเรื่องของภูมิปัญญานั้นผู้สูงอายุก็จะได้เรียนตั้งแต่ภูมิปัญญาที่มีความจำเป็นอย่างเช่นเวลาเปิดมีการมีงานในหมู่บ้านงานขึ้นบ้านใหม่งานศพเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยถือว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งอย่างเช่นการห้างดาครัวอย่างต่างๆแปลงสวยดอกไม้แปลงสตวงแปลงคงชะตาอย่างนี้เป็นต้นผู้สูงอายุบางคนบ่สามารถทำได้แต
0: ่
1: เมื่อมาเข้าเฮียนที่นี่นะก็จะได้ฮัดก็จะได้เฮียนก็เปิ้นก็จะนำไปใช้ในหมู่บ้านของเปิ้นเนาะครับเพราะว่ามีผู้สูงอายุมาเฮียนที่นี่13หมู่บ้าน15หมู่บ้านนอกตำบลก็มีมาเฮียนเหมือนกันครับตำบลใกล้เคียงนะครับก็เปิ้นก็ได้มาเฮียนภูมิปัญญาเหล่านี้แหละแล้วก็ผลิตภัณฑ์สารทก้าการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารแล้วก็หัตถกรรมอะไรต่างๆแห่หลายอย่างเลยอันนี้เดี๋ยวไปชมดูทั้งนอกก็ได้ครับเป็นฝีมือของผู้สูงอายุทั้งนั้น
0: ถือว่าเป็นการเชื่อมโยง เปิ้นท้องว่าชุมชนแล้วก็วัดตัวเพราะว่าแหมน้อยเปิ้นจะได้เอาภูมิปัญญาตัวนี้ไปสืบทอดให้เยาวชนแล้วก็คนรุ่นหลังต่อไปมีถือว่าเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่ทำให้คนปิกเข้ามาวัดซึ่งปัจจุบันเดียวนี้คนบอกค่อยเปิ้นท้องว่าจากกระแสต่างๆทำให้คนบอกค่อยเข้าวัดเข้าวากิจกรรมมูลนี้ก็จะคนทำให้คนเฒ่าคนแก่น่ะพิกเข้ามาวัดทำกรรมหนึ่ง
1: ครับเปิ้นมาเพิ่นก็มีความสุขครับพิกไปได้มาปะเพื่อนฟักฝูงมาอู้มาจ๋ามาทำกิจกรรมอะอย่างที่บ่เคยได้ทำอะอย่างมาก่อนทีนี้ก็มีแข่งขันกีฬาสีของผู้สูงอายุตัวก็แข่งขันตามเหมาะสมกีฬาที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุเนาะครับแล้วก็ถ้าไปทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆเมื่อเฮียนจบครบรอบ1ปีแล้วก็จะมีการรับมอบวุฒิบัตรเพื่อแก่ผู้สูงอายุตัวผู้สูงอายุที่นี่ก็จะแต่งชุดคุยนะครับแล้วก็รับเกียรติบัตรเหมือนอย่างกับรับปริญญาเนาะครับเพราะว่าผู้สูงอายุสมัยก่อนจบป.3 ป.4 บ่มีโอกาสแต่เปิ้นมาเฮียนที่นี่เนี่ยเปิ้นจบเปิ้นก็มีความภาคภูมิใจนะครับมีลูกหลานมามอบช่อดอกไม้ฮื้ออย่างไรครับได้แต่งชุดคุยตัวก็เป็นความภาคภูมิใจของผู้สูงอายุที่นี่ตัว
0: มันจะได้มีกำลังใจในการ มีชีวิตต่อยังมีความสุขนั่นเองนะครับเนา
1: ะ
0: ที่สำคัญแห่งอย่างหนึ่งของชุมชนบ้านป่าตานแล้วก็วัดป่าตานนี่ก็คือการที่ฟื้นฟูในเรื่องของสมุนไพรเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตัวซึ่งทางสาธารณสุขเพิ่นก็ได้ส่งเสริมตัวที่นี่มีมุมเพิ่นท้องว่ามุมสมุนไพรแล้วก็ชมรมสมุนไพรเจ้ายองตัวน
1: ี้มีกลุ่มหมอเมืองครับแล้วก็จะตั้งเป็นกลุ่มขึ้นแล้วก็ชมรมสมุนไพรชาวยองนะครับที่นี่จะมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มหมอเมืองของชมรมสมุนไพรเจ้ายองแล้วก็จะมีแฮมสถานที่หนึ่งเรียกว่าคลินิกมงคลบุญยวัฒน์คลินิกการแพทย์แผนไทย อันนี้จะยกระดับจากหมอเมืองอาจจะมีการตรวจอย่างต่างๆได้สามารถให้ยาได้
0: มาตรฐาน
1: ครับเพราะว่าหมอนี่ได้มีใบประกอบโรคศิลป์นะครับแล้วก็หมอที่นี่เนี่ยก็มีประสบการณ์นักแล้วก็ บ่มีบ่คิดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วแต่จะร่วมทำบุญใส่ขันครูเท่าใดก็ได้เพราะว่าหมอเมืองที่นี่เป็นจิตอาสานะครับ
0: จะอยู่บริเวณด้านข้างวัดเลยจะมีพุทธว่าพิพิธภัณฑ์สมุนไพรรวมถึงการนวดประกอบการพุทธว่าย่ำไฟเอกครับครับ
1: มีเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยทุกอย่างเลยครับอย่างเช่นการนวดการตอกเส้นการย่ำขางการคาดเชือก
0: ค
1: าดเชือกนี่บารมีที่ไหนเนาะ
0: แน่นครับ
1: ต้องมาลองที่นี่พอแล้วก็สมุนไพรแช่ฝ่าเท้าสมุนไพรพอกตาศาสตร์อะไรอย่างทุกแขนงที่เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยที่นี่มีเกือบทุกอย่าง
0: ต้องถือว่ามาที่บ้านป่าตาดแห่งนี้ครบทุกอย่างเลยหมายว่าจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมเที่ยวชุมชนยนต์วิถีแล้วก็ยังมีในเรื่องของสุขภาพด้วยมาอยู่ได้ทั้งวันเลยที่สำคัญแถมที่หนึ่งก็คือเฮือนเจ้นขุนอยู่ในชุมชนนี้แล้วก็เชื่อมโยงกับวัดจะได้ห้องครับตัวครับ
1: เฮือนเจ้นขุนเป็นเฮือนโบราณอายุประมาณ80กว่าปีเป็นเฮือนที่พ่อขุนกำแพงพิสิทธิ์ได้สร้างเฮือภรรยาคนที่สองของเปิ้ลนะครับแล้วก็ลูกหลานตะกอนตั้งอยู่ที่สันกำแพงแล้วก็พอดีลูกหลานเปิ้ลได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านป่าตาดนี่ครับก็เลยยกเอาบ้านโบราณมาสร้างไว้ที่นี่ตั้งในเฮือนเช่นคุณก็จะมีข้าวของเครื่องใช้ในยุคสมัยก่อนนะครับมีภาพโบราณของเมืองสันกำแพงของเมืองเชียงใหม่ตลอดจนถึงล้านนาตัวคุ้มเจ้าเมืองต่างๆคุ้มเจ้าเมืองแป้เมืองน่านที่เป็นหุบคุ้มนะครับเป็นรูปนะครับแล้วก็มีการใส่ชุดปกขุนสมัยปกขุนนะครับถ่ายหุบบริเวณบ้านตัวนอกจากนั้นก็ยังมีการทำหมกกะโล่ตัวหมกกะโล่โบราณซึ่งปัจจุบันนี้มีเหลืออยู่2ตีต่ออันในสมัยก่อนเมืองสันกำแพงเนี่ยเมื่อประมาณ100กว่าปีก่อนจะทำเกือบทุกหลังคาเรือนเลยนะก่อนทำล่มก่อสร้างแต่หลังจากรัชกาลที่5เป็นต้นมาคนบ่ใครนิยมละหมกกะโล่มันก็จะเปลี่ยนเป็นหมกสักการะหมกอะไรอย่างอื่นแทนตามยุคตามสมัยเนาะทำเฮ้อคนบ่ใครทำหมกกะโล่ละก็ปัจจุบันนี้ก็เหลืออยู่2ตีต่ออันที่สันกำแพงที่1แล้วก็ที่บ้านป่าตาดที่1ครับที่บ้านป่าตาดนอกจากมีหมกกะโล่โบราณแล้วก็ยังมีแนวออกศิลปะพัฒนาขึ้นมาสำหรับคนรุ่นใหม่เอาศิลปะลวดลายต่างๆเข้าไปไว้ในหมกกะโล่ตัว
0: ต้องถือว่ามาที่นี่ครบทุกอย่างเลยมาเยี่ยมชมศิลปะวัฒนธรรมเจายองชมวิถีชุมชนที่พุทธองค์ว่าเอกลักษณ์ของเจายองแล้วก็สมุนไพรรวมถึงเฮือนเจ้นขุนทำตัวก็ถือว่าเป็นพุทธองค์ว่าจุดมุ่งหมายที่จะทำให้คนเข้าวัดเข้าวานักขึ้นทำตัวอย่างที่กระแสที่จะเห็นวิดีโอนี้กับเรื่องของคนมาได้พึ่งพาวัดเพราะว่าไปพึ่งพาตังหมอดูในเรื่องของการแก้กรรมพระครูช่วยดึงสติของชนชาวพุทธสักนิดหนึ่งครับว่ามันเป็นจะได้และฮึ่งเฮาต้องระมัดระวังจะได้พ้องครับ
1: การเข้าวัดเนี่ยบัญชีเข้ากระตัวนะครับใจก็ต้องเข้าตัวนะครับเพราะว่าใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับในเรื่องของการแก้กรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าบ่มีทรงบัญญัติในเรื่องของการแก้กรรมเลยแต่ทรงเฮ่อทำความดีนักๆอุปมาเหมือนกับเกลือคือความบ่ดีความชั่วเนาะเฮามีแก้วน้ำใบหนึ่งเนี่ยถ้าเฮาเอาเกลือใส่จ้อนหนึ่งเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเค็มมันก็เขาใส่น้ำหน่อยนึงเนี่ยมันจะเค็มแต่ถ้าเฮาความดีเยอะๆเฮาทำความดีเยอะๆเนี่ยเหมือนเฮามีน้ำอยู่1แท้งแต่เกลืออันนั้นน่ะเฮาใส่ความบ่ดีเนี่ยลงไปในน้ำ1แท้งเฮาได้รสชาติของเกลือก
0: ็มันก็จะละลาย
1: มันก็จะเหลือนิดเดียวมันก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะแก้กรรมก็คือทำความดีเยอะๆวิธีอื่นนี้บ่มีเลยเหมือนยังกับเกลือนี่แหละความบดีเนี่ยมันยังมีอยู่แต่มันจางๆหายไปเพราะว่ามันเป็นกรรมที่เราต้องได้รับเนาะแต่มันก็จะหายไปอุปมาเหมือนยังกับน้ำเกลือที่เราไปใส่แทงน้ำนั่นแหละเราความทำความดีนักขึ้นผลที่บดีผลบาปอย่างมันก็จะลดน้อยลงดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดนั่นก็คือการทำความดีคิดดีพูดดีทำดีแล้วก็เขาก็จะเจอสิ่งที่ดี
0: ๆค่ะตัวครับอันแสดงว่า กรรมก็คือผลของการกระทำมันมีแต่เรามาสามารถจะแก้กรรมได
1: ้แม่นละครับนอกจากการทำความดีเพิ่มขึ้นการทำความดีทดแทนกรรมบางอย่างก็อย่างเช่นในครั้งสมัยพุทธกาลเนาะมีเนนน้อยองค์หนึ่งเนี่ยมีพระอาจารย์องค์หนึ่งเปิ้นบอกว่าเปิ้นสามารถดูว่าสามเณรองค์น้อยเนี่ยจะหมดอายุจะถึงแก่ความตายเพราะว่าอาจารย์องค์นี้เปิ้นมีญาณที่สูงเนาะครับว่าจะต้องตายแน่นอนเวลาเปิ้นทักไผ่หรือว่าบอกไผ่เนี่ยเน่น้อยได้ยินอย่างอันก็เสียอกเสียใจปิกไปบ้านจะไปลาพ่อลาแม่ระหว่างเดินทางปิกบ้านนั้นก็ไปปะใส่ป๋าที่อยู่ในหนองน้ำหนองน้ำซึ่งกำลังจะแห้งอยู่นะก็เลยนึกอินดูสงสารป๋าก็เลยเอาป๋านั้นไปปล่อยแม่น้ำใหญ่ป๋าจึงฝูงนั่นนะฮะเอาไปปล่อยแม่น้ำใหญ่แล้วก็ปิกไปหาพ่อหาแม่นะเมื่อไปหันพ่อหาแม่ก็ไปเล่าให้ฟังนะว่าอาจารย์ว่าจะถึงแก่ความตายละนะภายใน7วันแต่พอถึง7วันปรากฏว่าเนน้อยเนี่ยบ่ตายสักกรรมก็เลยเนน้อยก็เลยปิกไปวัดไปหาอาจารย์อาจารย์ก็แปลกใจเอ๊ะทำไมยังบ่ตายสักกรรมปกติเนี่ยเฮามีญาณสมาบัติที่สูงเนี่ยก็น่าจะตามที่เฮาบอกไว้ก็เลยถามเนน้อยว่าไปทำอะไรอย่างมาเนน้อยก็บอกว่าโอ้ไปหันป่าที่ใกล้จะตายละเพราะว่าน้ำมันเหือดแห้งเหลือตายที่ลกที่โคนโดนแสงแดดเผาใกล้จะตายละได้ไปช่วยฝูงป่าเหล่านั้นก็เลยอานิสงส์ผลบุญอันนั้นแหละก็เลยทำให้มีอายุยืนอันนั้นถ้าเราอยากจะสิ้นเวรสิ้นกรรมอย่างต่างๆก็เน้นในเรื่องของการทำความดีเอาทำความดีตึงกายตึงใจมันเพื่ออภัยหรือว่าอโหสิกรรมคนอื่นจะทำอย่างบดีต่อเฮาก็ตามแต่เฮาก็อโหสิกรรมเถอะก็จะได้บ่เป็นบาปเป็นกรรมก็จะเป็นเกาะคุ้มครองป้องกันเพื่อเฮาเนี่ยเวลาใครคิดบดีอันยังต่อเฮาเนี่ยมันก็จะสะท้อนกลับหรือว่าหายไปในที่สุดเฮาก็จะบ่เป็นอย่าง
0: ตุได้อธิบายอย่างอี้เห็นได้ชัดเลยในเรื่องของกรรมในเรื่องของการทำบุญตัวเพราะว่าอย่างมาเดียวคนก็ชอบทำบุญสืบชะตาปล่อยนกปล่อยปลาก็ท้องว่าต่ออายุอย่างอี้นะครับเนาะอันนี้ก็เห็นได้ชัดเลย
1: ครับอันนี้เป็นฮีดหอยความเชื่อต่างบ้านเฮาเนาะครับอันที่จริงมันก็บัดใหญ่เป็นแก่นรักในทางพระพุทธศาสนาแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจของเฮาเนี่ยสามารถเข้มแข็งขึ้นนะครับบางเต่อบางทีไปเจอเรื่องอย่างที่ทำให้มันตุกใจแต่พอได้ทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นก็ทำให้ดีใจมีจิตใจที่ดีขึ้นนะครับแต่เราจะทำอย่างต่างๆเนี่ยเราต้องมีสติแล้วก็มีปัญญาควบคู่กันไปตัวบัดใจว่าเพิ่นว่ายังอี้ดีก็เยะไปตามเพิ่นนั้นนี่บ่ถูกต้องนะครับเราก็จะต้องมีสติมีปัญญาพิจารณาตัว
0: ครับตะกี้พระครูได้สอนว่าเมื่อเฮาฮู้จักอโหสิกรรมใครจะกึดบ่ดีว่าบ่ดีเฮาก็ต้องอโหสิกรรมบ่ต้องไปกึดนักอีถือว่าเป็นเกราะสำคัญในการดำรงชีวิตในปัจจุบันเลยเพราะว่ามีการทั้งแข่งขันทั้งอิจฉาริษยากันเนาะครับเนาะ
1: ครับ
0: อยากให้พระครูขยายตรงนี้สักนิดนึงเฮาเข้มแข็งในการดำรงชีวิตครับ
1: ที่สำคัญถ้าเราเดินตามหลักในทางพระพุทธศาสนาถ้าเราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยมีหลักธรรมหนึ่งที่สามารถนำเอาไปใช้ได้แล้วก็ทำให้ชีวิตของคนเรามีชีวิตที่ดีแล้วก็ถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตเราตัวเองนะครับหลักธรรมนี้ก็คือพรหมวิหาร4นั่นก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคำว่าเมตตาเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยที่นั่นย่อมมีความสงบสุขจะอยู่ในองค์กรชุมชนสถาบันหรือว่าที่ไหนก็ตามถ้ามีความเมตตาต่อกันบ่ว่าจะเป็นคนบ่ว่าจะเป็นสัตว์มีความเมตตาต่อกันที่นั่นย่อมมีแต่ความสงบสุขกรุณาถ้าเรามีความช่วยเหลือเกื้อหนุนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อคนอื่นเนี่ยอยู่ดีมีสุขหรือว่าพ้นจากความทุกข์ต่างๆก็จะเป็นสิ่งที่ดีมุทิตานั่นก็คือมีความยินดี หันคนอื่นได้ดีเขาก็พลอยยินดีไปตัวกับเปิ้ลอุเบกขาก็คือการปล่อยวางปล่อยวางจากสิ่งที่บ่ดีหรือว่าอย่างก็ตามนะบางเจอบางทีเนี่ยเฮากึดฝันว่าเออมันจะต้องเป็นไปอย่างเอี้ยเน้อแต่มันบ่เป็นไปตามที่เฮากึดสกรรมเฮาก็ปล่อยวางเฮาก็อุเบกขาปล่อยวางไปเหียเพราะว่าจะเฮือมันเหมือนอย่างดังใจเฮาเนี่ยมันเป็นไปบ่ได้นะยิ่งเป็นคนอื่นยิ่งไปใหญ่นะครับจะเฮือเหมือนใจเฮาเนี่ยบ่สามารถทำได้แม้แต่ตัวเฮาเองร่างกายเฮาเองเฮาอยากจะให้เป็นอย่างอี้มันก็บ่เป็นอย่างอี้บ่อยากให้ผมเฮางอกมันก็ต้องงอกไปตามอายุตามวัยบ่เฮ้ออยากให้ร่างกายเฮาทดถอยเป็นหั่นเป็นนี่มันก็จะต้องเป็นตามอายุตามสังขารของเฮาดังนั้นบางสิ่งบางอย่างเฮาปล่อยวางหรือว่าอุเบกขาได้เฮาก็ปล่อยวางจะต้องบ่ต้องได้ทุกข์ใจอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนาแห่งข้อหนึ่งที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได
0: ้ครับสาธุครับแต่ละข้อนี้ดูเหมือนจะง่ายแต่ก็ต้องฝึกทำนะครับเนาะเพราะอย่างเรื่องของการปล่อยวางเนี่ยเราต้องบางคนอู้ว่าปล่อยวางไปเตอะจ้างมันเตอะแต่จริงๆแล้วบางเรื่องก็ทำได้ยากต้องฝึกไหมครับตัวครับในเรื่องของการแบบปล่อยวางมันต้องไปคืดนักในเรื่องของยึดติดอย่างในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นความรักครอบครัวอย่างเนาะวัตถุทุกอย่างบ่ดีย ึดติด
1: อันนี้เฮาก็เห็นเป็นตัวอย่างหลายๆเรื่องหลายๆอย่างแม่นก็ครับอย่างออกข่าวก็มีน่ะถ้าเฮามีความยึดติดยึดมั่นถือมั่นอย่างต่างๆน่ะถ้ายิ่งบ่มีสติบ่มีปัญญากำกับแล้วก็ทําให้เฮาหรือว่าชีวิตของคนเฮาเนี่ยพลาดพังไปบางคนถึงกลับไปฆ่าไปทำร้ายคนอื่นก็มีผัวเมียพิษกันทำร้ายกันฆ่ากันก็มีหรือบางคนอ่ะบ่ฮู้จักหน้าฆ่าตากันมาก่อนพอหน้ากันกำเดียวบ่ได้ก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งถึงกับฆ่ากันตายก็มีนะอันนี้ก็เพราะบ่มีสติบ่มีปัญญาในการดำเนินชีวิตนะกระทำให้ผิดพลาดไปหลายคนก็มีดังนั้นสติจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตของคนเรา
0: ครับสาธุครับวันนี้ได้รับบนท้องว่าสนทนาธรรมนะครับจากพระครูหลายข้อเลยสุดท้ายนี้อยากให้พระครูเจิญจวนนะครับผมมาแอลที่วัดประตานแห่งนี้ได้ยินว่าจะมีการบูรณะพระเจดีย์ตัวรวมถึงมาทำบุญที่นี่มีแหมยังเรื่องที่น่าสนใจก็คือภาพสามมิติโดยเป็นจะได้ห้องนะครับเจริญได้เลยครับ
1: ที่นี่ก็จะเป็นภาพสามมิติเกี่ยวกับวิถีชีวิตของเจ้ายองที่นี่นะครับในอดีตก็จะมีหูกัดงัวจะมีคนในชุมชนวาดรูปภาพคนในชุมชนออกมาขี้งัวซึ่งในสมัยอดีตนะครับที่นี่จะมีตลาดนัดทุกวันพฤหัสบนบอกห้องว่ากัดงัวนะครับประมาณ100กว่าปีมาละก็จะเป็นรูปวิถีชีวิตบ้านเรือนของคนยองในอดีตวิถีชีวิตของคนยองบ้านปาตานมีต้นตาลอย่างต่างๆก็จะเป็นภาพวาด3มิติออกมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาเที่ยวชมแล้วก็ถ่ายรูปเป็นจุดเช็คอินตัวนอกจากนั้นก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ชาวยองนะครับได้รวบรวมเข้าของเครื่องใช้ของคนยองในอดีตนำมาจัดแสดงซึ่งปัจจุบันนี้ก็บ่ค่อยมีหันเฮือหันละว่าผ้าตบสมัยก่อนเนี่ยเป็นอย่างไรผ้าปูที่นอนสมัยก่อนมันจะมีลวดลายเนาะเดี๋ยวนี้นี่บ่มีเฮือหันละหมอนสมัยก่อนเพิ่นใช้อย่างไรแอปมากนะสมัยก่อนมีเกือบทุกหลังคาเรือนเนาะคนเฒ่าคนแก่เพิ่นก็จะกินมากกินเมี่ยงกินบุหรี่กันแต่ปัจจุบันนี้บ่ค่อยเฮือมีละเราก็เอาของเก่าของโบราณเหล่านั้นมาโชว์เพื่อคนรุ่นหลังๆได้มาเที่ยวชมศึกษาเรียนรู้นอกจากนั้นก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ปั๊บสาใบลานก็ได้รวบรวมคัมภีร์ใบลานอายุตั้งแต่80ปีจนถึง160ปีซึ่งคัมภีร์ใบลานก็จะบันทึกเป็นภาษาเมืองหรือว่าตัวล้านนาเนาะครับก็บันทึกเกี่ยวกับบทสวดคาถายันเตียนตำราโหราศาสตร์ตำรายาสมุนไพรนิทานชาดกอย่างต่างๆนะครับมาจะแสดงเพื่อให้คนรุ่นหลังได้มาศึกษาเรียนรู้มาดูว่าสมมติสมัยก่อนเนี่ยเป็นเก็บไว้อย่างอีเนอร์เป็นภูมิปัญญาอย่างกับใบลานเนี่ยเก็บได้เป็นร้อยๆปีอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนนะครับ
0: แล้วก็มา แอววัดทำบุญบูชาพระธาตุได้ตัว
1: ครับแล้วก็ตอนนี้ทางวัดก็ได้บูรณะพระธาตุจอมยองนะครับซึ่งได้จำลองมาจากเมืองยองนะครับที่นี่เป็นชุมชนชาวยองนะครับก็กำลังบูรณะพระธาตุทำสีก็จะได้มีการส่งน้ำพระธาตุจอมยองในวันที่6มิถุนายนนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับดังนั้นญาติโยมท่านใดว่างก็ขอเชิญชวนมาแอวมาร่วมทำบุญได้แล้วก็สำหรับที่วัดป่าตาเนี่ยก็ร่วมกับคนในชุมชนผู้นำชุมชนว่าจะพัฒนาเพิ่มหมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพราะว่าที่นี่เนี่ยบ่ค่อยมีธรรมชาติบ่มีป่าไม้บ่มีภูเขาบ่มีน้ำตกแต่มีวัฒนธรรมนั่นก็คือวิธีของชาวยองนะครับก็เลยนำเอามาเป็นจุดสำคัญของชุมชนที่นี่นะครับก็ขอเชิญชวนมาแอวได้วิถีชีวิตของชาวยองภูมิปัญญาอย่างต่างๆของชาวยองนะครับก็ขอเชิญชวนมาแอวได
0: ้ครับสาธุครับวันนี้ได้มาสัมผัสในเรื่องของวิถีวัฒนธรรมแล้วก็มาเยี่ยมชมวัดแล้วก็มาสนทนาธรรมก็เต็มอิ่มเต็มบุญขนาดเลยวันนี้รายการสารธรรมน้ำซุปขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันกู้เจ้าตีห้าจนถึงตีห้าเกิงทาง NBT ภาคเหนือช่อง11แห่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสาธุครับ

0: มาดูกันครับว่าสเปคผู้ชายในฝันของสาวๆเจนนี้เป็นแบบไหนกันบ้างไปดูกัน
1: ก็ชอบผู้ชายที่อบอุ่นใจดีมีอารมณ์ขันแต่ไม่สูบบุหรี่ค่ะ
2: ชอบผู้ชายที่ลุกดูนุ่มนิ่มค่ะอ่อนโยนแล้วก็ที่ใครเก่งใส่ใจทุกรายละเอียดแต่ว่าไม่ชอบคนดื่มเหล้าค่ะ
3: ชอบแบบสายฟิตหุ่นเฟิร์มสายนักกีฬาปกป้องเราได้ค่ะแล้วก็ต้องไม่ยุ่งกับยาเสพติดค่ะ
4: แบบไหนก็ได้ค่ะขอแค่สนใจหนูแค่คนเดียวขอไม่ยุ่งกับยาเสพติดก็พอแล้วค่ะ
5: หล่อได้เก่งได้แต่ห้ามยุ่งยาเสพติดNBT เชียงใหม่สนับสนุนชายไทยเท่แบบมีอนาคตเท่ากับไม่ยุ่งยาเสพติด
6: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
7: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ักทายค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการแวะเที่ยวค่ะวันนี้อ้อมไม่ได้อยู่ที่ลพบุรีนะคะแต่อ้อมพาทุกคนมากันที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะคิดไม่ถึงเลยนะคะว่าจังหวัดนครสวรรค์จะมีฝูงน้องลิงเยอะแยะขนาดนี้ค่ะตอนนี้นะคะอ้อมพร้อมทีมงานพาทุกคนมากันที่เขาหน่อค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะคะที่นี่เป็นแลนด์มาร์คค่ะสำหรับสายรักธรรมชาตินะคะมีจุดชมวิวที่จะได้เห็นจังหวัดนครสวรรค์แบบ360องศานะคะมีวัดแล้วก็มีถ้ำด้วยก่อนที่จะพาไปเที่ยวต้องพาทุกคนไปพบกับไกด์นำเที่ยวของเราวันนี้เขาอยู่รออ้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะลุงนันลุงนันนะคะเป็นไกด์ชุมชนของที่นี่นะคะจุดแรกลุงนันพาอ้อมมาตรงนี้เลยนะคะซึ่งเป็นจุดที่เราสองคนจะมาทักทายฝูงน้องลิงเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศเวลานักท่องเที่ยวมาจะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ทำไมที่นี่ลิงเยอะขนาดนี้ลุงนัน
1: ลิงเยอะมากที่เนี่ยแต่ก็ถามคนผู้เฒ่าผู้แก่เขาก็บอกว่ามันอยู่มานานมากแล้ว
0: แต่ที่นี่เราก็คือคนในชุมชนนักท่องเที่ยวก็อยู่ร่วมกับน้องลิงแบบนี้เลยเนาะก็เป็นความน่ารักของเขา
1: ใช่
0: เป็นเหมือนกับประชาสัมพันธ์ต้อนรับนักท่องเที่ยวเวลานักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่เลยนะแล้วนักท่องเที่ยวมาที่นี่ก็สามารถให้อาหารน้องลิงได้ด้วยใช่มั้ยคะลุงนันเตรียมมาขอแอบอนุญาตเอาอาหารให้น้องลิงนิดนึงนะคะนี่คืออาหารโปรดเขาเลยใช่มั้ยคะ
1: อันนี้มันเป็นอาหารแมว
0: แต่น้องเขาก็กินได้มารอแล้วแต่ดิ้งลิงที่นี่เขาไม่ดื้อนะคุณผู้ชมเห็นมั้ยเขาก็จะมาแบบนี้น่ารักกินแล้วกินแล้ว
1: ลองมั้ยลองมั้ยลอง
0: ได้เลยค่ะมา
1: แบมือแบมือแบมือแบมือให้มัน
0: ต้องแบต้องแบมือนะเขาจะได้เห็นว่าเขาคุ้นชินกับลุงนันมากเลยอ่ะ
1: มันไม่กล้าทำอะไรคนเท่าไหร
0: ่แต่ดีที่นี่น่ารัก
1: ลุงไม่กล้าให้ถือถุง
0: ใช่ใช่เดี๋ยวเขาจะกระโจนตัวเล็กๆก็มีตัวน้อยๆก็มีแล้วส่วนมากไม่เป็นไรค่ะลุงนันแล้วส่วนมากเวลานักท่องเที่ยวมาที่นี่ค่ะเขานอกจากจะมาเล่นกับน้องลิงก่อนแล้วเขาจะไปตรงไหนบ้างคะลุงนันคะ
1: เขาก็จะบางคนก็จะไปไหว้พระก่อนตรงวิหารแล้วก็จะไปไหว้ตรงถ้ำเสร็จแล้วก็ขึ้นดูวิว
0: นะเดี๋ยววันนี้รูทการท่องเที่ยวของเราออนรูทนี้เลยคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าเวลาเที่ยวที่นี่นะคะไปเที่ยวตรงจุดไหนบ้างนะคะเดี๋ยวอ้อมกับลุงนันค่ะให้อาหารน้องลิงสักครู่นะคะแล้วเราจะพาทุกคนไปไหว้พระกันค่ะ

0: เรามาถึงด้านในวิหารแล้วค่ะคุณผู้ชมขามาถึงด้านในทำยังไงก่อนคะลุงนันท์ขา
1: เข้ามาถึงเขาจะมาจุดบางคนก็จุดธูปไหว้หลวงพ่อแต่ละองค์
0: อันนี้
1: หลวงพ่อขานถัดไปก็เป็นหลวงพ่อแนมแล้วก็หลวงพ่อศิลแล้วก็หลวงพ่อแท่น
0: ซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสที่นี่นะคะเป็นอดีตเจ้าอาวาสที่นี่นะคะไหว้พระกันเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะแล้วเราจะเดินเข้าไปด้านในกันต่อค่ะที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเขาหน่อเลยที่นักท่องเที่ยวเวลามานะคะก็จะมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนาะลุงนันเนาะคนไทยอ่ะ
1: เข้ามาก็จะมาไหว้หลวงพ่อศิลาทิพย
0: ์หลวงพ่อศิลาทิพย์นะคะโอ้ที่นี่เด่นเรื่องขอพรด้านไหนคะลุงนัน
1: ก็อันนี้มันแล้วแต่บุคคลก็ส่วนมากก็จะเป็นอะไรเขาเรียกว่าสอบเข้างานอะไรเงี้ย
0: อ๋อเพราะแต่ละที่นะบางทีสุขภาพบางที่แบบขอโยกย้ายอันนี้เรื่องการสอบแข่งขันเนี่ยบอกเป็นไว้นะคุณผู้ชมขาจะได้มากราบไหว้ขอพรกันนะคะด้านในค่อนข้างร่มรื่นนะคะที่นี่คนในชุมชนก็มีส่วนร่วมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยอ๋อดีจังเลยนะคะคุณผู้ชมขาตรงจุดนี้เสร็จแล้วนะคะจุดต่อไปเดี๋ยวลุงนันจะพาไปดูถ้ำ
1: ถ้ำครับ
0: ไปดูกันค่ะว่าถ้ำที่นี่จะสวยขนาดไหนนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่มาที่นี่ขึ้นไปแต่เขาหน่อยอย่างเดียวด้านบนอย่างเดียวด้านล่างก็มีจุดไฮไลท์ให้เที่ยวกันนะคะเดี๋ยวเราไปเที่ยวถ้ำกันต่อเลยค่ะ

0: อันนี้เป็นเส้นทางที่เราจะเดินไปที่ถ้ำนะคะลุงนันเล่าให้อ้อมฟังว่าที่นี่เขามีประวัติด้วยเป็นยังไงบ้างคะลุงนัน
1: เมื่อก่อนเห็นว่าเขาเรียกอะไรล้อห้าเขาเรียกอะไร
0: ในหลวงรัชกาลที่5
1: ใช่ในหลวงรัชกาลที่5เสด็จมาที่นี
0: ่เหมือนผู้เฒ่าผู้แก่เขาก็เล่ากันมาจากรุ่นสู่รุ่นใช่มั้ยลุงน
1: ะใ
0: ช่เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์เลยนะเนี่ยที่นี่นะคะบันไดนี่กี่ขั้นลุงนั้นเคยนับมั้ย
1: บันไดนี่บางคนก็นับได้60บางคนก็50
0: โอ้
1: มันไม่เหมือนกัน
0: หายไปไหน10ขั้นเนี่ยเขาไม่นับจุดพักแน่เลยอ่ะ

0: ้ลุงนันแจกอาวุธอ้อมเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นคือไฟฉายค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินเข้าไปชมถ้ำด้านในกันนะคะเพราะว่าสามารถทะลุออกได้อีกหนึ่งเส้นทางนะคะมาตามลุงนันมาค่ะทุกคนไฟฉายพร้อมช่างภาพเกาะพี่อ้อมไหมนะข้างในมีค้างคาวไหมลุงนัน
1: มีนะฮะขี้ข้างคาวอยู
2: ่แต่มันจะมีไม่เยอะเอาไปไหนหมดอ๋อเหลือหน่อยเดียวแสดงว่าอยู่ทางโน้น
0: แต่ตอนเย็นเขาก็จะบินออกมาใช่ไหมคะก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่จะได้เห็นค้างคาวยามเย็น
1: โอ้แต่มัน
0: นึกว่าถ้ำไม่ใหญ่ก็ใหญ่นะคะ
1: แต่มันไม่ลึก
0: ดูนี่ถ้าช่วง
1: ไปฉายให้คนข้างหลังก่อน
0: ถ้าช่วงหน้าฝนนี่จะมีแบบน้ำหยดหยด
1: ใช่น้ำจะหยดลงมาบ้าง
0: อู้ถ้ำใหญ่เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่เลยเขาได้เคยแบบว่ามาทำศึกษาไหมคะลุงนันว่าเป็นถ้ำอายุกี่ปีอะไรยังไง
1: ไม่มีครับถ้าอย่างนั้นอะ
0: แต่ข้างในยังแบบสภาพดีอยู่เลยนะคะตอนลุงนันเด็กๆนี่อันนี้เป็นอีกหนึ่งที่ที่มาเล่นกันเลยไหมเนี่ย
1: ใช่ระวังลื่นหน่อยนะ
0: ได้เลยค่ะ
1: กลิ่นขี้ข้างคาวก็จะแรงหน่อยอันนี้เข้ามากวาดขี้ข้างคาวกันแล้วก็เอาใส่ตะแกรงร่อนก็หินน้อยกองไว้เป็นหลุมเป็นบ่อมันนะ
2: นั่นไงข้างเขาอยู
0: ่มีข้างเขาอยู่ตรงนี้อุ้ยอุ้ยกลัว
2: ไม่ทำอะไรไม่บินลงมาแล้ว
0: ใครจะอยากเห็นค้างคาวเนี่ยต้องเป็นทริปเดินเขาตอนเย็นใช่ไหมคะลุงนัน
1: ใช
0: ่เดินสักช่วงกี่โมงคะจะได้เห็นน้องเขาบินออกมา
1: ค้างคาวถ้าถ้ำลูกโน้นก็จะออกประมาณ6โมงมาขึ้นมา
0: 6โมงก็จะได้เห็นค้างคาวบินแสดงว่าที่นี่
1: มีหลุมนะ
0: ที่นี่นี่เดินได้ทั้งเช้าทั้งเย็น
1: ครับเดินได้ทั้งเช้าทั้งเย็น

0: ทุกคนตอนนี้อ้อมกับลุงนันนะคะจะพาทุกคนเนี่ยไปดูวิวมุมสูงของจังหวัดนครสวรรค์นะคะปกติเนี่ยถ้าใครเนี่ยจะขึ้นเขาเนี่ยก็ลุงนันแนะนำประมาณช่วงแบบตีห้าอะไรอย่างนี้เนาะใช้เวลาเดินประมาณกี่ชั่วโมงคะลุงนัน
1: ประมาณ45นาที
0: ประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงนะคะแต่วันนี้เราไปจุดแรกจุดน้ำจิ้มออเดิร์ฟน้อยๆนะให้ทุกคนได้เห็นว่าด้านบนน่ะวิวสวยขนาดไหนนะคะลุงนันแนะนำแล้วว่ามาช่วงฤดูฝนมาสวยสุด
1: ใช่เพราะว่ามันจะเขียวทั้งหมดแต่ตอนนี้มันตามทุ่งนามันก็เขียวอยู่นะตอนนี้

0: ก็จะเห็นชุมชนที่อยู่รอบเขาหน่อตรงนี้นะคะโอ้โหอันนี้คือไกด์ชุมชนของเราแนะนําว่าถ้าขึ้นมาจุดนี้ต้องถ่ายรูปมุมนี้สวยจริงๆนะคะเดี๋ยวอ้อมขอถามเรื่องไกด์เด็กต่อนะคะไกด์เด็กในชุมชนอย่างเงี้ยลุงนั้นคือเราเห็นแววน้องๆเค้าหรือว่าน้องๆเค้าสนใจอยากมาเรียนรู้กับเราเองอ่ะลุงนั้น
1: ก็เด็กๆก็สนใจอยากมาเรียนรู้ด้วยมีอยู่2คนที่ว่าผู้หญิงคนผู้ชายคนที่ว่าส่งเสริมให้อยู
0: ่ดีจังดีจังแล้วอ้อมชอบความน่ารักของคนในชุมชนคนในชุมชนคือดูแลสถานที่ท่องเที่ยวของตัวเองร่วมกับวัด
1: ใช
0: ่อย่างนี้โรงเรียนก็เข้ามามีส่วนร่วมด้วยใช่ไหมคะ
1: โรงเรียนยังไม่มั่นใจว่าเขาในหมู่บ้านไม่ได้มีโรงเรียนเพราะโรงเรียนอยู่บ้าน
0: ข้างนอกออกไป
1: หมู่หนึ่งหมู่หนึ่ง
0: แต่ก็เป็นความเข้มแข็งของวัดกับคนในชุมชนแหละ
1: ใช่

เราก็จะถึงด้านบนแล้วนะคะแล้วก็หนึ่งอย่างที่ลุงนันกำลังทำอยู่นะคะนั่นคือเก็บขยะเวลานักท่องเที่ยวมากินน้ำแล้วอ่ะนำลงไปทิ้งด้านล่างด้วยถ้าอย่างนั้นเนี่ยค่ะคนในชุมชนเนาะแล้วก็ไม่ได้เพราะเราอยู่ร่วมกับธรรมชาติเขาอ่ะก็ต้องคอยเก็บให้ยังไงก็ฝากถึงนักท่องเที่ยวเดินเที่ยวที่นี่ด้วยนะคะขวดน้ำนำขึ้นมากินแล้วนำกลับลงไปด้วยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูจุดชมอยู่ด้านบนกัน

0: เขาเรียกเขาพระพุทธบาทมีรอยพระพุทธบาทอยู่บนโน้นบาทอะไรเงี้ยส่วนมากสมัยนั้นเขาก็จะเดินทางดินเดินลัดไหลเขาขึ้นไปส่วนมากก็จะขึ้นกลางคืนคล้ายๆเขาวง
1: แล้วก็ไปถึงจุดตรงที่ปักธงชาตินั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: โหสูงอยู่นะ
0: เพราะว่าจะจุดตะเกียงเดินกันเป็นแถวสมัยก่อน
1: โอ้แล้วถ้านักท่องเที่ยวอะค่ะเขาจะมาเดินเขาที่นี่อะค่ะเขาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอะลุงนั้นเพราะว่าเขาของเราค่อนข้างท้าทายแล้วก็เป็นหินปูนด้วย
0: ถ้าตอนเช้าก็เริ่มเดินตั้งแต่5แต่พอถ้าประมาณ8 โมงไปแล้วถ้าจะขึ้นเขาลูกโน้นต้องมีถุงมือมาด้วยเพราะว่าเราบันไดจะร้อน
1: จะร้อนคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ลุงนันเขาอยากรู้ช่องทางในการติดต่อลุงนันละเผื่อมาเที่ยวที่นี่เดี๋ยวให้ลุงนันนะคะเป็นไกด์พาเที่ยว
0: ส่วนมากเขาก็จะโทรมา
1: บอกเบอร์ได้ไหมคะ
0: เบอร์โทรศัพท์ลุงก็0660658548
1: โทรมาได้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเสาร์อาทิตย์ก็จะมีไกด์เป็นเด็กด้วยนะคะก็อยากให้มาเที่ยวกันนะคะไฮไลท์อยู่ในช่วงฤดูฝนแต่ที่นี่สามารถมาเที่ยวได้ทั้งปีเดี๋ยวให้ลุงนันนะคะเป็นตัวแทนคนในชุมชนค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ให้มาเที่ยวสัมผัสกับความสวยงามที่เขาหน่อเชิญค่ะ
0: ครับให้มาเที่ยวที่เขาหน่อครับสวยงามครับที่นี่ครับวิวสวยถ้าจะให้ดีก็ต้องเป็นหน้าฝนเพราะจะเขียวดี
1: แล้วมีน้องลิงคอยต้อนรับด้วย
0: ใช่มีลิงเป็นเพื่อน
1: แล้วก็มีความน่ารักนะคะความจริงใจของคนในชุมชนรอเสิร์ฟตรงให้คุณผู้ชมที่มาท่องเที่ยวกันที่เขาหน่ออำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะคะสำหรับวันนี้อ้อมขอขอบพระคุณลุงนันมากๆเลยนะคะที่เป็นตัวแทนคนในชุมชนนะคะพาอ้อมพร้อมทีมงานนะคะแล้วก็คุณผู้ชมได้มาเที่ยวที่นี่นี่เป็นเพียงน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะอยากรู้ว่าที่นี่จะสวยงามขนาดไหนคุณผู้ชมต้องมาหาคำตอบกันเองได้ที่นี่สำหรับวันนี้นะคะอ้อมพร้อมลุงนันพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็ต้องรอในการติดตามรับชมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

จากกระบวนการนี้นะครับผ่านไป2มิติแล้วนะครับป้องกันแล้วก็บำบัดฟื้นฟูนะครับอีก1มิติที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือการปราบปรามไปติดตามครับ

0: บอกให้ทุกท่านได้มีความมั่นใจว่าผมพร้อมในการสนับสนุนแล้วก็จะทำทุกอย่างร่วมกับคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับในการที่จะทำให้ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขป้องกันปราบปรามแล้วก็กำจัดให้มันหมดไป
1: ส่วนมาตรการเร่งด่วนที่เราดำเนินการก็คือการตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดนะครับทั้งระบบต้องขยายผลถึงผู้มีอิทธิพลในทุนบนการฟอกเงินที่อยู่เบื้องหลังพร้อมทั้งเร่งยึดทรัพย์อายัดทรัพย์จากกลไกเครือข่ายยาเสพติดเพื่อทำลายฐานทุนของกระบวนการเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นะครับก็ยังใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนติดตามเพื่อยกระดับการป้องกันและลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนและพื้นที่เสี่ยง
2: แนวความคิดที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการปราบปรามเนี่ยครับยาเสพติดมาจากชายแดนมาจากชายแดนแล้วก็เมื่อหลุดรอดมาก็จะเกิดการพักยาแล้วก็ลำเลียงยาไปตามถนนหนทางหรือวิธีการพัสดุหรือลักลอบในสินค้าการเกษตรที่ผมบอกเมื่อสักครู่แล้วก็นำมาสู่ทางปริมณฑลแล้วก็พักยาแล้วก็กระจายยาบางประเภทยาเสพติดก็ส่งลงทางภาคใต้เพื่อส่งลักลอบส่งออกทางต่างประเทศอันนี้คือพฤติการที่เกิดขึ้นนะครับจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็ลักลอบกันแบบนี้นะครับทำให้ผลการจับกุมเหล่านี้จากแนวคิดที่เรากำหนดเป็นซีนาริโอว่าการที่ยาติดเข้ามาแล้วมาถึงชุมชนตำบลหมู่บ้านแล้วมีผู้เสพเนี่ยเรามองผู้เสพเป็นผู้ป่วยแต่ทำไมยังมียาให้ผู้เสพเสพผมจึงเริ่มการปฏิบัติการยุทธการปราบผู้ค้ามาจนถึงบัดนี้โดยปัจจุบันก็มีพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ยเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบยาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเราก็ได้รับความสำเร็จนะครับว่าผู้ค้าไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ได้นะฮะแต่ยังไงก็ตามครับเรายังคงต้องเดินหน้าปฏิบัติต่อไป

0: ลูกไอ้ยังแปลงหน้าเป็นกำกึดนี่อย่าอยู่ให้แม่ฟังก่อนเนี่ย
1: ก็ลูกกำลังจะไปสอบข้าราชการนะคะเจ้าก็ไปติวข้อสอบมาละแล้วกำนี้เจ้าหน้าที่ราชเพิ่นก็ติดต่อมาเพิ่นให้ได้เบอร์ตามที่ไปติวนะเจ้ามาบอกว่าถ้าอยากเป็นข้าราชการในพื้นที่บ้านเฮาเนี่ยต้องมีการดำเนินการให้เปิ้นนะคะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วมันตรายแปลงก่อ
1: แสนหนึ่ง
0: ฮะ
1: แสนหนึ่ง
0: แสนเลยจ้ะโหยแม่แสนสาหัสแน่ยี่ล้ำเหลือยี่ใดเนี่ยเอาตังไหนมาหื้อล้ำเหลือนักแต่นักว่าเพื่ออนาคตของลูกแม่ทำได้ลูกจะได้ทำงานใกล้ๆบ้านจะได้ดูแลแม่เนี่ย
1: จะดีกับเจ้าแม่เขาต้องพยายามด้วยตัวเก่าบ่น้องก็ไปติวมาแล้วเนี่ยน้องจะเป็นข้าราชการที่ดีได้จะใดก็เท่ากับน้องพูดจริตนะคะเจ้า
0: เออถ้าลูกคือจะอีมันก็ถูกต้องนะแล้วเปิ้นคิดได้อย่างใดเนี่ยเปิ้นมาเลือกเอาสตางค์กับเฮานะเปิ้นก็เป็นราชการบ่จี้กะเออคนบ่เดียวต่ะมีอย่างใดดีอ่ะถ้าเอาตังค์ไปฮู้เปิ้นแล้วเปิ้นจะฮู้ลูกผ่านก่อ
1: สอบเอาเจ้า
2: ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะหากพบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐการเรียกรับเงินหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมศูนย์ดำรงธรรมช่วยท่านได้ติดต่อด้วยตัวเองที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมหรือโทรสายด่วน1567เห็นผิดต้องบอกอย่าปล่อยผ่านมาร่วมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมด้วยกันนะคะ

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้าน

0: ข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: สื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเนื้อทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: ควันไฟที่คุณเห็นไม่ได้ต่างกันนักเพราะทั้งคู่สร้างควันพิษเข้าสู่ปอดเรา
1: อย่าเหลือโคนไปไหนถึงเวลาเผามันก็ต้องเผาใครๆมันก็เผาเพื่อนก็เผาเหมือนกันหมดลูก
0: จากงานวิจัยพบว่า PM 2.5 22ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเทียบเท่าการสูบบุหรี่1มวน
1: โอ้มันมาจ้อยละกาเอาว่าเผาที่โคตรเดียวเต่าถึงคนถึงหมู่บ้านสูบบุหรี่ว่ะมาคนละเรื่องกับเราเนี่ยอันหนึ่งสูบบุหรี่อันหนึ่งเผาที่โคโอ้
2: แม่และเจ้าป่อฝุ่น PM 2.5 เข้าไปลึกถึงในปอดเหมือนควันบุหรี่เลยแต่มันแย่กว่าตรงที่ว่าเฮามันสามารถเลือกที่จะสูบมันได้เลย
0: การเผาเพียงไม่กี่นาทีสร้างฝุ่นพิษที่อยู่ในอากาศได้นานหลายวันและลอยได้ไกลหลายสิบกิโลเมตร
1: เออถ้าเฮาคือว่าเฮาหายใจเอาควันอย่างเงี้ยต่อไปป้อมาเผาทำนั่นลูกเฮ้ย
2: ดีแล้วเจ้าป่อไข่กู้คนยุดเผาเพียงเต้าอี้ก็เหมือนได้ปกป้องปอดของกู้คนไว้แล้วเจ้า
0: เพราะทุกการเผาเท่ากับอีกหลายร้อยมวลที่เราไม่ควรต้องสูด
3: คุณได้พยายามแล้วที่จะไม่ทำร้ายใคร

0: พิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบ
1: ลูกไอ้ยังแปลงหน้าเป็นกำกึดนี่อย่าจะอู้ให้แม่ฟังก่อนเนี่ย
2: ก็ลูกกำลังจะไปสอบข้าราชการนะคะเจ้าก็คือไปติวข้อสอบมาละแล้วกำนี้เจ้าหน้าที่ราชเพิ่งก็ติดต่อมาเพิ่งให้ได้เบอร์ตามที่ไปติวนะเจ้ามาบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนข้าราชการในพื้นที่บ้านเฮาเนี่ยต้องมีการดำเนินการให้เปิดนะคะ
1: อ
2: ๋
1: อแล้วมันตรายแปลงก่อ
2: แสนหนึ่ง
1: ฮะ
2: แสนหนึ่ง
1: แสนเลยจ้ะโหยแม่แสนสาหัสแน่ยี่ล้ำเหลือยี่ใดเนี่ยเอาตังไหนมาฮื้อล้ำเหลือนักเต้นนักว่าเพื่ออนาคตของลูกแม่ทำได้ลูกจะได้ทำงานใกล้ๆบ้านจะได้ดูแลแม่เนี่ย
2: จะดีกับเจ้าแม่เขาต้องพยายามด้วยตัวเก่าบ่น้องก็ไปติวมาแล้วเนี่ยน้องจะเป็นข้าราชการที่ดีได้จะใดก็เท่ากับน้องพูดจริตนะกะเจ้า
1: เออถ้าลูกคือจะอีมันก็ถูกต้องนะแล้วเปิ้นคิดได้อย่างใดเนี่ยเปิ้นมาเลือกเอาสตางค์กับเฮานะเปิ้นก็เป็นราชการไปจ้ะกะเออคนบ่เดียวจ้ะไม่อย่างใดดีอ่ะถ้าเฮาตามไปเพิ่นแล้วเปิ้นจะฮู้ผ่าน

0: ก
1: สอบเอาเจ้า
0: ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะหากพบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐการเรียกรับเงินหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมศูนย์ดำรงธรรมช่วยท่านได้ติดต่อด้วยตัวเองที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมหรือโทรสายด่วน1567เห็นผิดต้องบอกอย่าปล่อยผ่านมาร่วมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมด้วยกันนะคะ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: รถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่ามี
6: สาตุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเตอะสาต
7: ุไหว้เฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์จิรายุนนท์ค่ะ
0: และผมวรพัฒน์ภัทยาคุณนะครับพร้อมด้วยล่ามภาษามือวันนี้คุณติตรีเกี่ยวคุ้มภัยสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษคีย์ภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: ค่ะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีเมื่อวานนี้นะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดเตรียมส่งถุงสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในขณะนี้โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จิตอาสาพระราชทานนักเรียนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคลงในถุงพระราชทานโดยเมื่อวานนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีดังนี้ชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือชุมชนสามัคคีร่วมใจเขตบางเขนชุมชนอมรพันธ์ชุมชนดาวทองเขตดอนเมืองชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครและณศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านทารารินเทศบาลเมืองลำสามแก้วอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นการเบื้องต้นด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที
0: ในขณะที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนแน่นอนว่าทานน้ำใจก็หลั่งไหลไปสู่ประชาชนนะครับโดยในส่วนของพรรคภูมิใจไทยก็มีการเปิดโรงครัวซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ไปตรวจเยี่ยมโรงครัวภูมิใจไทยครับที่เขาได้ประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยได้สวมบทเชฟครับทำเมนูผัดกระเพราแล้วก็หมูทอดก่อนให้คำแนะนำกับแม่ครัวบอกว่าขอเพิ่มเค็มทุกเมนูแล้วก็ยังบอกด้วยว่าจะเปิดครัวไปจนกว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลายครับโดยทันทีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเดินทางมาถึงโรงครัวภูมิใจไทยซึ่งมีนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะเหรัญญิกพักที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลโรงครัวและก็มีส.ส.ของพรรคมาร่วมการประกอบอาหารนายอนุทินได้มีการทักทายประชาชนที่มารับ

0: อาหารครับก่อนจะเดินตรวจครัวสนามซึ่งเมื่อวานนี้มีการทำเมนูหมูทอดและผัดกระเพราไก่โดยกำชับกับอาสาสมัครโรงครัวให้ใส่กับข้าวเยอะๆครับนายกรัฐมนตรีได้ลงมือปรุงอาหารร่วมกับพ่อครัวแม่ครัวด้วยก่อนจะตักข้าวสวยราดกับผัดกระเพราซึ่งมีการชิมรสชาติและแม้ว่าจะยืนยันว่ารสชาติว่าอร่อยแต่อยากให้ปรุงให้รสเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยมีการให้คำแนะนำแม่ครัวให้เพิ่มรสเค็มแล้วก็พูดสำเนียงอีสานว่ามันบ่เค็มจะให้เค็มรสอื่นได้แล้วขาดเค็มก่อนจะชวนให้นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะนายทะเบียนของพรรคภูมิใจไทยมาร่วมชิมด้วยครับและก่อนจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในช่วงค่ำต่อนายอนุทินยังได้ร่วมถ่ายภาพกับประชาชนที่มารอรับอาหารจากนั้นก็ให้สัมภาษณ์ว่าโรงครัวภูมิใจไทยมีความพร้อมมากขึ้นมีอาสาสมัครการสนับสนุนจากแหล่งต่างตั้งแต่เปิดโรงครัวจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีผู้มีจิตศรัทธานำวัตถุดิบมาให้ประกอบอาหารซึ่งต้องขอขอบคุณแล้วก็จะทำอย่างเต็มที่เพื่อให้อาหารเหล่านี้ไปถึงมือประชาชนมากที่สุดโดยโรงครัวภูมิใจไทยจะเปิดไปจนถึงสถานการณ์เข้าสู่ความเรียบร้อยครับ
1: ส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีค่ะโดยย้ำถึงความมั่นใจในกำลังการระบายน้ำของโครงการสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตซึ่งจะเร่งระบายสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อที่จะรองรับมวลน้ำจากการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาที่คาดว่าจะมาถึงในอีก 2-3 วันนี้ค่ะนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ลงพื้นที่โครงการสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตอำเภอเมืองปทุมธานีพร้อมด้วยนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและนายทรงพลสวยสมรองอธิบดีกรมชลประทานโดยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตมีเครื่องสูบน้ำจำนวน20ตัวแต่ละตัวมีกำลังการผลิตการสูบได้ประมาณ6ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีสภาพการใช้การได้ทุกตัวขณะนี้เดินเครื่องอยู่14ตัวส่วนอีก6ตัวที่เหลือก็จะสลับการใช้งานเพื่อที่จะสูบระบายน้ำออกจากคลองรังสิตสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นการเร่งระบายนะคะและเตรียมพร้อมในการรับน้ำเพิ่มเติมหรือหากมีฝนตกเพื่อให้น้ำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเร่งระบายสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วที่สุดและรองรับมวลน้ำจากการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งคาดว่าจะมาถึงในอีก 2-3 วันนี้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนค่ะ
0: รองนายกรัฐมนตรียังได้ลงพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีที่สำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวงและท่อระบายน้ำประกอบบานระบายปากคลองระบายน้ำที่2ของตำบลคลอง2เพื่อติดตามสถานการณ์และก็แนวทางบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยมีนางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายยุทธศักดิ์ชูประเสริฐนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูลในพื้นที่รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่คลองหลวงว่าได้สั่งการให้พิจารณาตั้งโรงเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อสูบน้ำย้อนสอนจากที่ต่ำขึ้นที่สูงดึงน้ำกลับไปเพื่อทำให้พื้นที่คลองหลวงแห้งเร็วที่สุดไม่กระทบกับประชาชนพร้อมสั่งรับมือสถานการณ์ช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้ที่คาดว่าจะมีฝนตกลงมาเพิ่มอีกและจะมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้ามาวางโครงสร้างระบบการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของจังหวัดปทุมธานีในภาพรวมทั้งหมดเพื่อให้เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนตามที่ท้องถิ่นได้เสนอมาครับ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำทั่วประเทศนะคะทางกรมชลประทานยืนยันว่ามวลน้ำเหนือผ่านจุดสูงสุดไปแล้วตอนนี้เร่งปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดไม่ให้เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะพร้อมกับเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งให้รับมือระดับน้ำสูงขึ้น 40-70 เซนติเมตรนายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานระบุว่ามวลน้ำเหนือที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์ได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ 2,000 2,500 ถึง 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้การบริหารจัดการน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้โดยชลประทานได้ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดจาก 2,300 ขึ้นมาอยู่ที่ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็จะพยายามควบคุมการระบายไม่ให้เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างให้ได้มากที่สุดค่ะอย่างไรก็ตามปริมาณน้ำที่ระบายเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำโดยเฉพาะบริเวณคลองผงเพงอำเภอบางบานแม่น้ำน้อยและเขตตัวเมืองอยุธยามีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมประมาณ 40-70 เซนติเมตรจึงขอเตือนประชาชนในพื้นที่ริมตลิ่งและจุดที่เป็นคันกั้นน้ำฟันหลอให้เร่งเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำและยกของขึ้นที่สูงค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกกรมชลประทานได้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยที่อ่างเก็บน้ำดอกกรายจังหวัดระยองเกิดน้ำล้นทางระบายน้ำล้นกัดเซาะท่อลอดจนถนนขาดขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจและซ่อมแซมส่วนเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 97% ได้เน้นกักเก็บน้ำไว้เพื่อลดมวลน้ำไหลลงสู่ตอนล่างนะคะขณะที่อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดามีปริมาณน้ำ 94% ได้งดการระบายน้ำเพื่อเปิดทางให้น้ำท่าในพื้นที่แม่น้ำปราจีนบุรีไหลสะดวกขึ้นโดยมวลน้ำในตัวเมืองปราจีนบุรีผ่านจุดพีคและเริ่มทรงตัวแล้วซึ่งชลประทานได้ผ่านน้ำเข้าทุ่งบางพลวงเพื่อช่วยตัดยอดน้ำและลดผลกระทบในเขตตัวเมืองส่วนลุ่มน้ำแม่กลองมวลน้ำผ่านจุดพีคแล้วนะคะโดยควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองไว้ไม่เกิน 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับช่วงต้นเดือนนี้เป็นช่วงน้ำทะเลขาลงก็ช่วยดันน้ำออกสู่อ่าวไทยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ
0: ซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ก็ได้มีการสั่งระดมทุกหน่วยงานเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยบริหารจัดการเชื่อมโยงเป็นรายลุ่มน้ำนะครับให้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ช่วยหน่วงน้ำตอนบนพร้อมกับเตรียมแผนรองรับปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเร่งส่งน้ำออกทางซ้ายและขวาเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเข้าทุ่งลุ่มต่ำภาคกลางเป็นการช่วยบรรเทาพื้นที่ท้ายน้ำครับนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ปริมาณฝนกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งโดยจะเริ่มจากภาคอีสานก่อนเคลื่อนตัวไปทางฝั่งตะวันตกครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่ครับสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำผ่านสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับน้ำจากแม่น้ำสแกกรังทำให้กรมชลประทานต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมกับผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำและระบบชลประทานเต็มศักยภาพขณะที่เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ได้งดหรือลดการระบายน้ำเพื่อช่วยหน่วงน้ำตอนบนส่วนเขื่อนขนาดใหญ่หลายแห่งมีปริมาณน้ำสูงอย่างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำร้อยละ109จำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันไดสูงสุดวันละ30ล้านลูกบาศก์เมตรด้านเขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนขุนด่านปราการชนและเขื่อนประแสได้ปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยของตัวเขื่อนและลดผลกระทบท้ายน้ำโดยเลขาธิการสธนช.ได้มีการเน้นย้ำให้กรมชลประทานเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่อุทกภัยโดยเร็วพร้อมเตรียมรับมือปัจจัยเสี่ยงจากภาวะน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำลงสู่ทะเลนั่นเองครับ
1: พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อค่ะ

ราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:14 ค่ะมาติดตามข่าวเช้ากันต่อนะคะนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Dinner Talk Zero Corruption From Policy to Action โดยระบุว่าพร้อมเปิดรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงหวังล้างบางคอร์รัปชันภาครัฐพร้อมปลุกพลังของทุกคนร่วมเป็นแสงเข้าถึงข้อมูลเพื่อตีแผ่ปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางใช้อำนาจช่วยพ้นผิดโดยย้ำว่าคนสุจริตต้องไม่เสียเปรียบค่ะงานนี้จัดขึ้นที่ Royal Jubilee Ballroom อาคาร Challenger ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนะคะโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนางสาสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการปราบคอร์รัปชันของรัฐบาลต้องมีหลักชัดเจนคือปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางที่ใครจะใช้อำนาจช่วยให้พ้นผิดโดยหลักการดังกล่าวต้องใช้กับทั้งรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีด้วยทั้งการเปิดเผยผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องการถอนตัวจากการตัดสินใจเมื่อมีผลประโยชน์ทับซ้อนและการยอมรับการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกับทุกคนโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทั้ง3หลักมีเป้าหมายเดียวกันคือ Zero Corruption และทำให้คนสุจริตไม่เสียเปรียบโดยคนที่ไม่จ่ายสินบนต้องได้รับบริการตามสิทธิธุรกิจที่ไม่ซื้อเส้นสายต้องสามารถแข่งขันได้และข้าราชการที่ปฏิเสธคำสั่งมิชอบต้องได้รับความคุ้มครองพร้อมระบุว่ารัฐบาลจะเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการทำงานของประเทศไทยสู่มาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญในการปรับปรุงระบบการทำงานทั้งการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนความโปร่งใสและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลและสร้างมาตรฐานใหม่นายกรัฐมนตรีกล่าวทิ้งท้ายว่ารัฐบาลพร้อมให้ประชาชนติดตามและประเมินผลจากผลงานว่าโอกาสการทุจริตในระบบราชการลดลงหรือไม่การตรวจสอบดำเนินไปได้ดีขึ้นหรือไม่และเมื่อพยานหลักฐานไปถึงผู้มีอำนาจรัฐบาลสามารถดำเนินการได้ตรงไปตรงมาหรือไม่พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ความสุจริตเป็นกติกาที่ใช้ได้จริงและให้คนที่ทำถูกต้องมีโอกาสก้าวหน้าในประเทศไทยที่ปลอดการคอร์รัปชัน
1: อีกหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมก็คือการประกันความเสี่ยงพี่น้องประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัตินะครับโดยนายกรัฐมนตรีประชุมทางไกลร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อชี้แจงเงื่อนไขโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเป็นแผนรับมือภัยธรรมชาติเชิงรุกของรัฐบาลกับการจะทำกรมธรรม์คุ้มครองครอบคลุม30 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศซึ่งได้เริ่มคุ้มครองไปตั้งแต่วันที่1 ตุลาคมก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่ารัฐบาลได้นำการประกันภัยมารับประกันความเสียหายจะช่วยให้การชดเชยเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมด้วยความคุ้มครองหลักครอบคลุมภัยธรรมชาติ3รูปแบบได้แก่อุทกภัยจ่ายเบื้องต้น 10,000 บาทและส่วนที่เกินจริงสูงสุดไม่เกิน 90,000 บาทรวมทั้งกรณีถูกน้ำล้อมจนใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เกิน7 วันได้รับเงินชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนที่เกินจริงสูงสุดไม่เกิน 95,000 บาทนอกจากความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยแล้วยังครอบคลุมถึงกรณีการสูญเสียชีวิตและทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรโดยกรมธรรม์นั้นมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570และจะมีการต่ออายุแบบปีต่อปีอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรียังย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและผู้นำชุมชนเร่งทำความเข้าใจเงื่อนไขของกรมธรรม์เพื่อสื่อสารสิทธิ์ต่างๆให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและทันทีที่เกิดภัยพิบัติจะต้องส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเร่งจ่ายเงินสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ประสบภัยทันทีพร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจว่าจะได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึงไม่ตกหล่นแน่นอนทางด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงแนวทางการจ่ายเงินเยียวยาเพื่อเพิ่มความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ผู้ประสบภัยหัวใจสำคัญของโครงการนี้คือการนำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมจิสดามาใช้ตรวจสอบพื้นที่จริงควบคู่กับการประกาศเขตภัยพิบัติของจังหวัดทำให้ประชาชนไม่ต้องถ่ายภาพยืนยันความเสียหาย ทั้งนี้พื้นที่ประสบภัยเดิมจะได้รับการช่วยเหลือตามเกณฑ์ของภาครัฐ 9,000 บาทส่วนพื้นที่ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปจะได้รับเงินชดเชยรอบแรก 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนภายใน15วันครอบคลุมไปถึงบ้านที่ถูกน้ำล้อมรอบและบ้านที่ไม่มีเลขที่ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงไปในพื้นที่สำรวจการรับรองสิทธิ์นอกจากนี้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปจะเริ่มใช้ระบบเหมาจ่ายตามระดับน้ำเช่นหากน้ำท่วม50เซนติเมตรจะจ่ายเงินทันที 10,000 บาทโดยไม่ต้องรอสำรวจรายจุดนะครับ
0: ส่วนทางด้านดร.สมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยกล่าวว่านโยบายดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับระบบประกันภัยให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลไกบริหารความเสี่ยงของประเทศจากเดิมที่การช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ดำเนินการหลังเกิดเหตุและต้องจัดสรรงบประมาณตามความเสียหายที่เกิดขึ้นมาเป็นการเตรียมระบบรองรับและถ่ายโอนความเสี่ยงบางส่วนไว้ล่วงหน้าผ่านกลไกประกันภัยซึ่งช่วยให้ภาครัฐสามารถวางแผนการบริหารความเสี่ยงและภาระงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะที่ประชาชนก็มีหลักประกันด้านชีวิตและทรัพย์สินเมื่อเกิดภัยพิบัติทั้งนี้การดำเนินการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเป็นกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประกันภัยโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับประกันภัยขณะที่สำนักงานคปภ.ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยดำเนินการจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมีความมั่นคงน่าเชื่อถือเพื่อให้มีศักยภาพในการดูแลประชาชนและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบช่วยผู้ประสบภัยรถน้ำท่วมโดยการประเมินค่าซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่โดยย้ำนะครับว่าค่าบริการรถยนต์รถสไลด์ต้องเป็นธรรมผู้ประกอบการอย่าช่วยโอกาสขึ้นราคาในช่วงนี้ครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยรายละเอียดการช่วยเหลือประชาชนที่รถยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยให้สคบประสานความช่วยเหลือตั้งแต่การเคลื่อนย้ายรถการประเมินราคาซ่อมฟรีรวมถึงส่วนลดค่าอาลัยและค่าแรงการเคลมประกันไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้พร้อมป้องกันการฉวยโอกาสเรียกเก็บค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรมในส่วนของการเคลื่อนย้ายรถได้ประสานกองบัญชาการตำรวจจราจรนำรถยกออกให้บริการประชาชนพร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยให้คิดค่าบริการรถยกและรถสไลด์ตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาขณะเดียวกันขอความร่วมมือสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมกับส่วนลดราคาอะไหล่แท้เบิกห้างและการรับประกันอะไหล่ตามเงื่อนไขของแต่ละยี่ห้อนอกจากนี้ได้ประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ในส่วนของการเคลมประกันโดยให้พิจารณาค่าสินไหมทดแทนเป็นไปตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองของกรมธรรม์สำหรับผู้ที่ยังมีภาระผ่อนชำระสคบได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดและขยายระยะเวลาชำระหนี้โดยขอให้ผู้ได้รับผลกระทบติดต่อสถาบันการเงินที่ใช้บริการนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งราคารายการซ่อมและเงื่อนไขบริการให้ชัดเจนหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริการรถยกหรือการซ่อมรถสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องและประสานช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วครับ
0: ภาคเอกชนเองก็เดินหน้าช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะโดยเมืองไทยประกันชีวิตออก4มาตรการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศขณะที่สีตรังโกลฟส่งมอบเรือและสนับสนุนงบสร้างศูนย์อพยพค่ะ นายธิพัฒน์ชัยคีรีผู้จัดการโครงการโรงงานฝ่ายผลิตบริษัทสีตรังโกลฟประเทศไทยจำกัดมหาชนส่งมอบเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์พร้อมอุปกรณ์ให้นายประสิทธิ์แก้วมรกตนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งลานอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาเพื่อเพิ่มความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยเรือนี้จะช่วยให้หน่วยงานท้องถิ่นเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยได้รวดเร็วขึ้นทางการอพยพประชาชนและลำเลียงสิ่งของจำเป็นนอกจากนี้ยังสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างศูนย์อพยพน้ำท่วมณสำนักสงฆ์คลองประตูอำเภอหาดใหญ่เพื่อใช้เป็นจุดรองรับและประสานความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินพร้อมเตรียมแผนช่วยเหลือพนักงานและชุมชนโดยรอบทั้งการจัดเตรียมถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและประสานงานในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วนายสาระล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยขยายเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันออกไปอีก60วันสำหรับกรมธรรม์ที่ครบกำหนดชำระเบี้ยระหว่างวันที่20กันยายนถึง31ธันวาคม2569กรณีกรมธรรม์ขาดอายุหรือถูกเปลี่ยนสถานะจากการค้างชำระเบี้ยสามารถขอต่ออายุหรือกลับคืนสู่สถานะเดิมได้ภายใน6เดือนโดยยกเว้นดอกเบี้ยและไม่ต้องตรวจสุขภาพส่วนกรณีบริษัทนำมูลค่าเวรคืนมาชำระเบี้ยแทนโดยอัตโนมัติหากชำระคืนภายใน6เดือนจะได้รับการยกเว้นดอกเบี้ยและหากกรมธรรม์สูญหายหรือเสียหายจากน้ำท่วมจะออกกรมธรรม์ฉบับใหม่ให้โดยที่ไม่คิดค่าธรรมเนียมค่ะ
1: เมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครเกิดทั้งฝนลมแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกแล้วนะครับวันนี้ทั่วประเทศไทยฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาเช้านี้ออกประกาศเตือน 4-7 ตุลาคมจะมีอากาศแปรปรวนฝนตกหนักฟ้าคะนองและลมแรงเตรียมพร้อมรับมือกับสถานีอากาศ NVT ครับ
2: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เมื่อวานฝนมาตำนัดช่วงเย็นกรมอุตุพยากรณ์แม่นมากค่ะหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครมีอากาศแปรปรวนฝนลมแรงที่โชคชัย4มีลูกเห็บตกแถมมาด้วยถือว่าเป็นเรื่องปกติในช่วงปลายฝนใกล้เปลี่ยนฤดู2วันที่ผ่านมาแดดแรงฟ้าเปิดเมื่อวานความชื้นพัดมาปะทะก็ทำให้เกิดฝนลมแรงลูกเห็บตกเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นได้อีกวันนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้มีฝน 60% ของพื้นที่เหนือกับอีสานมีฝน 30% ของพื้นที่ภาคอื่นๆมีฝน 40% ของพื้นที่เช้านี้กรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศเตือนฝนรอบใหม่เป็นอากาศแปรปรวนในช่วงวันที่4-7ตุลาคมพื้นที่ประเทศไทยตอนบนจะมีทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนหนักถึงหนักมากรอบนี้เน้นฟ้าร้องฟ้าผ่ารุนแรงซึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะเปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงค่ะรอบนี้ฝนรุนแรงสุดจะอยู่ในระดับสีส้มมีฝนหนักมากปริมาณฝน 65.1 ถึง 125 มิลลิเมตรระดับนี้ถ้าฝนตกต่อเนื่องหรือตกสะสมในพื้นที่เดิมพื้นที่ราบลุ่มและเขตเมืองอาจมีน้ำท่วมขังน้ำรอการระบายส่วนที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านต้องระวังน้ำป่ารวมถึงความเสี่ยงจากดินที่ตุ้มน้ำมากขึ้นสีส้มรอบนี้จะเกิดขึ้นในวันที่5ที่กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและอยุธยาส่วนวันที่6ตุลาคมจุดฝนหนักมากจะเปลี่ยนเป็นกาญจนบุรีและราชบุรีสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่าเพิ่งวางใจค่ะเพราะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงทั้งวันที่5และ6ตุลาคมส่วนในแผนที่จุดสีเหลืองต้องเตรียมตัวเหมือนกันนะคะฝนระดับนี้ก็กระทบการใช้ชีวิตได้ค่ะถ้าอยู่ในเมืองอาจเจอน้ำท่วมขังบนถนนหรือตามซอยลุ่มต่ำการเดินทางอาจไม่สะดวกใครอยู่ใกล้ภูเขาใกล้ทางน้ำหรือพื้นที่ลุ่มก็ต้องระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะถ้าฝนตกต่อเนื่องหรือตกสะสมในพื้นที่เดิมค่ะเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: อ ่อเนื่องกันที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief ครับ
3: สวัสดีครับ Good morning and welcome to NBT World Brief on NBT and NBT World I'm สุรพันธ์ เหล่าธารณาริศThe Prime Minister has stepped into the kitchen to help prepare meals for flood victims in Bangkok. He pledges to keep the relief kitchen open until the flood situation improves. Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul visited the relief kitchen of the Phumchai Thai Party in Bangkok, which is preparing meals for people affected by the floods.The Prime Minister joined the chefs and volunteers in preparing food, including stir-fried holy basil with meat, known as Phat Kaprao, and fried pork. He also tasted the food and asked volunteers to make sure each meal box included plenty of food. The Prime Minister said the relief kitchen has received support from volunteers and donors who have provided ingredients. The kitchen has not had to pay for the ingredients since it opened.The kitchen distributed 10,000 meal boxes on September 30th and increased production to 12,000 boxes yesterday. The increased output shows that the kitchen is becoming more capable of providing meals to people affected by the floods. The Prime Minister said the relief kitchen will remain open until the flood situation returns to normal, with the aim of delivering as many meals as possible to people in need.Flood shelters are getting extra medical support as the Ministry of Public Health steps up health checks on evacuees and hygiene monitoring. Yesterday, Public Health Minister Pattana Prompat led medical teams and mental health crisis assessment and treatment teams, or MCATs, to provide physical and mental health care for flood evacuees at shelters.At Rajamongkol University of Technology, Thanyaburi, more than 190 children, teachers, and caregivers were staying at the shelter. Health screening found one child with COVID-19 and another with RSV. Both had mild symptoms and were isolated for treatment. The Ministry of Public Health has instructed officials to closely monitor hygiene, especially of food and drinking water,and look out for infectious diseases and illnesses spread by animals. Health officials are also working with local authorities and the Ministry of Social Development and Human Security to support patients and bedridden people, providing them with essential medicines and medical supplies. Earlier at the Klongjan Arts and Crafts College Evacuation Center, medical teams provided physical and mental health screening.Treated foot injuries and gave out 3-strain flu vaccines. They also distributed 500 medical supply kits and 200 relief kits. Royally bestowed rescue drones are helping flood-hit Bangkok residents in hard-to-reach areas. Police are using them to deliver food and essential supplies.The Royal Thai Police is using royally bestowed rescue drones to bring food and essential supplies to residents in flood-hit areas of Bangkok. Two Flycar 30 drones are carrying cooked meals, drinking water, and candles to more than 200 households in the Rom Klao housing community. Supplies are being distributed at the local police station and a nearby land office, while some deliveries are flown directly to residents' rooftops.Police are also using 3 M4T drones to survey flooded areas, assess conditions, and support relief planning, including monitoring at night. Police Major General Siriwat Dipaw, Deputy Spokesperson for the Royal Thai Police, says police will continue coordinating with relevant agencies to monitor the situation and assist affected residents.People needing urgent help can call 191 or 1599 around the clock. Traffic information is available at 1197. And that is it for our morning edition of NBT World Brief. And for more stories, you can scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Have a great Friday. สวัสดีครับ

0: เอเชียนเกม2026ไอจีนาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
1: ในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง

0: ข่าวต่างประเทศนะคะมาเริ่มกันที่กัมพูชาที่มีคำเตือนประชาชนถึงอันตรายจากทุ่นระเบิดที่ทหารในประเทศของตัวเองได้ลอบวางไว้ตามแนวชายแดนหลังเกิดน้ำท่วมหนักในพื้นที่ค่ะหน่วยงานปฏิบัติการต่อต้านทุ่นระเบิดและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของกัมพูชาได้ประกาศเตือนประชาชนตามแนวชายแดนติดกับไทยที่ประสบน้ำท่วมหนักในขณะนี้ให้ระมัดระวังอันตรายจากทุ่นระเบิดและระเบิดคลัสเตอร์ที่อาจถูกพัดมากับน้ำโดยชี้ว่าวัตถุระเบิดเหล่านี้อาจโผล่ขึ้นมาเมื่อกระแสน้ำที่ไหลบ่ามาอย่างรุนแรงกัดเซาะจนหน้าดินเปิดหากระเบิดเหล่านั้นลอยเข้าไปตกค้างอยู่ตามพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่ก็จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตทั้งนี้ทุ่นระเบิดและระเบิดคลัสเตอร์เหล่านี้ทหารกัมพูชาได้ลอบวางไว้ตั้งแต่ช่วงที่เกิดสถานการณ์ไม่สงบตามแนวชายแดนเมื่อปีที่แล้วด้านนายเฮงรัตนาผู้อำนวยการใหญ่ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดกัมพูชาอ้างว่ามีระเบิดคลัสเตอร์จำนวน 6-7 ล้านลูกตกค้างทั่วกัมพูชาจากความขัดแย้งในอดีตโดยมีหมู่บ้าน349แห่งและพื้นที่กว่า 1,800,000 ไร่ได้รับผลกระทบอีกทั้งมีประชาชนกว่า 350,000 คนที่เดือดร้อนจากทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยท้ายนี้เขาได้ขอให้ประชาชนปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในการเลี่ยงการสัมผัสหยิบจับหรือพยายามแยกชิ้นส่วนวัตถุระเบิดที่พบโดยหากผู้ใดพบเห็นการลอยมาติดค้างในที่ใดให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตำรวจทหารหรือหน่วยงานเก็บกู้วัตถุระเบิดทันที
1: ประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตแห่งอินโดนีเซียปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่โดยตำแหน่งสำคัญที่ได้รับการจับตาคือรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งก็มีการแต่งตั้งให้นายอามันนารานาซีนักการทูตอาวุโสและอดีตผู้แทนถาวรอินโดนีเซียประจำสหประชาชาติมาดำรงตำแหน่งส่วนนายซูกิโอโนรัฐมนตรีต่างประเทศคนเดิมถูกปรับเปลี่ยนให้ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนามนุษย์นักวิเคราะห์มองว่าการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นเพราะนายซูเบนโตมองว่าซูกิโอโนว่ามีบทบาทน้อยซึ่งเห็นได้จากที่ผ่านมาที่นายซูเบนโตต้องมาผลักดันการบริหารนโยบายต่างประเทศด้วยตนเองหลายเรื่อง
0: เอริกบราวน์นักดำน้ำชาวแคนาดาหนึ่งในทีมกู้ภัยที่ร่วมช่วยเหลือเด็กๆและโค้ชทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่รวม13ชีวิตที่ติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายเมื่อปี2561เสียชีวิตลงแล้วในวัย44ปีโดยข่าวนี้ได้รับการเปิดเผยจากครอบครัวของเขาผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแต่ไม่ได้มีการเปิดเผยถึงสาเหตุโดยเมื่อครั้งปฏิบัติหน้าที่ที่เชียงรายเอริกบราวน์รับหน้าที่ขนถังอากาศและอุปกรณ์จำเป็นเข้าไปในถ้ำติดตั้งและดูแลเชือกนำทางอีกทั้งยังคงทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของทีมประดาน้ำที่ผลัดเปลี่ยนการลำเลียงอุปกรณ์และนำเด็กออกมาตามเส้นทางที่มีน้ำท่วมซึ่งจากการทุ่มเททำงานเสี่ยงภัยในครั้งนั้นทำให้เอริกบราวน์ได้รับเหรียญกล้าหาญของแคนาดาด้วย
1: สัปดาห์หยุดยาวของจีนเนื่องในวันเทศกาลวันชาติเริ่มต้นขึ้นแล้วและจะดำเนินการไปจนถึงวันที่7ตุลาคมซึ่งเรียกว่าโกลเด้นวีคโดยชาวจีนที่ได้รับการหยุดงานได้พากันออกเดินทางจนทำให้ศูนย์กลางการขนส่งระบบต่างๆหนึ่งแน่นไปด้วยผู้คนแออัดมากเป็นพิเศษตามสถานีรถไฟสายหลักที่เวลานี้ตั๋วรถไฟหลายสายเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางที่มุ่งหน้าไปตามเมืองใหญ่ถูกจองเต็มล่วงหน้าไปแล้วขณะที่ท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงปักกิ่ง2แห่งก็กำลังเตรียม

0: พร้อมรับผู้โดยสารที่อาจจะมีมากถึง3ล้านคนในช่วงของวันหยุดยาวด้านกระทรวงคมนาคมของจีนคาดการณ์ว่าตลอด7วันของโกลเด้นวีคจะมีการเดินทางข้ามภูมิภาคทั่วประเทศสูงประมาณ 2,000 ถึง 2,300 ล้านครั้งหรือเฉลี่ยสูงถึงวันละ300ล้านครั้งเลยทีเดียวครับต่อไปติดตามข่าวกีฬานะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปพี่กีตาร์นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ก็เอเชียนเกมวันนี้เดี๋ยวลุ้นเหรียญทองจากกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดครับ
1: ค่ะแล้วก็ยังมีมวยสากลด้วยนะคะก็วันนี้ลุ้นการเมื่อวานได้เพิ่มมา1เหรียญเงินกับอีก3เหรียญทองแดงค่ะ
3: โอเคค่ะเชิญค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ถึงเวลาวันนี้เริ่มที่ผลงานของนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้เหรียญเข้ามาเพิ่มเยอะพอสมควรเลย
1: ถูกต้องนะคะไปดูกันที่เหรียญเงินกันก่อนนะคะเมื่อวานนี้เทควันโดลงแข่งขันวันแรกนะคะในประเภทท่ารำหรือว่าพุ่มเซ่ค่ะของเรามีประเภทบุคคลชายนะคะน้องหมูปิ้งนาวินปิณสูตรค่ะทำผลงานยอดเยี่ยมนะคะก็ทำผลงานในรอบคัดเลือกเป็นอันดับที่1จากนั้นในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยก็ทำคะแนนได้ 9.2800 คะแนนนะคะก็คว้าเหรียญเงินไปครองค่ะส่วนเหรียญทองเป็นของชาติเจ้าภาพชาติต้นตำรับนะคะยุนกยูซองจากเกาหลีใต้นะคะทำไปได้ 9.3500 คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นเฮอุสยาเปจากฟิลิปปินส์ค่ะ 9.0900 คะแนนค่ะ
4: ก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็รู้สึกเสียดายครับเสียใจนิดนึงครับแต่มันถือว่าเป็นประสบการณ์ของเราเป็นบทเรียนครับ
5: วันนี้แพ้อะไรครับมองว่าแพ้อะไร
4: ก็รู้สึกว่าน่าจะแพ้ความนิ่งแล้วก็อินเนอร์ของเขาครับ
5: แล้วเป้าหมายต่อไปของเราครับ
4: เหรียญทองครับทุกแมตช์ครับ
5: ก่อนมาเห็นว่าประสบเขาเรียกว่าน้ำท่วมอุปสรรคเยอะ
4: อุปสรรคเยอะครับ
5: เป็นไงบ้างครับจนมาวันนี้ได
4: ้ก็ตื่นเต้นดีครับมันอะไรใหม่ๆครับ
5: เหร
4: ีย
5: ญที่มอบให้ใครคร
4: ับ มอบให้ทุกคนที่ให้กำลังใจผมครับ
2: ส่วนในประเภทบุคคลหญิงนะครับใบปอธิตารีแก้วโอลานวสุลงแข่งขันโชว์ผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก่อนจะโชว์ลีลาเข้าตากรรมการทำได้ 9.0400 คะแนนก็คว้าเหรียญทองแดงไปนะครับเหรียญทองเป็นนักกีฬาจากเกาหลีใต้ครับจอนฮาอึนทำได้ 9.3100 คะแนนแล้วก็เหรียญเงินเป็นนักกีฬาจากฟิลิปปินส
1: ์ค่ะก็โค้ชพอใจกับผลงานของลูกทีมนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอุปสรรคเยอะเหลือเกินไปรอที่สนามบินเกือบ9ชั่วโมงเลยนะคะไปดูต่อกันที่ยูยิสุกันบ้างค่ะมิยูซูซูกิดาวรุ่งสาวน้อยวัย16ปีคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จนะคะนี่เป็นยูยิสุเนวาซ่าค่ะมีลงชิงชัย6คนด้วยกันนะคะโดยมีเพียงมิยูซูซูกิดาวรุ่งวัย16ปีลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นในรุ่น48กิโลกรัมหญิงสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้นะคะมิยูออกสตาร์ทในรอบ16คนสุดท้ายเอาชนะคิมนาฮยุนจากเกาหลีใต้2-0รอบก่อนรองชนะเลิศไปพลาดท่าแพ้ไซเบกคูลัมเบโตวาจากคาซัคสถานนะคะโดนกดซับมิชชั่นแพ้ไปแต่ว่ายังมีโอกาสในรอบแก้ตัวนะคะ
2: ก็รอบแก้ตัวรอบแรกเอาชนะฮงชูจินจากสิงคโปร์เข้ารอบชิงเหรียญทองแดงนะครับเจอเฟืองทินหัวเจ้าของเหรียญทองแดงหางโจปี2022จากเวียดนามปรากฏว่าน้องมิยูทำผลงานยอดเยี่ยมนะครับใช้ความสดและก็ความเด็ดขาดเอาชนะไป6-4คะแนนก็คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จนะครับก็เป็นเหรียญแรกของทีมยูยิสุไทยด้วย
6: เธอก็สามารถนำเหรียญรางวัลกลับไปฝากคุณพ่อและคุณแม่ได้สำเร็จ
7: มิยูก็แค่คิดว่าอยากจะชนะแล้วก็อยากเอาเหรียญให้พ่อแม่ค่ะ
8: ตอนนั้นตอนที่รอบหลังนะเราแพ้แล้วเราก็มาเล่นรอบแก้ตัวรู้จิตใจยังไง
7: ตอนแรกก็โดนหักแขนแล้วเจ็บแล้วรู้สึกแบบไม่อยากจะแข่งแล้วแต่ว่าสัญญากับพ่อกับแม่ไว้ว่าจะเอาเหรียญกลับก็เลยต้องสู้ค่ะ
8: เหรียญวันนี้เราเก็บไว้ก็มีแขนมีอะไร
7: แขนแล้วก็ข้อเท้าร
6: อบชิงเหรียญทองแดงที่
7: ก็ไม่ได้เคลียร์ก็แค่ต้องชนะต้องเอาเหรียญทองแดงให้ได้เฉยๆค่ะ
8: กดดันมากขนาดไหนคร
7: ับ ก็กดดันแต่ว่าทุกอย่างก็เลยอยากทำให้ทุกคนเห็นว่ามิวทำได้
8: ว
7: ัน
8: น
7: ี้
8: แข่งที่เราเจอยากไหม
7: ก็ทุกคนแข็งแรงแล้วก็ทุกคนอายุเยอะกว่ามิวตอนแรกมิวก็เห็นคู่สายก็นึกว่าไม่ไหวแล้วนึกว่าแบบไม่สู้ไม่ไหวแต่ว่าก็ทำเต็มที่ที่สุดค่ะ
8: มิวอยากบอกอะไรคุณพ่อ

0: 9.09 วินาที
1: นี่คือถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ของ
0: ทีมสาวไทยในชุดสีแดงครับนัดแรกแพ้เวียดนามมาเจอกับฟิลิปปินส์นัดแรกชนะอินเดียมานะครับปรากฏว่าสาวไทยเอาชนะฟิลิปปินส์ไป2-0เซต15-7แล้วก็15-6เก็บจะชนะนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มได้สำเร็จนะครับเดี๋ยวมีโปรแกรมแข่งรอบแบ่งกลุ่มอีก1นัดจะเจอกับอินเดียวันนี้ตอน7:00 นนะครับถ้าไทยชนะได้จะมีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปก็รอบรองแข่งวันเดียวกันด้วย
1: ค่ะก็ไม่น่าจะมีปัญหานะคะน่าจะเข้าไปชิงกับเวียดนามได้ค่ะขณะที่วอลเลย์บอลชายหาดค่ะเมื่อวานนี้นะคะคู่หญิงไทยของเราสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ค่ะ
0: ครับนี่เป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศนะครับคู่ของไทยธาราวดีนราพรพัฒน์กับวรพีรชยากรก้องพบสดุตาวดีก้องพบสดุตาวดีนะครับไบรท์กับเบสคู่ของเราเจอกับคู่ของฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็เอาชนะไปได
1: ้ค่ะก็เอาชนะไปสู้กันสนุกสูสีนะคะจนกระทั่งชนะไปได้2-0เซตค่ะ23-21แล้วก็21-18นะคะคู่ของไบรท์เบสเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะคะในศึกวอลเลย์บอลชายหาดเอเชียนเกมครั้งนี้ได้สำเร็จเดี๋ยวจะไปเจอกับคู่ของจีนแข่งขันกันวันนี้นะคะ
0: ครับส่วนทีมชายของเรานะครับปรวิทย์ตะวะโตกับพิทักษ์ทิพย์จันทร์ก็เจอกับคู่จากกาตาร์นะครับดีกรีเหรียญทองเอเชียนบีชเกมครั้งล่าสุดปรากฏว่าคู่ของเราก็สู้เต็มที่แล้วแพ้ไป0-2เซตนะครับ21-23แล้วก็12-21ก็ตกรอบรองชนะเลิศไป
1: นะคะส่วนวอลเลย์บอลในร่มนะคะรอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อวานนี้ไทยเจอกับกำแพงเมืองจีนค่ะต้องใช้คำนี้นะคะก็โค้ชพักกีวอนก็ส่งผู้เล่นครบชุดนะคะลงแข่งขันปรากฏว่าสู้สนุกนะคะสู้เต็มที่แล้วแต่ว่าก็ต้านความสูงของนักกีฬาจากจีนที่ส่วนใหญ่เนี่ยสูงเกิน2เมตรเกือบทุกคนนะคะไม่ไหวจริงๆแพ้ไป0-3เซตค่ะ23-25 23-25แล้วก็19-25นะคะก็เดี๋ยวยังมีรอบจัดอันดับนะคะให้ได้ลงแข่งขันกันต่อค่ะ
0: แล้วก็อีกคู่ในรอบเดียวกันนะครับทีมชาติญี่ปุ่นเจ้าภาพเจอกับกาตาร์ปรากฏว่าเป็นญี่ปุ่นเอาชนะไป3-0เซตเลยนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเดี๋ยวไปเจอกับทีมชาติจีน
1: นะคะวันนี้ก็ยังมีการแข่งขันอีกหลายรายการที่น่าสนใจอย่างที่บอกไปนะคะไปดูสรุปเหรียญรางวัลนะคะตอนนี้นี่จีนนำโด่งค่ะ154เหรียญทองตามมาด้วยเจ้าภาพญี่ปุ่นตามมาอยู่ที่59เหรียญทองเกาหลีใต้อันดับที่3 30เหรียญทองอันดับที่4อุซเบกิสถานนะคะมี16เหรียญทองอิหร่านขึ้นมาเป็นอันดับที่5ค่ะมี12เหรียญทองนะคะขณะที่ไทยหล่นมาอยู่อันดับที่6นะคะมี12เหรียญทองแต่วันนี้เรายังมีลุ้นเหรียญทองอยู่นะคะ
0: ครับโปรแกรมการแข่งขันของนักกีฬาไทยวันนี้นะครับก็จะมีการแข่งขันกอล์ฟนะครับทีมชายทีมหญิงแล้วก็มีเซปักตะกร้อด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจออินเดียตอนเช้าแล้วก็ที่ชิงเหรียญทองจะมีวอลเลย์บอลชายหาด
1: ครับ
0: 11:00 นะครับเราเจอกับจีนแล้วก็มีมวยสากลด้วย
1: ใช่นะคะก็ไปเชียร์น้องโฟกัสนัทนิชาจงหงกลางนะคะ
0: นะครับวันนี้ก็ลุ้นกันชิง2เหรียญทอง
1: ค่ะวันนี้หวังว่าเหรียญทองของเราจะขยับขึ้นไปอีก
2: เดี๋ยวรอเชียร์เลยขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณครับส่งท้ายข่าวพักเช้าวันนี้ด้วยภาพกังหันลมที่มีความสูงที่สุดในโลกในเมืองชิปเคาทางตะวันออกของเยอรมนีครับโดยมีความสูงถึง365เมตรแต่ว่าในแง่ของความสูงสิ่งปลูกสร้างในเยอรมนีถือว่าสูงเป็นอันดับที่2รองจากหอคอยส่งสัญญาณโทรศัพท์ในกรุงเบอร์ลินที่สูงกว่ากันประมาณ3เมตรครับ
2: ค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

ื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง

0: ไทยจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.และเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.

0: เสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น. ถึง 17:25 น. ทางช่อง2 NPT 2 HD และใน Facebook NPT เสพสื่อ
1: พบกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านเพื่อให้คุณรู้ทันข่าวกับผู้ดำเนินรายการผู้ใหม่ตถาพรเกื้อสกุลและจิรวิทย์ชัยเกษมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 น. ถึง 21:30 น. ทางช่อง NBT 2 HD เริ่ม1ตุลาคมนี
2: ้ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำรัสให้มีการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงโขนซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมของไทยไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาโขนเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยท่ารำและท่าย่างมีทั้งความอ่อนช้อยและสง่างามลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งของโขนอยู่ที่ผู้แสดงต้องสวมหัวโขนยกเว้นตัวพระตัวนางและเทวดารวมทั้งศิราภรณ์หรือเครื่องประดับซึ่งหมายถึงเครื่องประดับสำหรับใช้สวมใส่ศีรษะเช่นชฎามงกุฎภัตราภรณ์หรือเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มทนิมพิมพาภรณ์หรือเครื่องประดับต่างๆสำหรับใช้ตกแต่งตามร่างกายส่วนใหญ่เป็นเครื่องประดับที่ถมและลงยาและการแต่งหน้าซึ่งล้วนงดงามมีรายละเอียดเป็นเอกลักษณ์แบ่งเป็นตัวพระตัวนางตัวยักษ์ตัวลิงและตัวเบ็ดตะเล็ดเช่นฤาษีช้างม้าเป็นต้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงใส่พระราชหฤทัยศิลปะการแสดงโขนเป็นอันมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดประชุมผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญงานประณีตศิลป์ของไทยที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆเพื่อเชิดชูศิลปะการแสดงชั้นสูงแขนงนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบแผนมูลนิธิศิลปาชีพและกรมศิลปากรสนองพระราชดำริด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นมาใหม่ที่คงความงดงามตามแบบโบราณและกราบบังคมทูลขอพระราชทานเพื่อใช้ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกพรหมมาศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชกระแสให้จัดการแสดงโขนออกสู่สายตาประชาชนจึงกลายเป็นต้นกำเนิดการแสดงโขนพระราชทานในปีต่อๆมาโขนพระราชทานเป็นเนื้อเรื่องรามเกียรติ์ที่นิยมใช้แสดงโขนมาตั้งแต่อดีตโดยเป็นบทการแสดงโขนฉากคือมีการแบ่งฉากการแสดงตามเนื้อเรื่องมีการใช้บทการแสดงที่ประกอบด้วยบทร้องบทเจรจาบทภาคการกำกับเพลงร้องและการกำกับเพลงหน้าพาทย์ทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดการแสดงโขนโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการคัดเลือกนักแสดงเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการจัดแสดงโขนพระราชทานตอนนางลอยเป็นครั้งแรกการจัดแสดงโขนพระราชทานส่งผลให้เกิดการศึกษาและฟื้นฟูศาสตร์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับโขนเป็นลำดับทั้งวรรณศิลป์นาฏศิลป์คีตศิลป์หัตถศิลป์ศิลปกรรมและภัตราภรณ์อาทิพายกเมืองนครจังหวัดนครศรีธรรมราชมรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทยอายุนับร้อยปีส่งฟื้นฟูการผลิตให้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของภัตราภรณ์สำหรับการแสดงโขนพระราชทานอีกครั้งงานศิลปกรรมด้านการสร้างฉากมีความพิถีพิถันเพื่อการแสดงที่งามวิจิตรควบคู่กับความทันสมัยของเทคนิคกลไกและงานประติมากรรมเช่นตอนศึกมยราบฉากหนุมานเนรมิตกายใหญ่โตนอนเต็มความยาวเวทีเพื่ออาปากอมพระปลาที่ประทับพระรามตอนจองถนนฉากนางสุพรรณมัจฉาเรียกบริวารปลาและฉากหนุมานดำดิ่งสู่ใต้มหาสมุทร
ตอนโมกขศักดิ์ฉากหนุมานแปลงกายสูงใหญ่กว่า8เมตรใช้หางพันรอบเขาสัพพยาเพื่อจับสังกรณีตรีชวาตอนนาคบาทความงามสง่าของประติมากรรมลอยตัวพระนารายณ์ทรงสุบรรณความสูง7เมตรประกอบฉากระบำ